0: ได้จงใช้เวลาให้คุ้มค่าและให้ความสำคัญกับเวลาของเราให้มากที่สุดร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา8นาฬิกาอิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

ยเฉพาะกิจยะลายกระดับมาตรการควบคุมดูแลพื้นที่รับผิดชอบเชิงรุกลาดตระเวนในพื้นที่ป่าภูเขาเขตชุมชนแนวชายป่าท้ายหมู่บ้านจุดล่อแหลมเพื่อจำกัดเสรีความพยายามก่อเหตุของฝ่ายตรงข้ามที่ต้องการทำลายเศรษฐกิจความสันติสุขและความเชื่อมั่นของรัฐ AOT Thailand คณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยลงพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเขตความรับผิดชอบของกองกำลังบูรพาเพื่อสังเกตตรวจสอบติดตามข้อเท็จจริงในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาตำรวจยังคงปิดล้อมบ้านพักผู้ก่อเหตุยิงครูในศูนย์เด็กเล็กจังหวัดชลบุรีนานมากกว่า20ชั่วโมงล่าสุดลูกชายเกลี้ยกล่อมขอให้มอบตัวกองทัพเรือคัดเลือกจัดหาเรือฟริเกตเพื่อเสริมขีดความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างคุ้มค่าตามแนวทางถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแถลงข่าวใหญ่วันที่18กันยายนนี้หน่วยเฉพาะกิจทหารพราน2102ส่วนที่กำลังสกัดจับยาบ้า 180,000 เม็ดริมถนนบ้านชัยศรีตำบลหนองแหวกอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมสหรัฐยูเครนโจมตีทางอากาศบริเวณชายแดนยูเครนกับมอลโดวามีผู้เสียชีวิต2ศพบาดเจ็บอีกหลายรายขณะที่สถาบันวิจัยในสหรัฐอเมริกาเปิดเผยอิหร่านกำลังสร้างศูนย์นิวเคลียร์ลับแห่งใหม่ที่ภูเขาพิงแอคสหรัฐก็กำลังพัฒนาอาวุธเจาะทะลวงรุ่นใหม่เพื่อทำลายฐานทัพลับของอิหร่านพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: ุสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังช่วงเช้าวันนี้คุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับก็เปิดเพลงทักทายคุณผู้ฟังกันด้วยบทเพลงคำมั่นสัญญานะครับเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่เพราะมากๆนะครับแล้วก็ใครที่ติดตามทางสถานีวิทยุสวัสดีฝากกำลังใจให้กันในช่วงเช้านี้ด้วยนะครับในขณะที่ทางเพจอาร์มี่เรดิโอรู้สึกจะมีปัญหาสักนิดนึงแต่ว่าทีมแอดมินกำลังดำเนินการแก้ไขอยู
0: ่
1: นะครับก็เดี๋ยวได้มาพูดคุยได้เห็นหน้าค่าตากันแน่นอนเนี่ยนะครับ
0: บทเพลงเพราะๆเพลงที่มีความหมายถึงคำมั่นสัญญาก็แปลว่าสัจจะนะฮะที่ให้แก่กันและกันนะครับก็ยังคงดำรงเหมือนเดิมรักกันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะครับ
1: ครับ
0: ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวานนี้นะครับก็คงจะได้เห็นกันนะครับเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสภานายิกาสภากาชาดไทยพระบาทสมเด็จพระบรมปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยยังว่างอยู่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทยพุทธศักราช2461จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่9กันยายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: ครับซึ่งสภากาชาดไทยนะครับมีภารกิจในด้านการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยยึดหลักมั่นนะครับในการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติจากเดิมภารกิจในอดีตคือการมุ่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามแต่ว่าปัจจุบันนี้สภากาชาดไทยนะครับได้มีการดำเนินการพัฒนางานให้ครอบคลุมทั้งภารกิจด้านการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยการบริการทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขการบริจาคโลหิตนะครับการบริการโลหิตด้วยแล้วก็มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลด้วยครับ
0: ครับดูเหมือนตอนนี้เพจอาร์มี่เรดิโอ
1: ใช้ได้แล้ว
0: ใช้ได้แล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: โอ้ทักทายคุณนิตยาบางกรวยครับ
1: ครับคุณดวงกมลนะครับก็เป็นแอดมินแล้วก็คุณนิ่มจันทสิงห์นะฮะ
0: ครับ
1: คุณหนุ่มอดาหน้าสายรับฟังจากภูเก็ต
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านคุณโอไทโรก็ทักทายเข้ามาแล้วครับ
0: ครับแวะเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันได้คุณสวัสดิ์ชาดาจากอุบลราชธานีคุณสุจิตเครืออินนี่จากพะเยานะครับ
1: ครับ
0: แจ้งผลการรับชมรับฟังกันมาด้วยนะครับและก็เมื่อวานนี้สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันทรงเปิดงานสารสายใหญ่เพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ซึ่งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอนจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานจากความภาคเพียรฝึกฝนฝีมือของสมาชิกสายใจไทยและครอบครัวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งยังเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและมูลนิธิสายใจไทยซึ่งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆนะครับสำหรับปีนี้ก็ได้
1: จัดงานกัน
0: จัดงานกันนะครับ
1: ครับซึ่งภายในงานนะครับก็มีการแสดงชุดใต้ร่มฉัตรรัตนโกสินทร์ซึ่งก็ประกอบด้วยการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์นะครับในเป็นบทเพลงอันดับที่47ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการรำฉุยฉายกิ่งไม้เงินกิ่งไม้ทองนะครับแล้วก็มีนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตภัทรศิลป์การแสดงนะครับแล้วก็มีการออกแบบชุดไทยพระราชนิยม8ชุดนะครับการแสดงแบบเสื้อผ้าซึ่งเป็นผ้าไหมพิมพ์ลายอาจารย
0: ์
1: โอ้น่าสนใจมากๆนะครับ
0: คร
1: ับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์สายใจไทยที่ได้รับพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์จากสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับก็มีการจัดจำหน่ายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมแบบต่างๆภายในงานด้วยครับ
0: เป็นเวลา51ปีแล้วนะครับมูลนิธิสายใจไทยนะพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งก่อตั้งมาเมื่อปี พุทธศักราช2518ปีที่ผมเกิดในปีนั้นเนี่ยก็ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ามาถึงวันที่2เมษายนนะครับ
1: ครับ
0: ปีนั้นนะครับผมประธานกรรมการมูลที่สายใจไทยเพื่อที่สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการช่วยเหลือทหารตำรวจและราษฎรอาสาผู้บาดเจ็บทุกพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีอาชีพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในปี2523มีพระราชดำริให้จัดตั้งหน่วยฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานช่างฝีมือซึ่งสมาชิกทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้สามารถพัฒนาทักษะสร้างสรรค์ชิ้นงานให้ประณีตละเอียดอ่อนและมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางโดยในปีนี้ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจก็คืองานทำลวดลายบนแก้วน้ำนะครับแก้ววายแจกกันแล้วก็ภาชนะแก้วรูปทรงต่างๆงานเครื่องหนังงานผู้กันระบายสีบนชิ้นงานไม้แล้วก็กระเบื้องนะครับงานผลิตภัณฑ์ผ้าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากไม้แล้วก็สินค้าเบ็ดเตล็ดผู้สนใจก็สามารถนะครับเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่14กันยายนนี้นะครับที่บริเวณ Living Hall ชั้น3ศูนย์การค้าสยามพารากอนครับ
1: ครับก่อนจากนั้นนะครับพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตนกรุงเทพนะครับทรงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบูรณาธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อพิจารณาตัดสินผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปีพุทธศักราช2569นะครับโดยมีหน่วยงานด้านวิชาชีพการพยาบาลได้แก่สถานพยาบาลสภาพยาบาลสมาคมพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุขของประเทศต่างๆทั่วโลกก็มีการเสนอประวัติมีการเสนอผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติแล้วก็นานาชาติที่ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อเข้ารับการพิจารณาจำนวนทั้งหมดเนี่ย26คนด้วยกันนะครับรวมถึงผู้ที่ได้รับคะแนนเป็นลำดับที่2ของผู้ที่ได้รับการพิจารณาในปีที่ผ่านมาจำนวน1คนจาก18ประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งมูลนิธิรางวัลเนี่ยนะครับได้มีการพิจารณาคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขั้นตอนโดยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆซึ่งสำหรับปีนี้นะครับผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลพยาบาลดีเด่นนะฮะได้แก่ศาสตราจารย์สุรัตน์เชอรีปัทมสิริวารณขออภัยนะครับวารณนสกุลวารณกุลสุริยะเนี่ยนะครับซึ่งก็มาจากในส่วนของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกานะครับซึ่งมีกำหนดจัดพิธีพระราชทานรางวัลในวันพุธที่28ตุลาคมนี้นะครับณพระที่นั่งมูลนิธิมูลสถานบรมอาถรในพระบรมมหาราชวังครับ
0: ครับทั้งนี้สภาการพยาบาลก็ได้เสนอจัดตั้งรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและรางวัลอมูลที่รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์นะครับเนื่องในโอกาส100ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพในปี2543ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และต่อพระสงฆ์ในกรทั่วประเทศต่อมามูลนิธิได้รับพระราชพระมหากรุณาธิคุณให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิระหว่างปี2543ถึง2550ต่อมาในปี2551สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิครับ
1: ครับนี่ก็คือความสำคัญนะครับของมูลนิธิแล้วก็ในส่วนของการจัดงานที่มีการจัดขึ้นนะครับก็เป็นบรรยากาศของเมื่อวานนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการประชุม GBC ไทยลาวกันบ้างดีกว่าอาจารย์ตรีคุณผู้ฟังครับในส่วนของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านนำคณะผู้แทนฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทยลาวนะครับครั้งที่30ก็จัดขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์นะครับที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในส่วนของไทยเนี่ยมีทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญท่านเป็นประธานฝ่ายไทยแล้วก็ในส่วนของฝ่ายลาวเองมีพลเอกคำเลียงอุทักไกรสอนนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศสปป.ลาวเป็นประธานฝ่ายลาวครับ
0: ครับคณะผู้แทนฝ่ายไทยก็ประกอบไปด้วยพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะรองประธานคณะกรรมการนายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการเสนาธิการทหารตลอดจนผู้แทนจากเหล่าทัพสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเข้าร่วมการประชุมนี้ด้วยครับ
1: ครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะครับทั้งสองฝ่ายก็มีการหารือในหลากหลายประเด็นด้วยกันเนี่ยนะฮะแล้วก็ในการประชุม GBC ไทยลาวเนี่ยถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญนะครับในการร่วมมือแล้วก็ความมั่นคงระหว่างไทยแล้วก็ในส่วนของลาวเขาจัดการประชุมเนี่ยกำหนดก็คือปีละครั้งนะฮะผัดกันเป็นเจ้าภาพอย่างครั้งนี
0: ้
1: ลาวเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปก็เดี๋ยวไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นการร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยและการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนไทยลาวก็เป็นมิติของความมั่นคงทั้งสองประเทศครับ
0: ครับในครั้งนี้ที่ลาวเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายก็ได้ยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยลาวแล้วก็แถลงการร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงบริเวณชายแดนให้มีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับซึ่งประเด็นสำคัญนะครับที่เขาได้มีการร่วมมือแล้วก็หารือกันเนี่ยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนี่ต้องแก้แน่นอนนะครับเพราะว่าตามลำน้ำโขงชายแดนไทยลาวเนี่ยจับได้บ่อยนะ
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็มีการผลักดันในเรื่องของกรอบนโยบายการยกระดับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของยาเสพติดตามแนวชายแดนด้วยนะครับซึ่งก็มีการประสานงานการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสกัดการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายข้ามแดนครับ
0: กับที่ผ่านมาก็อาจจะทำอยู่แหละแต่ว่าตรงนี้จะเข้มงวดมากขึ้น
1: ครับ
0: ทำในเชิงรุกมากขึ้นนะครับแทนที่จะตั้งรับอย่างเดียวคอยนั่งดูว่าจะมีใครลักลอบอะไรเข้ามาแต่ตอนนี้อาจจะต้องไปสืบเสาะแสวงหามากขึ้น
1: รุกคืบ
0: รุกคืบมากขึ้น
1: นะครับ
0: นอกจากนี้ที่ประชุมก็ได้หารือในเรื่องของการจัดระเบียบเรือแล้วก็การเดินเรือในแม่น้ำโขงนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบเรือป้องกันและสกัดกั้นการใช้เส้นทางแม่น้ำโขงในการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายรวมทั้งเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินเรือและการจอดเรือในแม่น้ำโขงซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมและพื้นที่เชื่อมโยงสำคัญระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศครับ
1: ครับซึ่งทั้งสองฝ่ายนะครับก็มีการเห็นพ้องต้องกันอีกในเรื่องของการดูแลเรื่องของการรับมือกับปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาชญากรรมทางไซเบอร์นะครับสแคมเมอร์ Scammer เนี่ย แล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติด้วยเนี่ยนะครับก็เห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องมีการยกระดับนะครับการสอดส่องดูแลว่ามีการดำเนินการในลักษณะแบบนี้มีการตั้งฐานมีการอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยนะครับ ก็ไปปราบปรามนะฮะเพราะว่าในส่วนของทั้งคนไทยแล้วก็คนลาวที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าก็ตกเป็นเหยื่อของสแคมเมอร์เนี่ยเยอะเลยทีเดียวเห็นนะครับก็ต้องในเรื่องของการป้องกันเนี่ยเป็นหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายที่จะต้องดูแลสอดส่องในพื้นที่ของตัวเองโดยมีการประสานข้อมูลซึ่งกันและกันครับ
0: ครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนก็อยู่ในประเด็นของการพูดคุยในที่ประชุมนี้ด้วยนะครับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคุณภาพชีวิตและก็สิ่งแวดล้อมของประชาชนทั้งสองประเทศโดยจะเพิ่มการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้สามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับโดยที่ระหว่างทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของข้อมูลการหารือกันแล้วเสร็จเนี่ยนะฮะก็ได้มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ในเรื่องของการร่วมมือนะครับก่อนที่จะมีการแลกเปลี่ยนโล่ที่ระลึกการเยือนนะครับดังภาพที่ปรากฏทางเพจอาร์มี่เรดิโอขณะนี้เลยนะครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะอาจารย์สุธี
0: ครับ
1: คุณฟังครับ
0: เป็นที่ระลึกซึ่งกันและกัน
1: ครับ
0: นะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยังได้มีโอกาสเยี่ยมคำนับพระท่านดร.สอนไซศรีพันดอนนะครับนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวนะครับซึ่งก็ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์และก็ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศโดยประสงค์ที่จะเห็นชายแดนระหว่างไทยกับลาวเป็นชายแดนแห่งความสงบสันติสุขอย่างยั่งยืนและประชาชนทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์จากการค้าขายและเศรษฐกิจนำไปด้วยกันนอกจากนี้ในการเยือนสปป.ลาวในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะก็ได้ร่วมวางพวงมาลาเพื่อเทิดเกียรติสดุดีแก่ทหารกล้าณอนุสาวรีย์นักรบนิรนามอีกด้วยครับ
1: ครับซึ่งบรรยากาศก็ต้องบอกว่าเป็นไปด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพนะครับไทยลาวเรามีความสัมพันธ์อันดีกันมาโดยตลอดมีแค่แม่น้ำเนี่ยกั้นขวางพรมแดนเท่านั้นเองเนี่ยนะครับแต่ว่าเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆพี่น้องชาวไทยกับพี่น้องชาวลาวเนี่ยมีลักษณะการใช้ชีวิตที่คล้ายกันมากๆนะครับแม้กระทั่งภาษาพูดเองเนี่ยบางทีบางครั้งนะครับในภาษาลาวเรายังเข้าใจเลยเนี่ยนะครับก็บ่งบอกถึงความใกล้ชิดของพี่น้อง คนไทยแล้วก็คนลาวทั้งสองประเทศได้เป็นอย่างดีนะครับก็ร่วมกันนะครับคุณผู้ฟังเขาพัฒ

0: ช่ไหมครับ
1: จ
0: ะทางไปที่นครราชสีมาเพื่อร่วมงานวันสถาปนากองทัพภาคที่2ครบปีที่78นะครับพลโทวิริยุทธ์รักศรีแม่ทัพภาคที่2ผู้บังคับบัญชากองทัพภาคที่2พร้อมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพภาคที่2หัวหน้าส่วนราชการแล้วก็คณะแม่บ้านของสาขากองทัพภาคที่2ก็ให้การต้อนรับพลเอกพนาคแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนะครับโดยในช่วงเช้าที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับแม่ทัพภาคที่2ก็ได้นำคณะร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายสุรนารีก็ได้แก่พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีพระพุทธวิชัยเสนีนาถและศาลพระนครราชอนุสาวรีย์วีรไทยพระบรมรูปรัชกาลที่5และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับ
1: ครับก็สำหรับกองทัพภาคที่2เนี่ยมีประวัติที่มีความยาวนานนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาติไทยด้วยนะครับนับตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์นำกำลัง1กองร้อยในขณะนั้นก็ประมาณ28คนนะครับไปเข้าปราบโจรนะครับในหัวเมืองนครราชสีมาใช้ชื่อว่ากองทหารรักษาเมืองนครราชสีมาในปีพุทธศักราช2435แล้วก็ในส่วนนี้นะครับได้มีการพัฒนาต่อเนื่องมาโดยลำดับเลยทีเดียวครับ
0: ครับก็ปัจจุบันก็ตั้งอยู่ที่ค่ายสุรนารีนะครับ
1: ครับ
0: นี่ก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบแล้วก็จัดกำลังตามสถานการณ์หลายครั้งด้วยกันนะครับ
1: ครับ
0: ในปี2491กองทัพบกก็ได้จัดตั้งกองทัพภาคที่2ขึ้นนะครับตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกองทัพบกในกระทรวงกลาโหม2491มีกองพลที่3เป็นหน่วยขึ้นตรงแล้วก็ตั้งกองพลที่6เพิ่มขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็พัฒนามาโดยตามลำดับนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีท่านพลโทวิริยุทธ์รักศิลป์ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่2ครับ
1: ครับซึ่งมีประวัตินะครับมีเกียรติการรบมีหลากหลายสมรภูมิที่มีการเกิดขึ้นในพื้นที่นี้นะครับแล้วก็จากสถานการณ์ล่าสุดไทยกัมพูชาด้วยนะครับเราติดตามข่าวจากเพจกองทัพภาคที่2แล้วก็ในส่วนของช่องทางออฟฟิเชียลของกองทัพภาคที่2กันบ่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองทัพภาคที่2ได้มีการทุ่มเททรัพยากรของกองทัพในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับผิดชอบและได้รับมอบหมายจากรัฐบาลกองทัพบกเนี่ยอย่างเต็มกำลังขีดความสามารถนะครับในด้านการเตรียมความพร้อมของกองทัพสำหรับในเรื่องของการร่วมมือต่างๆนะครับในการต่อต้านภัยคุกคามทุกรูปแบบนะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีในเรื่องของการป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็มีในเรื่องของการปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยเนี่ยนะครับก็ถือว่าครบถ้วนครอบคลุมทีเดียวครับ
0: ครับดูเหมือนจะเป็นวันที่4กันยายนของทุกปีใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ที่เป็นวันสถาปนาแต่ว่า
1: แต่น่าจะมีการจัดงาน
0: ครับบางทีก็อาจจะจัดก่อนหรือหลังนะครับตามแต่สถานการณ์นะครับไปดูกองทัพภาคที่3นะครับพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3พร้อมคณะก็ได้เดินทางตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยเมียนมาด้านพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยพลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรมอบหมายให้พันเอกต่อพงษ์ชำนาญอาสาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36ร่วมให้การต้อนรับนะครับที่ค่ายเทพสิงห์ตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยคณะก็ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็รับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่และก็ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในหน่วยพร้อมทั้งพบปะให้โอวาทมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไปครับ
1: ครับก็เดี๋ยวตรงนำรากันนะครับด้วยที่โครงการทหารพันดีที่จังหวัดพิษณุโลกได้น่าจะได้อีกสักข่าวหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นภาพน่ารักมากนะครับเมื่อวานนี้มีการจัดพิธีมอบพันกบนาพระราชทานจากโครงการทหารพันดีให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมเนี่ยนะฮะก็มีนักเรียนนะครับแล้วก็ผู้แทนชาวบ้านนะครับมาร่วมรับมอบพันกบนาพระราชทานเนี่ยโอ้กบนี่ก็ปรุงอาหารได้หลายเมนูนะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: นะ
0: ผ
1: ั
0: ดเผ็ดเนี่ยอร่อยนะ
1: ผัดเผ็ดนึกถึงเมนูอะไรอีกทอดกระเทียมไหมฮะ
0: ก็ได้นะครับนักเรียนเนี่ยได้รู้วิธีการเลี้ยงด้วยนะ
1: ครับ
0: เนี่ยนะ
1: เนี่ยนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศล่ำลากันแล้วด้วยภาพนี้นะครับเวลาหมดเวลาลงเป็นที่เรียบร้อยครับอาจารย์ครับ
0: นี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขตลอดทั้งวันนะครับผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐาจตรังสีพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักษ์เขต
3: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อำตัวพ่อชื่อว่าพญาตะทนทุกข์ยากกู้ชาติประศาสนาถวายเป็นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ประศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพามชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100 บาทประศาสดาคิดถึงพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่ประศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตรามพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพงนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเทราเทระผู้มีพรรษายุคการเนี่ยข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมจงบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิกษุคมัชเชมะภิกษุรท่านสาธุชนรับตับฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอัตมาแพทย์ด็อกเตอร์พระครูพัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนั้นได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสการเณนะพุทธังปูเชมิอิมินาสการเณนะอัมมังปูเชมิอิมินาสการเณนะสังฆังปูเชมิอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวัสดิ์ขาโตภควตาธรรมโมอัมมังนมัสสามิกับอมโมเมดาโทพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับสังโฆเมนาโทพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญคุณโยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะขอเชิญคุณโยมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่มันคุ้มมันอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนะวาจายะเจตสาวังวัจิรังนามะปฏิมังอิทธิปาติหาริยกำลังพุทธรูปังอหังวันหามิสัพพโสสัทธาสติปวันตุมิงสิทธิพุทธังกิจังมะมะโคกลัยมานะจาริติสิทธิธรรมังกิจังมะมะข้าของไหนมานะจาริติสิทธิสังฆังกิจังมะมะเงินทองไหลมาณชาลีติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันตุเองพัมมาจมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันเตพัมมาจมหาเทวาอภิราพาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมมิเตมะอุณโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรอิทิโยพุทธสัมมาเนมานาพุทธสัสวาหุงสัมปติชามิท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านเทิงเสียงขึ้นกระทบหาดเสียงปาดกระทบใจล้างจานด้วยสไลล้างใจด้วยธรรมะกระแสน้ำเปลี่ยนใจปลาพระพุทธศาสนาเปลี่ยนใจคนยมลมมันยังเปลี่ยนทิศลมมันยังเปลี่ยนทิศชีวิตของคนมันอาจจะเปลี่ยนไปโดยเฉพาะท่านที่มีคู่ครองต้องมีความซื่อตรงต่อกันเพราะว่าเมื่อแต่งงานกันซื่อตรงจงรัก
หนักแน่นรักพอขอให้ก็คือมีความซื่อตรงต่อกันเรียกว่าซื่อตรงจงรักมอบความรักให้กันรักพอมีความพอใจกันขอให้ก็คือก็ผิดพลาดพังไปก็ให้อภัยกันเช้าเช้าอาตมาภาพก็จะทำวัดสวดมนต์ก็จะมีพระใหม่อยู่รูปหนึ่งท่านอายุเยอะแล้วโยมอายุ76แต่ท่านก็สุขภาพไม่ค่อยดีอาตมาบอกว่าท่านปีนี้หลวงพ่อทำวัดไม่ได้ใส่มนต์เยอะข้อหนึ่งบางทีบางครั้งมันก็ต้องฝืนสังขารงานบางทีสุขภาพไม่ไหวก็ทำวัดเอาเบื้องต้นก็เก็บบวชสดสรรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระคาถาจินบัญชรสองสามแล้วก็มนต์สองสามบทแล้วก็กวดน้ำแผ่เมตตาบอกว่าการสวดมนต์นั้นหนึ่งเป็นการประกาศคำสอนสองเป็นการรักษาคำสอนสามเป็นการกำจัดกิเลสนิวรณ์สี่เป็นการให้พรตัวเราเองและผู้อื่นประกาศคำสอนรักษาคำสอนกำจัดกิเลสอ้วนให้พรตัวเราเองนี่คือการประโยชน์การสมยงอันดับแรกคือเป็นการประกาศคำสอนบทที่เราเอามาสวดนั้นเป็นคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนไว้บอกว่าตราบใดพระสัทธรรมคำพีพจน์ที่องค์พระตถาคตประกาศไขพุทธบริษัททุกคนยังสนใจฝึกหัดใช้ปฏิบัติจนชัดเจนตราบนั้นพระสัทธรรมพระสัมพุทธส่องวิถีบริสุทธิ์หลุดพ้นแข็งทั้งจะกลับดับร้อนให้ผ่อนเย็นทั้งจะเป็นศาสนาชานานเอิญนั้นก็เป็นการแล้วก็รักษาช่วยกันรักษาคำสอนสามกำจัดกิเลสตรงที่เราเบื่อเราง่วงเราเมื่อยเราเซ็งเราต้องกำจัดกิเลสนิวรณ์ตัวเถนะเมตตาความง่วงเหงาเหานอนอุทธัจจกุกุจจะจิตใจที่ฟุ้งซ่านวิจิกิจจาความลังเลสงสัยออกไปและสุดท้ายก็คือสี่คือเป็นการให้พรตัวเองเช้าชนวันนี้วันก่อนวันพระดังเราก็ไปเจอกันที่โครงการธรรมสัญจรธรรมสัญจรไปที่วัดดำรงธรรมพัฒนานิคมมีสองดำรงยมดำรงบุญกับดำรงธรรมดำรงบุญอยู่ตำบลจ้องสาลิกาดำรงธรรมอยู่ตำบลมนาหวานบ้านเมืองนะแต่ถ้าตำบลคณะสงฆ์อยู่ตำบลโคกสลุงมันคาบเกี่ยวกันยมตำบลบ้านเมืองอยู่ที่ตำบลมนาหวานตำบลตำบลคณะสงฆ์ตำบลโคกสลุงนะก็ไปเจอกันเวลา 13:30 น.เป็นต้นไปวันพระที่เราต้องขอบใจอำเภอโรงพยาบาลพัฒนานิคมสาธารณสุขพัฒนานิคมและอสมหนองบัวที่ให้การคัดกรองประสงค์ในเบื้องต้นก็คือวัดความดันวัดขึ้นหัวใจชั่งน้ำหนักแล้วก็ตรวจเบาหวานนะนี่เป็นต้นก็ขอกับใจที่ให้ความร่วมมือกับคณะสงฆ์ดังนั้นวันพรุ่งนี้เราไปเจอกันไปสวดมนต์สร้างสุขสามัคคีทำดีวิถีพุทธจักรที่วัดดำรงธรรมงานอปตก็แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ที่วัดพัฒนาธรรมรัมพลังจิตตานุภาพพลังจิตตานุภาพของหลวงพ่ออุ้มปุริยังนะว่าเรียกว่าสมาธิไฮเทคนิยมนะมาทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมอาตมาบอกว่าเป็นบุญสัมพันธ์ที่เราได้มาเจอกันได้มาทำได้มารู้จักกันได้มาใช้สถานที่วัดพัฒนาธรรมรัมเป็นการทำสิ่งที่ดีร่วมกันนะแล้วก็ข้อสำคัญก็คือต้องขอบใจครูสมาธิทุกท่านก็คือช่วยทำความสะอาดวัดให้อาตมาด้วยว่าทุกเช้าวันเสาร์นี้ก็จะแบ่งหน้าที่กันชุดหนึ่งไปทำความสะอาดท้องน้ำชุดหนึ่งไปกวาดบริเวณรอบวิหารหลวงเพชรประธานรอบ
สถานราชธรรมจุดหนึ่งก็ไปทำอาหารก็มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่กันดีนะอาตมาบอกว่าเรามายอมมีหน้าที่ยอมมาช่วยกันประกาศช่วยกันมาทำหน้าที่ในการสอนสมาธิอาตมาเป็นฝ่ายปกครองโยมที่จริงอาตมาชอบเรื่องสมาธิแต่ว่าฝ่ายปกครองนะต้องเข้มงวดเพราะว่าบางทีก็บอกว่าน้ำใสเกินไปก็ไร้มัจฉาตึงเกินไปเข้มงวดเกินไปก็ไร้บริวารดีที่สุดคือทางสายกลางนะทางสายกลางอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์คนทั่วไปวางตัวเสมอต้นเสมอปลายอบอ้อมอารีก็คือทานคือการแบ่งปันให้วจีไพเราะคือปิยวาจาสงเคราะห์คนทั่วไปอัตถจริยาบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์4สมานะต่างวางตัวเสมอต้นเสมอปลายและอาตมาจะย้ำกับพระพรมาว่าเราต้องยึดหลักศาลายนประการมันก็คือ1เมตตากายกรรม2เมตตาวจีกรรม3เมตตามโนกรรม4สาธารณโภคี5ศีลสามัญญาตา6ทิฏฐิสามัญญาตาก็คือข้อแรกก็คือเมตตากายกรรมนะจะทำอะไรก็ต้องด้วยกายช่วยกันช่วยกันเก็บช่วยกันกวาดช่วยกันทำช่วยกันยกนะก็เรียกว่าเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมก็คือพูดสมานไมตรีต่อกันเมตตามโนกรรมก็คือมีจิตคิดจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่อิจฉาสยากันสาธารณโภคีแบ่งปันแบ่งปันความสุขแบ่งปันของกินของใช้ให้แก่กันทิฏฐิสามัญญาตามีความเห็นอย่าขัดแย้งกันความเห็นไม่ตรงกันมันทำให้เกิดปัญหาลอยแล้วและสุดท้ายก็คือทิฏฐิศีลสามัญญาตามีความประพฤติเหมือนกันคนชอบไปวัดก็ไปวัดคนชอบส่องพระก็ไปส่องพระคนชอบเล่นเปตองก็ไปเล่นเปตองคนชอบฟุตบอลก็เล่นฟุตบอลเรียกว่ามีศีลสัญญามัญญาตานะถ้าเป็นพระก็คือต้องมีศีลเสมอกันจึงจะอยู่ด้วยกันได้ถ้าแหกข้อปอกแตกเหยียบกดก็อยู่ด้วยกันลำบากเอาละสาธุชนทั้งหลายยอมอาตมาเรียกว่าขี่ม้าเรียบค่ายไปหลายนาทียอมนะก็เรียกว่าเป็นภาษาลิเกว่าปะหน้าธรรมะอารัมภบทพจนกถาไปหลายนาทียอมสาธุชนทั้งหลายนางวิสาขาสถูกสอบสวนหามทั้ง8ถูกเชิญมาสอบสวนกรณีพิพาทระหว่างนางวิสากับวิสาขากับมิขารเศรษฐีพ่อสามีเศรษฐีได้กล่าวหานางวิสาขาว่าดูถูกดูหมิ่นหาว่าตนกินของเก่าซึ่งหมายถึงอุจจาระเป็นคำพูดสอบประมาทที่ร้ายแรงแม่ยอมรับไม่ได้สะใจที่ด่าว่าพ่อสามีเสียหายเช่นไหนเช่นนี้ต้องถูกขับไล่โดยถ่ายเดียวไม่มีข้อยกเว้นพราหมณ์ทั้ง8หันมาถามนางวิสาขาว่าเป็นเช่นนั้นหรือถ้าเป็นเช่นนั้นถ้าเป็นจริงเช่นนั้นนางก็ต้องรับโทษทันอย่างหนักตามที่เศรษฐีกล่าวแล้วนางตอบว่าหาเป็นเช่นนั้นไม่นางไม่ได้ดูหมิ่นว่าคุณพ่อสามีของดิฉันกินอุจจาระแต่ประการใดคุณพ่อเข้าใจไปเองเข้าใจไปเองอย่างไรนางพูดกับพระทำไมว่านิมนต์โปรดไปข้างหน้าเถิดคุณพ่อของดิฉันกำลังรับประทานของเก่าถึงฉันจะแก่แล้วแต่หูฉันยังดีได้ยินคำพูดของเธอชัดถ้อยชัดคำ
นาเศรษฐีเถียงดิฉันพูดจะนั้นจริงนางกล่าวเห็นไหมท่านอะไรนางยอมรับแล้วว่าพูดจริงเศรษฐีหันไปกล่าวต่อพราหมณ์ทั้งแปดหาไม่ได้ดิฉันกล่าวเช่นนั้นจริงแต่ไม่ได้หมายความอย่างที่คุณพ่อเข้าใจดิฉันหมายถึงว่าคุณพ่อดิฉันเกิดมาในตระกูลที่มั่งคั่งเสวยพวกกษัตริย์มากมายในปัจจุบันเพราะอานิสงส์แห่งบุญเก่าที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อนแต่คุณพ่อของดิฉันไม่ได้สร้างบุญใหม่ในชาตินี้เลยดิฉันหมายเอาสิ่งนี้จึงกล่าวว่าคุณพ่อของเดชันกินของเก่าเมื่อนางวิสาขาแก้อย่างนี้พวกพราหมณ์จึงหันมาถามท่านเศรษฐีกล่าวว่าที่นางจึงกล่าวว่าที่นางพูดนั้นถูกต้องแล้วนางไม่มีความผิดเพราะเรื่องนี้เมื่อเศรษฐีแพ้ในกระทงแรกแกก็ยังไม่ยอมแพ้อีกยอมยังหาเรื่องอีกต่อไปว่าเรื่องนี้ช่างเถิดยังมีอีกเรื่องหนึ่งนางวิสาขากับคนใช้หนีจากเรือนไปหลังไปหลังเรือนการดึกวันหนึ่งสงสัยว่านางแอบไปทำความไม่ดีอะไรบางอย่างไม่สมควรที่เป็นสะใภ้ของตระกูลใหญ่เช่นข้าพเจ้าจึงหรือนางวิสาขากรรมการผู้ไต่สวนซักจริงเจ้าค่ะแต่ไม่ใช่เรื่องที่คุณพ่อเข้าใจคืนนั้นมีคนมารายงานว่าแม่ราซึ่งเป็นแม่ไม้อาชาในกำลังตกลูกใกล้กับเรือนนี้ดิฉันคิดว่าไม่ควรนิ่งดูดายเพราะไม้อาชาในหายากกลัวว่ามันจะเป็นอันตรายดิฉันกับคนใช้ชายหญิงจำนวนหนึ่งจึงลงไปดูช่วยเหลือแม่ราที่ตกลูกนั้นให้ปลอดภัยกรรมการผู้ตัดสินกล่าวแก่เศรษฐีว่าถ้าเช่นนั้นวิสาขาก็ไม่มีความผิดตามกล่าวหาแต่ประการใดเศรษฐีแพ้กระทงนี้ก็หาเรื่องต่อไปอีกยอมช่างเถิดเรื่องแต่มีข้อแข็งใจข้าพเจ้ามานานแล้ววันแต่งงานลูกชายข้าพเจ้าพ่อของนางได้กระซิบความลับสิบประการแก่นางซึ่งคงมีความมุ่งหมายไม่ดีแน่นอนบังเอิญข้าพเจ้าได้รู้มาว่าความลับสิบประการนั้นข้อที่หนึ่งห้ามนำไปในออกข้างนอกมันเป็นไปได้หรือที่จะไม่ให้นำไปจากข้างในเรือนไปข้างนอกแสดงว่าต้องมีความรับลมคมในอะไรสักอย่างเรื่องนี้จะว่าอย่างไรนางวิสาขาพราหมณ์ทั้งแปดซึ่งเป็นกรรมการตัดสินถามนางตอบว่าคุณพ่อธนัญชัยเศรษฐีคุณพ่อของดิฉันไม่ได้หมายความเช่นนั้นท่านหมายความว่าไม่ควรนำเอาความไม่ดีของครอบครัวไปเน้นทาให้คนทั้งนอกฟังเพราะไม่มีไปอะไรจะร้ายแรงเท่าไปคือการนำเอาเรื่องที่เกิดภายในบ้านไปโฆษณาให้คนข้างบ้านข้างนอกฟังประเด็นนี้นางวิสาขาไม่ผิดอีกเศรษฐีกล่าวหาตัวอีกยอมยังมีอีกคือไฟนอกไม่ควรนำเข้าไม่ให้แก่คนที่ไม่ให้ไม่พึงให้แก่คนที่ไม่ให้พึงให้แก่คนที่ให้หรือไม่ให้พึงนอนให้เป็นสุขบริโภคให้เป็นสุขพึงนอนให้เป็นสุขพึงบำเรอไปพึงนอบน้อมต่อเทวดาสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นความรับรมคมในทางซึ่งเมื่อถูกถามในให้อธิบายนางวิสาขาจึงได้ฟังว่าที่คุณพ่อดิฉันสอนว่า
ไฟนอกไม่ให้นำมาเข้ามาหมายถึงไม่ควรเอาเรื่องราวข้างนอกเช่นมีคนอื่นเขากล่าวร้ายให้คนในครอบครัวมาเล่าให้ฟังให้ครอบครัวฟังเพราะจะเป็นสาเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันโดยใช่เหตุที่ว่าพึงให้แก่คนที่ให้หมายถึงใครยืมของใช้ของสอยไปแล้วเอามาคืนภายหลังมายืมอีกพึงให้คำว่าไม่พึงให้แก่คนที่ไม่ให้หมายความว่าใครยืมแล้วไม่เอามาคืนภายหลังมายืมอีกไม่พึงให้คำว่าพึงให้แก่คนที่ให้หรือไม่ให้หมายความว่าญาติทั้งสองฝ่ายมายืมของไปถึงจะเอามาคืนหรือไม่ก็ตามพึงให้เขายืมเพราะถือเป็นการสงเคราะห์ญาติคำว่าพึงนั่งให้เป็นสุขหมายความว่าพึงนั่งในที่ที่จะพึงต้องจะไม่ต้องรุกหลีกทางให้คนอื่นคำว่าพึงบริโภคให้เป็นสุขหมายความว่าพึงบริโภคอาหารภายหลังพ่อสามีแม่สามีและสามีคำว่าพึงนอนให้เป็นสุขหมายความว่าพึงนอนภายหลังพ่อสามีแม่สามีและสามีคำว่าพึงบำเรอไปหมายความว่าพึงเคารพนอบนอกตนนิบัติสามีพ่อสามีและแม่สามีให้ดีคำว่าพึงนอบน้อมต่อเทวดาหมายความว่าพ่อสามีแม่สามีและสามีให้ถือเสมือนเป็นเทวดาพึงนอบนอบเคารพเชื่อฟังนั่นทั้งสามอย่างดีได้ฟังอรรถาธิบายจากนางวิสาขาแล้วพราหมณ์ทั้งแปดจึงตัดสินใจว่านางไม่มีความผิดหรือท่านเศรษฐีตัดติดใจอะไรไหมเศรษฐีกล่าวว่าไม่ติดใจแล้วครับข้าพเจ้าเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วลูกสะใภ้ข้าพเจ้าบริสุทธิ์ไม่มีความผิดแต่อย่างใดข้าพเจ้าต้องขออภัยที่เข้าใจนางผิดไปนางวิสาขากล่าวว่าท่านนรายเดชฐานตั้งใจจะกลับตระกูลตามคำขับไล่ของพ่อสามีอยู่แล้วแต่เนื่องจากคุณพ่อได้มอบเดชฐานให้อยู่ในความรับผิดชอบของท่านนรายเดชฐานจึงยังไปไม่ได้จนกว่าท่านทั้งหลายจะตัดสินกรณีบัดนี้ท่านทั้งหลายตัดสินว่าดิฉันไม่มีความผิดแล้วดิฉันพร้อมที่จะกลับตระกูลได้แล้วดิฉันให้คนจัดข้าวของไว้เรียบร้อยแล้วจึงมาขอลาณบัดนี้มิคาลเศรษฐีจึงขอร้องให้พราหมณ์ทั้งแปดช่วยเกลี้ยกล่อมนางไม่ให้ไปพร้อมกับกล่าวขอโทษนางและขอร้องให้อยู่ต่อไปนางวิสากล่าวขึ้นว่าจะให้อยู่ได้อย่างไรนางเป็นอริยสาวิกาของพระพุทธศาสนามาอยู่ในตระกูลสามีไม่เคยได้มีโอกาสทำบุญในพุทธศาสนาเลยถ้าจะให้นางอยู่ขอให้นางได้ทำบุญตักบาตรนิมนต์พระสงฆ์ในพุทธศาสนามาฉันพระทหารที่บ้านได้เศรษฐีกล่าวว่าเอาเถอะลูกเอ๋ยพ่อยินดีอนุญาตให้ลูกทำอย่างที่ลูกประสงค์เป็นอันว่าพ่อสามียอมทุกอย่างยอมนางวิสาขาจึงยอมอยู่ในตระกูลสามีต่อไปจนต่อมานางได้สมญานามว่ามิคาระมาตามารดาของมิคาระเศรษฐีมีลูกสะใภ้คนนี้คนเดียวในโลกที่ได้กลายเป็นแม่ของพ่อสามีเรื่องราวเป็นอย่างไรว่าโปรดติดตามต่อไปยอมอยากกระพริบตาเนาะฟังแล้วก็พิลึกดีเหมือนกันนะยม
แต่ถ้ารู้ความเป็นไปเป็นมาแล้วก็ไม่แปลกใจแต่อย่างใดดังที่กล่าวแล้วในครั้งก่อนว่าพ่อสามีของลูกสะใภ้หาว่าลูกสะใภ้ด่าว่ากินอุจจาระเนื่องจากนางวิสาขาลูกสะใภ้กล่าวกับพระที่มายืนรอรับเบญจบาทที่หน้าบ้านของพ่อสามีกำลังกินข้าวอยู่ว่าขอนิมนต์โปรดไปข้างหน้าเถิดคุณพ่อดิฉันกำลังรับประทานของเก่าคำว่าของเก่าในที่นี้เศรษฐีหมายว่าเขาว่าหมายถึงของเก่าที่ออกจากกระเพาะคืออึได้ไงยมแต่เมื่อกรรมมาการสอบสวนซักถามจำเลยแล้วจำเลยนามว่าวิสาขาชี้แจงว่าของเก่าหมายถึงบุญเก่าไม่ใช่ดังที่พ่อสามีเข้าใจพร้อมให้อธิบายอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนว่าบุญที่ทำไว้แต่ปางก่อนเรียกว่าบุญเก่าพ่อสามีนางเกิดมาในตระกูลร่ำรวยมีพวกกษัตริย์มากมายก็เพราะอานิสงส์แห่งบุญแต่ปางก่อนแต่มาชาตินี้เศรษฐีไม่สนใจทำบุญกุศลเลยจึงเท่ากับกินบุญเก่านั่นเองเมื่อพ่อสามีแพ้แก่เหตุผลของลูกสะใภ้หันมาพิจารณาตนด้วยจิตใจเป็นกลางก็รู้ว่าตนนั้นกินของเก่าจริงๆจึงยอมขอขมาลูกสะใภ้ลูกสะใภ้ได้ทีก็พูดจาขึงขังว่าเมื่อนางพ้นผิดแล้วก็ขอกลับไปตระกูลของนางตามเดิมตามความประสงค์ของพ่อสามีต่อไปว่าแล้วก็สั่งให้คนของคนขนของเตรียมเดินทางเศรษฐียิ่งร้อนใจจึงอ้อนวอนว่าอย่าไปเลยพ่อก็ขอโทษแล้วพ่อผิดจริงๆนางคราวนี้ขี่แพะได้หรือยังจึงต่อรองว่าถ้าจะให้ลูกอยู่ต่อไปต้องอนุญาตให้ลูกได้นิมนต์พระสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมาฉันภัตตาหารที่บ้านทุกวันเศรษฐีก็ยินยอมนางจึงอยู่ต่อไปวันต่อมานางวิสาขาทูลลาพระพุทธเจ้าพร้อมนางภิกษุสงฆ์มาเสวยภัตตาหารที่บ้านเมื่อพระองค์เสด็จมาถึงนางจึงให้คนไปแจ้งแก่พ่อสามีให้มาอังคาดพระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์อังคาดหมายถึงเรียงพระนยมคือลูกสะใภ้เชิญให้พ่อสามีมาช่วยเรียงพระด้วยกันเศรษฐีก็ทำท่าจะมาแต่พวกอเจรกะนักบวชชีเปือนห้ามไว้ว่าท่านเศรษฐีไม่ควรไปเสวนากับพระสมณโคดมเศรษฐี

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับตำรวจจับกุมหมวดโอยิงภรรยาภายในโรงเรียนอนุบาลได้แล้วหลังปิดล้อมเกลี้ยกล่อมนานกว่า20ชั่วโมงและมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
8: ไม่จริง
7: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
8: ไม่จริง
7: แล้วอะไรจริงอะ
9: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
7: เส้นละ 1,990 บาท
9: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
7: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ B

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเกล็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ตามต่อการประชุมสภาพิจารณางบปี70ต่อเนื่องวันที่4หลังวิดล่มหลังฝ่ายค้านนับองค์ประชุมกลางดึกและสนธิลิ้มทองกุลประกาศนัดหมายมวลชนรวมตัวกันที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย 9:30 วันนี้ติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
4: ติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570ต่อเป็นวันที่4ซึ่งวันนี้เริ่มพิจารณาที่งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงในขณะที่เวลาประมาณ 13:30 นที่รัฐสภาเช่นเดียวกันสสพนิดามงคลสวัสดิ์จะแถลงความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษากระบวนการจัดการเลือกตั้งสสและสวและ 14:00 นคณะกรรมการการกระจายอำนาจสภาผู้แทนราษฎรแถลงประเด็นความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการเสียสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นพุทธศักราช2568และจับตาสนธิลิ้มทองกุลประกาศนัดหมายมวลชนรวมตัวกันที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเวลา 9:30 นเพื่อแสดงจุดยืนเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการกับกลุ่มทุนสีเทาข้ามชาติ 13:30 ที่ทำเนียบรัฐบาลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติที่กระทรวงการคลังและ 10:30 นายกรัฐมนตรีมอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการกล่าวให้โอวาทแก่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นและตั้ง

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
4: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่บ
4: บาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: จบลงไปหาผัวดีๆมีไหมถามใครถามแม่แม่ถามหนูว่าแกหาผัวดีๆมีไหมจะเอาคนหนุ่มมาเหรอมันก็ขอตังค์ขอแบมือขอตังค์นี่ถ้าเอาคนแก่เปรย์อย่างเดียวเท่าไหร่จ๊ะที่รักจ๋าป๋าหนูอยากได้เสื้อตัวเนี้ยป๋าก็ซื้อให้ป๋านั้นอยากได้คนหนุ่มหรือคนแก่ครับ สวัสดีครับเดี๋ยวมีข่าวว่าการแย่งกันเนี่ยถึงฆ่ากันตายครับเออเป็นเรื่องของความบาดหมางของคนแต่ว่าเก็บปืนหมดแล้วนะมันก็ยังมียิงกันตายนะครับนี่ผัวที่เป็นตำรวจใช่ไหมไปยิงถึงห้องเรียนเนี่ยโอ้โหเด็กๆผวากันหมดท่านเอ้ยจะไปยิงไกลๆหน่อยก็ไม่ได้ไปยิงถ้าที่โรงเรียนก็แตกตื่นกันหมดนักเรียนขวัญหนีดีฟอร์กันไปหมดเลยเออทำไมท่านทำอย่างนั้นล่ะจริงไม่ถูกเรื่องนะเป็นตำรวจมันต้องมีความคิดหน่อยที่คุณโกรธกันนะแต่ว่ามันไปเดือดร้อนสังคมรอบข้างใจร้อนให้เมียกลับบ้านแล้วไปยิงที่บ้านไม่ได้งั้นต้องไปยิงที่โรงเรียน เออครับก็เป็นเรื่องของประเด็นข่าวแล้วเดี๋ยวก็จะคุยให้ฟังแล้วกันเนาะครับบางข่าวก็ออกไปแล้วล่ะนะครับในช่วงไหนๆก็มีแต่เรื่องแบบเนี้ยครับแย่งกันเมียคนเดียว2ศพผัวเก่ากับผัวใหม่อะไรเงี้ยเห็นแล้วก็โอ้ยพอจะบอกคุณเลยผู้หญิงเยอะแยะทำไมต้องมาแย่งกันอยู่คนเดียวครับผัวที่ดีคือผัวอะไรผัวที่ดีคือผัวใหม่ให้ผัวเก่าไม่ดีฟัง TikTok แล้วก็ขำเนี่ยนะคุณว่าผัวที่ดีต้องเป็นยังไงรูปร่างไงผัวที่ดีผัวใหม่ดีที่สุดเอาล่ะครับคุณผู้ฟังครับคุยให้มันสนุกกันเฉยๆนะครับอย่าเครียดเช้าวันใหม่แล้วก็อยากได้สดใสนะครับครับจบเพลงหาผัวดีๆมีไหมแล้วก็เข้าข่าวกันครับข่าวข้นคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวข้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณนะครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการแม้ผู้ที่เอาสปอนเซอร์มาให้ผมเขายิ้มเลยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ขายดิบขายดีแล้วมันตอบโจทย์โรคหลายๆได้ทุกๆโรคอ่ะเพราะมันมีตั้ง9ชนิดอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันขวดนึงบรรจุ60แคปซูลก็เขาขายน้ำมันงาดำกัน30แคปซูลน้ำมันกระเทียมกระปุกหนึ่ง30แคปซูลน้ำมันมะพร้าวกระปุกหนึ่ง30แคปซูลเราเอาทั้งหมดมารวมไว้อยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันเลยมันก็ช่วยทั้งความดันเบาหวานไขมันบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อผิวพรรณเส้นผมลดปวดลดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายหลับสบายหลับดีหลับลึกไม่ต้องลุกมาเข้าน้ำสามรอบสี่รอบเลยนะต่อมลงมงลงหมากก็ไม่ชำรุดอะไรมากมายครับแจ้งทางบริษัทไปสั่งบริษัทใหม่แล้วโอ้ยบอกดร.อเนกนี่ขายเก่งนะวะก็คุณภาพของสินค้าคุณมันดีด้วยไงผมก็เลยคุยกับเขาว่าผลิตต่อได้ไหมแต่ผมขอใช้แบรนด์ผมเขาก็เลยตกลงว่าเดือนหนึ่งคุณต้องสั่งผมเท่าไหร่ผมบอกผมท้าบันนันเหมือนเอนไซม์ไบเอเนกตราไบโอนี่แหละเมื่อก่อนเนี้ยให้ผมว่าเดือนหนึ่งกี่ร้อยขวดกี่พันขวดผมบอกถ้าเป็นแบรนด์ผมเองเนี่ยมันก็ต้องทำได้อะหกเดือนแรกนี่นั่งน้ำตาตกเลยเต็มบ้านมันเป็นห้องเก็บไว้เป็นห้องตอนหลังๆเนี่ยโอ้ครับทุกวันนี้ยังขายอยู่30ปีกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับเมื่อวานก็คนที่เป็นมะเร็งโทรถามผมมาผมบอกผมโฆษณาไม่ได้แต่คนที่เขากินแล้วเขาบอกต่อๆกันไปเขาก็เลยโทรมาหาผมบอกใช่ครับผมไม่สามารถโฆษณาได้เรื่องนี้เป็นเรื่องของ ของตัวของคุณผู้ฟังที่รับประทานกินดีแล้วบอกต่อกันไปนะครับเอนไซม์ไบโอเนกตราไบโอถึงบอกต่ออยู่ได้ถึง30ปีเข้าปีนี้จึงมั่นใจในคุณภาพและผลิตภัณฑ์ครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2แล้วก็มามั่นใจสมุนไพรสกัดเย็นน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% อีกครับสั่งซื้อมาที่เดียวก็เลย0817577474คุณป้าท่านหนึ่งบอกว่าจะได้ตัวเลขทิ้งกว่าจะจดได้เป็นอาทิตย์เหมือนกันนะ0817577474ไอ้2ตัวหลังนี่มันเบิ้ลกันนะจำง่ายๆครับก็ขอบคุณนะครับอุตส่าห์นั่งจดตัวทีละตัวทีละตัวคนแก่ไม่ค่อยได้ชำนาญตัวเลขสักเท่าไหร่ถ้าชำนาญก็คนกลางๆอายุจะบนจะล่างจะโต๊ะจะตรงอะไรอย่างนั้นอย่างนั้นเขียนแจ้วเลยไวเอาละครับมาเรื่องราวของข่าวกันก่อนเลยเนาะเป็นเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวการบ้านการเมืองก่อนแล้วกันนะครับผมเห็นคนสวยของพรรคอดีตพรรคประชาชนมายืนประกบอยู่กับจันเชนแก้วตาเตรียมสมัครเข้าเพื่อไทยโพสต์รูปพูดคุยกับยศชนันยันทิศทางการเมืองเดียวกันครับแก้วตาครับนางสาวทิศนาชุนทวันนามสกุลคงเข้าใจเนาะลูกสาวใครอดีตสสกทมพรรคประชาชนโพสต์ภาพร่วมกับนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์หรือศาสตราจารย์ดร.ยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยเช็คอินที่กระทรวงอบ.พร้อมระบุข้อความว่าวันนี้มาร่วมแลกเปลี่ยนกับพรรคเพื่อไทยและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมหรืออบ.ประเด็นความแรงในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่ใช่พื้นที่ที่นักศึกษาบุคลากรหรือผู้มีอำนาจน้อยกว่าต้องเผชิญกับการคุกคามการล่วงละเมิดทางเพศการใช้ความแรงและการใช้อำนาจโดยมิชอบการแก้ปัญหาต้องไม่จบแค่การรับเรื่องร้องเรียนแต่ต้องมีกลไกคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นอิสระโปร่งใสเข้าถึงได้และทำให้ผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ถูกตอบโต้หรือทำให้ต้องเผชิญความแรงซ้ำอีกขอบคุณพรรคเพื่อไทยและกระทรวงอวที่เปิดพื้นที่ให้ประเด็นนี้ถูกพูดถึงอย่างจริงจังเพราะสิทธิในความปลอดภัยและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต้องมีอยู่ในทุกสถานศึกษาทั้งนี้นางสาวทิศนาชุนทวันยอมรับว่าจะไปร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยซึ่งในวันพรุ่งนี้คือวันนี้จะเดินทางไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนื่องจากมีแนวคิดทางการเมืองตรงกันว่ากันครับก็มีการพูดคุยกันในเรื่องของการที่จะแลกเปลี่ยนพบปะหารือกับท่านรองนายกตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาหรืออว.หลังจากสมัครเข้าสมาชิกพรรคแล้วจะมาช่วยงานในด้านไหนนั้นก็ต้องมีการพูดคุยหารือกันอีกครั้งครับเพราะเดิมทีแกอยู่คุณแก้วตานี่อยู่กับพรรคประชาชนแล้วอย่าไปพูดเบื้องหลังเลยเธออย่างที่บอกนะคนเรานะครับทีมก็อยู่ได้ครับใจก็อยู่ยากแล้วแต่จะอยู่ไหนก็ได้เพราะพรรคการเมืองประเทศไทยมีหลายพรรคนะครับฝากกันไปครับไปประเด็นข่าวอื่นครับเรื่องราวของข่าวทางด้านของมติชนนะครับมติชนก็ยังมีเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวที่ทางด้านของอนิสรอาจารย์อดิศรเปิดภาพบิ๊กมอทอยย่อเข่าก้มไหว้อนุทินซัดระบบศักดินาลั่นหากเป็นมอทอหนึ่งไม่ให้นั่งประหลัดแล้วท่านพูดอึ้งทั้งสภาครับต้องบอกว่าดร.อดิศรเพียงเกตสส.ไม่ใช่รายชื่อพรรคเพื่อไทยอภิปรายมาตรา20กระทรวงมหาดไทยว่าการบริหารราชการแผ่นดินการบริหารคนและการบริหารงานต้องสอดคล้องกันการปรับลดงบประมาณเพื่อให้งานกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าบำบัดทุจริตบำรุงสุขเป็นสิ่งที่ดีอย่างไรก็ตามในการปรับลดงบประมาณหรือการประชุมของคณะกรรมการได้พูดกันหรือไม่ว่างานกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนรวดเร็วหรือเชื่องช้าบริหารเป็นเจ้าขุนมูลนายหรือเป็นศักดินาหรือไม่อาจารย์นายสอนได้นำภาพประการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยรายหนึ่งที่ถูกเบลอภาพไว้กำลังย่อเข่าก้มไหว้ในอนุทินชาญวิกุลนายมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าถึงมือรัฐบาลขึ้นจอสไลด์นำเสนอก่อนจะกล่าวว่าตนติดตามข่าวที่ผ่านมาเห็นภาพนี้แล้วเข่าสุดมีคนพี่นอบพี่เถานั่งย่อไหวพร้อมตั้งคำถามว่านี่คือราชการจารีตของกระทรวงมหาดไทยใช่หรือไม่ต นเห็นภาพนี้แล้วแทบไม่มีความหวังไม่ว่านายกตรีไปไหนตนเห็นบุคคลนี้เป็นเงาตลอดไม่ทราบว่าบริหารที่กระทรวงมหาดไทยหรือไม่ย้ำว่าเป็นเรื่องที่ต้องพูดการเจอลูกน้องเอาใจเจ้านายแบบนี้บ้านเมืองจะไปอย่างไรผมอยากให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่นำการบริหารราชการแผ่นดินตัวตรงหน่อยครับศักดิ์ศรีความเป็นราชการมีนะครับนัก

ในตัวจึงหวังว่าจะไม่เห็นภาพนี้อีกหากตนมีโอกาสเป็นมท.1ตนจะไม่ให้เป็นปลัดมหาดไทยแน่นอนคนนี้ว่ากันครับคงรู้นะว่าคือใครนะย่อเข่าเป็นอะไรที่แบบกราบเท้าซะเลยก็ไม่เอาเลย เออว่ากันไปว่ากันไปนะครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับไปอีกข่าวหนึ่งครับจากประเด็นข่าวทางด้านของทางด้านของมติชนครับผมอยู่ที่มติชนก่อนเรื่องราวของข่าวตำรวจอยุธยาครับตำรวจอยุธยาคุมตัวมือปืนยิง2ศพกลางวัดดังอยุธยาไปทำแผนก่อนส่งฝากขังเจ้าตัวสีหน้าเครียดครับไอ้ตอนทำไม่คิดเมื่อวานพันตำรวจโทบุญเชิดเชิดบารมีสารวัตรสอบสวนสภ.อุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ควบคุมตัวนายณัฐวุฒิหรือนาย X วัย40ปีผู้ต้องหาไปทำแผนนำชี้จุดเกิดเหตุที่วัดไสงามตำบลเสนาอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีแล้วนำกลับไปที่สภ.อุทัยโดยบรรยากาศช่วงเช้าไม่มีญาติของผู้เสียชีวิตหรือชาวบ้านที่ทราบข่าวมาดูการทำมาดูทำแผนเขาจะไม่บอกล่วงหน้าก็ไม่มีคนแล้วครับจากนั้นพากลับมาที่สภ.อุทัยก่อนจะควบคุมตัวผู้ไปทำการสอบสวนชั้น2ของโรงพักโดยมีทนายความร่วมสอบสวนด้วยระหว่างถูกควบคุมตัวผู้ต้องหามีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดสวมใส่เสื้อแขนยาวมีฮูดไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเลยโดยก่อนหน้านี้มีพ่อแม่และญาติเขาเยี่ยมพร้อมนำอาหารมาให้มีการนำผู้ต้องหาเข้าออกจากห้องควบคุมตัวหลายครั้งต่อมาพนักงานสอบสวนสภ.อุทัยพระนครศรีอยุธยาควบคุมตัวนายณัฐวุฒิหรือนายเอ็กซ์วัย40ผู้ต้องหาก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนายอเนกวัย44เสียชีวิตภายในรถกระบะและนางสาวสุภวินีวัย44เสียชีวิตภายในศาลาอเนกประสงค์ของวัดไสงามตำบลเสนาอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาออกจากห้องควบคุมตัวนำไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับก็แฟนเก่าใช่ไหมแฟนเก่ากับแฟนใหม่ดำเนินคดีในข้อหาฆ่าปืนโดยไตรตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนเครื่องสนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสนะโดยไม่รับอนุญาตไม่มีเหตุจำเป็นและยิงปืนในเมืองหมู่บ้านทางสนะผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามข้อมูลสาเหตุการเอ็กผู้ต้องหาหลายครั้งถึงเรื่องที่มีความสนิทสนมกับหญิงสาวที่ขึ้นรถหนีไปด้วยตามภาพจากกล้องวงจรปิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นเกี่ยวกับการชี้เป้าให้ติดคิดตามมายิงภรรยากับชายหนุ่มอีกคนหรือไม่นายเอกก็ได้แต่ก้มหน้าไม่ยอมตอบและพูดสื่อสารอะไรกับผู้สื่อข่าวครับซึ่งแกก็คงจะเครียดอ่ะผมว่ามันคิดอะไรในใจนะมันต้องมีอะไรอยู่ในใจลึกๆแต่พูดไม่ออกเพราะก็ยิงเขาตายไปแล้วเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าแหมจริงๆคนเรามันก็ต้องมีอะไรก็ต้องคุยกันนะเนาะแต่มันคุยกันด้วยปืนซะเลยเพราะฉะนั้นเอ็กหรือณัฐวุฒิก็ต้องเข้าคุกไปก่อนเนาะยิงนายอเนกตายภายในรถกระบะแล้วก็สุภวินีก็เขาไม่ได้ยังไม่ได้เลิกกันทางพ่อแม่ฝ่ายหญิงก็ว่างั้นพ่อแม่ฝ่ายชายที่เป็นมือปืนนี่ก็บอกเขายังไม่ได้เลิกกันนี่เขาแยกกันอยู่แค่เดือนเดียวพอแยกกันอยู่เขาไปมีคนใหม่แล้วลงบันไดไปไม่กี่ก้าวก็หาได้อีกคนแหละหาเก่งเนาะครับครับในขณะเดียวกันนะครับแม่ค้าก็เล่านาทีระทึกระหว่างรปภกับพาลงที่แทงกันนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับคู่นี้อเนกเหมือนกันอีกแหละตำรวจอยุธยาอีกแหละแทงกันภายในโรงเรียนที่เราเสนอข่าวไปเมื่อวานที่ประตูชัยอยุธยารุดไปตรวจสอบครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าบริเวณสลาป้อมนะรปภคนก็รู้จักกันเนี่ยทวีปวัย65เป็นนักการพลงถูกแทงเข้าในบริเวณราวนมด้านซ้ายชายโครงด้านซ้าย1แผลครับเสียชีวิตที่โรงพยาบาลคนก่อเหตุชื่ออเนกแหละครับอีกคนหนึ่งอเนกข่าวตะกี้นี้ตายอเนกนี้เป็นคนก่อเหตุนะครับอเนกนี้เป็นคนอ่านข่าวอ่านให้ฟังแล้วเมื่อวานนี้แต่มีหนังสือพิมพ์มาก็เลยเล่าให้ฟังเพราะเขาอย่างที่บอกนะครับว่าเขามีเป็นเพื่อนกันมีอะไรก็คุยกันผู้ปกครองเรียนว่าทราบข่าวว่าสองคนเนี่ยแทงกันภายในโรงเรียนจึงรีบเดินทางไปขอรับหลานทั้งสองคนกลับผู้ปกครองก็กลัวเนาะเพราะรปภ.กับ
กับ

0: พาโรงแทงกันคนในโรงเรียนก็อื้ออึงละก็ต้องรีบกลับนะครับอ้าวก็แทงกันผู้สื่อข่าวบอกตำรวจสามารถคุมตัวรปภ.มือมีดแทงนักการพาโรงดับได้แล้วเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างควบคุมตัวสอบสวนเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับอย่างที่เราบอกไปแล้วเมื่อวานนี้เนาะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของอ๋อเรื่องทำแผนเมื่อวานนี้ใช่ไหมที่วัดดังอยุธยาก็ไม่มีคนมาดูก็ทำได้ไวอะนะครับแล้วก็กลับก็ไปเข้าคุกที่สภ.เหมือนเดิมนะครับแกไม่พูดอะไรทั้งนั้นแหละถามอะไรแกก็ไม่พูดครับแล้วก็มาถึงเรื่องครูเปิ้ลเนี่ยวงจรปิดจับภาพนาทีร้อยตำรวจตรียิงครูเปิ้ลหมวดพงใช่ไหมหน้าโรงเรียนหน้าที่โรงเรียนอนุบาลเลยเผยทั้งคู่เพิ่งจัดงานแต่งงานให้ลูกชายนะเนี่ยความคืบหน้าที่ยิงกันในโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองปลาไหลบางละมุงชลบุรีพบภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ขณะที่ตำรวจและฝ่ายปกครองยังคงปิดล้อมบ้านพักของร้อยตำรวจโททันทูตร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หรือทองทัศหรือหมวดพวกหมวดเขาเรียกหมวดทัศสามีของผู้เสียชีวิตพร้อมพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวหลังเหตุการณ์ผ่านไปได้ประมาณ3ชั่วโมงตำรวจสภ.บางละมุงรับแจ้งเหตุยิงกันโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองปลาไหลนางไพรินหรือครูเปิ้ลก็อยู่กับนักเรียนแล้วก็ยิงกันที่โรงเรียนเลยมันก็เหตุการณ์ก็บานปลายเป็นนักเรียนก็ตื่นเต้นแล้วกลัวแล้วไปตื่นเต้นทำไมกลัวผู้ปกครองจะรับกลับแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องยิงในโรงเรียนเนี่ยซึ่งข้อมูลระหว่างเดินทางกลับบ้านหลังเกิดเหตุเขาบอกว่าหมวดพงเนี่ยได้โทรศัพท์หาลูกโดยกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแม่และการทำร้ายตัวเองซึ่งข้อมูลส่วนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดทราบว่าได้มีปากมีเสียงกันตั้งแต่เมื่อคืนวานจนถึงเวลาประมาณ3ชั่วโมงหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปิดล้อมบ้านพักวิธีเจรจาโดยยังไม่มีการเข้าปฏิบัติการภายในบ้านเนื่องจากต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายนะครับลูกก็ไม่พอใจสักเท่าไหร่แม่พ่อยิงแม่ทำไมครับหมวดพงเคยพูดคุยปรึกษาเกี่ยวความเครียดความต้องการเกษียณยุทธราชการก่อนกำหนดโดยส่วนใหญ่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องงานราชการผู้สื่อข่าวถามว่าเคยทราบถึงปัญหาภายในครอบครัวหรือไม่เพื่อนบ้านระบุไม่แน่ใจเนื่องจากที่ผ่านมาไม่ได้พูดคุยกันประเด็นดังกล่าวพร้อมกล่าวว่าทั้งสามีและภรรยาเป็นคนดีนะจากที่รู้จักเนี่ยผู้ก่อเหตุเป็นคนใจเย็นรู้สึกตกใจและเสียใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกัน5กันยายนที่ผ่านมาไม่กี่วันมานี่เองหมวดทัศสพงเนี่ยหรือหมวดพงและครูเปิ้ลเนี่ยเพิ่งร่วมกันจัดพิธีมงคลสมรสให้กับลูกชายรับราชการตำรวจโดยมีญาติและแขกผู้ใหญ่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากก่อนจะมาเกิดเหตุสลดขึ้นกับครอบครัวลดน้ำสังให้ลูกชายกลับไปแล้วแล้วก็มาเกิดเรื่องอย่างนี้อีกมันต้องมีอะไรที่จะต้องพูดคุยกันเนาะทุกอย่างมันก็อย่างที่บอกมันจบบนการเจรจาบนโต๊ะเจรจาเท่านั้นโรงเรียนอนุบาลก็เลยต้องปิดโรงเรียนทันทีครับเด็ก44คนที่มีอยู่จะได้ปลอดภัยพ่อแม่ก็จะต้องไม่ห่วงนะเป็นอย่างนั้นแล้วยิงซะที่โรงเรียนด้วยดูน่าจะยิงที่มันมิดชิดช่วยแต่เขาไม่น่ายิงหรอกโหเมียอยู่ด้วยกันมากี่ปีจนลูกแต่งงานแล้วเงี้ยหมดแกก็ใจร้อนไปหน่อยนะเครียดอะไรนักหนาเครียดเนี่ยเมียเราเนี่ยแหละเป็นตัวที่ปรับทุกข์กันได้ครอบครัวเดียวกันอยู่ด้วยกันไม่รู้ใจกันเลยเหรออย่าตัดสินด้วยปืนผาหน้าไม้มันก็เลยสายเกินแก้แย่แล้วคนก็ตายไปแล้วอ่ะน่าเสียดายเนี่ยครับคือชาวบ้านก็บอกว่าทั้งสองคนเป็นคนดีคนใจดีคนทั้งคู่เขาไม่ได้คนตำรวจอีกคนเป็นครูเขาดีทั้งคู่เหมือนกันแต่ปัญหาเขาสองคนเนี่ยเราไม่รู้คนนอกมันจะไม่รู้เรื่องนี่ไงครับเอ้ามีอะไรก็คอยพูดคอยจากันแล้วกันเนาะทุกอย่างจบลงด้วยการเจรจาเนี่ยแหละดีที่สุดแล้วครับ
1: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุน ใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงกำลัง
3: ผมร
4: ู้
3: ส
4: ึ
3: กว
4: ่
3: าตัวคนแก่เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได้
5: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
6: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
7: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: กับทั้งด้านของภูผาวิโปรครับอาหารเสริมในรูปแบบของผงคล้ายๆผงกาแฟละลายกับน้ำอุ่นครับและจะได้น้ำสีขาวซองหนึ่งก็แก้วหนึ่งเช้าแก้วเย็นแก้วพละกำลังที่ท่านหดหายไปเรียวแรงแขนขาเรียวแรงมันจะได้กลับคืนมาก็สมุนไพรธรรมชาติทั้งโปรตีนที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายของภูผาวิโปรจะช่วยให้ท่านฟื้นคืนความแข็งแรงเกิดขึ้นมาได้ครับตอนนี้โปรโมชั่นซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับรีบสั่งซื้อโทรไปเลยนะครับ0817805575นี่เบอร์ของภูผาวิโปรเบอร์ของเครื่องดื่มดีไทยอย่างก็ขวดน้ำปลาเลยน้องๆขวดน้ำปลาดูแลสุขภาพร่างกายความดันเบาหวานเหมือนกันนี่แหละครับแต่เป็นน้ำ ยกสดยกดื่มเช้ากงเย็นกงซื้อ2ขวดนี่แถมภูผาวิปโรบอีก1ห่อครับคุ้มเลยล่ะขวดนึงนี่กินหลายเดือนกินแค่กงเดียวเช้ากงเย็นกงความดันเบาหวานหรือผอมแห้งแรงน้อยนอนไม่หลับกระสายกระสับเอาเถอะนะภูผาวิปโรเขารับประกันคุณภาพกับดีไทยอยู่แล้วยาหอมดอกหอมมูลิกนี่ก็เหมือนกันครับซื้อ2แถม1สุดยอดดมก็ได้กินก็ได้ครับฉุกเฉินขึ้นมาอมใต้ลิ้นเลยวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายมันก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วก็เรื่องของทางด้านอาการลมกองละเอียดเราประทานไปแล้วมันก็หลับสบายด้วยดมก็ได้ทานก็ได้กับยาหอมดอกหอมมะลิเนี่ยนะครับทางด้านน้ำมันรวม9ชนิดครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ดูแลกันครอบจักรวาลเลยครับไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อเดินแล้วเหมือนจะหลุดนะครับครับครับครับอย่างนั้นนะผิวพรรณบำรุงผิวพรรณบำรุงเส้นผมบำรุงเล็บลดปวดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานแล้วหลับสบายหลับดีหลับลึกไม่ต้องตื่นขึ้นมาลุกเข้าห้องน้ำไม่ต้องสามรอบสี่รอบใช่ไหมครับเพราะน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% นี่แหละจะช่วยท่านหลับสบายครับมันก็ครอบคลุมจักรวาลเหมือนเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอนี่แหละครับความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาเรียวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสขืดขอบลิ้นสะดวงชาพาร์กินสันหรือจะเป็นเรื่องสะเก็ดเงินเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอคลุมหมดได้ทุกอย่างน้องสาวคนหนึ่งโทรมาเมื่อวานคุณตาเป็นไตครับเรื่องเกี่ยวกับไตตอนนี้ปกติแล้วหลานสาวก็เลยไปแอบกินของคุณตาเขาแล้วก็ซื้อให้คุณตาเขากินขอบพระคุณเลยครับพอเห็นคุณตาดูแลเรื่องไตแล้วตอนนี้ไปถามหมอหมอบอกค่าไตปกติแล้วหลานสาวก็แอบกินก็นี่ตกขาวสิหลานสาวก็อยากจะกินมั่งกินได้มาบอกได้เลยครับมันช่วยได้หมดนะครับสำหรับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับสนใจสั่งซื้อเบอร์เดียวกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เบอร์เดียวกับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกอย่าปล่อยท้องผูกเนิ่นนานนะครับมะเร็งลำไส้มันจะถามหากาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับซื้อ5แถม2บำรุงร่างกายไม่ว่าจะเป็นตังถังเช่าไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรชั้นเลิศขนาดไหนเรามารวมไว้ในผงกาแฟของ AND หรือ AND กาแฟ AND ครับกับกาแฟ AND ซื้อ5แถม2ครับแล้วก็สบู่สมุนไพร DJ หอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจนะครับเพราะนั้นซื้อแพ็คเกจ1 5ก้อนดับกลิ่นตัวบรรเทาการเม็ดผดผื่นคันต้องสบู่สมุนไพร DJ ครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของสบู่สระผมนี่สุดยอดเลยดูแลเส้นผมที่มันเปราะบางหลุดร่วงดูแลรังแคดูแลเชื้อราบนหนังศีรษะต้องสบู่สระผมเท่านั้นครับ0817577474เบอร์เนี้ยโดยตรงเลยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% 0817577474แต่ถ้าเป็นเรื่องของวิชัยตัวจริงก็0819465036ราคาเริ่มต้นโต๊ะละ100-1200โต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวสั่งเลยเช้าเนี้ยวิชัยตัวจริงจะได้รีบนำเมนูอาหารมาให้ท่านดูถึงบ้านนะครับ0819465036วิชัยตัวจริงครับรักเดือดเอาอีกแล้วหนุ่มวัย30รัวปืนยิงโหดเนี่ยตอนจะ6โมงเย็นเมื่อวานเนี่ยเข้าหัว5ลำตัว1ปลิดชีพแฟนเก่าสาวคนรักอ้างแค้นเลิกกันแล้วแต่ยังไม่ตัดความสัมพันธ์เนี่ยเลิกกันแล้วมันก็ไม่แล้วกันน่ะก็เหมือนก็คู่ที่แล้วนะเลิกกันแล้วก็ไม่แค้วกันเลิกกันแล้วก็ต้องเลิกกันผัวที่ดีเป็นยังไงผัวที่ดีผัวที่ดีเหรอก็คือผัวใหม่นั่นแหละดีสุด 17:34 นครับนู่นที่เขาย้อยเพชรบุรีฟังกันอยู่ไหมเขาย้อย สั่งซื้อสินค้ากันไปหลายคนด้วยนะครับแล้วก็บอกจะมาไหว้พระปีใหม่จะมาหาดร.อเนกซะหน่อยว่างั้นได้ครับเดี๋ยวขากลับผมมีของติดมือไปให้จากเขาย้อยเพชรบุรีนะรับแจ้งเหตุชายถูกยิงด้วยอาวุธปืนเสียชีวิตหน้าบ้านพักหมู่ที่3ตำบลเขาย้อยอำเภอเขาย้อยเพชรบุรีตำรวจสภ.เขาย้อยก็ไปพิสูจน์หลักฐานนะครับกู้ภัยก็ไปครับยิงกันอีกแล้วบนถนนหน้าบ้านพักพบร่างนายธีรพัฒน์วัย32บ้านอยู่เขาย้อยมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนแน่นอนครับจะยิงด้วยมีดไม่ได้เข้าหัวจะ5นัดลำตัวทั้ง1นัดใกล้กันมีรถแมงกะไซจอดอยู่คันนึงล้มตะแคงอยู่นะส่วนมือปืนไม่ใช่ใครที่ไหนเจ้าธวัชชัยธวัชชัยยิงธีรพัฒน์แล้วอายุสัก30ธวัชชัยเนี่ยอายุน้อยกว่าธีรพัฒน์32ธวัชชัยนี่บ้านอยู่สะพังอำเภอเขาย้อยเพชรบุรีหลังเกิดเหตุก็ได้เข้ามอบตัวครับบอกเอาอาวุธปืนของกลางไปโยนทิ้งคลองห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1กิโลเมตรไปทิ้งทำไมเราทำลายหลักฐานที่ครับเจ้าหน้าที่จึงลงงมเก็บไปหลักฐานครับสอบสวนนายธวัชชัยรับสารภาพว่าสาเหตุเพราะความหึงหวงเนื่องจากตนกำลังคบหาอยู่กับนางสาวเอนามสมมุติซึ่งเป็นอดีตภรรยาของผู้ตายอดีตภรรยาของผู้ตายต่อมาทราบว่าตะคู่ยังติดต่อกันอยู่เลยทำให้ความไม่พอใจเลยตัดใจใช้อาวุธปืนยิงจะตนเสียชีวิตเอาไปยิงก็ทำไมแล้วเนาะเป็นอดีตภรรยาของผู้ตายครับเขาเป็นอดีตภรรยาแน่ใจแล้วเขายังรักกันอยู่อ่ะเราจะไปรู้ใจเขาสองคนเหรอมาผู้หญิงเขาย่อยเยอะแยะไปสวยๆทั้งนั้นแหละโอ้โถไปเห็นมาแล้วเอาดนตรีไปเล่นที่เขาย่อยมาเจ้าหน้าที่เลยนำร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลเขาย่อยพร้อมเร่งรวบรวมหลักฐานแจ้งข้อหาส่งตัวนายธวัชชัยมือปืนไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปหญิงเขาตัวเองก็ติดคุกจะไปยิงเขาทำไมมันก็เป็นเรื่องของการตกลงก็ได้เขาจะยังไงแล้วแต่เนาะปืนก็ยังไม่หมดทีเนี่ยเนาะมันยังไม่เก็บกันไม่หมดหรอกถ้าเก็บหมดคงไม่มีการยิงกันเงี้ยเดี๋ยวคู่นั้นยิงเดี๋ยวคู่นี้ยิงโอ้ครับเอ้าน่าเห็นใจนะครับความรักยามต้มผักก็ว่าหวานยามชังแม้น้ำตาลก็ว่าขมเขาว่างั้นรักผัวก็ต้องเข้าใจหมดทั้งตัวหมดทั้งใจรักผัวอย่าอ่อนไหวใครว่าไงก็ต้องว่าตามเป็นอย่างนั้นนะครับรักเมียก็ต้องเคารพเมียเดี๋ยวเมียมาให้เขาไกลครับรักเมียก็ต้องอดทนต้องเป็นคนเคารพเมียรักเมียต้องส่งเสียอย่าเมียต้องสงสัยรักเมียต้องรักเดียวอย่าไปเที่ยวรักกับใครรักผัวก็ต้องให้ผัวหมดทั้งตัวหมดทั้งใจรักผัวต้องอ่อนไหวผัวว่าไงก็ต้องว่าตามรักผัวต้องเคารพต้องประจบไม่ลามปามรักผัวต้องคอยตามใช้วูวามผัวใครมันก็ผัวเราใช่ไหมเราเป็นอย่างนั้นกรอนพาไปเพราะความขัดแย้งแค่นี้ก็ต้องฆ่ากันตายเนาะครับอีกข่าวครับทางด้านของอัยการยื่นฟ้องคุณป้าวัย77แล้วขอศาลลิฟรถเบนซ์คุณป้าวัย77ศาลเมตตาปล่อยตัวชั่วคราวให้สาบานต้องมาตามนัดนะแกก็อายุ77แล้วนะขับรถย้อนสอนจะยังไงแล้วย้อนไกลๆนะแม่ไกลด้วยไปกิโลเนี่ยความผิดฐานขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยชีวิตและร่างกายนี่โชคดีนะที่ไอ้รถที่สวนมาก็กลด่าตามหลังแล้วถ้าชนกระตุ้มตามเนี่ยแกเจ็บเลยนะอาจจะถึงตายด้วยศาลแขวงพระนครเหนือบอกขอให้เพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของจำเลยด้วยลิฟต์รถยนต์ของกลางด้วยหลังขับขี่รถยนต์ย้อนสอนสวนเส้นทางบนถนนวิภาวดีศาลแขวงพระนครเหนือรับฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำชั้นนี้จำเลยให้การรับสารภาพศาลมีคำสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบสอบวินิจจำเลยก่อนแล้วรายงานต่อศาลภายใน15วันนัดฟังคำพิพากษาในวันที่9ตุลาคมครับแม่จริงๆเลยแกก็77เองนะสลับจะเลยจำเลยชั้นนี้ศาลได้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยให้สาบานตนว่าจะมาตามนัดทุกนัดนะป้าแกคงจะมาแล้ววัย77ครับขับรถย้อนสอนไม่ยังไงมันงงๆป้าบอกงงๆยังไงพี่คนว่าเอาสั่งลิฟต์รถนะเนาะครับปล่อยตัวชั่วคราวครับอีกข่าวนึงครับ ไปด้วยเรื่องราวของข่าวทางด้านของประเด็นข่าวบอกว่า DSI เตรียมออกหมายเรียกนักธุรกิจชาวยิวแจงใช้คนไทยเป็นนอมินีซุกทรัพย์สินพันล้านโจเซฟโจเซฟอย่างที่ผมบอกเมื่อตอนกลางวันเมื่อวานนี้ที่กระทรวงยุติธรรมครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมการตรวจสอบปราบปรามความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะเรื่องของกรณีสุสานชาวยิวที่บางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นและส่งต่อให้ DSI เป็นคดีพิเศษตนได้สอบถามในพลพีสวนชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยซึ่งแจ้งว่ารัฐมนตรีมหาดไทยลงพื้นที่ไปตรวจสอบศพต่างๆที่ถูกฝังในพื้นที่ว่ามีจำนวนศพที่ถูกฝังแล้ว 3-4 ศพร่าง3ร่าง4ร่างเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นแต่ละศพคือบุคคลใดบ้างฉะนั้นเนื่องด้วยเป็นสุสานจึงยังไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขในการจะรับสอบสวนเป็นคดีพิเศษได้ความคืบหน้าการตรวจสอบ DSI เปิดปฏิบัติการตรวจสอบพื้นที่3จุดทั้งชลบุรีบางละมุงพัทยาซึ่งความเกี่ยวเยงเกี่ยวยงกับนักธุรกิจชาวอิสราเอลชื่อนายไดมอนด์เดวิดไปเซียโนพบว่านายไมมอนได้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์รายการทรัพย์สินจำนวนมากภายในพื้นที่ภาคตะวันออกและจะมีการออกหมายเรียกพยานหรือหมายเรียกเข้าทราบข้อกล่าวหามีความคืบหน้าพอสมควรโดยมีการประชุมกับคณะทำงานผลการตรวจค้นทำให้เราได้ข้อมูลหลายอย่างโดยยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมจึงมีการออกมาเรียกพยานบุคคลเข้ามาชี้แจงครับนายไมมอนนะครับจะเกี่ยวโยงกับนายไซอะไรนะโจเซฟหรือเปล่าครับก็คงจะต้องติดตามนะครับเขาบอกว่าระหว่างนายโจเซฟนี่เป็นหมื่นหมื่นล้านครับแล้วเขาได้สัญชาติไทยด้วยนะถามว่าเขาได้สัญชาติไทยได้ยังไงสมัยใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับในข่าวเขาบอกมาแล้วสมัยใครนะไม่บอกดีกว่าเพราะข่าวเขาบอกแล้วครับพลตำรวจโทรุฑพลยังกล่าวถึงกรณีนายโยเซฟแกนนำศูนย์กลางเครือข่ายสาบัดไทยซึ่งปรากฏรายชื่อว่ามีส่วนในการครอบครองนายโยเซฟนี่แหละครับที่เขาบอกเปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยแล้วเขาก็ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในไทยจำนวนมากเพราะเขาเป็นคนไทยแล้วไม่ใช่คนอิสราเอลเขาเปลี่ยนนำเขาเปลี่ยนเชื้อชาติเป็นชนชาติไทยได้ยังไงครับเรื่องนี้ DSI อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเช่นเดียวกันโดยเบื้องต้นอาจต้องเป็นเรื่องสืบสวนก่อนและต้องพิจารณาว่าจะรวมเรื่องหรือแยกรายกรณีอย่างไรบ้างเพราะเราต้องพิจารณาให้รอบคอบเผื่อเรื่องมันกระทบเรื่องของการลงทุนว่างั้นครับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าสำหรับมาตรการแนวทางป้องกันยกระดับไม่ให้มีในทุนต่างชาติเข้าลุกคืบอสังหาริมทรัพย์ในไทยจนผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของไทยวันนี้เราได้พูดคุยกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ชี้แจงว่าได้ดำเนินการอะไรมาแล้วบ้างเพื่อป้องกันการจดทะเบียนจัดตั้งรูปแบบบริษัทรวมถึงหารือกับสภาทนายความเพื่อตำรวจหรือ DSI ได้ดำเนินคดีกับทนายความไว้ไปกี่รายเช่นกันนะครับครับก็คิดว่า2คนเนี่ยนายไมมอนกับนายโยเซฟเนี่ยเปิดสำนักงานกฎหมายในจังหวัดชลบุรีครับแล้วก็พบรูปแบบการใช้คนไทยมาเป็นนอมินีและพบอีกว่ายังมีธุรกิจอีกจำนวนมากที่เขาเกี่ยวข้องยืนยันว่าขอเวลาให้คณะพนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียดครับแต่ยังไม่พบว่าเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนนะครับตรวจสอบด้วยนะครับเพราะโยเซฟนั้นเขาเป็นคนไทยแล้วไม่ใช่เป็นคนอิสราเอลถามว่าเขาเปลี่ยนเชื้อชาติเป็นสัญชาติไทยได้อย่างไรครับเพราะว่ามีข่าวออกมาอย่างนั้นนะครับว่ากันไปครับเวลาหมดเวลาแล้วครับฟังครับขอขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการครับเราอยู่กัน2ช่วงนะครับเดี๋ยวพบกันช่วงต่อไปครับสำหรับช่วงนี้พักกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
9: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
10: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
7: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
10: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
11: วิธีไม่มีผู้ชายมันยากตรงนั้น
12: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
13: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
14: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
15: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081-290-1691
16: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
17: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
18: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
19: ตอนนี้มีแรงทำงาน
20: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่ที่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
21: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
16: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2
22: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
23: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับจับตาการประชุมสภาเพื่อพิจารณางบปี70โดยเฉพาะมาตรา32เกี่ยวงบองค์กรอิสระสักครู่กลับมาติดตามครับ
24: สนับสนุนโดย
25: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
18: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
24: เร่งรีบต้องนี
25: ้เกสรบัวหลวง
24: ดอกสารพี
25: ดอกพิกุล
24: ดอกมะลิและอื่นๆ
25: รวมกันเป็น
24: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
25: แก้ลมบำรุงหัวใจ
24: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
25: หรือละลายกับน้ำสุก
24: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
25: อมแล้วชื่นใจ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570พิจารณาเป็นวันที่4จับตามาตรา32งบประมาณองค์กรอิสระรวมทั้งกกต.คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสเรียนครับ
5: นายโสพลชาญลำประธานสภาผู้แทนราษฎรมีคำสั่งให้ยกเลิกนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วาระที่2และ3ให้แล้วเสร็จซึ่งเมื่อคืนทางฝ่ายค้านระบุว่าไม่ขัดข้องแต่ขอให้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณา2วาระสำคัญเกี่ยวกับปัญหาชายแดนใต้และแรงงานของกกต.ขณะที่เมื่อคืนทางพรรคฝ่ายค้านเสนอขอนับองค์ประชุมถึง2รอบด้วยเหตุเนื่องจากไม่พอใจจากการที่รัฐบาลพยายามยื้อเวลาอภิปรายงบประมาณของกกต.ในมาตรา32ให้อยู่ในช่วงกลางดึกที่ไม่ค่อยมีคนฟังแล้วด้านนายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลปฏิเสธกระแสข่าวที่ฝ่ายค้านระบุกกต.ส่งสัญญาณมายังส.ส.ให้ยืดเวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเพื่อเป็นการปกป้องกกต.ไม่ให้ถูกอภิปรายยืนยันไม่มีอย่างนั้นแน่นอนและไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำแบบนั้นกกต.เป็นองค์กรอิสระรัฐบาลไม่ได้มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสภาก็ไม่ได้มีหน้าที่กำกับดูแลหรือควบคุมเช่นเดียวกันอย่างไรก็ดีการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเมื่อคืนนี้พักการประชุมไปเมื่อเวลาประมาณ 2:09 นและเสร็จสิ้นที่มาตรา26งบประมาณของกระทรวงอุตสาหกรรมและวันนี้เริ่มการประชุมต่อที่มาตรา27งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมของนายกรัฐมนตรีซึ่งต้องจับตาการอภิปรายที่มาตรา32งบประมาณรายจ่ายขององค์กรอิสระซึ่งรวมถึงงบประมาณของกกต.ด้วยยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: และมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณกุลวดีพัฒนาลีลาครับ
6: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่นายกรัฐมนตรีเยอรมนีกล่าวหาพรรค AFD แนวขวาจัดว่าดำเนินนโยบายกวาดล้างชาติพันธุ์หลังพรรคดังกล่าวคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งในแคว้นแซกซอนีออนฮอลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษเปิดเผยว่ามาตรการคว่ำบาตรต่อชุมชนชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงค์จะไม่ส่งผลกระทบต่อการแลกเปลี่ยนข่าวกรองระหว่างหน่วยข่าวกรองของสองประเทศอิหร่านอ้างว่าได้โจมตีเรือ10ลำใกล้ช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐจมเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน5ลำราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งเกินระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่สงครามอิหร่านยกระดับความรุนแรงขึ้นผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเขาจะพิจารณาให้อภัยโทษนายไมเคิลโคเฮนอดีตทนายความที่ให้

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบรีเข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตา
5: อยากกินน้ำเต้าหู้เลย
0: อย่าปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายคือดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
6: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474

0: จบลงไปครับงานเพลงที่ชื่อว่ารักเธอที่สุดต้นฉบับอยู่นี่แหละครับลิขสิทธิ์อยู่นี่แหละครับ TikTok เอาไปร้องกันลั่นไปหมดเลยรักเธอที่สุดครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับชั่วโมงที่2ที่เราเจอกันต่อเนื่องกันเมื่อสักครู่นะครับครับจบเพลงไปแล้วก็เข้าข่าวกันเนาะเดี๋ยวเราจะได้นำเสนอเรื่องราวของข่าวข่าวคนคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณกับผู้แซ่บสนรายการครับวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกว่งโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันไม่ได้บวกค่ารถแต่ดูตามเมนูอาหารก็ได้เลยคุณเลือกอะไรให้ถูกใจคุณอย่างน้อยก็10อย่างก็ขึ้นโต๊ะได้โต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวในราคาเริ่มต้นโต๊ะละ 1,100 หรือ 1,200 ไม่เกินอยากได้ก็โทรหาเราครับเราจะได้รีบนำเมนูอาหารไปให้ดูถึงหัวไปในบ้านมีอาหารให้เลือกร่วม100ชนิดครับราคาไม่แพงอย่างที่คุณคิดอร่อยอร่อยจานใหญ่ๆ0819465036 0819465036ครับน้ำมันรวมน้ำมันสกัดเย็น 100% รวม9ชนิดครับทั้งน้ำมันงาดำจมูกข้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันมะพร้าวรวมทั้งหมด9ชนิดที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังครอบคลุมไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกบำรุงผิวพรรณปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายหลับสบายหลับลึกไม่ต้องไปลุกข้องน้ำ3รอบ4รอบกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจสั่งซื้อครับซื้อขวดเดียวมีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่มีค่าขนส่งครับสนใจสั่งซื้อครอบจักรวาลเหมือนกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับที่ดูแลท่านตั้งแต่ความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาเรียวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบลิ้นสะดวงหรือว่าจะเป็นโรคพาร์กินสันหรือจะเป็นเรื่องของสะเก็ดเงินสารพัดโรคที่เอนไซม์ไบอเนกตราไบโอยืนหยัดรับใช้ท่านดูแลสุขภาพร่างกายกันมาปีนี้ปีที่30แล้วเพราะนั้นจึงมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเราที่อยู่กันคงทนถาวรท่านก็ยังสั่งซื้อกันอยู่ทุกวันนี้ขอบพระคุณครับกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ท่านสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474จะสั่งน้ำมันสกัดเย็น 100% 9ชนิดหรือจะสั่งเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอหรือจะไปสั่งที่ร้านเจมหมูป่าโมก็ได้นะเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอก็มีจำหน่ายร้านเดียวเท่านั้นนะครับร้านอื่นไม่มีฝาขวดต้องมีรูปดร.อเนกคุณจะได้เอนไซม์ไบอเนกตราไบโอของแท้นะครับสั่งซื้อกันมาเรื่องราวของข่าวครับย้ำกันชัดๆผู้สื่อข่าวก็ลงว่าเจ๊รวยนางสุขสมรวยวันธนียกุลส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเขากำลังประชุมพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ270กันเมื่อคืนนี้20:50นางสุขสำรวยวันธนียกุลส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยซึ่งคงไม่ได้อภิปรายอะไรครับนั่งอยู่ในสภาแกเปิดดูคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ซึ่งเสียงของคอนเสิร์ตนั้นดังไกลมาถึงสื่อมวลชนที่นั่งอยู่บนชั้นลอยของห้องประชุมสุริยันก็คาดว่าคงไม่ได้ไปดูเพราะอะไรนะไอ้ชั้นที่นั่งชมมันสุดตัวเขาก็เลยจัดใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแกก็อยากไปดูแต่แกโดดประชุมไม่ได้ดิเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเลยเขาอภิปรายยังดีครับยังดีหลายคนนอนหลับอะไรเงี้ยครับมันดึกแล้วอ่ะอยากจะเถียงกันเรื่องข้าวปลาอาหารไม่มีกินด้วยหิวแล้วก็จะปานนั้นหรอกเขาว่ากันไปครับเรื่องของการประชุมเมื่อคืนนี้บอกวิดสภาวิดล่มฝ่ายค้านให้นับองค์ประชุมกลางดึกเลยครับ รัฐเกล้าชำแหละงบแท็บเล็ต 1.7 หมื่นล้านหมื่นกว่าล้านครับแต่ครูนักเรียนยอดใช้จริงไม่ถึง 11% จี้ให้สภาทบทวนงบประมาณนี้ด้วยครับเอาไปไหนอะหมื่นกว่าล้านเนี่ยเอาไปไหนเนี่ยครับนางรัฐเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายถึงคำถามความคุ้มค่าความโปร่งใสในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลาโครงการจัดซื้อแท็บเล็ตแจกครูและนักเรียนโครงการดังกล่าวเป็นเมกะโปรเจกต์ผูกพัน5ปีมูลค่าสูงถึง 17,305 ล้านบาทหมื่นกว่าล้านครับซึ่งเบิกจ่ายไปแล้วประมาณ 5,172 ล้านบาทแต่ผลลัพธ์กลับไม่คุ้มค่าเงินภาษีของประชาชนข้อมูลสถิติจากระบบแพลตฟอร์มการเรียนรู้แห่งชาติซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของโครงการระบุว่าจากข้อมูลโรงเรียนนำร่อง100แห่งที่มีการใช้งานสูงสุดพบว่ามีนักเรียนลงทะเบียนในระบบกว่า 1.5 แสนคนหรือ 150,000 คนมีผู้ใช้งานจริงเพียง 16,946 คนคิดเป็นประมาณ 11% ของขณะที่ครูในระบบ 7,836 คนมีใช้งานจริงเพียง542คนหรือ 6.9% เท่านั้นที่สำคัญสถิติระยะเวลาการเข้าใจงานเฉลี่ยพบว่าผู้ใช้กดเข้ามาเพียง1นาที9วินาทีเท่านั้นและกดออกจากระบบทันทีสะท้อนว่าแพลตฟอร์มไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนอย่างจริงจังดิฉันและทีมงานลงพื้นที่สัมภาษณ์ครูผู้ได้รับแจกแท็บเล็ตทุกคนดีใจที่ได้ของฟรีแต่เมื่อถามว่าเคยเข้าใช้งานระบบของ NDLP ไหมผ่านแท็บเล็ตบ้างไหมทุกคนตอบตรงกันว่าไม่เคยเข้าเลยไม่เคยเข้าไปใช้งานเลยโครงการนี้กำลังสร้างภาระให้ครูต้องผลิตสื่ออัปโหลดขึ้นระบบแต่กลับไม่มีใครนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันจึงไม่ต่างอะไรจาก Google Driveขนาดใหญ่ที่บังคับให้ครูนำข้อมูลไปแขวนไว้เท่านั้นนางรัฐเกล้าบอกแพลตฟอร์มเทคโนโลยีหรือข่าวไม่ได้รู้จักตัวตนของเด็กและก็ไม่ได้ช่วยสอนเด็กได้เท่ากับครูแต่โครงการนี้กลับไม่ตอบโจทย์ลดความเหลื่อมล้ำเพราะจากการกางแผนที่ดูการจัดสรรอุปกรณ์พบว่าแท็บเล็ตส่วนใหญ่ถูกส่งไปยังโรงเรียนในเมืองใหญ่ที่มีความพร้อมอยู่แล้วขณะที่เด็กยากจนพิเศษโดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเด็กที่เสี่ยงหลุดจากออกระบบการศึกษากลับไม่ได้รับประโยชน์ใดๆทั้งที่สิ่งที่เด็กกลุ่มนี้ต้องการค่าเดินทางและค่าอาหารเพื่อประคับประคองให้อยู่ในระบบโรงเรียนต่อไปได้คุณรัฐเกล้าบอกว่าเรื่องความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างการประชุมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครวงเงินกว่า588ล้านบาทแต่กลับมีเอกชนยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียวชนะการประมูลโดยเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเพียง 176,800 บาทหรือประหยัดงบให้รัฐเพียง 0.03% เท่านั้นซึ่งมองว่ารูปการเช่นนี้เสี่ยงต่อการคอร์รัปชันอย่างมากเนื่องจากการกระจายงบไปยังเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศทำให้ตรวจสอบไล่จับได้ยากกว่ากันครับก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการแล้วครับฝากไปหน่อยส่งสารผ่านสภาไปถึงอาจารย์เชนยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลงานด้านการสร้างทุนมนุษย์เรียกร้องให้กล้าคิดใหม่อย่าปล่อยเกียร์ว่างและอย่าทำให้การเป็นรูปการศึกษากลายเป็นเพียงแค่เพิ่มอุปกรณ์ในมือครูหรือเป็นเพียงการจัดสรรงบประมาณลักษณะภูมิใจไทยคิดเพื่อไทยทำโดยไร้ประสิทธิภาพนางรัฐเกล้าว่างั้นครับอ้าวเป็นเรื่องของแท็บเล็ตหมื่นกว่าล้านแต่ก็ใช้ประโยชน์ได้เพียงเล็กน้อยเนี่ยนะครับครูก็ไม่ค่อยได้ใช้นักเรียนก็ไม่ได้ใช้เพราะเข้าไปแล้วมันไม่มีอะไรในเนื้อหาของแท็บเล็ตครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเอาแท็บเล็ตไปนั่งดู YouTube กันดีไหมไปนั่งดูภาพโป้กันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะไม่รู้จะทำอะไรไงครับอีกข่าวนึงครับตอนนี้หมวดโอก็ยังไม่ไปถึงไหนนะล้อมบ้านเอาไว้จนสว่างถึงวันนี้ก็ยังไม่สามารถจะเข้าบ้านได้แล้วก็ให้ลูกมานั่งเครื่องมาจากใต้เลยนะครับพ่อผมรักพ่อนะพ่อออกมาคุยกับผมนะโผล่หน้าต่างออกมาหน่อยมาคุยกับผมหน่อยพ่อก็ไม่ออกมานี่กว่าจะเสนอข่าวจบนี่เขาเป็นอะไรขึ้นมานี่ก็เปลี่ยนข่าวไม่ทันเลยนะเนี่ยเพราะตอนนี้นักข่าวก็ซุ่มรออยู่ที่บ้านของหมวดโอนั่นแหละครับเรื่องของการยิงครูเปิ้ลยิงเมียรักไปรู้ว่าเรื่องอะไรก็ยังถามเจ้าตัวไม่ได้ยิงเมียทำไมลูกก็ถามพ่อพ่อยิงแม่ทำไมครับ แต่งงานลูกไปเร็วๆเนี่ยสักเมื่อ5กันยายนนี้ครับพอวันที่9เกิดเรื่องยิงแม่ซะแล้วดีนะยังให้โอกาสแม่ได้ลดน้ำสั่งลูกยังได้จัดงานให้ลูกเออเอาคำพูดของลูกชายหมวดโอสะเทือนใจเมื่อเดินทางมาถึงบ้านพักเพราะมาจากปากใต้นะครับเป็นตำรวจเหมือนกันอยู่ที่ปากใต้อยู่ที่ภาคใต้นะครับเข้าเจรจากับพ่อโดยตัวเองหลังถูกปิดล้อมมานานหลายชั่วโมงเจ้าตัวร่ำให้เรียกผ่านหน้าต่างพ่อออกมาคุยกันหน่อยเถอะไม่มีใครทำอะไรพ่อได้หรอกขณะที่พยายามเกลี้ยกล่อมนานอยู่กว่า30นาทีก็ยังไม่มีเสียงตอบรับเจ้าหน้าที่จึงถอนตัวออกมาก่อนจะชะลอแผนตรวจสอบภายในบ้านเพื่อประเมินสถานการณ์อีกครั้งรัฐมนตรีทัชพงษ์ทองทัศน์หรือหมวดโอรองสปสพบางละมุงที่ก่อเหตุใช้วุธปืนยิงภรรยานั้นก็ยังเงียบอยู่ในบ้านพักซึ่งทางตำรวจก็ใช้โดรนบินในการตรวจจับรังสีก็ยังมีรังสีคนอยู่ในบ้านยังไม่ได้เสียชีวิตสิบตำรวจเอกรัชตะทองทัศน์ซึ่งชื่อเล่นว่าโฟกเป็นบุตรชายของหมวดโอซึ่งรับราชการตำรวจอยู่ที่พื้นที่ภาคใต้เดินทางมาถึงบ้านพักและเข้าหารือกับผู้ว่าการจังหวัดชลบุรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีและชุดปฏิบัติการก่อนที่เจ้าหน้าที่เปิดโอกาสให้เข้าไปช่วยเจรจากับพ่อหวังให้ยอมวางอาวุธและออกมามอบตัวโดยสงบซึ่งตำรวจก็อยากจะไม่อยากสูญเสียไปกว่านี้แล้วก็อยากจะให้มอบตัวจับเป็นบรรยากาศเป็นด้วยความตึงเครียดและสะเทือนใจเมื่อลูกชายพยายามเรียกพ่อพร้อมทั้งน้ำตา

0: จ้าหน้าที่จึงให้ลูกชายถอนตัวออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่เตรียมกำลังอุปกรณ์สำหรับข้อตรวจสอบภายในบ้านแต่หลังเตรียมความพร้อมได้ไม่นานมีคำสั่งให้ชะลอภารกิจไปก่อนที่ชุดปฏิบัติการและผู้บังคับบัญชาจะกลับมาประชุมประเมินสถานการณ์และวางแนวทางกันอีกครั้งครับตำรวจตรึงกำลังโดยรอบบ้านอย่างเข้มงวดให้ความสำคัญการเจรจาและความปลอดภัยของทุกฝ่ายเป็นหลักเพื่อหาทางยุติสถานการณ์โดยไม่ให้เกิดการสูญเสียเพิ่มเติมครับได้ยินคำพูดแล้วอยากร้องไห้แทนเลยนะพ่อหลงผิดอะไรพ่อทำไมต้องฆ่าแม่เนี่ยพ่อวอนพ่อให้มอบตัวพ่อก็ยังเงียบ8ชั่วโมง9ชั่วโมงกันทั้งคืนเลยครับก็เป็นเรื่องของประเด็นข่าวนะครับส่วนอีกข่าวหนึ่งครับเจ้าพิษบูตัวนี้นะครับวีรกรรมมันเคยกัดคนมาแล้วตายเคยกัดเจ้าของตายมาแล้วเมื่อปีอะไรปี64หรือไงเนี่ยนะครับรอบนี้คุณยายแกเอามาเลี้ยงก็กัดจนคุณยายตายอยู่เหมือนกันครับในซอยนวมิน111แยก7แขวงนวมินเขตบึงกุ่มกรุงเทพเจ้าหน้าที่อาสาสมัครปู่กู้ภัยปู่อินร่วมใจก็ไปเป็นบ้านพักสองหลังที่ปลูกติดกันและมีรั้วเชื่อมถึงกันโดยบ้านอยู่ระหว่างการปรับปรุงภายในบ้านพบสุนัขพิษบูเพศผู้สีน้ำตาล1ตัวบริเวณลำตัวมีคราบเลือดติดอยู่เจ้าหน้าที่พยายามเข้าใกล้เพื่อควบคุมตัวสุนัขแต่สุนัขกลับเดินหลบหนีก่อนจะเข้าไปอยู่ภายในกรงเลี้ยงด้วยตัวเองทำให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบพื้นที่ได้ภายในบ้านพักพบร่างหญิงวัย70ปีซึ่งเป็นผู้ดูแลพิษบูตัวดังกล่าวนอนเสียชีวิตอยู่ตามร่างกายมีบาดแผลถูกกัดบริเวณลำคอและมือจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายเนี่ยกำลังจะนำปลอกคอมาใส่ให้สุนัขแต่ระหว่างนั้นสุนัขเกิดทำร้ายและกัดผู้เสียชีวิตจนเกิดเหตุการณ์สุดสลดขึ้นเบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดในที่เกิดเหตุพร้อมสอบสวนพยานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแกอยู่2คนกับหมานะครับพิษบูตัวเนี้ยครับพิษบูตัวนี้เคยขย่ำเจ้าของดับคาบ้านมาแล้วครับและนี่ศพนี้เป็นศพที่2ครับเจ้าของบ้านโอ้โหแล้วจะไปความผิดใครเนาะมันก็ต้องตายว่ากันไปครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับมาอีกข่าวนะครับพี่เสกที่สูญเสียเมียไปกับลูกจ้างออกรายการโหนกระแสบอกจะเอาทำแบบตำรวจคนนั้นไม่เล่าที่อยู่บางบัวทองใช่ไหมที่ประกาศหาเมียมาสมัครกัน 8,300 คนน่ะพี่เสกบอกไม่เอาพอแล้วแล้วหาเงินได้เป็นวันเป็นแสนคุณหนุ่มกัญชัยก็ถามว่าแล้วหาเงินได้วันละเป็นแสนเนี่ยรับทำพวกอลูมิเนียมอะไรพวกเนี้ยสแตนเลสอะไรพวกเนี้ยเอาเงินไปไหนก็เข้าธนาคารให้เมียทุกบาททุกตังค์ให้เมียหมดเลยซื้อทองสวมใส่ก็ซื้อแต่มันก็อันตรายในการใส่ทำงานก็ถอดเอาไว้เมียก็บอกของทองเป็นของฉันอ้าวแกจะเอาเงินมาจากไหนแล้วแกไม่ได้ทำมาหากินอะไรแกก็อยู่กับผัวแกจะบอกของฉันได้ไงของผัวเป็นคนหาได้วันละเป็นแสนผมก็ซื้อทองให้ผมก็ซื้อทองเก็บไว้ซื้อทองเก็บไว้ในธนาคารเปิดบัญชีได้เท่าไหร่ใส่บัญชีเมียแล้วตัวคุณล่ะตัวผมได้200 M110 2ขวดแค่เนี้ยทำงานแทบตายหาเงินให้เมียผู้ชายเราเฮ้ยฟังไว้นะได้เท่าไหร่อย่าไปใส่เงินบัญชีเมียหมดมันต้องแบ่งใส่บัญชีเราด้วยทำไมอ่ะเราเหนื่อยอ่ะเอาตัวอย่างผมเนี่ยเก็บหมดถ้าเมียจะซื้อของอะไรต้องขอผมนี่คือผมครับเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันแล้ว เราเหนื่อยเราหากินเขาจะหาเก็บอย่างเดียวไม่ได้มันต้องรู้กันด้วยว่าเก็บเท่าไหร่และเท่าไหร่มันต้องเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ก็ไม่ใช่เก็บเงียบเขาจะทำอะไรก็ไม่ได้ต้องใช้ไม่ได้นี่อย่างเงี้ยพอโกรธกันเป็นไงไปกับลูกจ้างเล่นชู้แล้วลูกจ้างเขาเคยเป็นแฟนกันมาก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วโอ้โหแล้วเอามาเป็นลูกจ้างแล้วมาเรียกพ่อสุดท้ายลูกจ้างเล่นเมียพ่อซะแล้ว
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
2: ์ผู้ผาวิทย์โปร

0: ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
1: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
2: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
3: ตอนนี้มีแรงทำงาน
4: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่ที่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
5: ้มาซื้อภูผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
0: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
6: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
7: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
9: ครับคุณผู้ฟังครับงานบุญงานกุศลทราบข่าวว่ามีผู้ออกเลี่ยไรขอให้คุณผู้ฟังสะกิดตำรวจได้เลยครับเพราะทางวัดไม่ได้ส่งใครไปเลี่ยไรมีพระปลอมๆไปด้วยครับไปเลี่ยไรเรื่องของวัดโคกลางงานปิดทองฝังลูกนิมิตถ้าคุณผู้ฟังเจอโทรศัพท์โทรบอกผมก็ได้ผมจะประสานทางวัดให้นะครับเพราะมีคนออกไปเลี่ยไรครับแล้วเอาชื่อของทางวัดไปแอบอ้างเพื่อเลี่ยไรครับคนต้องระมัดระวังด้วยนะครับคนสมัยนี้ครับครับกับทางด้านของภูผาวิปโรครับกำลังสมนาคุณสำหรับท่านที่อยากจะดื่มภูผาวิปโรเป็นน้ำสีขาวๆเมื่อผสมกับผงคล้ายๆผงกาแฟของภูผาวิปโรนะครับ1ซองต่อ1แก้วเลยครับบำรุงกำลังเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อสำหรับคนที่แขนขาอ่อนเรี่ยวแรงนอนติดเตียงเดินเหินไม่ค่อยจะมีเรี่ยวมีแรงนะครับมีโปรตีนที่เข้มข้นมีวิตามินที่หลากหลายครับรับประทานแล้วก็ต้องใช้เวลาพอสมควรบางคนบอกห่อเดียวรู้เรื่องไหมคุณเป็นมากี่ปีแล้วผมถามแค่นี้เป็นมา2ปีแล้วแล้วห่อเดียวมันจะเห็นผลไหมล่ะผมบอกแล้ววิตามินหรือว่าสมุนไพรไม่ว่าที่ไหนใครจะบอกว่าเห็นขวดเห็นผลในขวดเดียวเดี๋ยวผมไม่เชื่อเห็นผลในห่อเดียวเดี๋ยวผมไม่เชื่ออบรมเรื่องสมุนไพรมาแล้วไม่ใช่ยารักษาโรคสมุนไพร ก็คือสมุนไพรถ้าไม่มีสารสเตอรอยด์ในการส่วนผสมแล้วก็ปลอดภัยมีอย.ถ้าไม่มีส่วนผสมนะถ้ามีส่วนผสมสารสเตอรอยด์เขาอย.ก็ไม่อนุญาตให้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าสมุนไพรแต่ละตัวแต่ละตัวนะครับต้องใช้เวลาในการปรับสภาพและฟื้นฟูบางคนลองถ้าขวดได้ดีจะกินต่อมาไม่ดีอ่ะผมบอกได้เลยคุณซื้อผมก็ขายแต่ถ้าซื้อขวดเดียวไม่ต่อเนื่องไม่มีผลไม่มีประโยชน์ผมเน้นย้ำตรงนี้เลยนะครับผมถึงขายเอนไซม์ไบเอเนกตราไบโอมาได้ถึง30ปีเพราะผมพูดความจริงเลย4ขวดแรกคุณกินก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ดคุณครบ4ขวดขวดที่5คุณเริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปคุณกินวันละเม็ดถ้าคุณกินตามเนี้ยทุกอย่างมันเฟิร์มหมดเลยสมบูรณ์หมดเลยแล้วมันก็เป็นไปอย่างที่ผมบอกมันถึงได้ยืนหยัดอยู่ได้30ปีเพราะคุณผู้ฟังต้องเข้าใจผมว่าทำไมผมไม่ได้อยากให้ขายนะแต่ผมอยากให้คุณหายมันเป็นขั้นตอนของมันจะมากินขวดเดียวรู้เรื่องเลยไม่ใช่ผมก็บอกเลยไม่มีทางวิเศษวิเศษวิโสขนาดไหนเพราะว่าสมุนไพรมันต้องใช้เวลาในการปรับสภาพและฟื้นฟูคุณเป็นมากวันเดียวไงล่ะก็เป็นกันมาไม่รู้กี่เดือนกี่ปีเพราะฉะนั้นมันหายค่อนข้างจะยากนิดนึงดวงตาคุณเป็นมากี่ปีแล้วคุณจะมากินขวดเดียวหายไหมเนี่ยจะมาถามผมผมตอบได้เลยว่าไม่หายคุณจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็อย่าซื้อเพราะบอกแล้วว่ามีตังค์แค่นี้เอามีตังค์แค่นี้ก็ปล่อยให้มันเลือนลางไปอย่างนั้นแหละสายเกินแก้ผมจะพูดยังไงอ่ะก็ทำไม่เชื่อกันก็สมุนไพรไทยๆเราเป็นแบบนี้เพราะนั้นถึงบอกว่าใครมาโฆษณาบอกขวดเดียวเห็นผลอย่าไปเชื่อเลยครับโกหกทั้งเพย์สมุนไพรไม่มีคำว่าขวดเดียวต้องกินอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นเช่นเดียวกันภูผาวิโปรก็มาถามผมห่อเดียวรู้เรื่องไหมบอกไม่รู้เรื่องครับคุณจะกี่ชุดก็แล้วแต่ครับก็ถ้ามันดีขึ้นก็คอยลดจำนวนลงก็ได้คุณกินเช้าแก้วเย็นแก้วพอมันดีขึ้นคุณก็กินวันละแก้วก็แล้วแต่คุณครับก็เหมือนของผมเนี่ยตอนนี้คนกินของผมมา20กว่าปีแล้วครับมีรายชื่อหมดเลย20กว่าปีเนี่ยนะครับตอนนี้ผมพยายามรวบรวมอยู่เขาก็กินกันวันละเม็ดวันละเม็ดบางวันลืมเรื่องวันเว้นวันก็ยังได้ครับเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นภูผาวิโปรก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของคุณมาพร้อมกับเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยครับน้องๆขวดน้ำปลาหรือขวดเบลล์มเลยไม่ใช่แบบ10บาทตามตู้แช่เครื่องดื่มสมุนไพรมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายหมดนั่นแหละครับเหมือนกับเอนไซม์ไบเอเนกตราไบโอเหมือนกับน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดอย่างที่ผมขายกับคุณผู้ฟังแต่มันเป็นรูปแบบของน้ำน้ำเหมือนขวดน้ำปลานะครับพอๆกันซื้อ2ขวดเขาก็แถมภูเผาไปโปร1ห่อกับเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยครับลองติดต่อทางภูผาวิโปรเขาแล้วกันเนาะ0817805575พร้อมทั้งยาหอมดอกหอมมะลินี่ก็ดมก็ได้กินก็ได้ยาหอมดอกหอมมะลิครับก็ช่วยในเรื่องการดูแลหน้ามืดตาลายสวิงสวายครับลมกองละเอียดทั้งหลายครับรับประทานแล้วหลับสบายคนเฒ่าคนแก่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับอย่าผสมน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาก็ได้หรือถ้ามันฉุกเฉินขึ้นมาไม่ต้องรอน้ำร้อนน้ำอุ่นหรอกคุณตักแค่ครึ่งช้อนชาแล้วอมไว้ใต้ลิ้นแล้วก็ค่อยกลืนเข้าไปอาการที่เป็นมันก็ค่อยๆลดลงแก้อาการลมกรองละเอียดหลับสบายด้วยยาหอมผสมหอมดอกมะลิครับหอมดอกมะลิยังมีดอกสมุนไพรอีกมากมายที่เป็นส่วนผสมนะครับยาหอมฤทธิ์เป็นเย็นหอมเย็นสูตรพิเศษหอมเย็นหอมจิตหอมชื่นจิตหอมชื่นใจกับยาหอมผสมดอกหอมมะลิซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับซื้อ2แถม1โทรไปที่0817805575ครับเรื่องของผู้สำรวจรายการนะครับและน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ก็โทรมาที่0817577474คุณผู้ฟังสับสนบางทีโทรไปหาน้ำมันสกัดเย็นโทรไปนู่นโทรไปภูผาวิโปรนี่แหละภูผาวิโปรเขาบอกผมมาให้โทรไปหาคนนี้อะไรเงี้ยนะครับเพราะคุณผู้ฟังผมบอกแล้วว่าเอาเบอร์ผมเป็นหลักก็ได้0817577474จำเบอร์วิชัยตัวจีนไม่ได้ก็เบอร์ผม0817577474หาบ757เบิ้น7474ต้องบอกภาษาห่วยบ้างถ้าจำแม่น081 3ตัวหน้าแล้วก็7 757หาบ7474เบิ้ลต้องพูดภาษาหวยจำได้ที่หวยแล้วบอกยิ๊กยิ๊กยิ๊กจำจำได้หมดทุกตัวครับเอาไปซื้อนะ512โอ้โหจำไปเอาไปซื้อนะ845จำได้หมดเบอร์โทรศัพท์จำไม่ค่อยได้จะหาวิชัยต้นจริงทีโทรมาทีได้ครับเราจะได้บริการกันถูกต้องนะครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวไปสู่ประเด็นของทางด้านยิวดีกว่านะครับตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไล่เบี้ยเกี่ยวกับปัญหาของยิวพบว่าทั้งจางจัดตั้งเครือข่ายนอมินีทำธุรกิจหลายอย่างแต่ซื้อขายสังหาริมทรัพย์บริษัทบัญชียันสำนักงานกฎหมายเตรียมร้องเอาผิดทนายความที่เข้าร่วมขบวนการด้วยเปิด2รายชื่อนักธุรกิจชาวยิวจอถูกออกหมายเรียกมาสอบสวนในฐานะพยานอธิบดีกรมการปกครองยันในประเทศ2ชาวต่างชาติที่เข้ามาสร้างปัญหาในประเทศไทยเป็นโทษสถานเบายังมีกฎหมายที่รุนแรงกว่ามาตรการในประเทศอีกเพียบนอกจากนี้กำลังไล่เบี้ยหาตัวเจ้าของที่ดินตั้งสุสานชาวยิวใน8ริ้วด้วยครับไม่มีใครปฏิบัติตามคำสั่งผู้ว่าฉะเชิงเทราเลยเหรอให้เก็บศพร่างทั้ง7ร่างร่างทั้ง3ร่างภายใน7วันยังไม่มีใครทำอะไรใช่ไหมโยนกันไปโยนกันมาเนี่ยอ้าวท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพลปีสุวรรณชูหีก็สั่งไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วให้เก็บศพภายใน7วัน3ศพใครเอามาใครอนุญาตเมื่อใบอนุญาตมันไม่มีครับรวมทั้งเปิดปฏิบัติการค้นพื้นที่เป้าหมาย3จุดในชลบุรีและพื้นที่บางละมุงครับเชื่อมโยงกับนักธุรกิจชาวอิสราเอลไบมอนเดวิดมาเซโนพบครอบครองสารหาริมทรัพย์และรายการทรัพย์สินจำนวนมากในพื้นที่ภาคตะวันออกแต่ใช้ชื่อคนไทยเป็นนอมินีและออกหมายเรียกพยานหรือหมายเรียกให้รับทราบข้อกล่าวหาขณะนี้มีความคืบหน้าพอสมควรและที่สำคัญโบสถ์ซาบักนะเขาเรียกซาบักหรือโบสถ์กำลังก่อสร้างกลางเมืองหลวงเนี่ยมีชั้นใต้ดิน3ชั้นชั้นลอยอีกกี่ชั้นฟังข่าวดูนะครับว่าเขากำลังทำอะไรกันและที่สำคัญที่สุดกฎหมายบ้านเขาห้ามไปถ่ายรูปเลยนะก็ทำอะไรกันแล้วแต่ก็มาอยู่ในบ้านเราอะแม้กระทั่งจะจัดงานปีใหม่นี้เขาไม่ชาวชุมนุมชาวชุมชนภูเก็ตไม่ให้จัดแล้วนะแล้วถ้าจัดขึ้นมาแล้วก็อิสราเอลจัดและถ้าอิหร่านเข้ามาเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเชื้อชาติเข้ามาเยอะแยะชาวต่างชาติจะเข้ามาอีก 2,000 คนเราหวังแค่ตรงนี้เหรอถ้าคนนักท่องเที่ยวไม่มีคุณภาพเราจะเอาเข้ามาทำไมมาสร้างปัญหากับบ้านเราทำไมเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ทางการเข้มข้นฟังข่าวนี้แล้วคุณผู้ฟังจะมีความรู้สึกยังไงว่าใครเป็นคนอนุญาตแล้วสร้างขึ้นมายังไงแล้วนายโจเซฟคนนี้สัญชาติไทยนะครับเขาเป็นคนไทยเขาซื้อได้หมดเขาทำได้หมดเลยในประเทศไทยถามว่าเขาได้สัญชาติไทยมาได้อย่างไรครับใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยที่เขาขอเปลี่ยนสัญชาติเป็นคนไทยเมื่อเขาเป็นคนไทยแล้วเขาซื้อหมดเลยทั่วประเทศไทยเป็นหมื่นหมื่นล้านครับนี่แหละครับเรื่องของละหลวมของหน่วยราชการที่เราให้สัญชาติเขาเพื่ออะไรเขาทำความดีอะไรกับประเทศไทยจึงได้เปลี่ยนสัญชาติเขาอย่างง่ายดายน่ากลัวนะครับฟังคุณผู้ฟังฟังซาบัตตรงนี้ของชาวยิวเขาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไร
2: หลังจากกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้ตรวจสอบสุสานของชาวยิวรวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชาวยิวหรือว่าชาวอิสราเอลนะคะในพื้นที่ทั่วประเทศเพราะเกรงว่าอาจจะเป็นลักษณะของนอมินีหรือมีการเข้าข่ายที่กระทำผิดกฎหมายหรือไม่ล่าสุดวันนี้คุณอนุทัยสกุลทองผู้สื่อข่าวของเราค่ะลงพื้นที่ไปที่บริเวณซอยสุขุมวิท22นะคะซึ่งถูกระบุว่าโซนนี้เป็นอาณาจักรของชาวยิวเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะอาคารที่กำลังก่อสร้างใหม่โดยยิวสมาคมแห่งประเทศไทยค่ะบอกว่าพื้นที่ได้อยู่ระหว่างการก่อสร้างเพราะมีการปิดกั้นสังกะสีล้อมพื้นที่เอาไว้มีป้ายด้านหน้าด้วยติดประกาศเอาไว้ว่าโครงการก่อสร้าง5ชั้นชั้นใต้ดิน3ชั้นจำนวน1หลังเพื่อใช้ในการศาสนาและสำนักงานมีที่จอดรถยนต์พื้นที่รวมกว่า 4,478 ตารางเมตรถูกระบุว่าเจ้าของโครงการก็คือยิวสมาคมแห่งประเทศไทยเริ่มก่อสร้าง21กรกฎาคมปี69สิ้นสุดการก่อสร้าง20กรกฎาคมปี70นะคะรวมถึงหน้าที่ก่อสร้างยังมีการติดใบรับแจ้งการก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนอาคารแบบไม่ยื่นคำขอใบอนุญาตตามมาตรา39ติดแจ้งไว้ด้วยลงวันที่ขออนุญาตหนังสือเนี่ยก็คือ21กรกฎาคมที่ผ่านมาจากการสังเกตของคุณอโนไทยพบว่าภายในไซต์งานก่อสร้าง มีรถเครนขนาดเล็กและเครื่องจักรอยู่จำนวนหนึ่งแต่ไม่มีคนงานหรือมีการใช้งานเครื่องจักรนะคะนักข่าวก็เลยพยายามจะไปคุยกับคนงานที่เข้ามาประจำไซต์งานในวันนี้ค่ะเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเนี่ยขับรถเครนก็เลยต้องมาอยู่ที่นี่เป็นประจำแต่ตอนนี้จุดนี้หยุดการก่อสร้างแล้วหยุดมาได้ประมาณ2สัปดาห์แล้วนะคะเนื่องจากว่าผู้รับเหมาบางทีก็มาบ้างบางทีก็ไม่มาตัวเขาก็ไม่ทราบจริงๆว่าจะกลับมาสร้างต่อตอนไหนเพราะยังไม่มีคำสั่งแต่เท่าที่รู้เนี่ยอาคารนี้สร้างมาหลายปีแล้วนะสร้างหยุดหยุดสร้างไม่เสร็จสักทีตอนนี้ทำไปได้แค่ประมาณ 10% เองนะคะเขายอมรับค่ะแม้ว่าตัวเขาจะมาทำงานได้ไม่นานแต่เขาเห็นนะชาวยิวหรือว่าอิสราเอลที่เป็นเจ้าของโครงการก็จะแวะมาเดินดูนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไปคือไม่ได้สั่งอะไรอ่ะแต่ดูรู้เลยว่าคนที่เข้ามาดูมาติดตามความคืบหน้าของโครงการนี้ไม่ใช่คนไทยนะคะเขายืนยันว่าเป็นต่างชาติเป็นยิวเป็นอิสราเอลแน่ๆค่ะ
10: สวัสดีจ้าเขาไม่ก่อสร้างเอาเหร
11: อยังครับ
10: ยังเขาหยุดมานานหรือยังอ่ะ
11: สักพักนะครับ
10: เขาหยุดทำไมอะคะ
11: ไม่รู้เหมือนกันครับ
10: อ๋อของเราคือเฝ้าเฉยๆเหรอคะ
11: ขับเคนครับ
10: ขับเคนแล้วขับไหมวันนี้
11: ไม่ได้ครับ
10: กี่วันละ
11: จะไปอาทิตย์ละครับ
10: อ๋อคือเขาเริ่มหยุดมาประมาณนานแค่ไหนหรออ
11: าทิตย์กว่าคร
10: ับ อาทิตย์กว่าใช่ไหม
11: มาบางทีก็มาบางทีก็ไม่มาครับ
10: หมายถึงว่าใครอะคะ
11: ผู้รับเหมา
10: อ๋อแต่เขาไม่ได้บอกเหตุผลหรอว่าทำไมหยุด
11: ไม่บอก
10: ไอตอนที่หยุดนี่คือผู้รับเหมาสั่งเราหยุดแต่เราก็ยังมาอยู่หรอ
11: ก็มา
10: เผื่อเขาใช้งานอะไรอย่างนี้หรอตอนนี้มันสร้างไปเยอะยังพี
11: ่ก็ยังไม่ได้เท่าไหร่
10: กี่เปอร์เซ็นต์ละถ้าจากร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่ถึง 10% คือทำชั้นใต้ดินเหรอ
2: ทีนี้เรื่องของการก่อสร้างตกลงถูกต้องหรือไม่เพราะว่าหน้าไซต์งานก็มีการติดหนังสือขออนุญาตเอาไว้นะคะนักข่าวก็เลยไปตรวจสอบที่แหล่งข่าวซึ่งเป็นผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ข้อมูลค่ะว่าการขออนุญาตของยิวสมาคมแห่งประเทศไทยยื่นแบบขออนุญาตดัดแปลงต่อเติมอาคารเข้ามาอย่างถูกต้องและจากการตรวจข้อมูลก็พบว่าอาคารจุดนี้เดิมเนี่ยมีมากกว่า40ปีแล้วที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินของยิวสมาคมเหตุผลที่ขออนุญาตต่อเติมอาคารเนื่องจากที่ผ่านมาที่จอดรถไม่พอเลยขอทำการรีโนเวทใหม่สร้างอาคารใหม่เพื่อใช้เป็นสถานที่เพื่อการศาสนาสำนักงานและที่จอดรถส่วนที่มีการตั้งข้อสงสัยว่าทำไมที่ผ่านมาคนไทยเข้าไปไม่ได้ก็ได้รับข้อมูลว่าเพราะเป็นสมาคมก็ไม่สามารถจะเปิดให้เป็นพื้นที่สาธารณะแต่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบได้ตลอดนะคะทางกทม.ไม่ได้สั่งระงับการก่อสร้างเพราะมีการขออนุญาตเข้ามาอย่างถูกต้องก็ไม่ทราบเหมือนกันเหตุผลที่ไซต์งานดังกล่าวหยุดก่อสร้างในตอนนี้เนี่ยคืออะไรนักข่าวยังไปพบข้อมูลด้วยว่าในซอยสุขุมวิท22มีชาวยิวอาศัยอยู่จำนวนมากตามคอนโดมิเนียมต่างๆมีคอนโดที่อยู่ใกล้กับอาคารที่กำลังก่อสร้างแล้วก็ต่อเติมมีโรงเรียนเด็กเล็กที่สอนเฉพาะชาวยิวอยู่ในซอยนี้ด้วยค่ะ
12: วัย60บวกยังสนุกได้ไม่ SMB
9: ครับน่ากลัวนะครับคุณผู้ฟังเขาจะครอบครองพื้นที่ในประเทศไทยจะมากน้อยแค่ไหนแต่รู้แต่ว่าตัวเลขที่เป็นข่าวมาเป็นหมื่นหมื่นล้านถามว่าคนอิสราเอลที่เป็นคนไทยคนนี้เขาจะต้องซื้อพื้นที่อีกสักเท่าไหร่ทั่วประเทศไทยในเมื่อเขามีสตุ้งสตังเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเอาละครับคุณผู้ฟังก็ติดตามกันไปแล้วกันเรื่องของชาวยิวที่จะมาเขาเรียกว่าอะไรยิวเทาเหรอมีจีนเทามีจีนเทาแล้วมียิวเทาอีกใช่ไหมเนี่ยปรับเนรเทศออกไปแล้วบอกจะต้องเนรเทศอีกกี่คนล่ะมันถึงบ้านเราถึงจะสงบนะครับตอนนี้หมู่บ้านเขาทำเป็นแบบคือเราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยร้านตัดผมร้านทำผมที่มันผิดกฎหมายของประเทศไทยเขาก็ยังมีอยู่ในหมู่บ้านเขาครับไม่ว่าจะเป็นรถลาที่พักที่อะไรคนของเขาทั้งหมดไม่มีคนไทยได้อานิสงส์จากเขาเลยกับเศรษฐกิจของเขาเขาถือว่าเขาเป็นหมู่บ้านของเขาเลยครับคุณผู้ฟังครับทั้งที่อำเภอปลายแม่ฮ่องสอนก็เป็นแบบนี้ใครจะช่วยประเทศไทยได้บ้างครับก็เห็นคุณสนธิเย้ยๆอยู่เนี่ยนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องชัดเจนเนี่ยนะครับ ครับไปอีกเรื่องนึงครับเรื่องสุดท้ายแล้วกันนะครับฟังครับจากเรื่องที่เมื่อสักครู่มีคุณผู้ฟังไลน์มาบอกตาเสกแกทิ้งไปเลยเมียอย่างนี้อย่าไปเอาอยู่แกทำงานได้วันละเป็นแสนล้านของแกแกทำไปเลยปล่อยมันไปมีผัวใหม่มันจะเอาลูกจ้างเป็นผัวมันเคยเป็นกิ๊กกันมาเคยเป็นคนรักกันมาเมื่อ10ปีแล้วปล่อยมันไปหาเมียใหม่ให้มันดีกว่านี้เลยว่ากันมีคนดูรายการของขนกระแสของคุณกันชัยบอกอย่าแล้วก็จะทำแบบหมวดไม่เรารับสมัครแกบอกไม่เอาผมไม่เอาผมทำของผมคนเดียวก็ได้หาแล้วไหนหาเมียใหม่เลยเมียใหม่คนนี้เมียคนนี้มันอยากมีผัวใหม่ปล่อยมันไปอย่าไปทำร้ายมันอย่าไปฆ่ามันอย่างที่เป็นข่าวปล่อยไปเลยมันจะมีผัวใหม่ขึ้นไปเดี๋ยวมันก็หมดทองเธอมันไปทำมาหากินอะไรกันก็วางกันเลยนะมีคนไลน์มาหาผมให้ผมพูดอย่างนี้เลยผมก็พูดให้ฟังก็จริงแต่เป็นผมนี่ผมก็ปล่อยเลยอุทาหรณ์พิษรักแรงหึงอีกข่าวนึงนะครับสาวจับได้ว่าอดีตแฟนหนุ่มพาสาวอื่นเข้าโรงแรมอ้าวเป็นอดีตแฟนหนุ่มอะเขาจะไปพาเข้ากี่คนก็เรื่องเขาที่เป็นอดีตแฟนหนุ่มขับเก๋งไล่ชนแหลกกลางถนนเชียงใหม่ไม่พอถอยรถทับใส่ซ้ำรอบหลายรอบจนชายหนุ่มต้องร้องพอแล้วแถมมีเก๋งจอดอยู่ข้างทางเสียหายอีกคันนึงครับเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์หลังผู้ใช้ Facebook บอกเผยแพร่ภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ความวุ่นวายยามราตรี 3:00 ปรากฏภาพรถยนต์เก๋งชนรถมอเตอร์ไซค์จนปลิวไกลผู้ชายล้มกลิ้งเศษของตกกระจายเกลื่อนพื้นที่ย่านสันทรายเชียงใหม่ครับรถเก๋งคันที่ชนยังไม่หยุดพยายามเร่งเครื่องเพื่อชนโดยผู้ชายตะโกนเสียงลงพอแล้วฝ่ายหญิงคนขับก็ตะโกนว่าพาผู้หญิงเข้าโรงแรมจากการเปิดเผยของผู้โพสต์บอกว่าได้ยินข้อมูลจากปากของผู้หญิงซึ่งเป็นคนขับรถยนต์ในเกิดเหตุด้วยอ้างว่าเธอจับได้ว่าอดีตแฟนหนุ่มพาสาวอื่นเข้ามาพักที่โรงแรมจนเป็นชนวนเหตุทำให้เกิดความขัดแย้งมีเหตุการณ์วุ่นวายเอ๊ะอดีตแฟนหนุ่มก็เลิกกันแล้วอ่ะเขาจะมีผู้หญิงสักกี่คนก็เรื่องเขาครับอ้าวเขาบอกว่าคนเราควรมีสติปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคน2 คนเนี่ยควรพูดคุยเคลียร์กันให้จบโดยไม่ต้องสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นการก่อเหตุช่วง 3:00 ซึ่งเป็นเวลาหลับนอนพักผ่อนนอกจากจะทำให้ผู้อื่นเสียเวลาและเสียสุขภาพจิตแล้วยังถือเป็นการสร้างร้ายกับสังคมอีกด้วยครับสำหรับผู้โพสต์นะครับเขาจะพาผู้หญิงเข้าจะกี่คนครับอดีตแฟนหนุ่มแสดงว่าไม่ได้คบกันแล้วไงอดีตแฟนหนุ่มเขาเรียกว่าหมาห่วงก้างงั้นไหมใช่ไหมภาษาของโบราณเราเนี่ยนะเวลาหมดเวลาครับฟังครับครับช่วงนี้เช้านี้เห็นที่ต้องล่ำลากันขอบพระคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมัน9ชนิดสกัดเย็น 100% ที่คุณสั่งซื้อกันมาพร้อมทั้งเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับซื้อ4แถม2ซื้อ2แถม1ครับขอบพระคุณมากๆจากผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการขอบพระคุณสวัสดีครับ
13: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
14: พูดพระพูดสัมปนนไม่ได้หรอก
15: เอ้าแล้วทำไมไม่ได้ใส่ชุด
16: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1000
17: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
16: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
17: สื่อโฆษณา
7: จนล้นไปคนเอามาจากไหน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต ใต้ขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
18: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
19: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
20: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
21: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081-290-1691
22: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
8: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตร
23: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
24: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับตำรวจปปป.นำกำลังเจ้าหน้าที่บุกจับกลุ่มพระราชาคณะวัดดังอยุธยาผิดฟอกเงินพบคลิปมั่วสีกาเสพเมถุนในกุฏิสักครู่กลับมาติดตามครับ
25: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
26: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
27: เสียวอะไรล่ะครับ
26: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
27: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
26: โหดีจังเลยค่ะ
27: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
26: เลอา
28: สบู่สมุนไพรเลอา
29: ส
0: บู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะว่าเลิศ
1: เร่งรีบต้องนี้
3: เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
0: เลอา
4: สบู่สมุนไพร
0: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะว่าเลิศ
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
25: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
24: เมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาชุดสืบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าควบคุมตัวพระวชิรยานหรือหลวงพ่ออติโชติธรรมวโรอายุ66ปีเจ้าอาวาสวัดพุทไธสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบข้อหาฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังปรากฏคลิปพยานหลักฐานร้องเรียนมีการเสพเมถุนกับสีกาภายในกุฏิรวมทั้งมีพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดไปเป็นของตนก่อนมอบให้สีกาคนสนิทแปลงสภาพความเสียหายกว่า92ล้านบาททั้งนี้ขณะจับกุมตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในกุฏิวัดสามารถจับภาพเจ้าอาวาสดังกล่าวกำลังหยอกล้อกับสีกาคนสนิทรวมทั้งมีการเสพเมถุนแบบจงแจ้งด้วยซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมโดยหลังจากนี้จะนำตัวเข้ามาสอบปากคำอย่างละเอียดที่กองปราบปรามต่อไปช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลและคำแนะนำในการดูแลร่างกายให้แข็งแรงจากสมุนไพรไทยใกล้ตัวในช่วงฤดูฝนจากแพทย์แผนไทยจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกับคุณชนากระเหล่มทองครับ
6: คู่มือสุขภาพ
10: ตามหลักศาสตร์แพทย์แผนไทยฤดูฝนเป็นฤดูที่ธาตุลมในร่างกายมักแปรปรวนมักก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพระบบทางเดินอาหารเส้นท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องรวมทั้งความไม่สบายตัวจากอากาศชื้นและเชื้อโรคที่มากับฝนอาหารที่เหมาะในช่วงนี้ควรเน้นอาหารรสเผ็ดร้อนและมีส่วนผสมของสมุนไพรเช่นขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระชายพริกไทยและกระเพราซึ่งล้วนแต่มีฤทธิ์ช่วยขับลมบรรเทาอาการท้องอืดและกระตุ้นการย่อยอาหารได้ดีโดยเมนูแนะนำได้แก่ต้มยำแกงส้มผัดกระเพราต้มโค้งและผัดชานอกจากนี้เครื่องดื่มสมุนไพรไทยรสเผ็ดร้อนเช่นน้ำขิงน้ำตะไคร้ก็เป็นทางเลือกที่ดีในการดูแลสุขภาพในช่วงที่ฝนตกนี้และขอให้หลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานจัดมันจัดหรืออาหารที่ย่อยยากรวมถึงสมุนไพรที่มีรสเย็นเพราะอาจส่งผลกระทบต่อระบบย่อยอาหารให้ทำงานช้าลงและร่างกายปรับตัวต่อสภาพอากาศได้ยากขึ้นให้รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่พร้อมแนะนำให้ใช้ช้อนกลางทุกครั้งล้างมือบ่อยๆหากเปียกฝนควรรีบอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีหลีกเลี่ยงการสวมรองเท้าหรือถุงเท้าที่เปียกชื้นพร้อมแนะนำให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอและดูแลสุขภาพจิตให้แจ่มใสเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงลดความเสี่ยงจากโรคต่างๆที่มักเกิดขึ้นชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
11: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัคร
28: ทางกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377
29: เสียงยืนยัน
2: จากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
12: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
13: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
12: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
13: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
12: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
13: ผมมารวยทีวี
4: ใช่
12: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
14: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
28: 081-290-1691 081-290-1691
15: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
16: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
17: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
29: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
30: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
15: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
31: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่มาเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
32: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
31: เพชรลิ้นจืดสม
32: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
31: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
15: 081-290-1691 081-290-1691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

รายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับชั่วโมงที่3ครับลุงโชเล่
1: มาฟังกันเลย
0: ชั่วโมงนี้เรามาอยู่กันที่
1: จอทล197จังหวัดลพบุรี
0: จอส1ยังอยู่ด้วยกันจ้า
1: ฟังกันนะจ้า
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลยังอยู่ด้วยกันนะจ้า
1: สตูลก็ยังฟังกัน
0: เสียงจากค่ายจักรพงษ์ไม่มีแล้ววันนี้ไปมี2ชั่วโมงไปแล้วเนาะ
1: ครับ
0: นี่เลยครับจปรครับ
1: จปร
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจากโรงเรียนในร้อยจุลจอมข้าวนครนายก
1: 89.75 เนี่ย
0: ตำรวจตระเวนชายแดนจากกาญจนบุรีครับ
1: 97.75 เนี่ย
0: ครับผม
1: ฟังกัน
0: แล้วก็อย่าลืมนะจดเบอร์โทรให้ดีบางคนโทรมาต่อว่าโอ้ยฟังตั้งหลายวันกว่าจะจดได้ก็บอกเร็วจังบอกเร็วแต่อาศัยบอกบ่อยนะ
1: ครับ
0: อ้าวอย่างเบอร์ลุงช้างก็081 290 1691 ครับผม โอ้โหเป็นไงเล่าวะบางบอดสมุทรปราการเหรอเนี่ยว่าไงจ๊ะ
2: ฟังยาตาหน่อยค
0: ่
2: ะ
0: โอ้นึกว่าจะเอาปุ๋ยอีก
2: ปุ๋ยยังใช้ไม่หมดเลยนะไม่มีจะทำแล้ว
0: เดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวโทรกลับนะ
2: ไม่ฉันไม่อยู่บนถนนที่อยู่ในคลองนี่มาบ้านหลาน
0: เดี๋ยวผมโทรกลับผมกำลังออกอากาศอยู่ไง
1: ทำอะไรอ่ะ
2: แ
1: พ
2: ้สองกระปุก
0: เดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวผมจะโทรหานะเพราะว่าเดี๋ยวไปบอกที่อยู่ใหม่ก็ตายเลยเอาปุ๋ยไปเนี่ยอยู่บางบ่อนะ
1: สมุทรปราการเนี่ย
0: โอ้โหต้องขนปุ๋ยลงเรืออีกนะแล้วก็จากเรือไปถึงนาถึงใช้ไม่หมดเลยน้ำขึ้น บางบ่อสมุทรปราการนะจะเอาดีแคร์ดีแคร์เขาคุณภาพเขาดีต่อตานี
1: ่ราคาดีต่อใจเนี่ย
0: ครับผม
1: 2กระปุกก็650บาท
0: ช่วงนี้มาแต่ดีแคร์บอกมันถูกตั้งยาย่าบิงก็ดีไม่ใช่ไม่ดีว่างั้น
1: แบบซอฟเยลเนี่ย
0: ครับผมต้องเอายาย่าบิงไปกินก็ได้ดีแคร์ก็ได้เหมือนกันนะครับดูแลสายตาเหมือนกันสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้แรงใจสู่ยังรายการข่าวคนคู่หมูกระช้างกันนะแล้วก็ยังให้ความเชื่อมั่นในการ สั่งผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพกันครับวันนี้ต้องชุดประชาสัมพันธ์ไทยที่โพสต์สัญจรก็หยุดมา2วันแล้วนะฮะเพราะว่าสภาวะท่านก็รู้อยู่แล้วเนาะเป็นอย่างไรช่วงนี้ถึงวันที่13เลยนะฮะแต่ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังที่ฟังรายการกันเป็นประจำเลยเดินทางมานะฮะมาเช้านี้ก็คุณลุงมาจากบ้านหนองหอยก็มารับน้ำมันงาแล้วก็ไทยแควพัดไปบอกปวดหัวเข่ามากเลย
0: ครับ
3: นะฮะก็ไปคู่หนึ่งชุดหนึ่งเลยแล้วเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณนะคุณแม่ฟ้อยแม่ค้าตลาดหน้าเทศหน้าตลาดสดโคกตูมนะให้สามีขับรถมาเอาปุ๋ยไปโรยขนุนว่างั้นไปโรยใช้กับขนุนนะ
0: ครับ
3: รับไปแล้วก็ผมก็แบกให้เป็นที่เรียบร้อยขึ้นไปที่เรียบร้อย
0: แบกไหวเลยหนู
3: แม่ยังเรายังไม่แก่นี่นะตอนเนี้ยได้ปุ๋ยนี่เนี่ยกระชุ่มกระชวยดีออกกำลังกายไปในตัว
0: ครับ
3: ขอบคุณทุกท่านที่ฟังรายการแล้วก็มารับกันที่บ้านเลยนะตอนนี้มารับกันที่บ้านได้เลยครับที่บ้านโคกตูมเยื้องโรงเรียนบ้านโคกตูมนะบางท่านจะวนหาป้ายเราอาจจะมองตัวเล็กไปหน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรสังเกตโลโก้มีกาแฟลิฟไซน์เห็นถุงสีแดงๆสะดุดตาอยู่นั่นแหละจอดได้เลยครับหรือโทรมาที่หมายเลขของดีเจพิดาก็ได้นะมารับได้เลยครับ2สัปดาห์นี้มารับได้เลยที่สภาวะค่ะที่ยังแปรปรวนนี่มาติดต่อรับที่บ้านสมุนไพรลุงช้างได้เลยนะเยื้องโรงเรียนบ้านโคกโตมอ่ะคงจะรบกวนเวลาผู้ดำเนินรายการทั้ง2ท่านนะเดี๋ยวโชเล่จะนั่งหลับซะก่อนอีก
0: ครับ
3: ยังไงก็ฟังข่าวกันเพราะข่าวตอนนี้มันมีอะไรแปลกๆเยอะเลยยิ่งข่าวที่น่าฟังน่าสนใจคือพระนะฉันอาหารกันไม่รู้ฉันยังไงวงแตก
0: ไปกันกลางวงเลยวงกระจุยเลย
3: แม่จริงๆเลยผมว่าวัยรุ่นเนี่ยใจว่ากันไปนะ
0: เมื่อกี้เขาก็ไปจับกันอีกแล้วนะพระไปโดนจับอีกแล้วนะ
3: คร
0: ับ พระเถระชั้นผู้ใหญ่เลยที่ยุทธยาเมื่อกี้เนี่ย
3: แล้วก็ส่งข่าวถึงทัวร์อำเภอท่าเรือนะวันนี้ชุดประจำน้ำมันเราไม่ได้ไปเดี๋ยวไว้เจอคนประหัดหน้ากันแล้วกัน
0: ครับผม
3: ปากทางเข้าเวียงแล้วอีกทั้งหลายพื้นที่ที่กันสุพรรณบุรีดอนปูพรุ่งนี้ก็ยังไม่แน่ไม่นอนยัง50-50อยู่นะครับเพราะว่าถ้าไปตอนนี้แล้วมันอย่างว่าไปได้ขายไปส่งถึงมือท่านยังไม่เท่าไหร่แต่ไปแล้วลงไม่ได้เลยนี่เนี่ยมันแหมเสียดายน้ำมัน
0: โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: โอเคครับเจ้าข่าวเลยสวัสดีครับ
0: ครับผม
1: ตกข่าวกันแล้ว
0: ที่สตูลฝนไม่ตกนะมาตกลพบุรี 70-80%
1: ลพบุรีเยอะเอาวะเนี่ย
0: เนี่ยมาเช้านี้เขาไปจับพระราชาคณะวัดดังที่อยุธยาคลิปมั่วสีกาเสพเมถุนในกุฏิ
1: โอ้ที่อยุธยาไง
0: เ
1: ออโอ้
0: 6 นาฬิกามาเช้าวันเนี้ย
1: ช่วงเช้าเนี่ย
0: ชุดสืบสวนกองบังคับการตำรวจปราบปรามลงพื้นที่พระนครศรีอยุธยาไปควบคุมตัวพระวชิระยานหรือว่าหลวงพ่ออติโชต
1: อ
0: ติโชตธรรมวโรเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงพระนครศรีอยุธยาเนี่ย
1: วัดดังซะด้วย
0: ตามหมายจับข้อหาฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
1: พระมีฟอกเงินด้วย
0: หลังปรากฏคลิปพยานหลักฐานร้องเรียนมีการเสพเมถุนกับศรีกาในกุฏินะ
1: ในกุฏิด้วยเนี่ยนะ
0: ขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจคนวัดเพื่อทำการควบคุมตัวมาสอบปากคำนะครับ
1: ในกุฏิเลยไ
0: งมีเพจตำรวจสอบสวนกลางได้โพสต์ข้อความด้วยว่
1: า
0: CIB บุกจับเจ้าวาดวัดดังยุทธยา
1: ต้นตำรับ
0: เหรียญเหนือดวงครับ
1: เหรียญนี้ใครมีบ้าง
0: พบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดไปเป็นของตนเองมอบไปศรีกาคนสนิทแปลงสภาพความเสียหายประมาณ
1: 92 ล้านบาทเนี่ย
0: นี
1: ่โอ้โห
0: เป็นอย่างนั้นครับ
1: มีคดี
0: ทีนี้เองเมื่อกี้ก็จับผู้หญิงด้วยเนี่ยชั่วโมงที่แล้วเราก็อ่านไปทีนึงแล้ว
1: นาน
0: ใช่ไหมล่ะมีข่าวเรื่องไฟไหม้อีก
1: ไฟไหม้ก็มีไง
0: บางไซไฟไหม้เผาวอดไปถึง30 ไร่เป็นโรงงานที่นอนนะ
1: โอ้เป็นโรงงานเนี่ย
0: ครับ
1: ไฟไหม้อีกแล้ว
0: เมื่อเช้าเนี่ย
1: บางไซเนี่ยนะ
0: ข่าวมาเมื่อกี้เนี่ยแต่บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดเมื่อคืนตอน4 ทุ่ม
1: อ๋อตอน4 ทุ่มของเมื่อคืนที่บริษัทแห่งหนึ่งนะ
0: ตำรวจจากสภ.บางไซรับแจ้งเพลิงไหม้ภายในบริษัทแห่งหนึ่งตำบลบางไซอำเภอบางไซอ
1: ยุธยานี่แหละ
0: เป็นโรงงานผลิตหมอนแล้วก็ที่นอนยางพารา
1: ก็ไปสำรวจตรวจสอบพร้อมในรถ ดับเพลิงเนี่ย
0: ครับ
1: ของท้องถิ่นนี่แหละ
0: ครับที่เกิดเหตุพบกลุ่มควันดำขนาดใหญ่เลยนะ
1: ไฟไหม้เนี่ยนะ
0: ขึ้นไปบนท้องฟ้าสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล
1: มองไกลเห็นเลย
0: มันจะเป็นเวลากลางคืนนะแต่ก็ยังเห็นเปลวไฟ
1: อ๋อพื้นที่นี่มีตั้ง30 กว่าไร่เนี่ย
0: ภายในมีโกดังขนาดใหญ่ใช้สำหรับผลิตและเก็บวัสดุทั้งยางพาราทั้งโฟมแล้วก็ผ้า
1: เชื้อเพลิงอย่างดีนะ
0: ทำให้ไฟโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงครับ
1: เจ้าหน้าที่ก็เร่งฉีดน้ำดับเพลิงเนี่ย
0: โดยเฉพาะด้านหลังโรงงานติดอยู่กับชุมชนซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือน
1: เพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามไปใช้เวลา3 ชั่วโมง
0: ก็สามารถควบคุมเพลิงให้ได้อยู่ในวงจำกัดนะ
1: เหลือเพียงบริเวณโกดัง
0: ตรงกลางนะ
1: ซึ่งเป็นสาที่เก็บสารเคมีเนี่ย
0: อยู่ตรงกลางยังต้องใช้โฟมเขาดับอยู่นะ
1: ต้องใช้โฟมด้วยเนี่ยนะ
0: จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบความเสียหายหนักครับ
1: ที่โกดังขนาดใหญ่ถูกไฟไหม้เสียหายไปทั้งหลังเนี่ย
0: ครับโครงสร้างยุบตัว
1: นะ
0: ทีนี้รวมถึงโกดังขนาดเล็กอยู่ข้างๆด้วย
1: แล้วก็รถบรรทุก4 คัน
0: วัตถุดิบยางพาราอุปกรณ์ประกอบที่นอนและก็หมอน
1: เครื่องจักรแล้วก็ถูกไฟไหม้เสียหายจนหมดนะ
0: สอบถามนายสมภพอายุ59 ปีเนี่ยคนนี้เป็นรองปลัดอำเภอ
1: รอปภ
0: อ้าวไม่ใช่รองปลัดอำเภอ
1: รองปภ
0: เป็นของโรงงานนี่นะขณะเกิดเหตุนะไม่มีใครอยู่ในโกดังแล้วครับ
1: ตนนั่งอยู่ที่ป้อมคนเดียวเนี่ยนะ
0: เห็นเปลวมันลุกไหม้เปลวไฟลุกไหม้หลังโรงงานก็เป็นจุดที่นำเศษโฟมวัสดุไปใช้เนี่ยผลิตกามากองรวมกันเลยนะ
1: จากนั้นไฟก็ลุกลามอย่างรวดเร็ว
0: ผมก็กระดิ่งเก่งกลางกองกลางกองกลางตะโกนไฟไหม้ไฟไหม้แล้วก็จังจากนั้นก็โทรศัพท์แจ้งเจ้าของโรงงาน
1: แจ้งให้ได้ทราบแล้วมาทำการช่วยเหลือเนี่ยนะ
0: ครับด้านนางปวีณาทองสกุลพันธ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา สารภัยพระนครศรีอยุธยาบอกว่า
1: เปิดเผยบอกว่าสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วนะ
0: แต่ยังคงต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงไว้
1: เพื่อไม่ให้มันปะทุอ่ะนะ
0: ครับส่วนจุดที่เป็นเก็บสารเคมีจะใช้โฟมฉีดควบคุ
1: ม
0: บางจุดที่ยังมีไฟคุกกุ่นใต้กองวัสดุจะใช้แบ็คโฮขนาดใหญ่เข้าเกลี่ยกองวัสดุแล้วก็ฉีดน้ำดับครับ
1: ต้องเกลี่ยต้องเอาน้ำฉีดให้ดับให้หมดนะ
0: มีรายงานว่าโรงงานดังกล่าวเนี่ยเคยไฟไหม้มาแล้ว2ครั้งนะ
1: แล้วก็เสียหายไม่มากนะ
0: ครั้งนี้ครั้งที่3เสียหายอย่างรุนแรงเลย
1: ไฟไหม้รุนแรงเนี่ยครั้งที่3เนี่ยนะ
0: มันวางเพลิงก่อนกลับบ้านมันหรือเปล่าพวกเขมรนะ
1: 69
0: คนไป69คนนะทำไมไอ้66คนที่เรากลับมาทำไมไม่เผาบ้านมันมั่งไว้นะเอางานกฐินหน่อยเขาคอยฟังอยู
1: ่เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
0: ครับ
1: วันที่31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกพรมลงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนสามนักสงฆ์ถ้ำจะปาตะบนเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตะบนบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตะบนท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตะบนหนองมะค่ามองอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดเทพบังไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี20

0: เภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับ
1: ก่อนจะขับรถเก๋งหนีไปกบหลบดานที่บ้านพักเน
0: ี่
1: ย
0: ในเขตอำเภอบางละมุงนั่นแหละครับตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวเป็นข่าวกันมาเนี่ย
1: ตลอดทั้งคืนนะ
0: ทางครอบครัวและคนรู้จักซึ่งลูกชายเป็นตำรวจจงภาคใต้เน
1: า
0: ะ
1: อุตส่าห์มาจากภาคใต้มาเรียกรอให้พ่อมอบตัวเนี่ย
0: ครับ
1: แต่ไม่เป็นผลนะ
0: ครับทางด้านหมวดโอนี่ออกจากบ้านกลับมามอบตัวกับตำรวจที่ปิดล้อมจับกุมบริเวณรอบบ้านตั้งแต่เมื่อวานเนี้ยไม่ยอมออกมาล่าสุด6นาฬิกาเมื่อเช้านี้นะครับ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ตำรวจสามารถควบคุมตัวหมวดโอไว้ได้แล้วหลังพยายามปิดล้อมเกลี้ยกล่อมนานกว่า20ชั่วโมง
1: ตอนนี้ก็จับไว้ได้แล้วล่ะ
0: ครับผม
1: มอบตัวนะ
0: ครับ
1: ดีแล้ว
0: ดีแล้วมา
1: ได้ไปเกิดความรุนแรงนะ
0: ใช่ลูกโอบอกว่าพกรักพ่อนะนี่แหละ
1: สามารถจับภาคใต้นะน่าเห็นใจนะ
0: ครับนาทีที่จับเนี่ยหมวดโอมรู้สึกว่าอิดโรยตำรวจหนุ่มลูกชายเกลี้ยกล่อมข้ามคืนสอบว่ายิงครูสาวหรือเป็นภรรยาเสียชีวิตเนี่ยคุยกันเพราะอะไรอ่ะ
1: ยิงเสียชีวิตไปหาที่โรงเรียนและเด็กเล็กเยอะ
0: ถือว่าสิ้นสุดกันแล้วการกับการปิดล้อมยาวนานข้ามคืนเนี่ยเพราะหมวดโอแกก็รู้อยู่แล้วนะว่าตำรวจเขาไม่ทำอะไรแกหลอกถ้าแกไม่ยิงออกมาเนี่ย
1: นั่นสิ
0: แกก็รู้ยุทธวิธีอยู่แล้วล่ะแล้วก็เป็นถึงรองสวัสดิ์ปราบปรามไปไหม
1: เจ้าหน้าที่เขากลัวจะนั่นตนเองอะนะ
0: ครับเขากลัวจะปิดชีพตัวเองอะไร
1: เขามีปืนอยู่แล้ว
0: ใช่นะที่โรงเรียนก็ปิดการเรียนการสอนเลยเมื่อวานเนี่ย
1: พ่อแม่ต้องไปรับลูกหลานกลับบ้านนะ
0: ครับก็ยอมเดินออกมามอบตัวประมาณหกโมงนิดๆเนี่ยมาเช้าเนี่ยบุตรชายถึงเป็นตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมตลอดทั้งคืนแล้วก็ถูกควบคุมตัวไปสอบสวนสภ.บางละมุงทันที
1: เกลี้ยกล่อมไปจับกุมกัน
0: ก่อนหน้านี้นะตอนประมาณตีห้าเนี่ยสิบตำรวจเอกรัชตะหรือว่าน้องโฟก
1: ลูกชาย
0: นะซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่ภาคใต้เฝ้าอยู่หน้าบ้าน
1: ตลอดทั้งคืนน่ะ
0: ยังคงพยายามติดต่อและพูดคุยกับพ่ออย่างต่อเนื่อง
1: ลูกก็เป็นห่วงพ่อนะ
0: ลูกใช้โทรศัพท์มือถือและลำโพงพูดเกลี้ยกล่อมนานกว่าหนึ่งชั่วโมง
1: ขอให้บิดาออกมาพูดมาคุยแล้วก็ยอมมอบตัว
0: ความยืนยันว่าไม่มีใครทำร้ายหรอกพ่อก็รู้อยู่แล้วเนี่ยขอให้ไว้วางใจกันแล้วพ่อโฟกรักพ่อนะช่วงหนึ่งที่น้องโฟกพูดกับพ่อว่
1: า
0: ทั้งสองเนี่ยเพิ่งจากกันเมื่อช่วงเช้าก่อนเกิดเหตุนี่นะหลังทราบข่าวตนเดินทางไปไม่ถึงฐานที่ตั้งเลยนะ
1: ไปภาคใต้
0: ต้องรีบกลับมาหาพ่อทันทีครับช่วงแรกเนี่ยหมวดโอเนี่ยจะรับสายและพูดคุยกับลูกชายเป็นงานส่วนตัวแต่ยังไม่ยอมเดินออกมาจากบ้าน
1: ไม่ออก
0: ลูกชายก็ตัดสินใจเข้าไปพูดคุยกับพ่อด้วยตัวเองโดยมีกำหนดจุดให้พ่อลูกเดินคุยพบกันคนละครึ่งทางภายใต้การควบคุมสถานการณ์ของตำรวจ
1: ตำรวจก็ต้องดูแล
0: การจัดการพูดคุยกันพ่อใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง
1: ก่อนจะมีการเจรจาแล้วก็ประสบความสำเร็จนะ
0: หมวดโอก็ยอมเดินออกมาจากบริเวณบ้านในสภาพอ่อนเพลีย
1: แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปควบคุมตัวไว
0: ้ไม่มีเหตุรุนแรงหรือสูญเสียเพิ่มเติมครับ
1: ดีแล้วดีแล้วมอบตัว
0: จากนั้นก็นำไปยังสภ.บางละมุงเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวน
1: ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: ทางด้านผู้กำกับสภ.บางละมุงพันตำรวจสราวุธนุชนาธเนี่ยนะท่านบอกว่าหลังจากลูกชายพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมอย่างต่อเนื่องกระทั่ง 6:20 นาทีหมวดโอก็ยอมมอบตัวแต่โดยดีครับ
1: ออกมามอบตัว
0: ขณะมามอบตัวเนี่ยแกก็ไม่มีอาวุธติดตัวมานะและได้แจ้งเจ้าหน้าที่จุดที่นำอาวุธไปวางไว้เพื่อตำรวจจะเข้าไปตรวจสอบและเก็บเป็นหลักฐานครับ
1: วางไว้
0: เห็นรู้หมดอ่ะ
1: บอกตำรวจไว
0: ้ทิ้งก็ไม่ได
1: ้
0: ทิ้งก็ต้องไปหามาเพื่อเป็นหลักฐานอะไรอย่างเงี้ย
1: ของกลางนะ
0: อ่อนเปรี้ยเพลียแรงแล้วก็เครียดหลังควบคุมตัวก็ทำตามขั้นตอนของทางระเบียบของสำนักงานตำรวจนั่นแหละครับการมอบตัวครั้งนี้ถือเป็นการยุติสถานการณ์ปิดล้อมดำเนินมาตั้งแต่หลังเกิดเหตุช่วงสายของเมื่อวานนี้
1: ก็จบกันไป
0: ครับจนถึงเช้าวันนี
1: ้
0: เจ้าหน้าที่ใช้การเจรจาเป็นแนวหลักนะครับก่อนที่พยายามความพยายามของลูกชายจะทำให้พ่อยอมออกมามอบตัวในที่สุดครับ
1: มอบตัวกันไปแล้ว
0: ครับ
1: ก็เข้าสู่กระบวนการของกฎหมาย
0: น้องโฟกน้องโฟก
1: อุตส่าห์เดินทางมาจากใต้เลยนะ
0: ไปไปถึงฐานเลยเพิ่งกลับจากบ้านไปเนี่ย
1: นั่นก็เขาเพิ่งมาแต่งงานกันลูกแต่งไม่ใช่เหรอ
0: ครับลูกพี่ลูกน้องบอกว่าแม่เคยโทรคุยกันทุยแล้วแกก็ไม่รับสายก็พูดถึงปัญหาก็หัวละก่อนจะตัดสายทิ้งไปนะพยายามคุยด้วยอะไรด้วยเครียดนะ
1: ก็เป็นได
0: ้
1: ไม่รู้เครียดเรื่องอะไรนะ
0: ครับเครียดเรื่องหวยไม่ออก5-2หรือเปล่าหรือไม่ออก7-7อีกเลย
1: ไม่รู้นะ
0: เป็นไงวะเนี่ยอ่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะครับ
1: ไบโอ

0: ดีนะไบโอดี
1: เดี๋ยวผมโทรกลับนะเมื่อกี้ไบโอดี1ราย
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: ครับซื้อวันนี้1กระปุก690บาท100แคปซูลนะ
0: 100
1: ครับ2กระปุก 1,300 ครับ4กระปุก1คาราเบลก
0: ็ 2,000 บาทนะแถม1กระปุกเนี่ยนะ
1: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จรับประทานเลยครับยาย่าบริง
0: บำรุงสายตาดวงตาต้องยาย่าบริง
1: อันนี้เป็นแคปซูลนะกระปุกละ800
0: 2กระปุก 1,500 บาท
1: หรือจากจะทานแบบเป็นซอฟเยลก็มีไทย
0: ดีแค่ดีแค่
1: ดีแค่
0: คุณภาพดีต่อตา
1: ราคา
0: ดีต่อใจนะ
1: 2กระปุก650บาทถึงจะได้60เม็ดนะ
0: แต่ถ้าซื้อ4กระปุกเนี่ย
1: 1,300 บาทแถมฟรีกระปุกหนึ่งนะ
0: ซื้อ4แถม1กระปุกนะ
1: ราคาเดียวกันเลยครับ
0: ทางด้านของ
1: โปรมิกออย
0: โปรมิกออยนะ
1: ครับผม
0: อันดีรับประทานเค็มมากๆนะ
1: ครับ
0: ระวังนะ
1: ไตจะแย่นะ
0: ไตจะพังนะนึกถึงโปรมิกออยเอาไว้
1: ครับขอบคุณพี่สาวจากอ่างทองได้รับแล้วจ้าโกโก้โกโก้ชูของลุงช้างอร่อยสมคำล่ำลือนี่
0: รับประทานแล้วรีบโทรมาแจ้งเลย
1: ชั่วโมงนี้นะใครรับประทานใครดื่มโกโก้ได้รับแล้วชงน้ำร้อนๆดื่มแล้วโทรมาเล่าให้ฟังออกอากาศหน่อยสิน
0: าน
1: ๆจริงอย่างลุงช้างพูดไหมเล่า มันแซ่บๆนะ อร่อยอร่อย
0: โกโก้
1: ครับนี่เปิดพฤติกรรมของประชาคณะเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์หน่อยเป็นไง
0: อยุธยาอยุธยาย
1: ักยอกเงินไป92ล้านบาทคุณผู้ฟัง
0: ไม่ใช่ได้น้อยอะนะ
1: เมื่อเช้านี้นะครับนะทางตำรวจพร้อมกับทางด้านผู้บังคับการกองปราบก็ได้ทำการไปบุคคลที่วัดเนี่ยนะ
0: มาจับกุม
1: พระวชิรญาณหรือว่าหลวงพ่ออติโชติธรรมวโรเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์
0: พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ตามหมายจับศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบภาคหนึ่งลงวันที่8กันยา69เนี่ยนะ
0: วัน2วันเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ขอหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังเอาทรัพย์แล้วก็เป็นพนักงาน
1: ครับพี่ตะลุ่มครับว่าไงจ๊ะแหมวางหูซะแล้วแล้วเป็นพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบ
0: แล้วก็คบฟอกเงิน
1: สมคบฟอกเงินแล้วก็ร่วมฟอกเงิน
0: ฟอกเงินด้วย
1: ครับมากำลังฉันพระตาหารเลยพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดไปเป็นของตน
0: โอ้โหอาหาร
1: มอบไปสิกาคนสนิทแปลงสภาพความเสียหาย
0: 92ล้านบาท
1: จับคุมได้ที่กุฏิวัดนั่นแหละ
0: ขากุฏิเลยนะ
1: แม่ยังไม่ได้ฉันกี่คำเลยเนี่ยปลายังเหลือเป็นตัวๆอยู่นั่นน่ะ
0: น่าจะได้ปลาเนาะ
1: ปลาทับทิมปลาพริก
0: อร่อย
1: อร่อยต้มเลือดหมู
0: ม
1: ีรายงานว่าตำรวจกองปราบได้รับแจ้งบอดแสพฤติกรรมของพระรูปดังกล่าว
0: ก่อนจะนำไปสืบสวนทางลับเนี่ย
1: กระทั่งพบพฤติกรรมเป็นจริงตามที่ร้องเรียนโดยในห้วงเวลากว่า2ปีมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยมีชอบกว่า20รายการ
0: มูลค่าความเสียหายประมาณ92ล้านบาท
1: ก็รวบรวมพยานหลักฐานเข้าตรวจสอบพร้อมติดตามจับกุมครับ
0: แล้วก็จับกุมอย่างไรก็ตามนี
1: ่จับในช่วงการจับกุมได้ทำการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดในกุฏิวัด
0: สามารถจับภาพของเจ้าวาดกำลังหยอกล้อ
1: เกี่ยวพาราพาสี
0: เกี่ยวพาราสี
1: กับสีกาคนสนิทเนี่ยนะมีการเสพเมถุนแบบจ่องคลื่นด้วย
0: นาน
1: ทั้งนี้อยู่ในระหว่างการตรวจค้นหาหลักฐานเพิ่มเติม
0: และก็นำเข้าไปสอบปากคำที่กองปราบต่อไปเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องของข่าวเนี่ยนะ
1: โอ้โหเจ็บใจเหลือเกิน
0: เจ็บใจอะไรเหรออ
1: เป็นคารวาสยังไม่ได้ขนาดนี้เลย
0: เกี่ยวพาราสีเนี่ย
1: นะ
0: คนสนิทเนี่ย
1: คนก็จริงๆนะเล่นก็ใครไม่เล่นเล่นก็พระหมูก็ช้างอยู่ว่างๆทำไมไม่มากันบ้างหน่อยนะ
0: ปล่อยเขาไปเราไปยุ่งกับเขาหรอ
1: สักครู่นะแม่นะผมขออนุญาตดื่มน้ำ
0: ปัสสาวะก่อนนะ

เล่นเอาพระต้องสึกหลายอกแม่สีกาก๊อฟเธอชอบเข้ามาหาพระได้โปรดนะจ๊ะนรกจะกินหัวเธอเธอเข้ากุฏิตอนดึกๆไม่ได้ละเมอเธอทำเธอเพ้อบอกว่า

0: สำหรับไอ้เจ้าโปรมิกออยล์เนี่ยกินก่อนนอนนะบำรุงฟื้นฟูไตนะครับใครที่กินเค็มมากๆก็เบาๆหน่อย
1: เบาเค็ม
0: เบาเค็มหน่อย
1: งดได้
0: งดเลยแต่ไม่กินไม่ได้นะกินได้แต่ไปกินเยอะ
1: โ
0: ดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยนะครับ
1: เดี๋ยวไตจะพัง
0: ไตมันจะพังซะหันมาจะกินของเค็มมาดื่มโคโค่ดีกว่า ดื่มกาแฟก็ได
1: ้
0: กาแฟนี่ก็รู้ๆกันอยู่เป็น10กว่าปีแล้วใครก็รู้จัก
1: กาแฟลิซ่า M กาแฟลิซ่า M โกเนี่ยนะ
0: ครับแต่โกโก้เนี่ยอ่ะพูดตรงๆอ่ะอร่อยกว่ากาแฟลุงช้างแล้วกันเพราะกาแฟลุงช้างมันไม่หวาน
1: ไม่หวานเนี่ยนะ
0: ไม่ได้ใส่น้ำตาลใส่ซูโครสตัดความขมของโส
1: ม
0: ทางเช่าเก่ากี้
1: เห็ดลิ้นจือกระชายดำเนี่ยนะ
0: ครับแต่โกโก้นี่ก็ใส่เหมือนกันนะใส่ซูโครสเหมือนกันแต่เราไม่มีวัสดุที่มันขมไงมันถึงได้หวานเพราะฉะนั้นชงกาแฟลิซ่าเอ็มหรือลิซ่าเอ็มโกก็ได้แล้วตักโกโก้สักช้อนสองช้อนอร่อยอ่ะ
1: ใส่ไป
0: ไม่อยากเล่าให้ฟังเลยนะเนี่ย
1: เล่าให้เขาฟังเลยนะของดี
0: ร้อนๆไงมาเหอะยิ่งยิ่งชงยิ่งร้อนเผาไปจิบไปดูแซ่บว่ะสัน ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ครับแถลงผลการจับกลุ่มยาเสพติดรายใหญ
1: ่รายใหญ่เลยหรือไง
0: กี่ล้านเม็ดแล้วนะ
1: โอ้โหงาเนี่ยนะ10ล้านเม็ดด้วยนะ
0: 10ล้านเม็ดอ่ะขับ6ล้อมาคนเดียวด้วย
1: มาคนเดียวไม่พึ่งใครเลย
0: มันตำรวจก็ให้เข้าอุโมงค์เอ็กซเรย์ดิภาพนี้ชัดเจนเลยแดงแจ๋เลยเจอแท่งสี่เหลี่ยมจำนวนมากอัดแน่นอยู่ในตะกร้าไม่ไผ่อ่ะนะ13นาฬิกาเมื่อวานนี้ตำรวจจากจังหวัดแพร
1: ่
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ท่านสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์นะ
1: วารการเนี่ยนะ
0: พร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร
1: ่แล้วก็สารวัตรใหญ่สภ.ห้วยลายจังหวัดแพร่
0: ท่านร่วมแถลงจับกุมนายทิตินันท์อายุอนาม38ปี
1: เป็นคนอำเภอคงจังหวัดโคราชเนี่ยนะ
0: พร้อมของกลางยาบ้า10ล้านเม็ดรถยนต์บรรทุก6ล้ออีซีซู
1: ทะเบียนราชบุรี
0: ครับการจับกุมยาบ้าล็อตใหญ่ครั้งนี้สืบเนื่องมาจากว่า
1: เจ้าหน้าที่ประจำด่านสายตรวจยาเสพติดห้วยไร่
0: สภ.ห้วยไร่รับแจ้งจากสายข่าวว่า
1: จะมีการลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่
0: โดยใช้รถบรรทุก6ล้อขนมาจากพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
1: ก็จึงได้เฝ้าระวังจนกระทั่งเวลา 12:45 นาที
0: ที่ผ่านมานี่มีรถบรรทุก6ล้อขับเข้ามาที่ด่านก็เรียกตรวจค้นนะเด้
1: ขออนุญาตตรวจค้นนำรถเข้าอุโมงค์เอ็กซเรย์หน่อยครับ
0: พบปะแท่งสี่เหลี่ยมจำนวนมากอัดแน่นอยู่ในตะกร้าไม้ไผ่นะ
1: อยู่ในนั้นเนี่ยนะ
0: เจ้าหน้าที่ก็ทำการตรวจค้นอย่างละเอียดพบว่าเป็นกระสอบปาตีติดกระสอบ
1: ภายในก็บรรจุยาบ้าเนี่ยนะ
0: นับแล้วได
1: ้10ล้านเม็ดเด็ด
0: จากนั้นก็นำตัวของพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.ห้วยไร
1: ่ดำเนินคดีตามกฎหมายและก็ขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการ
0: แล้วก็ยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไป
1: ยึดไปให้หมดเนี่ยรถด้วยเนี่ย
0: เขาไม่ได้เอาไปฝังนะพ่อนะก็เอาไปเผา
1: เขาต้องเผาหรือไง
0: เออ เราจะได้ไปยืนกันใต้ลมกันไง
1: ไปทำไมอ่ะ
0: ประหยัดไม่ต้องซื
1: ้อเดี๋ยวก็บ้ากันแล้วนะ
0: เดี๋ยวบ้ากันใหญ่เลยนะน่ะ
1: ไม่ดี
0: ครับผม
1: อ้
0: าวโทรหาลุงช้างครับ
1: 0812901691
0: อ้าวโทรหาโชเล่ชาติรักพงษ์นรินทร์
1: 0819244377
0: 0819244377
1: นะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: จากที่ไหนจากที่ไหนล่ะจ๊ะ
2: นครสวรรค์จ้าน
0: ครสวรรค์กำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ
2: จ
0: ้าอยู่อำเภออะไรอ่ะ
2: อำเภอตาคีจ
0: ้ะจะซื้ออะไรเนาะนี่เนาะ
2: ซื้อยามาละที่เคยสั่งอ่ะ
0: โอ้ได้เดี๋ยวโทรกลับนะอยู่หนองม่อปะเนี่ย
2: ไม่ใช่จ้ะ
0: เดี๋ยวโทรกลับนะเดี๋ยวโทรกลับอยู่ช่องแค
1: ช่องแค
2: ช่องแค
1: ก็พรมเนี่ยนะ
0: อ๋อทำไมไม่ไปร้านจิงวันจันทร์ล่ะร้านจิงวันจันทร์ก็มีนะมาละนะหรือจะให้ลุงช้างส่งไปฮะไปร้านจิงวันจันทร์มีขาย
2: ไม่รู้ก็เคยสั่งที่นี่2เที่ยวแล้วอ่ะ
0: โอเคได้เดี๋ยวโทรกลับนะ
1: โทรกลับนะ
0: ครับผมครับผมสวัสดีจ้ะ
1: ช่องแค
0: ช่องแคช่องแค
1: พ่อพรมนี
0: ่โอ้ตัวแทนเราเนี่ยจริงๆนี่ในวัดป่าเลไลเนี่ยนะจังหวัดสุพรรณบุรีนี่ร้าน ปาลาพาสมุนไพรอย่างเงี้ยร้านสุทีสมุนไพรอย่างเงี้ย
1: ในวัดป่าเลย
0: เออบ้านหมี่ก็รีแซโอสดเดี๋ยววันนี้ผมไปบ้านหมี่เนี่ย
1: ไปไง
0: จัดรายการเสร็จไปบ้านหมี่ครับ
1: บอกเก๋ด้วยบอกคิดถึง
0: เจ๊ที่ไหนเราหลานแล้ว
1: หลานด้วยคิดถึง
0: น้องเก๋เนี่ยนะ
1: น้องเก๋คิดถึงนะ
0: เออคิดถึงเขาทำไมอ่ะ
1: เอาก็
0: เขาเคยหาลิเก
1: เอาของไ
0: ปสั่งเยอะสั่งเยอะ
1: เออ
0: ไหนครับ
1: อ
0: ืมเอ๊ะต้องถามนะจริงวันจันทร์อะไรเพิ่มเปล่า
1: จริงวันจันทร
0: ์ได้เลยก็ได้
1: จะเลยไปได้นะ
0: บ้านหมี่มีร้านเดียวครับแต่โคมลงไม่ได้เยอะ
1: โคมลงมีร้านไหนบ้าง
0: โคมลงฟาร์มาซีและสยามฟาร์มาซีแล้วก็บัวเภสัชอู่ยาฟาร์มาซีคลั่งยาชุมชน
1: อืมหลายร้านเ
0: นี่ยคนนครนายกอย่าตกใจผมนะ
1: เป็นไงตกใจอ่ะ
0: ผมฟังได้ 2-3 วันนี่ไอ้นี่ฟังคนบ้าจัดรายการป่ะเนี่ย
1: ก็ไปรูปแบบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: อืมๆ
0: ๆส่วนที่สตูลเนี่ยก็ขอบคุณบ้างเดี๋ยวของคุณพี่ที่อยู่ที่อยู่สตูลเมื่อวานนี้นะที่มาเช้าเนี่ยบอกว่ายังไม่ได้รับเลยทีมงานผมส่งมาวันที่8เนี่ยเนาะ
1: ส่งไป
0: วันนี้วันที่10ก็น่าจะถึงวันนี้แหละ
1: 2วันก็ประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: รอหน่อยนะจ๊ะ
0: ก็ฟังอยู่นี่อ้าวนี่มาอีกแล้วครับร้านท่าคงเซ็นเตอร์เฮียคิด
1: เฮียคิดว่าไงเฮียคิด
0: ส่งไลน์มาเดี๋ยวอ่านก่อนเดี๋ยวอ่านที่สตูลก่อนนะสตูลนี่พี่ปั้นก็ทงถึงวันนี้แหละ
1: พี่ปั้น
0: อยู่อุดัยเจริญนะสั่งโกโก้มานะครับป้าเล็กบอกว่าวิทยุได้รับแล้ว2เครื่องเลย
1: เออ
0: นะ
1: ผู้ชำนาญไม่สั่งเมื่อไงชำนาญเขาหมอกคอนเนี่ย
0: ไม่สั่งที่อำเภอมะนังน่าจะถึงวันนี้ถ้าได้รับแล้วโทรบอกด้วยนะพี่สาวอยู่อำเภอมะนังนะครับนะเอาเดี๋ยวร้านเฮียคิดก็สั่งอะไร
1: เฮียคิดไง
0: ครับ
1: ถ้าโค้งเซ็นเตอร์เนี่ยคิดถึงนะเจ
0: ๊เอาสั่งโฟกัสกับงาดำโอเคครับผมนี่อ้าวได้เลยนะที่ระยองครับผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับออกมาติวเข้มอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
1: เป็นไงล่ะ
0: สแกนละเอียดขยะนี่
1: ขยะเยอะไง
0: ขยะกากอุตสาหกรรมขีดเส้นขนย้ายเร่งด่วนกำจัดในบทตามกฎหมายบ้านช้างเริ่มแล้วจัดการเอาผิดเจ้าของที่
1: เจ้าของที่มีขยะเยอะ
0: ครับท่าน
1: มาจากไหนขยะ
0: ท่านไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
1: ได้เปิดเผยจากปัญหาเรื่องของการ
0: ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง
1: จังหวัดระยองจึงได้มีกำหนดมาตรการป้องกัน
0: แก้ไขปัญหาแบบเต็มรูปธรรมนะครับล่าสุดได้สั่งการในสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
1: และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป
0: ดำเนินการเร่งตรวจสอบสถานการณ์ขยะอุตสาหกรรมและกากอุตสาหกรรมในโรงงานรีไซเคิลทุกจุดอย่างละเอียด
1: แล้วก็ครอบคลุมทุกชนิดด้วย
0: ปริมาณแหล่งกำเนิดพื้นที่จัดเก็บเส้นทางการขนย้าย
1: แล้วก็ขีดเส้นให้ดำเนินการขนย้าย
0: และกำจัดกากอุตสาหกรรมตกค้างในทุกพื้นที่ให้แล้วเสร็จตามกฎหมายมันอันตรายนะ
1: นี่เป็นคำสั่งของผู้ว่านะ
0: ไม่ใช่คำสั่งของสมาคมลิเกนะ
1: ไม่ใช่
0: คนละคนกันนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ผู้ว่าจังหวัดเขาสั่งมา
0: ครับผมผู้ว่าก็สั่งมาแล้วก็ต้องสั่งไปดิเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อวานนี้ทางอำเภอเมืองลพบุรีก็มีการฝึกอบรมชรบ.นะกิตติพงศ์อยู่รอดบอกเล่ากาสิบมาน ะครับผมยังเคยบอกเลยชรบ.เนี่ยต้องมีการฝึกอบรมด้วยไม่ใช่อยู่ๆไปเอาทหารเก่ารุ่นเก่ามาใช้งานลืมไปแล้วถ้าทับนู่นจับนี
1: ่
0: เอาแค่เป็นจราจรมาเป็นผู้ช่วยจราจรเนี่ยผมว่าก็ต้องไปฝึกกันหน่อยโดยเฉพาะเจ้าของตลาดนัดเนี่ยส่งไปฝึกเลยผมว่าภูมิกับทุกสภ.ยินดีที่ส่งจราจรมาฝึกให้อยู่แล้ว
1: ใช่
0: ไม่ใช่มาโบกมือตรงเอวเนี่ยมาไม่ได
1: ้
0: ต้องยกมือให้เหนือไหล่เสมอไหล่เนี่ย
1: อย่างนั้นหรือไง
0: ใช่เป็นจราจรก็ต้องอย่างนั้น
1: เขาก็มีเทคนิคของเขาบ้าง
0: สารวัตรทหารหน่วยสารวัตรทหารทุกหน่วยเขาก็ไปช่วยอยู่แล้วนะครับมาเปิดประวัติหลวงพ่อกันหน่อยได้ไหมหลวงพ่อโชติเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ย
1: เป็นไงอ่ะแ
0: กเป็นคนสร้างเหรียญเหนือดวงนะวันนี้ดวงไม่เหนือซะแล้วโดนจับไปแล้ว
1: มีไหมล่ะ
0: เขาเรียกว่าโดนจับคาเลยนะ
1: คาพระเหลืองคาโต๊ะเลย
0: ไม่ใช่คาพระเหลืองคาปลาทับทิมราดพริก
1: คาโต๊ะอาหารเนี่ยนะ
0: ประวัติไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: หลวงพ่อโชติเนี่ยอายุเพียง66ปีเกิดวันที่21พฤศจิกา2502อุปสมบทเมื่อปี40นี่เอง
1: 30พรรษาแล้วนี
0: ่ครับที่วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยปี2559เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระรามหลวงปี64เป็นผู้รักษาการ แทนเจ้าวาดวุฒิไทยสวรรค์พระอารามหลวงปี65เป็นเจ้าวาดเลยครับนะสมณศักดิ์28กรกฎาคม62เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงชั้นเอกนะครับนอกจากนี้หลวงพ่อเนี่ยนะยังเป็นผู้จัดสร้างเหรียญเหนือดวงหรือว่าเหรียญยกฐานะที่เป็นยอดนิยมอย่างมากในวงการพระเครื่องโดยจัดเสื่องจัดสร้างในวาระวัดพุทธไทยสวรรค์ได้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงครับ
1: เหรียญเหนืออะไรเหนือดวง
0: เหรียญเหนือดวงอะนะ
1: เขาหากันง่าย
0: เวลาหมดแล้วต้องสัญลักษณ์เวลาหมดแล้ว
1: ต้องลำล้าง
0: สงสัยเขาไม่หาแล้วหมดราคาแล้วมั้งเดี๋ยวใครดูกันแล้วกันนะคุณสุนทรีลิมทองคุณกำลังจะนำมวลชนบุกสถานทูตอิหร่านยื่นหนังสือปราบทุนต่างชาติกวาดล้างมารมินีครับ
1: มาตามนัดเนี่ย
0: เพราะเมื่อเช้านี
1: ้ไปนัดแกเลยเนี่ย
0: แกไปที่หน้าอาคารโอเชียนทาวน์นะครับ
1: ไปมาไง
0: แกไปมาเมื่อเช้านี้ตอน9นาฬิกาเนี่ย
1: โอ้
0: ไปกันเยอะนะไปทวงคืนประเทศไทย
1: สถานทูตอิสราเอลเนี่ยนะ
0: นายกบอกประเทศไทยเป็นหนี้ใครเหรอจะมาทวงได้ไงอ่ะอ่ะ
1: ว่ากันไป
0: อย่าไปยุ่งกับเขาเลยเราอยู่บ้านนอกดีแล้วอยู่ในกรุงเทพวุ่นวาย
1: แล้วก็มีท่อน้ำมันไหลมาจากไหนก็ไม่รู
0: ้ตอนนี้เขาจับได้ไอ้คนนี้ก็จะตรวจเจอแล้วพระรามสามพระรามสาม
1: ถนนอะไรนะถนนน้ำมัน
0: ถนนเชื้อเพลิง
1: ถนนเทียบเอาไป
0: อย่าลืมไปทอดกฐินกันนะครับวัดที่บอกไปตั้งข้างต้นรายการ
1: ทุกวัดนะนะ
0: ส่วนใครจะร่วมทำบุญกับลุงช้างนี่ก็สบายบือเลยซื้อไทยทิพย์โอสถ1กระปุก300บาทเราไปทำบุญซื้อที่ดิน5บาท
1: แล้วก็ทำบุญด้วย
0: 295บาทคืนบริษัทเข้าไปวันนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ

0: าแฟริสซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

0: กาแฟลิซ่าเอ็มไม่มีน้ำตาลสำหรับท่านใดที่เป็นเบาหวานแล้วก็ความดันนะครับลองดื่มดูครับกาแฟลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพครับนะฮะมีส่วนผสมของโสมถั่งเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือและก็กระชายดำไม่มีน้ำตาลรสชาติอร่อยนะฮะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพที่มีปัญหาความดันแล้วก็เบาหวานแล้วก็ทานยาโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำก็สามารถดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มควบคู่กันไปได้เลยครับลองดื่มดูนะครับสักวันละแก้ว2แก้วดื่มแล้วสดชื่นไม่เหนื่อยง่ายทำให้เรากระปรี้กระเปร่าผมได้กาแฟลิซ่าเอ็มนะดื่มทุกวันเช้า1ซองบ่ายหรือเย็นสัก1ซองนะครับทำให้สุขภาพเราดีแน่นอนผมเนี่ยมาทีมไปคอนเสิร์ตบ้างร้องเพลงบ้างทำขวัญนาคบ้างดูแลธุรกิจลูกชิ้นของตัวเองบ้างนอนดึกตื่นเช้าเมื่อดื่มกาแฟตัวนี้ไปแล้วทำให้เรามีความสุขสดชื่นกระปรี้กระเปร่านะครับร่างกายแข็งแรงรู้สึกว่ามันสบายเนื้อสบายตัวครับอย่าลืมนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มเลยนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มผลิตภัณฑ์ดีๆภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถครับดีจริงๆครับ
1: สวัสดีครับผมสดใสรุ่งโพทองครับพูดกันตามความจริงแล้วเนี่ยผมกับกาแฟเนี่ยขาดไม่ได้เลยเนื่องจากเราทำงานกลางคืนบ้างแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งแล้วเดี๋ยวนี้กาแฟเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องดื่มที่คนไทยส่วนใหญ่เราจะต้องดื่มกันเป็นประจำแต่ว่าถ้าจะดื่มกาแฟให้เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆขอแนะนำให้ครับผมลองดื่มแล้วดีมากนะฮะลิซ่าเอ็มคาเฟ่ลิซ่าเอ็มคอฟฟี่กาแฟคุณภาพโดยเครื่องหมายการค้าไทยทิพย์โอสถแน่นอนครับเมื่อกาแฟคุณภาพก็ต้องพูดถึงส่วนผสมเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของโสมทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกาขี้กระชายดำแต่แน่นอนครับเป็นกาแฟที่บำรุงสุขภาพจริงๆเพราะว่าที่แน่ๆเลยคือไม่มีน้ำตาลคนอาจจะกลัวว่าดื่มกาแฟถ้ามีน้ำตาลแล้วจะมีปัญหานี่ทานได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันทานเพื่อสุขภาพอย่างน้อยวันละแก้วหรือ2แก้วสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับ
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ082591 2591
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691081-290-169
7: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่า ข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเสพติด
8: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวีซอนราคา
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับเจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังโดยรอบพื้นที่เหตุปะทะบนเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสก่อนเข้าตรวจสอบเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยสักครู่กลับมาติดตามครับ
11: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออะไรดี

0: อดีตสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟันอย่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: จากกรณีหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสเข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณเทือกเขาตะเวในพื้นที่ตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสและเกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังและควบคุมพื้นที่โดยรอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นพร้อมประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณจุดปะทะได้อย่างละเอียดเนื่องจากสภาพอากาศและสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่ารกทึบและเข้าถึงได้ยากจึงยังอยู่ระหว่างรอความเหมาะสมและความปลอดภัยในการเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างละเอียดโดยภารกิจยังไม่ยุติและเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทางนี้เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและงดการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลภาพหรือข่าวสารที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อป้องกันการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่กระทบต่อการปฏิบัติภารกิจการนำสิ่งของมาเท่าทุกพระราชทานจากประเทศไทยถึงกรุงการมันดุโดยเครื่อง 430H จากฝูงบิน601กองบิน6เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอุทกภัยในเนปาลเป็นอีกหนึ่งภารกิจของกองทัพอากาศไทยที่ให้ความสำคัญยิ่งติดตามกับคุณณัฐชัยลิ้มพลอยครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: เมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นความช่วยเหลือจากอีกฟากโลกอาจมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังรอความหวังครั้งนี้กองทัพอากาศไทยจัดอากาศยาน C-130H จากฝูงบิน601กองบิน6ปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมเดินทางกว่า5ชั่วโมงนำสิ่งของบรรเทาทุกข์พระราชทานไปยังประเทศเนปาลเพื่อส่งต่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและดินถล่มรุนแรงภายในเครื่องบินไม่ได้มีเพียงสิ่งของแต่คือความห่วงใยจากประเทศไทยทั้งถุงยังชีพอุปกรณ์ช่วยเหลือและสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงเวลาที่ยากลำบากภารกิจครั้งนี้สะท้อนบทบาทของทหารอากาศที่ไม่ได้มีเพียงภารกิจด้านความมั่นคงแต่ยังพร้อมใช้ขีดความสามารถของกองทัพอากาศเข้าช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศจากแผ่นดินไทยสู่ท้องฟ้าและปลายทางคือประเทศเนปาลความช่วยเหลือครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่นำน้ำพระราชหฤทัยและความห่วงใยจากประเทศไทยไปถึงผู้ประสบภัยและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยดิพลอยรายงานครับ
7: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
8: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
9: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
9: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
8: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดวงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจ
10: จีราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: สวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังค่ะได้เวลาเด็ด11นาฬิกาค่ะเวลาขณะนี้11นาฬิกา16นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด็ด11โมงจอทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการวันนี้มีมิสเตอร์ฟิล์มควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านฟิล์มอยู่สถานีวันนี้เริ่มต้นด้วยดาวเงินดาวทองค่ะคุณแคทริยามารสีนะคะมาครบเลยอะทั้งคุณตำรวจแล้วก็คุณทหารนะคะมีให้เลือกไหมอยากเลือกมั่งต้องถามแม่ก่อนว่าดาวเงินหรือดาวทองดีนะคะมีมาก็ดีเลยไม่มีสิใช่ไหมไม่มีสิทธิ์เลือกเขาเลือกไปหมดแล้วประมาณนั้นเลยชอบค่ะเพลงเพราะนานๆเปิดนะคะข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีพร้อมทั้งเรื่องราวของผู้สนับสนุนรายการโอ้โหเมื่อวานนี้โทรศัพท์อุ่นนะฟ้าข้างเยอะมากทีเดียวเชียวแหละแล้วปุ้มก็ไล่โทรกลับให้หมดแล้วนะคะสำหรับคุณที่โทรมาเมื่อวานนี้แล้วปุ้มไม่ได้รับสายในช่วงเย็นนะคะก็บอกแล้วว่าโปรโมชั่นจะหมดในช่วง18นาฬิกานะคะเมื่อวานนี้ใครที่ปุ้มยังไม่ได้รับสายนะคะเดี๋ยวก็มีคุณประคองขำอุดมนะที่บุ้มยังไม่ได้โทรกลับนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่โทรมาเมื่อวานและบุ้มไม่ได้รับนะคะบุ้มก็ทยอยโทรกลับคุณผู้ฟังที่ยังไม่ได้คุยกับบุ้มก็ติดต่อกลับมาได้เลย0855179025นะคะเสียดายโปรโมชั่นเมื่อวานนะใครพลาดไปเสียดายแย่ไม่ได้มีบ่อยๆด้วยนะคะขอบคุณสำหรับเกษตรกรทุกท่านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทยใช้วัคซีเนกับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวนะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าปลูกแตงกวาแล้วมันเหลืองๆนะคะมันเหลืองๆใบมันเหลืองๆแล้วยอดมันก็เหี่ยวเน่าไปเลยใช้อะไรดีคุณผู้ฟังอยู่หัวสำโรงเนาะเมื่อเช้าโทรมาคุยกับปุ้มว่าปลูกแตงกวาแล้วมีปัญหาใบมันเหลืองๆเหลืองๆแล้วมันก็เริ่มแห้งเน่าไปเลยวัคซีเน่หนึ่งกับชีวภาพปราบราค่ะใช้ได้เลยคุณผู้ฟัง
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
0: ใช้เลยค่ะตามนี้นะคะส่วนอะไรที่ออกดอกวัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวนะคะเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังโทรมาคุยเรื่องสมุนไพรปราบหนูช่วงโฆษณาเมื่อสักครู่นี้น 100ซีซีน้ำ20ลิตรนะคะฉีดรอบๆแล้วก็ถ้าเป็นในบ้านผสมปรามหนู1ส่วนน้ำ3ส่วนแล้วก็ฉีดได้เลยค่ะโทรหาปุ่มละกัน0855179025นะคะมาดูเรื่องใหญ่เลยค่ะ6โมงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการตำรวจกองผู้บังคับการกองปราบสั่งการให้เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าจับกุมพระวชิรญาณอุ๊ยหรือหลวงพ่ออติโชติธรรมวโรเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมีหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นโดยมิชอบสมคบและฟอกเงินแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินค่ะหลังจากพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดไปเป็นของตนก่อนมอบให้สีกาคนสนิทแปลงสภาพมูลค่าความเสียหายกว่า92ล้านบาทคุณผู้ฟังจับได้ในกุฏิเลยค่ะต้นตำรับเหรียญเหนือดวงยักยอกเงินวัด90กว่าล้านโอนให้สีกาอึ้งกิมกีหลักฐานวงจรปิดมัดแน่นเสพเมถุนในกุฏิเตรียมขยายผลอายัดทรัพย์โอ้ยคุณผู้ฟังขาสะเทือนหัวใจคารวะญาติโยมจริงๆเนาะมีรายงานว่าตำรวจกองปราบแจ้งเบาะแสพฤติกรรมของพระรูปดังกล่าวก่อนสืบสวนในทางลับพบพฤติกรรมเป็นจริงตามที่ร้องเรียนในห้วงเวลากว่า2ปีออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยมิชอบกว่า20รายการมูลค่าความเสียหาย92ล้านบาทรวบรวมหลักฐานติดตามจับกุมขณะจับกุมเนี่ยตรวจสอบกล้องวงจรปิดในวัดจับภาพเจ้าวาดหยอกย้อเกี้ยวพาราสีจุ๋งจิ๋งหนุ่งหนิงกับสีกาคนสนิทแถมเสพเมถุนแบบจงครึ่มอยู่ระหว่างการตรวจค้นหาหลักฐานเพิ่มจากนั้นนำตัวมาสอบปากคำที่กองปราบค่ะเดี๋ยวนะถ้ากล้องวงจรปิดจับภาพขณะจุ๋งจิ๋งหนุ่งหนิงกับสีกาพอได้แต่เสพเมถุนอย่างจงครึ่มกล้องติดตรงไหนอะได้ภาพขนาดนี้ตำรวจนั่งดูแล้วต้องไปล้างตาป่ะคะเหมือนที่ก่อนหน้านี้ก็ล้างตากันมาหลายรอบแล้วกับสีกากอล์ฟอ่ะเห็นใจเนาะกองปราบก็ยังลุยอย่างต่อเนื่องบุกจับสีกาคนสนิทที่มีเอี่ยว92ล้านนี้ด้วยหลังจากที่ควบคุมตัวได้จากกุฏิเช้าตรู่ที่ผ่านมาช่วงเช้าวันเดียวเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบก็ควบคุมตัวสีกาคนสนิทของเจ้าว่านหลังจากที่สืบทราบว่ามีเอี่ยวเบียดบังเงินวัดเงินหมุนในบัญชีหลัก10ล้านต่อปีตอนนี้กำลังตรวจค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมค่ะนำตัวเข้ากองปราบเพื่อสอบปากคำสีกาก็ยืนฟังเจ้าหน้าที่อ่านหมายหน้าใสใสผิวสวยสวยแหมสั่นสะเทือนคารวะญาติโยมจริงๆคุณผู้ฟังว่าไงคะไปดูสื่ออื่นเขาว่ายังไงกันเรื่องราวของข่าวที่สั่นสะเทือนวงการสงฆ์เป็นเรื่องของคนเรื่องของคนเท่านั้นแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่บุกจับเนี่ยกำลังจะฉันเช้าเมนูฉันเช้านี่มันเต็มโต๊ะไปหมดจานขอบทองชูชีปลาเนื้ออ่อน มีหม้อสุกี้โอ้โหนี่ถวายกันแบบหม้อร้อนเลยนะอุ่นๆเนี่ยค่ะภาพของการเผยแพร่การเผยแพร่ภาพขณะจับกุมเนี่ยหลายคนก็สนใจเพราะว่าเป็นเมนูบนโต๊ะอาหารเลยนะจัดเตรียมเหมือนโต๊ะจีนเลยปลานึ่งซีอิ๊วปลาทอดหม้อไฟชาบูแกงส้มนี่มื้อพิเศษที่นำมาถวายหรือว่าเป็นเวลาฉันปกติก็ไม่รู้นะเต็มโต๊ะเลยเหมือนโต๊ะจีนเลยหรูสุดนี่มื้อเช้านะ6โมงอ่ะหลายสื่อก็ลงเหมือนกันค่ะรายละเอียดตามที่ปุ้มอ่านไปไปดูประวัติไหมหลวงพ่อ

แทนเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงแล้วก็ขึ้นเป็นเจ้าวาดปี2565จวบจนปัจจุบันสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรปี2562เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงชั้นเอกฝ่ายวิปัสสนาที่พระครูภาวนาภัทรคุณจากนั้นปี67เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระวชิรยานเป็นผู้จัดสร้างเหรียญเหนือดวงหรือเหรียญยกฐานะที่เป็นที่นิยมอย่างมากในวงการพระเครื่องจัดสร้างเนื่องในวาระที่วัดพุทธไทยสวรรค์ได้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงค่ะวันนี้เหรียญนี้ยังจะได้รับความนิยมอยู่ไหมหรือนิยมยิ่งกว่าเดิมอันนี้ถามด้วยความไม่รู้นะคะอย่าคิดเยอะนี่ค่ะแม่คุณผู้ฟังมดคำสิว่าบอกแล้วเขย่าศรัทธาคารวะญาติโยมจริงส่วนความคืบหน้ากรณีเปิดนาทีบุกจับหมวดโอตรึงกำลังกันมาเป็น10ชั่วโมงลูกชายก็เกลี้ยกล่อมแล้วเกลี้ยกล่อมอีกยอมมอบตัวเถอะอย่างน้อยก็จะได้อยู่เห็นหน้าหลานปิดล้อมยาวนานกันข้ามคืนรายงานเมื่อ8โมงเช้าที่ผ่านมาปุ้มก็นั่งรอจนจบรายการข่าวรับอรุณตอน7โมงไม่มีความคืบหน้า8โมงกว่าๆร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หรือหมวดโอรองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบางละมุงที่ก่อเหตุยิงครูเปิ้ลภรรยาแล้วเข้าไปยิงในโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเด็กเล็กอ่ะอุ้ยเหนื่อยหัวใจแทนประมาณ6โมงครึ่งยอมเดินออกจากบ้านมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากที่ลูกชายที่เป็นตำรวจเหมือนกันเนี่ยกล่อมอยู่ตลอดทั้งคืนน่ะถูกควบคุมตัวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรบางละมุงคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเฝ้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะประมาณตีห้าสิบตำรวจเอกรัชตะบุตรชายเดินทางมาจากภาคใต้เลยนะคะมาเฝ้าอยู่หน้าบ้านตลอดทั้งคืนอ่ะพูดคุยกับพ่ออย่างต่อเนื่องใช้ทั้งโทรศัพท์มือถือเปิดลำโพงเกลี้ยกล่อมเป็นชั่วโมงสงสารลูกชายเลยค่ะจริงมาจากใต้เลยนะมาถึงก็ไม่ต้องหลับต้องนอนนะเดินทางมาแล้วก็มากล่อมทั้งคืนน่ะพ่อมาคุยเหอะออกมามอบตัวเหอะไม่มีใครทำร้ายหรอกมีช่วงหนึ่ง10ตำรวจเอกรัชตะเนี่ยพูดกับพ่อนะคะบอกว่าเพิ่งจากกันตอนเช้านี่เองคือเพิ่งแต่งงานให้ลูกชายไปได้5วันเนี่ยแล้วก็พอเสร็จจากภารกิจวันลางานแต่งงานก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่เราเพิ่งจากกันเมื่อช่วงเช้านี้เองพอทราบข่าวเนี่ยเดินทางไปยังไม่ถึงฐานที่ตั้งในพื้นที่ภาคใต้เลยก็รีบกลับมาเนี่ยช่วงแรกเนี่ยร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์เนี่ยหมวดโอเนี่ยนะคะรับสายแล้วก็พูดคุยกับลูกชายเป็นการส่วนตัวแต่ไม่ยอมเดินออกจากบ้านหมู่โฟก็เลยตัดสินใจเข้าไปพูดคุยกับพ่อด้วยตัวเองกำหนดจุดให้พ่อลูกเดินมาเจอกันครึ่งทางค่ะลูกก็ไหว้แล้วไหว้อีกยกมือไหว้แล้วไหว้อีกอยู่หน้ารั้วบ้านอ่ะแล้วก็นัดเจอกันครึ่งทางอ่ะคุยกันไปครึ่งชั่วโมงกล่อมอยู่สุดท้ายหมวดโอยอมเดินออกมาจากบ้านในสภาพที่อ่อนเพลียเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าจับกุมไม่มีเหตุรุนแรงไม่มีความสูญเสียเพิ่มขึ้นจากนี้ค่ะนำตัวไปสถานีตำรวจภูธรบางละมุงเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีทางด้านของพันตำรวจเอกสราวุธนุชนาถผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางละมุงก็บอกว่าหลังจากที่ลูกชายพยายามจะเกลี้ยกล่อมอย่างต่อเนื่องนะเป็นชั่วโมงแต่ตีห้ากว่าถึง6โมงครึ่งหมวดโอถึงยอมเข้ามามอบตัวค่ะขณะมอบตัวก็ไม่มีอาวุธปืนติดตัวแต่อย่างใดนะคะแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ถึงจุดที่นำอาวุธปืนไปเก็บไว้เพื่อให้ตำรวจไปตรวจสอบแล้วก็นำมาเป็นหลักฐานเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปในสภาพที่อ่อนเพลียแล้วก็เครียดมากโดยหลังการควบคุมเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องขณะนี้สถานการณ์บริเวณบ้านพักก็กลับเข้าสู่สภาพปกติก็
็คือในหมู่บ้านก็

0: ชุลมุนกันหมดนะคะห้ามออกห้ามผ่านห้ามเดินชาวบ้านก็เดือดร้อนไปด้วยค่ะการมอบตัวครั้งนี้ถือเป็นการยุติสถานการณ์ที่ปิดล้อมมาตั้งแต่ช่วงสายของเมื่อวานนี้ตลอดทั้งคืนถึงเช้าวันที่10กันยายนเนี่ยการเจรจาเป็นแนวทางหลักก็คือความพยายามของลูกชายอ่ะเป็นตำรวจเหมือนกันพยายามทุกวิถีทางให้พ่อออกมามอบตัวในที่สุดเกือบ20ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังค่ะสรุปว่ายอมมอบตัวไม่ได้เกิดเหตุร้ายนะคะภาพที่เป็นพ่อแม่เจ้าบ่าวเนี่ยปรากฏตามสื่อต่างๆสร้างความสะเทือนใจไม่น้อยค่ะเพราะว่าขณะที่เกิดเหตุเนี่ยก็ถือปืนแล้วก็เดินเข้าไปในโรงเรียนอนุบาลแล้วก็ภรรยาเปิดประตูออกมานี่คือยิงเลยค่ะรายละเอียดเบื้องต้นเนี่ยมีข้อมูลว่าก่อนหน้าที่จะมาก่อเหตุเนี่ยมีปากเสียงกันมาเนี่ยค่ะเพราะว่าหลังจากที่ก่อเหตุระหว่างเดินทางกลับร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หรือหมวดโอเนี่ยก็ได้โทรศัพท์หาลูกชายแล้วก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของการจะทำร้ายตัวเองโดยเบื้องต้นเนี่ยมีปากเสียงกันมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ค่ะเช้ามาก็ตามไปที่โรงเรียนเราก็ยิงในโรงเรียนสร้างความสั่นสะเทือนใจไม่น้อยเลยค่ะคุณผู้ฟังเรายิ่งกลัวๆกันอยู่เนาะอะไรที่มันเกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยเห็นใจเด็กๆก็พ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็มีเรื่องนี้ค่ะน้าสาวขึ้นโรงพักแจ้งความหลานแท้ๆเมายาใช้มีดจี้แล้วก็ล่วงละเมิดน้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันที่8กันยาเมื่อวันอังคารท้องที่ปากช่องโคราชผู้เสียหายเนี่ยสมมติชื่อน้าสาวน้าสาวเนี่ยนอนเล่นอยู่ที่เปลหน้าบ้านจู่ๆในดำหลานชายวัย22ปีคุณน้าเนี่ยอายุ29นะคะหลานชายอายุ22ก็คือไม่ต่างกันมากแต่หลานชายเนี่ยลักษณะเหมือนนางหงุดหงิดเหมือนคนเมายาน้าเห็นท่าไม่ดีก็ลุกหนีจะเดินเข้าบ้านระหว่างกำลังจะปิดประตูในดำผู้เป็นหลานชายเนี่ยถือมีดปลายแหลมวิ่งเข้ามาดึงประตูไว้ผลักน้านอนลงไปกับพื้นแล้วใช้สายไฟกดทับที่ลำคอข่มขู่ขอมีเพศสัมพันธ์ไม่งั้นจะใช้มีดปลายแหลมแทงสุดท้ายคุณน้าถูกหลานชายล่วงละเมิดจากนั้นก็ออกจากบ้านไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านค่ะแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรปากช่อง20นาทีผ่านไปเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยไม่เจอตัวก็ไปแจ้งความตรวจร่างกายผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ออกติดตามถือว่าเป็นบุคคลอันตรายแล้วก็มีคุณครูสตรีที่อยู่หอพักในโรงเรียนละแวกนั้นก็หวาดผวารวมตัวกันเปิดไฟกันตลอดทั้งคืนค่ะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็มีพลเมืองดีเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันก็มาแจ้งว่าในดำเนี่ยผู้ก่อเหตุอาสาขับรถจักรยานยนต์ไปรับสามีโดยที่ในทองเนี่ยนางสาวทองเนี่ยไม่ได้ไปด้วยนายดำมาบอกว่าเดี๋ยวจะไปรับสามีนายทองให้แล้วก็เอารถจักรยานยนต์ Honda Wave พร้อมกับโทรศัพท์มือถือที่อยู่ที่มอเตอร์ไซค์เนี่ยหายไปเลยตอนแรกบอกจะไปรับสามีให้เขาแล้วเอามอเตอร์ไซค์เขาไปเลยค่ะหายตัวไปเลยเจ้าหน้าที่ก็บันทึกเรื่องราวไว้ทั้งหมดแล้วก็ติดตามจับกุมก็แบ่งเป็น2คดีค่ะล่วงละเมิดน้าสาวแล้วก็ขโมยรถจักรยานยนต์สุดท้ายโดนจับได้ค่ะเสพยาบ้าเข้าไปเสพมาวันละ3เม็ด5วันติดซื้อมาเม็ดละ15บาทคุณผู้ฟัง ทั้งหมดตามที่ปุ้มเล่ามาเนี่ยในดำก็ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของชาวบ้านเนี่ยที่บอกว่าจะไปรับผัวเขาแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์เขาหนีไปเลยเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมได้บริเวณใกล้เคียงกับหมู่บ้านนี่แหละขณะที่จะนำมอเตอร์ไซค์พ่วงซาเล้งไปคืนเจ้าของสำนึกดีอีกนะเจ้าหน้าที่จับได้เขาก็รับสารภาพว่าล่วงละเมิดน้าสาวจริงๆเสพยาบ้ามาวันละ3เม็ด5วันซื้อมาเม็ดละ15บาทเสพไปเพลินเลยสุดท้ายกลายเป็นแบบนี้ล่ะค่ะเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินคดีค่ะจับได้แล้วประวัติโชคโชนช่อโกงแสดงตนเป็นคนอื่นข้อมูลเท็จพรบ.คอมพิวเตอร์27มิถุนายนปี68มีเจ้าทุกแจ้งความไว้ที่สอนอบางซื่อนี่ค่ะเป็นโชคร้ายของครอบครัวนะคะที่มีคนแบบเนี้ยนี่ปุ้มมีเรื่องมาเล่าเป็นข่าวเมื่อวานนี้ค่ะชาวบ้านเนี่ยเขาเห็นเงาดำๆเงาดำๆมา3คืนแล้วแล้วก็ไก่หายไปเงาดำที่เข้ามาจับไก่ในเล้าเฝ้ามา3คืนแล้วที่เห็นคือเงาดำๆมาค่อนลุงเอาเหยื่อล่อไว้ไม่สนใจเข้าไปในเล้าจับไก่เคี้ยวตอนแรกสันนิษฐานว่าเป็นหมีหมาไหมจะจับเข้าใจว่าเป็นหมีหมาไงบุกเข้ามากินไก่ในเล้าของชาวบ้านหายไป7ตัวแล้วยายบุญมาเจ้าของไก่อยู่หมู่1ตำบลสะพานหินอำเภอนาดีปราจีนบุรีไก่เริ่มหายตั้งแต่วันที่7กันยาวันที่8กันยาหายไปอีก3ตัวเขาก็วางเลยกับดักประมาณตี3เมื่อวานนี้ตี3วันที่9นะขณะที่เจ้าหน้าที่อุทยานและชุดเฝ้าระวังกำลังนอนหลับพักผ่อนได้ยินเสียงไก่ร้องอีกแล้วเจ้าหน้าที่ก็หลับยายบุญมาคว้าไฟฉายไปส่องเห็นเงาดำๆจับไก่เคี้ยวสดๆยายก็ร้องตะโกนสุดเสียงเลยค่ะทำให้หมีหมาตกใจทำให้หมีตัวหมีเนี่ยแหละค่ะตกใจกระโดดข้ามรั้วหายไปในป่ากล้วยข้างบ้านนายบุญเลื่อนแสนโคตรหัวหน้าเขตอุทยานเขาใหญ่เป็นหัวหน้าเขตจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่9นำกำลังไปซุ่มอยู่ตลอดทั้งคืนแล้วบอกว่าตี3นะเห็นชัดๆเลยไม่ใช่หมีหมาเงาดำตะคุ่มที่คว้าไก่ไปกินเนี่ย3วันแล้วไก่หายไปเป็น10ตัวแล้วไม่ใช่หมีหมาแน่นอนแล้วเงาดำที่เห็นคืออะไรลูกหมีควายให้เราก็ตื่นเต้นอ่านอยู่มาตอนใกล้รุ่งไม่ใช่หมีหมาแน่นอนคว้าไก่มาเคี้ยวอย่างอร่อยเป็นลูกหมีควายน้ำหนักประมาณ 20-25 กิโลกรัมหมีป่าธรรมชาติขนาดนี้เนี่ยปกติเนี่ยแม่หมีจะไม่ยอมห่างลูกเลยนะแต่กลับไม่พบรอยเท้าแม่หมีเลยซึ่งมันแปลกมากค่ะพอถูกไฟฉายส่องใส่หรือว่าหมาเห่าก็เดินชิวๆปีนรั้วออกไปไม่ได้ตื่นตระหนกตกใจวิ่งหนีเตลิดก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นหมีที่เคยมีคนแอบเลี้ยงไว้แล้วหลุดออกมาไหมหรือเอามาปล่อยไว้ว่าดูแปลกๆก่อนหน้านี้นายยศวัฒน์เทียนสวัสดิ์ผู้อำนวยการสำนักอุทยานที่1ปราจีนบุรีก็สั่งการผ่านนายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ให้นำกรงดักขนาดใหญ่มาวางไว้หลังเล้าไก่แล้วก็จัดเมนูเด็ดใส่ไว้เลยค่ะซากไก่สดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกล้วยหอมสุกไว้ล่อใจแต่ลูกหมีควายไม่หลงกลเมินอาหารที่ล่ออยู่ในกรงดักอย่างสิ้นเชิงอาศัยจังหวะฝนตกปล่อยๆและความมืดมุดเข้าด้านข้างเล้าจับไก่สดๆกิน เมนูปรุงให้เลิศรสในกรงดักไม่สนใจซะงั้นประมาณ4โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ร่วมกับผู้นำชุมชนปรับยุทธวิธีใหม่ตั้งกรงดักหมีหลังจากหลังบ้านเนี่ยเคลื่อนมาอยู่หน้าเล้าไก่เลยค่ะแล้วใช้ไก่สดๆเป็นตัวล่อเลยเนี่ยแล้วก็เอามาวางไว้ติดหัวนอนห้องนอนของยายบุญมาเลยแล้วทีมสัตวแพทย์ก็จะใช้ปืนยิงยาสลบถ้าพบตัวแล้วก็นำไปตรวจสุขภาพก่อนปล่อยคืนสู่พื้นป่ามรดกแห่งมรดกโลกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นี่ค่ะต้องวางแผนกันใหม่เพราะว่าเขาฉลาดกรงทำอะไรไม่ได้คุณผู้ฟังไม่ธรรมดานะผู้จัดการสหกรณ์ประมงใช่ไหมเดี๋ยวบุ้มดูก่อนนะผู้จัดการสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาวนายวุฒิศักดิ์ศรีโทเขื่อนลำปาวอยู่กาฬสินธุ์นะคะบอกว่าข่าวที่มีการพบปลาหมอคลางดำเนี่ยสร้างความสงสัยให้กับตนเองและสมาชิกสหกรณ์เป็นอย่างมากเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยปลาชนิดนี้จะอยู่อาศัยในน้ำกร่อยแถบภาคกลางไม่มีรายงานว่าจะไปโผล่แถบภาคอีสานเลยยืนยันหนักแน่นว่าปลาหมอคลางดำที่พบเนี่ยไม่ได้ปนเปื้อนมากับพันธุ์ปลาที่เกษตรกรนำมาเลี้ยงในกระชังแน่นอนเนื่องจากลูกพันธุ์ปลานิลและปลาทับทิมที่ใช้เลี้ยงทั้งหมดเนี่ยมาจากแหล่งเพาะพันธุ์ที่ได้รับรองคุณภาพจากกรมประมงมีระบบคัดกรองที่เข้มงวดรัดกุมทุกขั้นตอนถ้าเป็นการแพร่พันธุ์ธรรมชาติจริงก็ต้องพบตั้งแต่ต้นน้ำที่อ่างเก็บน้ำลำพันชาติที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ไล่มาแล้วต้องเจอในปริมาณที่มากและกระจายไปทั่วแต่นี่เจอ3ตัวจุดเดียวที่เจอคือบ้านนาอวนตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีแล้วจุดที่พบเนี่ยอยู่ท้ายเขื่อนจุดเดียวขณะที่พื้นที่ท้ายเขื่อนโซนอื่นๆเช่นอำเภอยางตลาดอำเภอเมืองอำเภอห้วยแม็กอำเภอสหัสขันยังไม่มีรายงานแม้แต่ตัวเดียวสันนิษฐานว่าเป็นฝีมือมนุษย์แน่ๆแอบนำปลาจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งในภาคกลางมาปล่อยลงอ่างเก็บน้ำลำปาวโดยตรงนายวุฒิศักดิ์ให้ความเห็นว่าแม้ปลาหมอคลางดำจะสามารถผสมพันธุ์และวางไข่ได้แต่เนื่องจากเขื่อนลำปาวเป็นแหล่งน้ำจืดไม่ใช่น้ำกร่อยแบบถิ่นอาศัยเดิมอัตราการรอดชีวิตและการแพร่พันธุ์น่าจะต่ำจึงยังไม่น่ากังวลกับการทำลายระบบนิเวศหรือกระทบปลาในกระชังตอนนี้แต่อย่าลืมนะอย่าดูถูกความสามารถของปลาหมอคลางดำนะมันอยู่ได้ทุกที่น้ำแห้งน้ำแล้งมันยังไม่ตายเลยเนี่ยนายบุญธงเผ่าเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ก็เปิดเผยมาตรการรับมืออย่างเร่งด่วนจะส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่วางแนวทางป้องกันและจะเอ็กซเรย์ตรวจสอบปลาในเขื่อนลำปาวแบบครอบคลุมทั้งระบบแบ่งเป็นจุดต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำครอบคลุม5อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมกับประสานความร่วมมือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวประมงพื้นที่ร่วมกันบูรณาการอย่างเร่งด่วนขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ช่วยกันเฝ้าระวังแล้วก็ช่วยกันกำจัดปลาหมอคางดำก่อนที่จะสายเกินแก่นี่ค่ะกาฬสินธุ์เนี่ยเป็นแหล่งสำคัญสำหรับการเพาะเลี้ยงปลานิลแล้วก็กุ้งเนี่ยค่ะแต่ก็เป็นที่น่าแปลกนะคะว่าไม่มาโผล่แถวภาคอีสานนะคะแต่จากการที่จับมาได้เนี่ยที่สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์นายบุญธงเผ่าเจริญประมงกาฬสินธุ์นางสายฝนเสียงหวานหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงนายยมลากูลฉายแสงนักวิชาการประมงชำนาญการร่วมกันแถลงการตรวจรับปลาหมอคางดำเพศเมียน้ำหนักประมาณ120กรัมยาว18เซนกับเพศผู้น้ำหนัก110กรัมยาว 17.5 รับมาจากนายประวัติพลสุขชาวประมงตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีที่จับได้ที่เขื่อนลำปาวตัวเมียจะใหญ่กว่าตัวผู้เนาะเขาก็เลยทำการผ่าท้องปลาหมอคางดำทั้ง2ตัวที่จับมาได้ค่ะตัวเมียเนี่ยมีไข่แน่นท้องเลยมากกว่า200ฟองนะ ส่วนตัวผู้เนี่ยแม้ไม่พบไข่แต่มีพฤติกรรมอยู่คู่กันเตรียมพร้อมที่จะอมไข่ในปากเพื่อขยายพันธุ์ถ้าไม่ถูกชาวประมงจับได้ซะก่อนไข่ชุดนี้น่าจะแพร่พันธุ์ออกไปเป็นจำนวนมากนี่ค่ะคือตัวผู้จะอมไข่ไว้ในปากเป็นธรรมชาติของมันครั้งนี้เป็นการพบปลาหมอคางดำครั้งที่2ห่างกันเพียง10วันที่น่าสังเกตก็คือเป็นไปไม่ได้ว่าปลาหมอคางดำจะเดินทางมาที่เขื่อนลำปาวได้เองเนื่องจากถิ่นที่อยู่ปกติจะอยู่ในแถบน้ำกร่อยในภาคกลางและภาคตะวันออกคาดว่าเป็นฝีมือมนุษย์นำมาปล่อยแน่ๆนับว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะคะซึ่งทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ก็กำชับฝ่ายปกครองในวันที่12กันยายนจะมีการปฏิบัติการปูพรมกวาดล้างในจุดที่พบในตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีให้รณรงค์ให้ประชาชนแจ้งเบาะแสทันทีสถานการณ์ยังควบคุมได้เนื่องจากปลาหมอคางดำชอบน้ำกร่อยการจะเจริญเติบโตในน้ำจืดของเขื่อนลำปาวจึงเป็นไปได้ยากต้องใช้เวลาถึง6เดือนถึงจะโตเต็มวัยขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและเฝ้าระวังนี่ค่ะชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าพร้อมเลยเจอตรงไหนก็มาเหอะกินได้หมดอ่ะชาวอีสานถ้าไม่เป็นพิษกินได้ทุกอย่างเพราะนั้นถ้าหลุดไปแถวนั้นมีสิทธิ์สูญพันธุ์แน่นอนนะคะตัวเมียมันก็ตัวมันก็น่ากินอยู่นะคุณผู้ฟังขาตัวมันอ้วนๆมันก็ไม่ได้แปลกประหลาดอะเนาะแต่ว่าเอามาย่างย่างปลาหมอย่างมันก็คงจะหอมหอมตามระเบียบแหละย่างทั้งเกล็ดใช่ไหมมันก็จะหอมหอมเนาะปลาหมอย่างทั้งเกล็ดแล้วเวลากินก็บี้บี้หน่อยนะระวังก้างผู้สูงวัยจะกินปลามีประโยชน์ย่อยง่ายโปรตีนเยอะแต่ว่าเวลากินต้องบี้บี้ให้ดีไข่ปลาหมอก็กินได้นะใช่ไหมแต่ปุ้มกินเป็นแต่ไข่ปลาช่อนแล้วมันก็จะมีอะไรนะผัดหน่อไม้ปะคุณไอเลิศรักเคยผัดให้กินแต่ปุ้มไม่กินนะตอนเมื่อก่อนกินตอนเด็กๆแต่พอโตมาขึ้นมาหน่อยได้กลิ่นปลาก็ไม่กินแล้วตอนเด็กๆจะชอบมากเลยค่ะไข่ปลาช่อนเนี่ยย่าใส่ในแกงส้มนะตักไข่ปลาช่อนมาขยำหยอดน้ำปลาหน่อยน้ำแกงส้มนิดนึงโอ้โหกินเป็นกะละมังมีข้างบ้านตะโกนบอกมาบอกว่าอุ้มกินไข่ปลาช่อนน่ะบาปกว่ากินปลาช่อนกินไข่ปลาบาปกว่ากินปลาอีกนะไอเราก็เด็กๆเนาะกินไข่ปลาเนี่ยบาปกว่ากินปลาอีกนะกลัวบาปขึ้นมาทันทีเลยกินไข่ไปเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยเม็ดเล็กๆนั่นน่ะมันเป็นตัวๆนี่กินไข่เท่ากับกินปลาช่อนไปกี่ตัวน่ะกินปลาช่อนกินตัวเดียวกินไข่ปลานี่กินไปเยอะบาปก็เลยไม่กล้ากินเลยคุณผู้ฟังกลัวบาปมารู้ตอนโตว่าอ๋อมันหลอกเรามันบังอาจหลอกเจ้าแม่สีนินประมาณนี้ค่ะวิธีการกำจัดปลาหมอคางดำของชาวภาคอีสานจะทำปลาร้าให้ดูประมาณนี้ไปดูเรื่องอื่นกันบ้างอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังคะสมุนไพรปราบหนูทุกที่ได้หมดค่ะในนาในไร่ในบ้านในสวนจอดรถไว้ที่ไหนสบายใจได้เลยค่ะเดือนนี้เดือนกันยายนต้นเดือน iPhone 18เปิดตัวแรงก้าวกระโดดส่งมี iPhone Duo เป็นสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นแรกมาอีกแล้วตามไม่ทันเลยปีที่แล้วก็ iPhone 17ปีนี้มาแล้วค่ะสมาร์ทโฟนราคาครึ่งแสน คราวนี้เป็นจอพับด้วยค่ะพร้อมตักตวงเงินคนไทยราคาออกสตาร์ทที่ 48,900 ถ้าเป็น Pro Max 52,900 ซื้อล่วงหน้าได้ตั้งแต่18กันยายนเวลาทุ่มตรงและจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่18กันยายนซื้อล่วงหน้า12กันยาจองวางจำหน่าย18กันยาแล้วก็มีจอพับรุ่นแรกของ iPhoneสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นแรกของ Apple ออกสตาร์ทในราคา 79,900 โหคุณผู้ฟังขาซื้อมอเตอร์ไซค์ได้คันหนึ่งเลยอะเนาะราคารุ่นท็อปนี่ 127,900 ซื้อรถมือสองได้คันหนึ่งเลยนะนี่โทรศัพท์มือถือนะคะคุณผู้ฟังมันมีมูลค่าหนูหนูน้องๆที่คุณพ่อคุณแม่ซื้อโทรศัพท์ดีมีราคาให้เนี่ยก็ระมัดระวังค่ะมันจะล่อตาเหมือนกันนะในยุคนี้เนาะเวลาหมดค่ะปุ้มส่งท้ายรายการเลยแล้วกันติดตามฟังข่าวกับปุ้มคืนนี้ตีสามในช่วงของข่าวรับอรุณคุณผู้ฟังอย่าลืมโทรหาปุ้มนะคะ08551790250855179025เมื่อคืนนี้ไม่ได้ฟังข่าววันนี้ได้ฟังแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังเมื่อคืนก็ลากิจไปใช่ไหมเช้ามาก็หกโมงตามสัญญามาจัดรายการตามปกติเลยแล้วก็11โมงถึงเที่ยงแบบนี้ส่วนคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไว้เดี๋ยวทยอยส่งให้นะคะที่เหลือก็โทรหาปุ้มได้ตลอดทั้งวัน0855179025พบกันคืนนี้ตีสามขอบคุณมิสเตอร์ฟิล์มค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังด้วยสวัสดีค่ะ
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
6: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี20 25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
7: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 12:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับสนธินำมวลชนรวมตัวหน้าสถานทูตอิสราเอลก่อนยื่นหนังสือทวงคืนประเทศไทยสักครู่กลับมาติดตามครับ
11: สนับสนุนโดย
12: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
13: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
14: เสียวอะไรล่ะครับ
13: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
14: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
13: โหดีจังเลยค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
17: เสียงอาลัยล้นดินฟ้าสุราลัยบังคมไทยมิ่งขวัญพระพันปีหลวงพระเมตตาปกหนุนชาติราษฎร์ทั้งปวงอุ่นในสวงสถิตใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
16: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
11: สนับสนุนโดย
12: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: นายสนธิลิ้มทองกุลพร้อมเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยรวมตัวหน้าสถานทูตอิสราเอลยื่นจดหมายเปิดผนึกทวงคืนผืนแผ่นดินไทยจี้รัฐบาลเรื่องแก้ปัญหาต่างชาติสีเทานอมินีโดยมีตำรวจ3กองร้อยและ EOD ดูแลความเรียบร้อยคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
18: บรรยากาศบริเวณหน้าสถานทูตอิสราเอลกลุ่มมวลชนนำโดยนายสนธิลิ้มทองกุลและนายพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.รวมตัวกันบริเวณหน้าสถานทูตอิสราเอลเพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยพร้อมแสดงจุดยืนทวงคืนแผ่นดินไทยที่ชาวอิสราเอลสีเทายึดพื้นที่ของคนไทยทำเป็นสถานที่ทางศาสนาก่อนจะถูกกีดกันไม่ให้คนไทยเข้าไปยังสถานที่รวมถึงการใช้นอมินีคนไทยในการจัดตั้งบริษัทซื้อที่ดินตั้งรกรากผู้ชุมนุมได้ใช้รถเครื่องขยายเสียงมีการนำคอยขึ้นปราศรัยโดยนายสนธิกล่าวถึงพฤติกรรมของชาวอิสราเอลที่เป็นกระแสข่าวถูกสังคมจับตามองรวมถึงชนชาติอื่นๆที่เป็นภัยต่อประเทศชาติทำผิดกฎหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐอำนวยความสะดวกการปราศรัยเป็นการทวงคืนความยุติธรรมให้กับคนไทยและเป็นการบีบให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วนโดยการชุมนุมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาล5 2กองร้อยกองร้อยน้ำหวาน1กองร้อยและเจ้าหน้าที่ EOD คอยดูแลความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกรวมถึงการจราจรในถนนสุขุมวิทและพื้นที่บริเวณโดยรอบการชุมนุมธงละพีประพฤติดีรายงาน
10: ด้านนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยออกมานัดเคลื่อนไหวทวงคืนประเทศไทยที่เพิ่งเข้าปฏิบัติงานวันแรกหลังรับตำแหน่งว่าการชุมนุมเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิโดยชอบธรรมหากการชุมนุมนั้นเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจสิ่งที่ตนและทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งใจรับฟังทั้งความอัดอั้นตันใจความไม่สบายใจและความไม่เข้าใจต่างๆสามารถส่งข้อมูลมาพูดคุยได้อยากให้ขับเคลื่อนเรื่องอะไรหรือนำเรื่องอะไรไปบอกใครถือเป็นหน้าที่ของทีมโฆษกยินดีจะทำแต่อย่าใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือทางการเมืองกระทรวงการต่างประเทศเผยคณะกรรมาธิการประนอมอันคลอสเตรียมประชุมครั้งแรก 14-16 กันยายนนี้ที่ประเทศสิงคโปร์คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
19: เพจกระทรวงการต่างประเทศแจ้งถึงการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982หรืออันครอสซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14-16 กันยายนนี้ที่ประเทศสิงคโปร์ทั้งนี้ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศโดยคณะผู้แทนฝ่ายไทยจะนำโดยนายศรีหศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะ
20: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
21: ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อก
22: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นออนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922 1 9 9 2 2
0: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
1: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
2: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาคิว TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมก

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: เราสองคนนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณดวงกมลนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณโสภณสำหรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆในวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: วันนี้นะครับเราเริ่มที่เมื่อวานนี้นะครับราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสภานายิกาสภากาชาดไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการนะครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยยังว่างอยู่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทยพุทธศักราช2461จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่9กันยายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะพระองค์ทรงสวยงามงดงามราวกับดวงจันทร์ทรงสง่าผ่าเผยด้วยเกียรติยศทรงละมุนอ่อนโยนด้วยพระเมตตาทรงแข็งแกร่งมั่นคงเคียงข้างแผ่นดินและทรงเลอค่าประดุจมณีอันล้ำค่าความสมบูรณ์พร้อมทั้งหมดนี้รวม

0: สำหรับสภากาชาดไทยนะครับมีภารกิจด้านการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยยึดมั่นนะครับในหลักการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติจากเดิมนะครับภารกิจในอดีตก็คือการมุ่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามปัจจุบันสภากาชาดไทยนะครับได้พัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการบริการโลหิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและก็ประชาชนนะครับในพื้นที่ห่างไกลด้วยครับ
1: ค่ะแล้วก็มาต่อกันที่เรื่องของการฝึกซ้อมย่อยการจัดขบวนพายุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กันบ้างนะคะโดยเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่5ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทางรายการเนี่ยก็มีคลิปวิดีโอบรรยากาศการฝึกซ้อมมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: คุณครับเป็นคลิปวิดีโอนะครับจาก Facebook เสียงจากฐานเรือนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นภาพที่หาชมได้ยากนะครับในการฝึกซ้อมนี่ซึ่งวันที่8ที่ผ่านมานะครับฝนก็ตกมาด้วยนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่สำหรับการฝึกซ้อมนะครับก็ไม่ได้ทำให้ฝีภายราชนาวีนะครับได้ลดความตั้งใจยังคงตั้งใจนะครับในการยึดมั่นฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงสมพระเกียรติที่สุดนะครับสำหรับในเดือนกันยายนอันนี้นะครับก็ยังมีการฝึกซ้อมเหลืออีก2วันก็คือในวันที่17และ23กันยายนโดยการฝึกซ้อมนั้นนะครับขบวนเรือก็จะเริ่มเคลื่อนขบวนเรือพระราชพิธีนะครับจากสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลาประมาณ15นาฬิกาแล้วก็จะสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของโขนกันบ้างนะคะล่าสุดทางด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะได้ชวนทุกท่านนะคะมาร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาค่ะซึ่งการแสดงโขนเนี่ยจะมีกำหนดจัดการแสดงขึ้นนะคะในวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ
0: การแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับตอนสีดาจึงเป็นมากกว่าการแสดงนาฏศิลป์แต่เป็นการแสดงเพื่อร่วมสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมไทยนะครับซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงได้ทรงวางรากฐานแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับทรงให้ความสำคัญในการสนองพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดนะครับเพื่อรักษาศิลปะชั้นสูงของชาตินะครับให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นครับ
1: ค่ะนับเป็นความโชคดีของคนไทยนะคะและประเทศไทยค่ะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์ทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนอย่างเอาพระทัยใส่ทุกมิติเป็นการทำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้สืบทอดอยู่อีกนานเท่านานค่ะ
0: การแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนี้นะครับตอนสีดาก็จะดำเนินเรื่องนะครับตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในรัชกาลที่1ถ่ายทอดเรื่องราวนะครับของมหากาพย์รามเกียรตินะครับสีดานะครับสตรีผู้ถือกำเนิดนะครับมาพร้อมกับความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักและก็โดยความงามก็ขอให้เกิดสงครามมหากาพย์อันยิ่งใหญ่ร่วมสัมผัสนะครับเรื่องราวของความรักนะครับการพลัดพรากการรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และก็ความจงรักภักดีนะครับก็เต็มอิ่มนะครับครบทุกอรรถรสเลยครับ
1: ค่ะก็สามารถติดตามรับชมได้นะคะในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาค่ะซึ่งบัตรเนี่ยก็จะมีหลายราคาเลยนะคะมีบัตรราคา 2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาท 800 บาทและ600 บาทสำหรับรอบของนักเรียนค่ะบัตรราคาอยู่ที่200บาทนะคะไม่เปิดจำหน่ายบัตรทางออนไลน์จำหน่ายบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022623456ย้ำนะคะ022623456แล้วก็จองบัตรเนี่ยที่เว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com ค่ะก็สะกดตรงตัวเลยนะคะ
0: แล้วก็ที่สำคัญนะครับการรับชมโขนในครั้งนี้นะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับเรียกว่าให้งดงามอย่างไทยไปชมโขนโดยเชิญชวนนะครับได้สวมชุดไทยพระราชนิยมผ้าไทยร่วมเติมสีสันนะครับให้กับเวทีโขนอย่างงดงามให้งดงามยิ่งขึ้นนะครับด้วยการร่วมสวมชุดไทยพระราชนิยมนะครับทั้ง8แบบหรือว่าผ้าไทยนะครับในการเข้าชมการแสดงเพื่อที่จะไปสัมผัสกับความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งเรื่องราวบนเวทีนะครับเครื่องแต่งกายฉากและก็งานช่างศิลป์อันประณีตพร้อมกับที่จะส่งต่อความงามแบบไทยนี้นะครับให้ปรากฏอย่างงดงามในทุกวิติเลยครับ
1: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้ว ในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
2: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
1: ค่ะก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะมีสิทธินะคะรอน้องๆอยู่มากมายเลยนะคะมาอัปเดตกันสักหน่อยนะคะเกี่ยวกับโครงการไทยเที่ยวไทย plus ค่ะประจำปี2569นี้ซึ่งทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงการคลังนะคะได้มีการสรุปมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวปลายปีนี้นะคะในชื่อของโครงการไทยเที่ยวไทย plus 2569ค่ะโดยในปีนี้เนี่ยมีการปรับรูปแบบการอุดหนุนนะคะให้ตรงจุดป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาแล้วก็การกระจายรายได้สู่เมืองรองอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: โดยสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย plus 2569นะครับกรอบวงเงินงบประมาณนะครับก็ 3,500 ล้านบาทจำนวนสิทธินะครับก็คือ1ล้านสิทธินะครับก็จำกัดสิทธิอยู่ที่5คืนต่อคนมูลค่านะครับสิทธิประโยชน์สูงสุดก็คือ 17,500 บาทต่อคนกรณีที่ใช้สิทธิ์ครบ5คืนนะครับในพื้นที่เมืองรองช่องทางการลงทะเบียนนะครับหรือว่าการใช้งานก็แอปพลิเคชันเป๋าตังค์เป้าหมายเศรษฐกิจนะครับในครั้งนี้ก็คือคาดการนะครับว่าจะสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะครับ 2.5 เท่าของงบประมาณหรือว่าราวประมาณ 5.8 ถึง 60,000 ล้านบาทครับ
1: ค่ะสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะในครั้งนี้ก็จะมีการปรับปรุงโครงสร้างการสนับสนุนเพื่อที่จะลดช่องโหว่การฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาห้องพักค่ะโดยเป็นการแบ่งสิทธิประโยชน์นะคะออกเป็น2ส่วนหลักด้วยกันส่วนแรกนั่นก็คือในส่วนของการลดค่าที่พักโดยรัฐบาลจะช่วยจ่ายค่าที่พักตามจริงค่ะสูงสุดเนี่ยไม่เกิน 1,500 บาทต่อคืนนะคะก็เปลี่ยนจากรูปแบบเปอร์เซ็นต์เหมาจ่ายเนี่ยมาเป็นวงเงินคงที่ตามจริงค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้ประชาชน1คนสามารถรับสิทธิ์ได้สูงสุดไม่เกิน5คืนนั่นก็คือรวมวงเงินสนับสนุนค่าห้องพักสูงสุด 7,500 บาทค่ะในส่วนที่2เป็นการใช้คูปองดิจิทัลในการใช้จ่ายนั่นก็คือรับคูปองส่วนลดสำหรับค่าอาหารร้านค้าและกิจกรรมการท่องเที่ยวนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอัตราสนับสนุนคูปองถ้าเป็นเมืองหลักเนี่ยสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อวันต่อสิทธิ์ค่ะแต่ถ้าเป็นเมืองรองเนี่ยสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อวันต่อสิทธิ์เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็หากท่องเที่ยวในเมืองรองเนี่ยจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนคูปองเต็มกรอบสูงสุดรวม5สิทธิ์ไม่เกิน 10,000 บาทค่ะ
0: นะครับเงื่อนไขสำคัญนะครับที่เราจะต้องรู้นะครับไทยเที่ยวไทยพัสนะครับนั่นก็คืองดใช้สิทธิ์ช่วงปีใหม่ก็คือไม่อนุญาตให้ใช้สิทธินะครับระหว่างวันที่15ธันวาคม2569ถึงวันที่15มกราคม2570เนื่องจากว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับที่ว่ามีการเดินทางสูงอยู่แล้วเพื่อเป็นการป้องกันการกระจุกตัวแล้วก็ดึงดูดการท่องเที่ยวนะครับในช่วงนอกฤดูกาลมาตรการป้องกันทุจริตนะครับก็คือจะใช้ระบบติดตามธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตรวจสอบตำแหน่งของการเช็คอินแล้วก็การใช้จ่ายจริงหากพบผู้ประกอบการนะครับหรือว่าประชาชนร่วมมือกันกระทำผิดนะครับก็จะถูกขึ้นแบล็คลิสต์นะครับแล้วก็จะดำเนินคดีทันทีครับ
1: ค่ะสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส2569นี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการภาคการท่องเที่ยวค่ะที่จะเน้นกระตุ้นการใช้จ่ายจริงผ่านระบบดิจิทัลนะคะซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนแล้วเนี่ยยังมุ่งเป้ากระจายรายได้ลงสู่ผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ชุมชนในเมืองรองอย่างเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับท่านใดคุณผู้ฟังท่านใดที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ที่วางแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้นะคะจนถึงต้นปีหน้าก็สามารถที่จะ เตรียมความพร้อมโหลดแอปพลิเคชันเป่าตังรอไว้ได้เลยนะคะก็เน้นย้ำกันอีกสักครั้งนึงนะคะนั่นก็คือสิทธินี้นะคะสิทธินี้จะงดใช้ในช่วงของปีใหม่ค่ะก็คือระหว่างวันที่15ธันวาคม2569จนถึงวันที่15มกราคม2570เนื่องจากว่าในช่วงวันเวลาดังกล่าวเนี่ยเป็นช่วงของไฮซีซั่นนั่นเองค่ะ
0: นะครับแล้วก็มาดูข่าวดีนะครับสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ที่บ้านนะครับนั่นก็คือบ้านที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวนะครับอันนี้ก็อย่าพึ่งเลื่อนผ่านนะครับก็ไปเช็คบิลค่าไฟนะครับรอบกันยายน2519ก็คือไฟนะครับที่ใช้เพื่อการอาศัยอยู่จริงนะครับแล้วก็มีการชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนอาจได้รับการปรับค่าอัตราไฟฟ้าชั่วคราวนะครับเป็นอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย2หน่วยขออภัยครับ200หน่วยแรกนะครับก็คือค่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยไม่เกิน3บาทต่อหน่วยจากเดิมนะครับอัตราไฟชั่วคราวก็คือ 6.8 บาทต่อหน่วยก็คาดว่าจะช่วยเหลือประชาชนนะครับเกือบ 40,000 ครัวเรือนเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอความร่วมมือนะคะตรวจสอบในใบแจ้งค่าไฟนะคะว่าประเภทผู้ใช้ไฟได้รับการปรับเป็นบ้านอยู่อาศัยแล้วหรือไม่หากยังถูกคิดอัตราค่าไฟชั่วคราวให้เก็บบิลไว้เพื่อเป็นหลักฐานแล้วก็ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าทำการตรวจสอบค่ะสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-207-3599 02-207-3599 นะคะวันและเวลาราชการเท่านั้นค่ะ
0: ครับแล้วก็มาดูกิจกรรมดีๆของกองทัพภาคที่2กันบ้างนะครับกองทัพภาคที่2นะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางประวัติศาสตร์นะครับในกิจกรรม Run for Honor 2026ชายแดนไทยกัมพูชาเนิน350สำหรับคนไทยทุกคนนะครับที่นี่ก็คือพื้นแผ่นดินอันทรงคุณค่านะครับที่ถูกปกป้องไว้ด้วยเลือดเนื้อและก็ชีวิตของทหารกล้าจากสมรภูมิเส้นทางนะครับก็คือเส้นทาง70เนิน350ไม่ใช่ว่าแค่เส้นทางวิบากนะครับสำหรับนักวิ่งเท่านั้นนะครับแต่คือเส้นทางประวัติศาสตร์นะครับที่เคยเต็มไปด้วยเรื่องราวนะครับความทรงจำแล้วก็คำอาลัยเพราะฉะนั้นการที่ได้มาก้าววิ่งตรงนี้นะครับก็คือโอกาสนะครับที่คนไทยนี่จะได้ย่ำรอยเท้านะครับเพื่อเป็นการรำลึกถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่และก็เรื่องจริงนะครับที่บอกว่าความสงบสุขที่เราใช้ชีวิตอยู่กันทุกวันนี้แลกมาด้วยการหยัดยึดนะครับที่ว่าสุดกำลังของคนแนวหน้าครับ
1: ค่ะสำหรับเส้นชัยที่เนิน350นะคะไม่ใช่เพียงแค่จุดหมายปลายทางของการเหยียบเข้าเส้นชัยค่ะแต่เป็นเส้นชัยของคนไทยทั้งแผ่นดินที่รวมใจการแสดงออกถึงความกตัญญูและการเชิดชูเกียรติผู้พิทักษ์แผ่นดินนะคะก็ชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางประวัติศาสตร์ในครั้งนี้กันนะคะเพื่อให้แนวหน้าได้รู้ว่าคนไทยไม่เคยลืมความเสียสละของพวกเขาค่ะวันที่20ธันวาคมมากระโดดไปด้วยกันนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามรายละเอียดกันได้นะคะที่เพจ Facebook ของกองทัพภาคที่2ค่ะ
0: นะครับแล้วก็มาดูความคืบหน้านะครับของนักเรียนในสิทธิ์ทหารบกรุ่นปัจจุบันนะครับนั่นก็คือรุ่นที่30แล้วหลังจากที่น้องๆ นะครับได้รายงานตัวเมื่อวันที่1พฤษภาคมนะครับก็ผ่านการฝึกมาโดยเมื่อวานนี้นะครับทางพลตรีนิพนธ์บุญสิรินะครับผู้บัญชาการโรงเรียนในสิทธิ์ทหารบกท่านได้เป็นประธานนะครับในพิธีประดับเครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชานะครับให้กับนักเรียนในสิทธิ์ทหารบกรุ่นที่30ประจำปีการศึกษา2569จำนวน66นายเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะครับคือก็คือแสดงสถานะของนักเรียนใน10ที่เป็นตัวแทนนะครับของครูฝึกหรือว่านายทหารปกครองในการจัดระเบียบควบคุมแล้วก็กำกับดูแลเพื่อนร่วมรุ่นนะครับให้อยู่ในระเบียบครับ
1: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ของกองทัพภาคที่4โดยดีเจพันล่ากันค่ะ
3: รองแม่ทัพภาคที่4ตรวจเยี่ยมตรวจประเมินผลมาตรฐานการฝึกชุดปฏิบัติการทหารพรานรุ่นที่4ทับ2569เพื่อเสริมเขี้ยวเล็บชายแดนใต้เมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาที่กองร้อยฝึกรบพิเศษที่4อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชพลตรีเฉลิมพรคำเขียวรองแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยฝ่ายเสนาธิการกองทัพภาคที่4ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลมาตรฐานการฝึกชุดปฏิบัติการทหารพรานรุ่นที่4ทับ2569จากนั้นรองแม่ทัพภาคที่4 ได้เดินทางต่อไปอย่างพื้นที่การฝึกภาคสนามเพื่อสังเกตการและตรวจประเมินขีดความสามารถของกำลังพลอย่างใกล้ชิดโดยในการนี้ได้เน้นย้ำถึงวัตถุประสงค์การฝึกต้องมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของกำลังพลให้มีความเฉียบคมแข็งแกร่งและสอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคงในปัจจุบันเพื่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของพื้นที่ต่อไปติดอาวุธทางปัญญาสร้างอนาคตที่ยั่งยืนโดยกองพันสรรพาวุธกระสุนที่24กองบัญชาการช่วยรบที่4ส่งทหารกองประจำการอบรมช่างซ่อมจักรยานยนต์เตรียมความพร้อมก่อนปลดประจำการโดยเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาเพราะกองทัพบกไม่ได้สร้างแค่รั้วของชาติเท่านั้นแต่เราพร้อมสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับกำลังพลกองพันสรรพาวุธกระสุนที่24กองบัญชาการช่วยรบที่4จัดกำลังพลทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดประจำการในวันที่31ตุลาคม2569เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพณวิทยาลัยเทคนิคทุ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่44บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมจิตอาสาขนย้ายวัสดุเพื่อสนับสนุนการบูรณะวัดปากคลองจังหวัดชุมพรโดยเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาพลตรีสมคิดชูเผือกผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่44และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่44มอบหมายให้พลตรีฤทธิเดชสิขิวัฒน์นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ณบริเวณอาคารหอประชุมจังหวัดชุมพรถนนไตรรัตน์ตำบลนาชะอังอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรทุกวินาทีคือความห่วงใยทหารไม่ทิ้งประชาชนกรมทหารราบที่5รุดช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุรถล้มประสานกู้ภัยดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุงโดยช่วงบ่ายวันที่7กันยายน2569ที่ผ่านมาทันทีที่พบเห็นเหตุการณ์กองทัพบกพร้อมเคียงข้างและดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนเสมอกำลังพลจากกรมทหารราบที่5ได้เข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มณบริเวณหน้าวัดท่าแคอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง PR 4 Band ยกเสียงเพลงสู่ชุมชนสร้างความสุขควบคู่การสื่อสารภารกิจของกองทัพพร้อมประชาสัมพันธ์รับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570นอกเหนือจากเป็นการสร้างความสุขให้พี่น้องประชาชนแล้วยังได้รับความรู้จากการเป็นพลทหารอาสาอีกด้วยณเวทีกลางตลาดย้อนยุคปากพนังอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารมณฑลทหารบกที่46จัดการอบรมทักษะการช่วยเหลือเด็กในภาวะฉุกเฉิน CPR แก่ครูและผู้ปกครองในจังหวัดปัตตานีณโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารมณฑลทหารบกที่46บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไร่ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการสานสายใยแห่งครอบครัวสู่การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยณโรงเรียนบ้านวังกว้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปัตตานีเขต2ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์กำลังรบครอบครัวและประชาชนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้ชุมชนและความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพทันท่วงทีปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติเติมรอยยิ้มเยาวชนชายแดนใต้โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49จัดกิจกรรมเสาธง5นาทีเพื่อมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆตดิกาดารุณยัตกองทัพบกมุ่งมั่นสร้างรอยยิ้มและส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้โดยกองร้อยทหารพรานที่4913ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเสาธง5นาทีรวมกับคณะครูและน้องๆ นักเรียนณโรงเรียนตดิกาดารุณยัตอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสรายงานข่าวสารโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4
1: ค่ะขอบคุณดีเจพันล่ามากๆเลยนะคะที่มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะในพื้นที่ของกองทัพภาคที่4เนี่ยให้พวกเราได้รับฟังกันนะคะไปต่อกันที่ทางด้านของกรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานครค่ะได้มีการเดินหน้าติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงนะคะใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3อย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งก็มีการประสานกับกระทรวงพลังงานบริษัทน้ำมันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้เร่งค้นหาต้นตอแล้วก็ควบคุมผลกระทบค่ะซึ่งใน ขณะนี้ก็มีการหยุดจ่ายน้ำมันแล้วก็ลดแรงดันในระบบท่อส่งผลให้ปริมาณน้ำมันและกลิ่นในพื้นที่ลดลงนะคะมีการเตรียมอุปกรณ์สำหรับดูดและจัดการน้ำมันตกค้างด้วยค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญได้มีการเร่งเปิดพื้นที่ตรวจสอบแนวท่อใต้ดินบริเวณจุดต้องสงสัยนะคะเพื่อที่จะค้นหาตำแหน่งรั่วและดำเนินการซ่อมแซมโดยล่าสุดเนี่ยพบจุดต้องสงสัยจากการตรวจสอบแนวท่อด้วยเทคนิค DCVG เบื้องต้น3จุดด้วยกันค่ะ
0: นะครับล่าสุดนะครับเมื่อเปิดหน้าดินนะครับบริเวณจุดแรกริมทางรถไฟก็พบคราบน้ำมันเล็กน้อยนะครับที่ความลึกนี่ประมาณ 2.5 เมตรซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญนะครับในการที่จะสืบหาต้นตอต่อไปทางกรมควบคุมมลพิษนะครับก็เตรียมเก็บตัวอย่างน้ำมันนะครับบริเวณดังกล่าวส่งตรวจลายนิ้วมือน้ำมันนะครับเพื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างน้ำมันในท่อระบายน้ำแล้วก็ตรวจสอบนะครับว่ามีแหล่งที่มาเดียวกันหรือไม่ทีนี้มาดูนะครับตัวเลขที่ต้องรู้นะครับในเรื่องของการเฝ้าระวังสารขออภัยครับระวังไอระเหยน้ำมันนะครับซึ่งผลตรวจนะครับวัดภายในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครนะครับก็พบว่าค่าไอระเหยนะครับแล้วก็สารปนเปื้อนนี่สูงกว่าบางช่วงนะครับเนื่องจากว่าไอระเหยน้ำมันสะสมในบริเวณที่ถูกจำกัดพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนโดยกรมควบคุมมลพิษนะครับก็ยังคงติดตามตรวจวัดอย่างใกล้ชิดครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นนะคะนั่นก็คือเราจะต้องดำเนินการนั่นก็คือไม่งดสูบบุหรี่ในพื้นที่เสี่ยงค่ะห้ามก่อประกายไฟหรือว่าทำกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ควบคุมนะคะในส่วนของพี่น้องประชาชนในชุมชนโดยรอบเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าติดในพื้นที่เกิดเหตุยังคงได้กลิ่นน้ำมันเป็นระยะก็ช่วงนี้ก็ควรที่จะสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงพื้นที่ควบคุมแล้วก็ติดตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ครับเป็นการแจ้งเตือนนะครับจากหน่วยที่งานที่ว่ารับผิดชอบ
1: ใช่ค่ะ
0: สำหรับในช่วงนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: ไทยรวมกำลังตั้งมั่น
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐบาลเร่งขยายผลทุนต่างชาตินอมินีพบเครือข่ายถือครองทรัพย์สินข้ามภูมิภาคสักครู่กลับมาติดตามครับ
8: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
10: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: เสียวฟันน่ะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
13: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเร่งขยายผลทุนต่างชาตินอมินีพบเครือข่ายถือครองทรัพย์สินข้ามภูมิภาคย้ำยังไม่พบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องขณะที่ไมมอนเดวิดและโยเซฟยังไม่ตกเป็นผู้ต้องหาคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
3: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติโดยประเด็นสำคัญคือการแก้ปัญหาทุนต่างชาติและนอมินีโดยเฉพาะกลุ่มชาวอิสราเอลพบใช้คนไทยเป็นนอมินีรวมถึงมีบริษัททนายความและบริษัทบัญชีให้คำแนะนำและอาศัยช่องว่างทางกฎหมายในการถือครองที่ดินและทำธุรกิจเบื้องต้นยังไม่พบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องส่วนเครือข่ายนายไมมอนเดวิดนักธุรกิจชาวอิสราเอลเจ้าหน้าที่พบข้อมูลใช้คนไทยดำเนินธุรกิจหลายแห่งรวมถึงเอกสารสิทธิ์และทรัพย์สินที่เชื่อมโยงจากพื้นที่พัทยาไปยังภาคใต้ขณะที่การตรวจสอบนอมินีในหลายจังหวัดพบว่าบางเครือข่ายมีการถือครองทรัพย์สินข้ามภูมิภาคโดยดีเอสไอและตำรวจอยู่ระหว่างประสานข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลดำเนินคดีภายในเดือนนี้สำหรับนายโยเซฟผู้นำศาสนาชาวยิวและนายไมมอนเดวิดนักธุรกิจทั้งสองยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานส่วนการพิจารณาคดีพิเศษหากพบมูลค่าทรัพย์สินเกิน300ล้านบาทจะต้องพิจารณารายละเอียดเป็นรายกรณีพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้กระทบต่อการลงทุนของชาวต่างชาติที่ถูกต้องตามกฎหมายพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมจังหวัดปัตตานีเข้าติดตามบุคคลตามหมายจับในปน.เป้าหมายยอมมอบตัวพร้อมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานครับ
4: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมจังหวัดปัตตานีเข้าดำเนินการติดตามบุคคลตามหมายจับในพื้นที่ปน.ดารุณกกวารอยต่อระหว่างตำบลปุโลปุโยกับบ้านโคกดีตรีตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีหลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีบุคคลตามหมายจับเข้ามาแอบแฝงและใช้ปน.เป็นที่พักพิงโดยเจ้าหน้าที่ได้ประสานผู้ดูแลปน.และผู้นำชุมชนเพื่อชี้แจงสถานการณ์และดำเนินการตามขั้นตอนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ที่อยู่อาศัยภายในปน.ต่อมามีการให้ข้อมูลพบว่านายมูฮัมหมัดฮาฟิกผู้ต้องหาตามหมายจับมาพักอาศัยอยู่จริงจากนั้นผู้นำหมู่บ้านและผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเจรจาโดยเจ้าหน้าที่เน้นการปฏิบัติตามขั้นตอนด้วยสันติวิธียึดหลักมนุษยธรรมเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พร้อมเปิดโอกาสให้แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่โดยสมัครใจจนนายมูฮัมหมัดฮาฟิกออกมาแสดงตนเข้ามอบตัวและให้ข้อมูลว่ามีอาวุธปืนพกพร้อมเครื่องกระสุนจำนวนหนึ่งเก็บไว้อยู่ในขนำขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่และสิ่งของที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการจะเป็นไปด้วยความรอบครอบโปร่งใสและเคารพสิทธิของทุกฝ่ายธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายามฝั่งฟิลิปปินส์เปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตา ด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

เฉพาะเพลงหวานสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าฐานบกพ่ายรักนะครับเมื่อสักครู่นี้บอกว่าทหารเป็นยศ10ตรีนะครับก็คือว่าเป็น10ตรีกองประจำการนะครับนั่นคือว่าในทหารที่เกณฑ์เข้ามาหรือสมัครเข้ามาหรือทหารอาสานั้นมีสิทธิ์ติดยศนะ10ตรีนะครับพอปลดลงไปก็ไม่ได้ใช้เครื่องหมายยศตรงนั้นหรือจะเอาไปติดตัวไปก็แล้วแต่นะครับเป็นว่านะครับฐานบกพ่ายรักแต่ปัจจุบันเนาะใครก็รักฐานบกทั้งนั้น ไม่ว่าจะทหารบกฐานเรือฐานอากาศเนี่ยตำรวจตะเวนชายแดนอสอาสาสมัครนะเป็นที่รักของประชาชนทั้งหมดเพราะว่าท่านเหล่านี้ไม่ได้ชื่อว่าเป็นทหารตำรวจเท่านั้นแต่ว่าได้ทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติและก็พิสูจน์ด้วยดวงตาและก็ดวงใจของญาติเพียงญาติทุกท่านรับรู้ข่าวสารในคราวที่เกิดสงครามระหว่างไทยกัมพูชาที่จริงสงครามก็ต้องประกาศในรัฐสภาแต่ว่าเอาเป็นนั้นว่ามันก็หนักหนาสาหัสอยู่นะก็ตายกันทั้งสองฝากสองฝ่ายนั่นแหละแต่รู้สึกว่าฝ่ายกัมพูชานี่จะนะเขาว่าล่าสุดในบอกข่าวมันลับมันลวงมันพรางมากเลยตายกันตกประมาณ 8,000 คนฮะบางข้อความก็บอกว่าตายประมาณ 2,000 นะครับและล่าสุดอินฟลูเอนเซอร์ของกัมพูชานะที่เป็นขายของทางไลน์นะครับบอกว่าประกาศว่าตายประมาณ 8,000 คน 8,000 กว่าคนเลยล่ะเป็นเรื่องที่สร้างความไม่พึงพอใจให้กับผู้นำฮุนเซนเป็นอย่างสูงสุดนะฮะก็ริบตำแหน่งออกยาฮะออกยาของกัมพูชานะคนที่จะให้ได้และริบได้นี่ต้องเป็นฮุนเซนเท่านั้นเขาบอกว่าเสียเงินเสียทองประมาณ15ล้านนะถึงจะได้ออกยาคำหน้านั่นคือชนชั้นสูงของกัมพูชาพูดแค่คำเดียวตรงนี้แหละนะสะเทือนสางทำให้เอาตำแหน่งออกยาคืนนะจะได้เอาไปขายให้คนอื่นต่อว่างั้นเถอะ15ล้านบาทไทยเนี่ยประมาณ 3,000 กิเลียนล่ะ 300,000 เหรียญหรืออะไรประมาณเนี้ยสุภสิทธิ์ดูข่าวสารอยู่นะบอกว่าเขาจะแต่งตั้งออกยาทั่วทั้งประเทศเนี่ยทั้งหมด 3,000 ตำแหน่งคือว่าลิฟเอาไปแล้วไปขายต่อได้อีกบอกเงินประมาณ15ล้านบาทเนี่ยต้องเข้ากระเป๋าหุ่นเซนเท่านั้นเออต้องคิดดู 3,000 คนเป็นเงิน 45,000 ล้านบาทถ้าเทียบกับเงินไทยต้องเข้ากระเป๋าหุ่นเซนรวยนะรวยไม่ไหวแล้วจริงๆฮะเอาเป็นว่าข่าวสารตรงนี้นะทหารบกไม่พ่ายรักแล้วทุกวันนี้นะครับหล่อเลือกได้ทุกคนนะครับดังนั้นคนที่จะมาเป็นแฟนทหารบกนี่ต้องเขียนนะฮะเขียนใบสมัครกันแล้วก็ที่มีแฟนทหารบกฐานเรือฐานอากาศแล้วก็ต้องรู้จักรักษาเอาใจใส่ด้วยนะส่งเพลงนี้ให้กับทุกๆท่านครับฐานบกพ่ายรักครับขับร้องโดยสันติดวงสว่างสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในภาคกลางวันวันนี้กับผมสุภสิทธิ์อนันตศราทั้ง2คลื่นสถานีวิทยุนะครับมทว13ลพบุรีและวสป711กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั้นลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักฝ่ายการญาติเพียงญาติทุกท่านรายการตรงนี้เรามาเจอกันมีเพลงเพราะๆมาฝากมีสาระดีๆเรื่องราวของสุขภาพดีมาฝากกันผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนั่นคือสุดยอดสุนทรีบำรุงกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นเรียกว่าสูตร1ครับสูตร2รุ่งฟ้าโอสถแล้วก็ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่วิซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาเฟดิกาแฟเด็ดเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิต
หลายท่านทานมาอย่างครบถ้วนแล้วหลายท่านทานมากกว่า1อย่าง2อย่างนะครับไม่ว่าอย่างไรทานได้ทุกอย่างไม่เป็นอันตรายต่อตับและไตผลิตจากโรงงานใหญ่ได้มาตรฐานทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีเทมยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยเหมาะสำหรับจะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและที่สำคัญตัวท่านเองก็อย่าละเลยเรื่องราวของสุขภาพนะครับเดี๋ยวนี้เรื่องราวของสุขภาพเนี่ยถ้าเกิดว่าคนอายุเยอะๆแต่รู้จักดูแลสุขภาพย่อมแข็งแกร่งแข็งแรงมากกว่าอายุน้อยๆแต่ว่าไม่ดูแลสุขภาพเลยนะครับตรงนี้อย่านิ่งนอนใจดูแลร่างกายเสียแต่เริ่มต้นและก็ยังทันอยู่เมื่อนำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาไปทานกันเอาไปดื่มกันกาแฟทินชัยกาแฟนะครับเดี๋ยวมาพูดกันสูตรหนึ่งอย่างรวดเร็วนะครับสูตรหนึ่งบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศหญิงให้เกิดความสมดุลเบาหวานความดันไขมันก็ทานได้ท่านใช้ฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่ลดขากางเกงสมรรถภาพเสื่อมถอยแม้กระทั่งอันปัสสาวะไม่อยู่นะครับต้องทานสูตรหนึ่งนะครับสุภสิทธิ์และวิชันเช่นเดียวกับท่านหญิงครับเข้าสู่วัยทองหรือก่อนเข้าสู่วัยทองผู้ว่าทั้งร่างกายและจิตใจผิวหนังเคยเต่งตึงก็ไม่หิวย่นหย่อนยานวันนี้มาฟื้นฟูร่างกายเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดเมื่อทานสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชันครับปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับทานสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชันทานสองแคปซูลก่อนนอนนะฮะกระปุกสีแดงสุภสิทธิ์และวิชันเรียกว่าสูตรหนึ่งจำง่ายๆนะราคา350บาทถ้าตามโปรนี่ถูกกว่านี้อีกเยอะนะครับแล้วก็มาถึงสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆและเป็นยาอายุวัฒนะครับปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดทั่วสารพางกายปวดคอปวดกระดูกนะแล้วก็ที่สำคัญครับชาปรือมือเปรย์เท้ากินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังซีดเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมหนังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้ให้หุ่นเซนเตอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับและท่านท้องผูกเป็นพลัดดึก5วัน7วัน10วันยังไม่ได้ถ่ายเลยไปกล่อมอาจมให้การขับถ่ายสะดวกขึ้นดีขึ้นไม่ให้เหลวไปและไม่แข็งไปและขับถ่ายปกติวันละครั้ง2ครั้งเท่านั้นเองคนเรากินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานในก้าวขาก็ออกขึ้นมาได้ก็ได้สบายเนื้อสบายตัวเบาเลยนะครับแล้วก็ชีวิตนี่ดีนะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทบรรจุถึง60แคปซูลเลยนะครับสูตร2นี้นะครับแทบไม่มีกำไรเลยนะครับก็เป็นว่านะกระปุกละ350บาทฉลากสีน้ำเงินหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือไรหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านเป็นเกาต์รุมาตอยด์หลายท่านนอนเป็นผักไม่มีเรี่ยวมีแรงไม่มีกำลังวังชาหมดชีวิตชีวาหลายท่านสั่นไปทั้งตัวจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ขึ้นบันไดก็สาวขึ้นลงบันไดก็สาวลงไปวัดวาอารามเนี่ยแถบลุ่มแม่น้ำเนี่ยศาลากุฏิอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นแม้กระทั่งวิหารแม้กระทั่งเมนต้องสาวขึ้นสาวลงบางทีไม่มีบันไดสาวสิพาดพังลงมาตกมานะหน้าทิ่มนะแขนขาหักอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้มาดูแลร่างกายนะทั้งสองสูตรเลยนะครับและก็ราคาเบาๆฮะราคาเบาๆก็คือว่ากระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700บาทส่งให้ฟรีถ้ากระปุกเดียวเสียค่าจะส่ง50ส่วนมากของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพจะไม่เสียค่าส่งไม่เสียค่าจัดส่งค่าจัดส่งจะมีทั้งไปและกลับนะนั่นคือส่งไปแล้วทางบริษัทจัดส่งเขาจะคิดเงิน1ครั้งถ้าเก็บไปทางนี้เขาจะคิดอีก1ครั้งเขาเรียกว่าเป็น2เท่านะครับแต่ว่าสุภสิทธิ์รับผิดชอบตรงนี้นะเมื่อวันมีกล่องหนึ่งก็กล่องละ200กว่าบาทก็มีกล่องละ100ก็มี100 80ก็มีอะไรประมาณนี้สุภสิทธิ์รับผิดชอบเองนะก็คือตรงนี้เพื่อให้สบายใจสำหรับญาติเพียงญาติทุกท่านนะครับคือพูดถึงสูตร1สูตร2เนาะกระปุกเดียวแล้วก็ส่งนะครับจะเสียค่าจะส่ง52กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุก
แถมจริงๆฮะมูลค่า 1,400 แล้วแถมให้อีก700มูลค่า 2,100 บาทคิดเพียง 1,400 บาทนะครับประหยัดเงินกันไปเห็นหลายท่านสั่งสุดเดียวสุดหนึ่งหลายท่านสั่งสุด2หลายท่านสั่งทั้ง2สุดผสมกันให้ได้6กระปุก 1,400 บาทมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยนะสุภาษิตขอรับประกันร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงเทียบเช่นเดียวกับคุณตาปรุงคองสุวรรณเนี่ยจะยกเป็นตัวอย่างเพราะว่าคุณตาประยุทธ์เนี่ยอายุจะร้อยอยู่แล้วทานตั้งแต่อายุ93ไม่น่าเชื่อฮะ93จะถึง100เนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเขาจะต้องอ่อนแอลงแต่ว่าแข็งแรงขึ้นนะฮะแข็งแรง

ขึ้นกับแข็งแรงขึ้นกับสูตร1สูตร2นี่แหละนะครับกระปุกละ350บาทนะ2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีนะครับแล้วก็วิสซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินิตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเน็ตต้องทานวิสซอนสารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GMP มาตรฐานโลกนะครับกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทเท่านั้นนะครับซื้อทดลองที่1กล่องครับถ้าประทับใจซื้อ3แถม1 4กล่อง 2,700 บาทครับและพระเอกของเราซึ่งว่าแรงไม่หยุดเลยนั่นคือกาแฟเทียนไฉกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนไฉกาแฟครับกาแฟเทียนไฉกาแฟนั้นเป็นกาแฟที่คัดสรรสารสกัดชั้นยอด24ชนิดอย่างลงตัวมาเป็นกาแฟเทียนไฉกาแฟนะครับสารสกัดแต่ละชนิดนั้นคนทั่วโลกนี้ต้องการลำดับ1ถึง24และกาแฟอาราบิก้าโคบอลจากประเทศสเปนถือว่าเป็นกาแฟสายพันธุ์ที่ดีที่สุดสายพันธุ์หนึ่งของโลกนะครับเราใช้กาแฟแบบนั้นสั่งเข้านำเข้านะครับแล้วก็ใช้น้ำมันตรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสไลเชสสารสตีวีออลไกโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจโรคอะไรก็ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บและก็ที่สำคัญนะครับใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีเซลมอนคอเลสเตอรอลเพื่อไทยมาเคลือบตามข้อตามเผาตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดเมื่อยก็หายไปทั่วทั้งร่างกายเลยนะครับเป็นเซลมอนจากประเทศฝรั่งเศสส่วนมากเขาจะใช้เซลมอนจากประเทศญี่ปุ่นแต่ของสุภสิทธิ์ใช้จากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ขับเมือกมันแนวไส้นะครับขับของเสียออกจากร่างกายเรียกว่าเป็นกาแฟดีท็อกจากภายในสู่ภายนอกนะครับมีปัญหาระบบขับถ่ายดึงไป5นาที10นาทีในช่วงเช้าต้องเข้าห้องน้ำกันแล้วล่ะครับหุ่นเพียวลมสมใจเซตาดีผมนาขึ้นมีใบแปลกเวสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านมีทุกกล่องทุกซองทุกแก้วและเห็ดลิ้นจืดสกุลีเป็นยาอายุวัฒนังปีนะครับสารสกัดทั้งหมด24ชนิดนำมาชงกับน้ำร้อน120ซีซีจัดละลายจนเกลี้ยงไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตได้ร่างทองกลับมาเลยกับสารสกัดระดับพรีเมียมที่เป็นเอครับกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทเท่านั้นนะครับสั่งเริ่มต้นที่2กล่องครับค่าจะส่งฟรี500บาทถ้าซื้อ4แถม1 5กล่อง 1,000 บาทตกกล่องละ200บาทนะครับย้ายเพลงญาติยาครับทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์สุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าเป็นของดีมีคุณภาพราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ได้บอกว่าดีกว่าใครแต่ว่าไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์โทรมานะครับ0836931999หลายท่านของใกล้จะหมดหลายท่านนะครับทดลองหลายท่านของหมดไปแล้วโทรมาที่สุภสิทธิ์เลยเดี๋ยวส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศจะมากจะน้อยเราก็ส่งให้ไม่ต้องอายฮะสั่งน้อยก็สั่งได้และที่สำคัญครับเงินทองเป็นของมีค่าจับจ่ายใช้สอยอะไรอยากให้ได้ของดีมีคุณภาพสูงและก็ราคาไม่แพงไม่โกหกไม่จกตาทุกสิ่งทุกอย่างมีทะเบียนยามีอย.ไม่มีสารปรอมปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายไม่โกหกไม่จกตาผลิตจากโรงงานใหญ่ได้มาตรฐานไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสดงอาหารการกินใดๆโทรมานะครับเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับไปเพลิดเพลินเจริญใจกับเพลงเพราะๆกันต่อไปเลยนะครับสุนาริประธานโทษเสรีรุ่งสว่างครับไอ้หนุ่มสุพรรณครับและฟังบทสัมภาษณ์แล้วก็มีเรือนหอน้ำตาแล้วก็ดาวเรืองดาวโรยรอท่านอยู่นะครับ

0: าหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: จัง
1: ไรไกลเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะจบจังได
1: ้เออหลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยก็ตาตังไม่อิ่มเออ
0: โอ้โห
1: เอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: บ้าน
1: ตะก
0: ุ
1: กนึงตั้งแปดหลังอ่ะ
0: โอ้โห
1: ก็กินก็แบ่งกันกินมาเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ว่ามันบางต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: ได้ผลเนาะยายก็เด็กเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกอ่ะสั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: ถอะก็น้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องประมาณ700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยีนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินการอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: 20กระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ที่ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรนึง
3: ฉันว่ามันมึนๆหัวเห็นฟังว่าเห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรนึงอ่ะ
2: ครับ
3: ว่ามันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: ครับบำรุงประสาทด้วย
3: ครับมันจะมึนๆหัวก็มึนหัวแล้วมันตามกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้าจ้าจ้า
2: เอาไปทาน
3: ลูกเยอะเลยนะ
2: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: ก็ดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงแกทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2 กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะค่ะ

0: ก็ผูกพัน400บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้าขอบพระคุณครับขอบคุณครับคุณป้าสาดวงจันอินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
1: บอกไม่ไหวแล้วบอกไม่มีแรง
2: ไม่มีแก้วแฟร์เทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
1: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
2: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
1: เอาพี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
2: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
1: จ้าจ้าจ้า
2: เนาะ
1: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
2: ผม
1: ไปช่วยดิ
2: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
1: เออผมหนาขึ้นเนาะ
2: เอ
1: าจริงหนาขา
2: จริงเนาะ
1: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
2: ไม่ร่วงเนาะ
1: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่ร่วงไงไม่หนา
2: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
1: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
2: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
1: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
2: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
1: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
2: โอ้โหสาธุขอบคุณ
1: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้
2: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
1: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
2: ้สิบกล่อง2,000บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
1: ่
2: ไปทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
4: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
3: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
4: ทับน้ำหมู่5
3: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือแล้ว
4: ยาตาด้วยกาแฟด้วย
3: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภของคุณสุภสิทธิ์อร่อยแม่เทียนฉายคอฟฟี
4: ่อร่อยหอมมากเลย
3: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
4: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
3: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
4: เพราะ
3: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดพอเลยนะจ๊ะ
4: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดีเขา
3: จริงด้วยจริงด้วย
4: ฟังทุกวัน
3: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

0: เอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
4: ไปสาวายัดเพียงยัดยาของสุภสิทธิ์จดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องหรือเปล่านะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับผิดแม้แต่ตัวเดียวฮะก็โทรมาไม่ติดแล้วล่ะไปขึ้นที่เบอร์อื่นฮะเขาจะงงเอานะครับ083-693-1999นะครับมากน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดกระแถมนะครับแล้วก็เดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายไปซื้อกันเยอะๆเลยนะครับร้านจมูกป่าโมกอ่างทองขายดีทุกอย่างครับร้านป้าเพลินป้าองค์แก้วตันอินป้าปหันร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักแก้วรบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านโบเภสัชโคกสำโรงร้านคังยาชุมชนโคกสำโรงมีครบทุกอย่างครับบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์บุบ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็จิ้งวันจันทร์ช่องแขกตะขีนครสวรรค์มีวิสันอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปซื้อที่นั่นถ้าไกลแล้วไม่ต้องน้อยอกน้อยใจครับสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์เดี๋ยวจัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะประกาศชื่อยาเพียงยาบางส่วนที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในการในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะดีเจสุภสิทธิ์ขอบพระคุณ ท่านอาจารย์สุรชัยสุขคลายท่านเป็นอาจารย์สอนปืนใหญ่ยิงปืนใหญ่เลยล่ะนะถือว่ามีความรู้ความสามารถสูงมากฮะท่านทานเนี่ยสูตร1สูตร2เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องได้ยาวนานตั้งแต่สมัยเป็นขุนแผนนางพิมพ์สูตร1สูตร2เลยพอของหมดปั๊บเนี่ยสั่งปุ๊บเลยนะครับสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุก 1,400 บาทอยู่ตำบลบางคันบางพึ่งเมจรบุรีนะครับก็ท่านทานมาโดยตลอดได้ชื่นชมมากๆเลยสุภสิทธิ์บอกว่ารักษาผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ตัวนี้เข้าไว้นะฮะไม่ต้องไปสนใจอย่างไรก็แล้วแต่ให้ผลิตตรงนี้อย่าทิ้งนะครับสุภสิทธิ์ก็สัญญาว่าจะนะฮะผลิตแล้วก็จำหน่ายให้ยับเพียงยะอย่างมั่นคงแล้วก็แน่นอนนะครับคุณสมนึกประดับรายตำบลบางเพิงบางปะหันพระนครศรีอยุธยากาแฟทินฉัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณนิพาพรพลชารีตำบลทรัพย์สนุนอำเภอมวกเหล็กสระบุรีสูตร1สูตร2ยางละกระปุก700บาทครับพี่วันนีวิวันธมงคลเทศบาล1ตำบล2พี่น้องอำเภอ2พี่น้องสุพรรณบุรีกาแฟทินฉัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณบุญเสริมแปลงนาคโอ้โหเป็นลูกค้าที่เหนียวแน่นนะสั่งตลอดนะตำบลหนองบัวเพลินหนองบ้านหมอจังหวัดสระบุรีวิซอนหมดก็สั่งวิซอนสูตร1สูตร2หมดก็สั่งสูตร1สูตร2สั่งอย่างละกระปุก700บาทนะครับคุณสุภาพรเดชผลิตต้นไผ่ใหญ่อำเภอบ้านมีจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนฉัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณยุ้ยนะฮะประธานโทษฮะคุณอริสาทับอาสาตำบลห้วยกวางกระแพงแสนนครปฐมสั่งให้คุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายนี่แหละครับวิซอน4กล่อง 2,700 บาทกาแฟ5กล่อง 1,000 ทั้งหมดชุดใหญ่ไฟกระพริบวิบวับ 3,700 บาทครับป้าระเบียบพิทิมตำบลหนองตำบลเขาสำยอดหมู่บ้านโนนหัวช้างอำเภอเมืองลพบุรีวิซอน1กล่อง900บาทคุณสำเนียงชาวโพทองสุกเดือน5เนินขามปทุมเนินขามชัยนาทกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณวรรณากลิ่นชื่นตำบลสำโรงชัยไพศาลีนครสวรรค์กาแฟเทียนฉัยคอฟฟี่5กล่องที่เหลือยกย่อยไปประกาศในค่ำคืนนี้และในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาหมดแล้วก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยรักเธอเท่าช้างทศพลหิมพานต์นับห่วงนั้นหนงจบเพลงจบรายการสุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากเ
4: กษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฟ้าสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย094-761-9922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
8: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเก
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 14:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับผู้ว่ากทม.เร่งขยายผลขุดหาต้นต่อน้ำมันรั่วลงท่อระบายน้ำพร้อมตั้งศูนย์บัญชาการเฝ้าระวังไอระเหย24ชั่วโมงและสภาเดินหน้าพิจารณางบปี70ยืนยันต้องจบวันนี้สักครู่กลับมาตามครับ
11: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง
12: อะไรดีบุ๋ม

0: ก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟันอย่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: ทำที่เพื่อรถทางร้อยเพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: ประธานสภาเผยผลหารือวิป2ฝ่ายเดินหน้าถกงบให้จบวันนี้ส่วนวาระรายงานกกต.เลื่อนไปสัปดาห์หน้าคุณยุวธิดาผูกคำนวณรายงานครับ
9: ในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเข้าสู่วันที่4มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมช่วงหนึ่งได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงผลการประชุมของวิปรัฐบาลและวิฝ่ายค้านว่าการอภิปรายจะจบในวันนี้และเวลาของฝ่ายค้านทั้งหมด6ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลพยายามใช้เวลาจำกัดเท่าที่ประธานวิปจะไปบริหารส่วนเรื่องการอภิปรายได้มีข้อสรุปในเรื่องมาตราใดที่มีผู้อภิปรายมากและเป็นปัญหาอะไรที่เกิดการประท้วงจะยึดบรรทัดฐานในการประชุมที่ผ่านมา3วันคือบางเรื่องอาจอภิปรายเหมือนไม่อยู่ในวาระ2ซึ่งผ่านมาได้อนุโลมได้โดยตลอดด้วยความเห็นใจส.ส.ดังนั้นจากนี้ไปจะอนุโลมเหมือน3วันที่ผ่านมาแต่จะมีการประท้วงก็ขอให้เป็นดุลพินิจของประธานว่ายุติตามดุลพินิจของประธานซึ่งเราได้ข้อตกลงว่าจะจบการพิจารณาร่างภายใน1ทุ่มของวันนี้นายโสพลระบุด้วยว่าวันศุกร์ก็คือวันพรุ่งนี้จะไม่มีการประชุมแต่จะเพิ่มการประชุมนัดพิเศษในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์ละ1วันเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่เร่งด่วนสำหรับการประชุมสัปดาห์หน้ามีวาระจำเป็นที่ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จคือยติด่วนกรณีสถานการณ์ชายแดนใต้และวาระรับรายงานผลการปฏิบัติงานของกกต. ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้อำนวยการเขตคลองเตยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์การปนเปื้อนของน้ำมันในท่อระบายน้ำบริเวณพื้นที่เขตคลองเตยและตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาเพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนทั้งนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาทีมงานได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องโดยมีการขุดเปิดพื้นที่2จุดเพื่อค้นหารอยรั่วของท่อน้ำมันแต่ยังไม่พบจุดที่เป็นต้นต่ออย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามเมื่อพบว่ามีกลิ่นน้ำมันระเหยขึ้นมาจากท่อเจ้าหน้าที่ได้ระดมฉีดโฟมเพื่อควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ทันทีและเพื่อเป็นการรับมือกับสถานการณ์อย่างรัดกุมกรุงเทพมหานครได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยโดยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการประสานงานและติดตามการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตรึงกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและตรวจวัดไอน้ำมันทุก1ชั่วโมงและมอนิเตอร์ภาพรวมพื้นที่ทุก30นาทีตม.ปิดเกมต่างชาติหื่นกามตระเวนห้างดังลวนลามพนักงานขายสาวคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
10: สืบเนื่องจากมีชายชาวต่างชาติฉวยโอกาสกระทำอนาจารผู้เสียหายซึ่งเป็นพนักงานภายในร้านจำหน่ายเสื้อผ้าห้างสินค้าชื่อดังย่านลาดพร้าวโดยทำทีขอทาบกางเกงลงบนร่างกายของผู้เสียหายและอาศัยที่เผลอลวนลามเหยื่อจากการขยายผลพบว่าผู้ต้องหารายนี้มีพฤติกรรมก่อเหตุลักษณะเดียวกันในหลายพื้นที่มากกว่า3ครั้งโดยปรากฏคลิป
11: เอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อ
12: กาแฟลิซ่าเอ็มโกล
11: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
12: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
11: เพชรลิ้นจืดโสม
12: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
11: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
13: หนุ่มใหญ่ไว้ขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท้ ฟอร์กัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเพียงวันละ1แคปซูลหลังอาหารใช้ดีแล้วบอกต่ออย่าเพิ่งเชื่อต้องลอง
1: ฟอร์กัสฟอร์กัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทังเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-00011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
13: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่ทุกท่านมั่นใจในคุณภาพสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร061-449-5885 063-449-9666
3: สี่สัญญาณเตือนตาเสื่อม
14: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาป่วยกระบอกตา
3: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
14: าแก้บริ้งพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
3: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
14: วิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอRaspberry ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: Acelola Cherry ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
14: Rosehip ช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
3: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
14: แอลคาเนทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
3: ์ใหม่ยาย่าบริ้งพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาย่าบริ้งพลัส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
14: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย061-449-5885หรือ063-449-9666
13: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
15: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยดีจังที่เนี่ย
16: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่เนี่ยดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
17: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
18: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
13: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพ
17: ิ่
13: มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลย061-449-5885 063-449-9666
3: ยาบำรุงดวงตายาย่าบริ้งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริ้งพลัสมีส่วนผสมของลูทีนบลูเบอร์รี่และสารอาหารที่มีคุณภาพต่อดวงตารักดวงตาอยากบำรุงสายตามีปัญหาน้ำตาไหลแสบตาตาแพ้แสงตาพร่ามัวมองไม่ชัดปัญหาเหล่านี้ต้องดูแลใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริ้งพลัสช่วยดูแลดวงตาของท่าน1กระปุก60แคปซูล
19: ยาย่าบริ้งพลัสผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่หลายท่านใช้แล้วบอกต่อโทรเลย061-449-5885 063-449-9666ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีคุณป้าจากจังหวัดสุพรรณบุรีสวัสดีเพื่อนเพลงญาติเพลงของเราจากทางอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับพร้อมทั้งพี่น้องแฟนเพลงจากทางชัยภูมิพี่น้องทางบำเหน็จนรงค์ครับฟังรายการของผมอยู่หรือเปล่าเงียบจังเลยเนาะนะครับเงียบจริงๆนะบำเหน็จนรงค์นี่ผมลืมไปเลยว่าผมมีโฆษณาอยู่ที่บำเหน็จนรงค์ด้วยนะเนี่ยนะครับพี่น้องทางอำเภอบำเหน็จนรงค์หากท่านฟังรายการของผมอยู่นะครับก็โทรศัพท์เข้ามาหาหน่อยบอกว่าฟังได้ไหมชัดเจนไหมอยากจะฟังเพลงอะไรแนะนำอะไรมาก็ได้นะครับพี่น้องทางอำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิผมลืมไปเลยเห็นทางอาจารย์แมวท่านกิ้งกังส่งไลน์ติ๊กตองมานะครับถึงเวลาใกล้ๆจะจ่ายเงินแล้วกับผมลืมไปเลยว่าผมมีโฆษณาอยู่บำเหน็จนรงค์นะครับพร้อมทั้งพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอวิเชียรบุรีเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับพร้อมทั้งมิตรเพลงญาติเพลงจากทางอำเภอพรางกระต่ายนี้สะดวกสบายพี่น้องจ๋าอยากจะได้ยาสมุนไพรไปซื้อได้ที่ร้านทีวีคลินิกนะขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางพรางกระต่ายพี่น้องจากทางอำเภอลานกระบือนะครับที่ฟังรายการของเราอยู่พร้อมทั้งมิตรเพลงญาติเพลงจากทางสุโขทัยนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงครับแฟนเพลงประจำเยอะนะครับโทรมาทุกวันทุกวันทั้งตอนเช้าทั้งตอนบ่ายพี่น้องทางอำเภอบ้านด่านลานหอยพี่น้องทางสวรรคโลกพี่น้องทางทุ่งเสลี่ยมพี่น้องทางอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยฟังรายการของเราอยู่ทางลานคอยเรดิโอนะครับขอบคุณทุกเสียงขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกกลิ่นโทรศัพท์ครับพี่น้องจ๋าเหมือนเดิมเช่นเคยครับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถดูแลรายการผิดพันยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกผิดพันเสริมอาหารโฟกัสโอ้โหวันนี้ตกใจนะครับลูกชายบอกว่าป้าวันนี้โฟกัสออกตั้ง50กว่ากล่องผมตกใจเลยแสดงว่าพี่น้องบ้านเราหลายท่านเลยนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มีทั้งทีมงานมีทั้งผมเป็นคนรับวันนี้โฟกัสออกเยอะมากแสดงว่าพี่น้องที่มีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ยากฉี่ลำบากปวดฉี่มากฉี่ออกน้อยฉี่กระปิดกระปอยปวดฉี่แล้วมันฉี่ไม่ค่อยออกมันเบ่งไม่ค่อยออกกินแล้วน่าจะถูกกับโรคภัยไข้เจ็บของท่านถึงบอกต่อและฟีดแบคถึงกลับมามากมายขนาดนี้ขอขอบพระคุณท่านด้วยนะครับท่านสุภาพบุรุษที่รักครับหรือว่าท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาครับตาล้าตาพร่าตามัวตามองไม่ชัดแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลมองใกล้ไม่เห็นมองไกลไม่แจ่มครับก็ได้ยาบิงพลัดของเรานี่แหละไปฟื้นฟูไปบำรุงไปซ่อมแซมดูแลจอประสาทตาฝากไว้ด้วยอยากจะได้อะไรโทรมานะจ๊ะโดยเฉพาะเรื่องของยาสมุนไพรต้องไทยทิพโอสดครับไทยทิพโอสดไทยทิพโอสดอย่างกล่อง200อย่างขวดละ300บาทวันนี้ผมมีพิมพ์เสน้ำนะครับแถมให้กับทุกท่านเลยซื้อสินค้าของผมครบ900บาทพิมพ์เสน้ำสรรพคุณคือถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยทาแก้วิงเวียนหน้ามืดตาลายนวดคลายกล้ามเนื้อได้ด้วยสลับพิมพ์เสน้ำหอมครับพ่อจ๋าแม่จ๋าซื้อสินค้าครบ900บาทเอาไปเลยครับส่วนท่านที่ไปซื้อที่อำเภอพรางกระต่ายต้องรอประมาณสัก2วันนะวันนี้เพิ่งส่งไปนะจ๊ะวันนี้เพิ่งส่งไป

0: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
1: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
0: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆนี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสถยาแผนโบราณมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบขลู่หญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิปโอสถเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
0: สมุนไพรไทยทิปโอสถแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำรับอัดเม็ด6ชุดราคาเพียงกล่องละ200บาทแบบกระปุกสีเหลืองบรรจุ30แคปซูลกระปุกละ300บาทเท่านั้น
1: สมุนไพรไทยทิปโอสถสมุนไพรอันทรงคุณค่าราคาชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามโทร
0: 0614495885 0634499666
2: 0614495885และ0634499666นะครับพี่น้องครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยอยากจะได้ยาสมุนไพรอย่างกล่องละ200บาทหรือว่าอยากจะได้ยาสมุนไพรแบบขวดละ300บาทนะครับซื้อแบบกล่องวันนี้6กล่องผมให้ราคาพิเศษลดไปเลยครับจากราคา 1,200 เหลือเพียง990บาทและมีของแจกของแถมให้กับท่านด้วยอยากจะได้อะไรแจกอยากจะได้อะไรแถมนะครับบอกได้เลยนะครับพี่น้องต้องการอยากจะได้อะไรไม่เคยดื่มกาแฟอยากได้กาแฟแถมไม่เคยใช้สบู่อยากได้สบู่แถมนะครับไม่เคยใช้พิมพ์เสียน้ำอยากได้พิมพ์เสียน้ำแถมอยากได้ยาดมหรือว่าพี่น้องต้องการอยากจะได้อะไรซื้อยิ่งซื้อเยอะของแถมยิ่งมากครับฝากไปด้วยอันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะรายการนี้นะครับส่วนที่ตัวแทนจำหน่ายท่านไปซื้อแล้วนะครับของแถมก็ขอจากทางร้านค้าได้นะครับผมก็มีเอาไปไว้บางส่วนและบางร้านท่านก็มีพิเศษของท่านต่างหากนะครับโดยเฉพาะพี่น้องทางอำเภอพรางกระต่ายครับอยากจะได้สินค้าอะไรนะครับจะเป็นยาสมุนไพรจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์บำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาบำรุงดวงตายาย่าบิงพลัสรวมไปถึงไทแคลพลัสและยารักษาลิซสีดวงทวารพี่น้องก็สามารถไปซื้อได้ที่ร้านทีวีคลินิกนะครับเป็นศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจรมีทุกอย่างเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาไม่แพงด้วยนะครับซื้อที่นี่สามารถสแกนจ่ายไทยช่วยไทยได้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยพี่น้องทางพรางกระต่ายมีโอกาสไปสอบถามไปซื้อได้เลยนะครับอยากจะได้อะไรไปที่ร้านทีวีคลินิกได้เลยหรือว่าจะไปถามที่ร้านขายยาก็ได้บางร้านก็มีนะครับในเขตจังหวัดกำแพงเพชรบางร้านก็มีหรือว่าพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่สอบถามข้อมูลกันเข้ามากับ0634499666นะครับพี่น้องทางอำเภอวิเชียรบุรีก็ไปซื้อได้ที่ร้านดีเจสาวอ้อนะครับฝากไปด้วยอยากจะได้ยาแก้ปวดดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดอยากจะได้อย่างขวดอยากจะได้อย่างกล่องนะครับ20กว่าปีแล้วครับพี่น้องจ๋าอยู่คู่กับท่านมาตรงนี้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาสามัญประจำบ้านยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมีทะเบียนยาถูกต้องและไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงกินแล้วไม่เป็นอันตรายครับหากท่านฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายผสมผสานอยู่ตรงนี้เราขึ้นทะเบียนเป็นยาและเป็นยาสามัญประจำบ้านด้วยนะครับทั้งอย่างกล่องทั้งอย่างขวดดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคำ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วย ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านแบบกล่องสูตรดั้งเดิมแบบแคปซูลสูตร2ยาเสี่ยงยาซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม0614495885 0634499666
2: สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่น้องครับสนจิตสนใจต้องการอยากจะได้สูตรไหนแบบไหนอยากจะได้อย่างกล่องหรืออยากจะได้อย่างขวดเพื่อเอาไปดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดไทยทิพย์โอสถคำ

0: งานเพลงเพราะๆนะครับตามคำแนะนำขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงคุณป้าจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะครับดูแลสุขภาพนะครับป้าครับดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะจ๊ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายป้าใช้ประจำอยู่แล้วใช้ดีบอกต่อให้ด้วยเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะส่งพิมพ์เสนน้ำไปให้นะครับยาหมองได้รับแล้วว่างั้นขอบคุณทุกเสียงขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกกริ่งโทรศัพท์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการของเราอยู่ในเขตจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอพรางกระต่ายนะครับสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกันเข้ามาและก็พี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอบ้านด่านลานหอยนะครับแฟนเพลงประจำอยู่แล้วฟังทุกวันทุกวันแต่เพิ่งสั่งกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกกันเข้ามาขอขอบพระคุณท่านด้วยนะครับพี่น้องจากทางเชียงของเชียงแสนครับรับโทรศัพท์หน่อยนะครับลุงโทรหาผมบอกว่าของสั่งตั้งนานไม่ได้รับของผมโทรกลับไปลุงไม่ยอมรับไปสนีเขาก็โทรหาลุงไม่รับสายด้วยคุณลุงสั่งโฟกัสกันเข้ามานะครับเขาน่าจะตีกลับแล้วล่ะวันนี้วันที่4วันที่5แล้วอยู่ได้3วันนะครับส่งไปผมก็เสียตังค์ส่งกลับผมก็เสียเงินพี่น้องครับยังไงสั่งสินค้าแล้วขอความกรุณาท่านรอรับโทรศัพท์ให้หน่อยนะจ๊ะนะครับขอขอบพระคุณท่านด้วยนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องครับต้องการอยากจะได้กาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกพี่น้องสามารถโทรศัพท์กันเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยห่อแดง1ห่อมี30ซองและกาแฟโกห่อดํา1ห่อมี22คำ
1: ดื่มเช้าดื่มบ่ายดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์เพื่อดูแลสุขภาพเข้มข้นหอมกลุ่นกับกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือกระชายดำและสารอาหารอันทรงคุณค่าอื่นๆช่วยให้กระปรี้กระเปร่าสดชื่นตลอดวันไม่มีน้ำตาลดื่มได้ทั้งชายและหญิงเพื่อสุขภาพที่ดีวันนี้ดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow.กาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์ตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพมาดูแลสุขภาพกันดีกว่าด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจใหม่ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใช้ดีแล้วบอกต่อ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกล
1: ด์เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
2: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
1: เพชรลิ้นจืดสม
2: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
0: รักสุขภาพอยากจะดูแลสุขภาพครับพี่น้องครับฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟในยามที่เหนื่อยในยามที่ล้าในยามนี้ที่มีปัญหาเหนื่อยง่ายเพลียง่ายมีโรคประจำตัวไม่กล้าดื่มกาแฟแต่วันนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอันตรายไม่ต้องห่วงว่าจะมีปัญหากดไหลย้อนนอนไม่หลับนะครับตาแข็งนอนไม่หลับนะครับมีปัญหาใจสั่นน้ำลายเหนียวไม่ต้องกลัวนี่คือกาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรความสดชื่นความกระปี้กระเป๋าเรามีสมุนไพรเป็นตัวช่วยและตัวคาเฟอีนไม่ได้แต่งเข้าไปไม่ได้เติมเข้าไปไม่ได้เสริมเข้าไปเป็นคาเฟอีนจากธรรมชาติ

ดังนั้นพี่น้องไม่ต้องกลัวครับกินแล้วนอนไม่หลับไม่ต้องกลัวปัญหากดไหลย้อนปัญหากินแล้วรู้สึกว่าหน้ามืดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกินแล้วตาแข็งนะครับกินตอนบ่ายๆนอนไม่หลับสักเทื่อ6โมงทุ่มนึงผมยังกินอยู่เลยนะครับเพราะว่ามันดื่มแล้วมันทำให้ฟิสทำให้สดชื่นทำให้กระปี้กระเป๋าครับพี่น้องครับเพราะว่ามันมีตังถังเช่ามีเห็ดลิ้นจือมีโสมมีเก๋ากี้และรวมไปถึงมีกระชายดำฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้คุณพ่อคุณแม่ที่มีโรคประจำตัวจะเป็นความดันจะเป็นเบาหวานที่กินยาทานยาของโรงพยาบาลอยู่ก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงครับไม่เป็นอันตรายสั่งห่อสีแดงหรือสั่งกาแฟโกห่อดำวันนี้ผสมกันก็ได้ถั่วเฉลี่ยในซองเล็กๆในแก่แต่ละแก้วที่ท่านชงราคาเท่ากันแต่ราคาห่อจะไม่เท่ากันเพราะว่าการบรรจุไม่เท่ากันเพราะว่าห่อสีแดงผมเริ่มต้นที่บรรจุคือ30ซองแต่ส่วนกาแฟโกห่อดำที่มีวิตามินมีคอลลาเจนบรรจุ20ซองแรกๆตัวกาแฟดำที่มีคอลลาเจนเนี่ยผมขายแพงกว่ากาแฟห่อแดงด้วยซ้ำไปแต่วันนี้ให้ราคาเท่ากันอย่าพี่น้องบ้านเราตอนเช้าดื่มกาแฟแดงตอนบ่ายดื่มกาแฟดำตอนเช้าดื่มกาแฟดำตอนบ่ายดื่มกาแฟแดงประมาณนั้นนะครับไม่มีน้ำตาลนั่นไม่มีไขมันทรานความหวานเป็นชูการ์โรสและก็ครีมเทียมเป็นสารสกัดจากถั่วขาวและตอนนี้พี่น้องครับอยากจะได้อะไรสั่งมาได้เลยโทรมาได้เลยนะจ๊ะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะป้าเนาะงานเพลงที่มีชื่อว่ารักเมียหลวงห่วงเมียน้อยหมอลำอันนี้เป็นหมอลำนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวฟังเพลงดีกว่านะครับรักเมียหลวงห่วงเมียน้อยนะครับบทเพลงเพราะๆเดี๋ยวผมจัดให้ฟังเดี๋ยวตอนนี้มาฟังเพลงนี้ตามคำแนะนำของพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอบ้านด่านลานหอยงานเพลงของคุณนาตาลีศรีเพชรครับเข้ากับบรรยากาศติดฝนทั้งปี

0: อบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟลิปซ่า M Gold ใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่า M Gold ใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: ดิฉันซื้อนางสาวอลิสาพุทธโคตรค่ะเป็นคนบ้านดอนหันอำเภอบันฟางจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็เลยมองหาค่ะมองหากาแฟเพื่อสุขภาพจนว่ามาพอยี่ห้อนี้ค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมกระชายดำมีคอลลาเจนฉันก็เลยดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกมาตลอดถึงแม้น้ำหนักตัวจะหลายแต่การลุกการย่างเดินเหินไปง่ายมากง่ายสะดวกเข้มข้นรักสุขภาพแล้วก็ชอบดื่มกาแฟ
2: ผมเสียหยุดจินซี่คงนะครับผมเป็นคนหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมงานอาชีพขับรถพอดีมีเพื่อนมีพรรคพวกแนะนำกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้มานะครับมันผสมคอลลาเจนนะครับกินเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพอได้กาแฟตัวนี้มันรู้สึกว่าสดชื่นแถมไม่ต้องแวะปั๊มเลยเวลาครับไปนู่นแล้วตึ้งจุดไม่อย่างปลอดภัยเลยครับกาแฟลิซ่าเอ็มโก2นี้นะครับรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับ
3: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
0: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
3: ด้วยกาแฟที่คั้นพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เห็ดลิ้นจืดโสม
3: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
4: ฝากไว้ด้วยครับพี่น้องครับฝากไว้ด้วยพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับอยากจะได้สินค้าตัวไหนอยากจะได้ผิดพันอะไรอยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพโอสถหรือว่าท่านที่ต้องการอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟพี่น้องชัยภูมินะครับอย่าลืมนะสัญญาคำมั่นสัญญานะครับรออยู่นะจ๊ะและต้องขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางนู้นนะครับเชียงของเชียงแสนคุณป้าลูกค้าประจำบอกว่าสั่งสินค้ามารอบนึงแล้วน่าจะตกหล่นเดี๋ยววันนี้ผมเช็คให้และก็จะให้เด็กรีบส่งให้เลยนะครับสั่งกาแฟห่อแดงและสั่งกาแฟห่อดำมาเดี๋ยวผมจะแถมสบู่ให้พิเศษแล้วกันเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะให้พิมพ์เศษน้ำไปด้วยนะครับลูกค้าประจำเดี๋ยวจะให้พิมพ์เศษน้ำไปด้วยตัวคุณสมบัติของพิมพ์เศษน้ำนะครับมันจะช่วยคลายกล้ามเนื้อทาถูนวดช่วยคลายกล้ามเนื้อมันเป็นเหมือนยานวดเนี่ยนะครับแต่มันเป็นน้ำมันเป็นลูกกิ้งนะครับแล้วก็สามารถถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้ด้วยวิงเวียนหน้ามืดตาลายสูตรแก้ลมดมแก้หวัดได้ด้วยนะครับพี่น้องที่ต้องการอยากจะได้เป็นพิมพ์เศษน้ำผสมสมุนไพรนะครับเป็นตำรับพิเศษของบริษัทไทยทิพย์โอสถของเรายังไม่มีขายนะแต่อยากจะซื้อเอาไปแจกนะครับท่านทำงานบุญงานบวชงานสวดงานมงคลงานพิธีต่างๆเอาไปเป็นของแจกเอาไปเป็นของฝากเอาไปเป็นของชำร่วยครับพี่น้องทำงานอะไรก็ช่างนะครับงานสวดงานบุญพี่น้องบอกผมมาบอกว่าอยากจะได้พิมพ์เศษน้ำเอาไปแจกในงานอยากจะได้ยาดมเอาไปแจกในงานอยากจะได้ยาหม่องเอาไปแจกในงานพี่น้องบอกผมเลยนะผมจะให้ราคาพิเศษถือว่าผมจะได้ร่วมทำบุญกับท่านด้วยนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะครับพี่น้องครับมีอะไรพอขอได้ขอผมมาเลยมีอะไรพอบอกได้บอกผมมาเลยอย่าเกรงใจกันถือว่าผมเป็นลูกเป็นหลานเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นพี่ป้าน้าอาเป็นญาติของท่านคนหนึ่งแล้วกันนะครับมีอะไรก็บอกกันมาฝากไว้ด้วยครับอยากจะได้สินค้าอะไรตัวไหนที่ผมนำมาโฆษณาประชาสัมพันธ์แนะนำคนด้วยหากพี่น้องบ้านเรากินดีทานดีใช้ดีดื่มดีแล้วกาแฟลิซ่าเอ็มก็บอกเขาด้วยตัวผิดพันเสริมอาหารโฟกัสโอ้โหวันนี้เห็นแล้วประทับใจลูกชายแจ้งมาว่า30กว่าเจ้าปลาสั่งตัวโฟกัสกันเข้ามาแต่ละคนสั่ง2กล่อง3กล่องบางคนสั่ง5กล่องก็มีนะครับหลายคนที่เอาไปทานแล้วมันตอบโจทย์มันมีฟีดแบคกลับมาอาการฉี่ยากฉี่ลำบากฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องนะครับทานแล้วมันรู้สึกว่าดีพี่น้องวังสะพุงบ้านผมเนี่ยครับเมื่อวานเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาคุยท่านออกอากาศได้ไหมขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะสคบขออนุญาตนิดนึงลูกค้าเล่าให้ฟังท่านใส่สายสวนแล้วนะใส่สายสวนแล้วด้วยนะครับหิ้วสายสวนตามไปด้วยท่านบอกว่ามันขุ่นปึ๊ดเลยเวลาออกมาแต่เวลากินฟอกัสแล้วมันใสแล้วมันรู้สึกว่ามันโล่งนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับ มันพี่น้องเอาไปทานแล้วมันรู้สึกว่ามันดีต่อสุขภาพของท่านตัวนี้ไม่ใช่ยานะผมบอกท่านก่อนนะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสมุนไพร

ฉีกกระปิดกระปอยฝากไว้ด้วยโฟกัสครับตามคำแนะนำครับรักเมียหลวงห่วงเมียน้อยใครที่เป็นอย่างนี้ต้องพึ่งโฟกัสนะใครที่เป็นอย่างนี้ต้องพึ่งโฟกัสนะครับหากพี่น้องบ้านเราต้องการอยากจะได้โทรมานะจ๊ะ

0: หนุ่มใหญ่วัยขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท้
1: ผมพันโทดอนดอนศรีโยเพชรครับข้าราชการบำนาญครับขณะนี้อายุ67ปีหลังจากที่นกใบร้องน้องแม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอร์กัส1แคปซูลครับท่านใดที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับฟอร์กัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปและศูนย์ผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านฟอร์กัสครับ
2: ครับสวัสดีครับผมรุ่งฟ้ากุลาชัยครับมือนี่ครับอยากมาบอกข่าวดีนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสบำรุงร่างกายครับพี่น้องโดยเฉพาะการปวดปัสสาวะโดยกระทันหันเหี่ยวยากเหี่ยวแสบบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องลุงฝากกุลาชัยภูมิใจตัวเองฟอร์กัสครับพี่น้องปัสสาวะได้สะดวกแล้วน้องๆพร้อมเสมอครับลองใส่เบิ่งนั่นคือฟอร์กัสฟอร์กัสเด้อพี่น้องเด้อกองเดียวเหี่ยวง่ายครับพี่น้องเหี่ยวง่ายแท้ๆสบาย

0: ไปกับโฟกัส
1: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออย.เลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัสโฟกัส
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร061-449-5885 063-449-9666
3: พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เทพไทยเท่านั้นค่ะ
4: ไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint

0: บทเพลงของคุณธงชัยสว่างวงครับ
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691081-290-1691
7: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
8: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องรา
9: วโบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0
10: 081-81-780ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา15นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐลุยแจก 50,000 หลังติดโซล่ารูฟท็อปนำร่อง1ล้านครัวเรือนเปิดลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี้ตั้งเป้าแจก 1.5 ล้านครัวเรือนและอดีตหลวงพ่อโชติสละสมณเพศแล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
12: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
13: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
14: เสียวอะไรหรอครับ
13: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
14: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
13: โหดีจังเลยค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: อะไรดี

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซลเอสวิ่งไกลไกลก็ไม่

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: มีรายงานจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าพระวชิรยานวิได้สวมชุดขาวและสละสนมเพศและสละสมณเพศเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนกลับมาใช้สถานะคฤหัสถ์โดยอดีตหลวงพ่อโชติยอมรับพฤติกรรมสละสมณเพศแต่โดยดีก่อนทิ้งคำพูดเป็นห่วงศาสนาหลังถูกจับคดีฟอกเงินปฏิบัติหน้าที่มิชอบพร้อมหลักฐานเสพเมถุนกับสีกาและตำรวจคุมตัวสีกาคนสนิทอดีตหลวงพ่ออติโชติสอบปากคำแล้วขณะคุมตัวมีสีหน้าเรียบเฉยไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนรัฐลุยแจก 50,000 หลังติดโซล่ารูฟท็อปนำร่อง1ล้านครัวเรือนเปิดลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี้ตั้งเป้า 1.5 ล้านครัวเรือนจับมือ3ธนาคารรัฐปล่อยสินเชื่อติดตั้งให้ก่อนเพื่อให้ประชาชนไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นและสร้างรายได้จากการขายไฟฟ้าส่วนเกินคุณนภพรช่างกลในงานครับ
3: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ารัฐบาลเตรียมที่จะมีการขับเคลื่อนโครงการโซล่าภาคครัวเรือนสำหรับประชาชนอย่างน้อย1ล้านครัวเรือนโดยหวังที่จะลดภาระค่าไฟและเปลี่ยนผู้บริโภคมาเป็นผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้ารายย่อยเพื่อรับมือกับวิกฤตพลังงานทางนี้ได้มีการประสานความร่วมมือกับการไฟฟ้าและสถาบันการเงินของรัฐเพื่อปล่อยสินเชื่อติดตั้งโดยประชาชนสามารถผ่อนชำระผ่านรายได้จากการขายไฟฟ้าคืนให้แก่การไฟฟ้าทำให้ประชาชนไม่ต้องใช้เงินลงทุนเองในเบื้องต้นทางนี้ประเมินว่าหากครัวเรือนมีการติดตั้งระบบขนาดประมาณ5กิโลวัตต์และใช้ไฟน้อยจะสามารถสร้างรายได้จากการขายไฟคืนเดือนละประมาณ 1,000 บาทตลอดอายุการใช้งานของแผงโซลาร์เซลล์ 25-30 ปีนอกจากนี้ยังเตรียมที่จะมีการปรับโครงสร้างพื้นฐานด้วยการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่เพื่อเป็นการรองรับในการซื้อไฟจากประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเงื่อนไขกำหนดการใช้สิทธิ์1ครัวเรือนต่อ1มิเตอร์ที่เป็นเจ้าของไฟฟ้าอย่างไรก็ตามตั้งเป้าที่จะเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้และดำเนินการให้บรรลุผลภายในสิ้นปีหน้ารวมถึงยังอาจพิจารณาขยายกรอบเป้าหมายเพิ่มเป็น 1.5 ล้านครัวเรือนในอนาคตด้วยนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนภัยระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
4: จากสถานการณ์ปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยข้อมูลพบการส่ง SMS ฟอร์มแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระจึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งว่ามีใบสั่ง e-ticket ค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้กด

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: ชื่อเพลงว่าอยากมีเมียน้อยให้มีไหมโบราณบอกเสียทองอะไรนะเสียทองท่วมหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครแต่ได้ผัวจะไหลก็ไปเถอะทั้งทองทั้งเมียเองแหละทั้งทองทั้งผัวครับอ่ะเป็นเรื่องของคำพูดคำจาคนสมัยโบราณเขาชอบเทียบเปรียบเปรยนะฟังข่าวมา2วันนี่โอ้โหครับตำรวจยิงเมียแล้วก็ผัวยิงอดีตเมียกับคนรักใหม่อะไรเงี้ยโอ้เมียน้อยเมียหลวงผัวน้อยผัวหลวงเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็เลยนึกถึงเพลงนี้เตือนสติซะหน่อยว่าอยากหาบัวดีๆมีไหมก็เคยเปิดให้ฟังแต่เพลงนี้อยากมีเมียน้อยครับครับสวัสดีครับคุณฟังครับถึงเวลาเราเจอกันกับเรื่องราวของข่าวแต่ข่าวนี้ไม่เหมือนกับช่วงที่เคยฟังกันอยู่นะครับผมจัดรายการข่าวก็จะเป็นเรื่องของเอาหนังสือพิมพ์มาอ่านให้ฟังแต่เรื่องนี้เอาเรื่องของทางทีวีที่ท่านอาจจะพลาดรายการทีวีหลายๆรายการเอามาให้คุณผู้ฟังได้ฟังวันนี้ก็ยังตามติดเกี่ยวเรื่องของอิสราเอลที่เขาขยายอาณาจักรครับหลายคนก็บอกว่าระวังอิสราเอลแปลงสัญชาติเป็นคนไทยได้ยังไงใครเป็นคนให้สัญชาติเขาก็ทำความดีอะไรกับประเทศไทยจึงแปลงสัญชาติให้เขาได้เป็นคนไทยแล้วเขาคว้านซื้อที่ดินไปนับหมื่นไร่ตามข่าวแล้ววันนี้มีหนังสือพิมพ์แล้วจะต้องออกปฏิบัติการตรวจงานแล้วครับว่าตรงไหนเป็นนอมินีคนไทยบ้างตั้งแต่พัทยาภูเก็ตเชียงใหม่อะไรหลายๆอย่างดีครับถึงแม้ว่าจะตื่นสายดีกว่าไม่ตื่นซะเลยก่อนที่มันจะสายเกินแก้เขาเป็นคนไทยครับเขาไม่ได้เป็นคนอิสราเอลแถวเขามีสิทธิ์ซื้อไงแต่เขาเป็นชาวต่างชาติที่เขาไม่ซื้อเขาซื้อไม่ได้ต้องให้คนไทยถือมากกว่าใช่ไหมนะครับแล้วก็จะต้องไล่จับคนไทยที่เป็นนอมินีแต่เขาเป็นคนไทยแล้วก็กว้านซื้อถามว่าจะมีหมายเรียกเขาได้ข่าวว่าจะมีหมายเรียกเร็วๆนี้ครับวันนี้ก็ฟังเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นไปได้ในประเทศไทยที่เขาสร้างซาบักสาบัดสาบักหรือสาบัดอะไรเนี่ยนะครับเขาถือว่าเป็นโบสถ์แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สร้างตึกใต้ดินต้องสร้าง3ชั้นนะตึกใต้ดินเนี่ยสร้าง3ชั้นนะเขาประชุมรับอะไรกันนักหนากลางใจเมืองหลวงของเรากรุงเทพมหานครฟังนักข่าวก็เล่าให้ฟังเรื่องของทางด้านยิวจากช่องเดอะเนชั่นลองฟังดูนะครับว่าเราน่าไว้ใจมากน้อยแค่ไหนเขามีลับๆล่อๆยังไง
1: หลังจากกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้ตรวจสอบสุสานของชาวยิวรวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชาวยิวหรือว่าชาวอิสราเอลนะคะในพื้นที่ทั่วประเทศเพราะเกรงว่าอาจจะเป็นลักษณะของนอมินีหรือมีการเข้าข่ายที่กระทำผิดกฎหมายหรือไม่ล่าสุดวันนี้คุณอโนทัยสกุลทองผู้สื่อข่าวของเราค่ะลงพื้นที่ไปที่บริเวณซอยสุขุมวิท22นะคะซึ่งถูกระบุว่าโซนนี้เป็นอาณาจักรของชาวยิวเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะอาคารที่กำลังก่อสร้างใหม่โดยยิวสมาคมแห่งประเทศไทยค่ะบอกว่าพื้นที่ได้อยู่ระหว่างการก่อสร้างเพราะมีการปิดกั้นสังกะสีล้อมพื้นที่เอาไว้มีป้ายด้านหน้าด้วยติดประกาศเอาไว้ว่าโครงการก่อสร้าง5ชั้นชั้นใต้ดิน3ชั้นจำนวน1หลังเพื่อใช้ในการศาสนาและสำนักงานมีที่จอดรถยนต์พื้นที่รวมกว่า 4,478 ตารางเมตรถูกระบุว่าเจ้าของโครงการก็คือยิวสมาคมแห่งประเทศไทยเริ่มก่อสร้าง21กรกฎาคมปี69สิ้นสุดการก่อสร้าง20กรกฎาคมปี70นะคะรวมถึงหน้าที่ก่อสร้างยังมีการติดใบรับแจ้งการก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนอาคารแบบไม่ยื่นคำขอใบอนุญาตตามมาตรา39ติดแจ้งไว้ด้วยลงวันที่ขออนุญาตหนังสือเนี่ยก็คือ21กรกฎาคมที่ผ่านมาจากการสังเกตของคุณอโนไทยพบว่าภายในไซต์งานก่อสร้างมีรถเครนขนาดเล็กและเครื่องจักรอยู่จำนวนหนึ่งแต่ไม่มีคนงานหรือมีการใช้งานเครื่องจักรนะคะนักข่าวก็เลยพยายามจะไปคุยกับคนงานที่เข้ามาประจำไซต์งานในวันนี้ค่ะเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเนี่ยขับรถเครนก็เลยต้องมาอยู่ที่นี่เป็นประจำแต่ตอนนี้จุดนี้หยุดการก่อสร้างแล้วหยุดมาได้ประมาณ2สัปดาห์แล้วนะคะเนื่องจากว่าผู้รับเหมาบางทีก็มาบ้างบางทีก็ไม่มาตัวเขาก็ไม่ทราบจริงๆว่าจะกลับมาสร้างต่อตอนไหน เพราะยังไม่มีคำสั่งแต่เท่าที่รู้เนี่ยอาคารนี้สร้างมาหลายปีแล้วนะสร้างหยุดหยุดสร้างไม่เสร็จสักทีตอนนี้ทำไปได้แค่ประมาณ 10% เองนะคะเขายอมรับค่ะแม้ว่าตัวเขาจะมาทำงานได้ไม่นานแต่เขาเห็นนะชาวยิวหรือว่าอิสราเอลที่เป็นเจ้าของโครงการก็จะแวะมาเดินดูนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไปคือไม่ได้สั่งอะไรอ่ะแต่ดูรู้เลยว่าคนที่เข้ามาดูมาติดตามความคืบหน้าของโครงการนี้ไม่ใช่คนไทยนะคะเขายืนยันว่าเป็นต่างชาติเป็นยิวเป็นอิสราเอลแน่ๆค่ะ
2: สวัสดีจ้าเขาไม่ก่อสร้างแล้วเหรอ
3: ยังคร
2: ับ ยังเขาหยุดมานานหรือยังอ่ะ
3: พักๆนะครับ
2: เขาหยุดทำไมอะคะ
3: ไม่รู้เหมือนกันคร
2: ับอ๋อของเราคือเฝ้าเฉยๆเหรอคะ
3: ขับเคนครับ
2: ขับเคนแล้วขับไหมวันนี้
3: ไม่นะครับ
2: กี่วันแล้ว
3: จะไปอาทิตย์แล้วครับอ๋อ
2: คือเขาเริ่มหยุดมาประมาณนานแค่ไหนแล้วอ
3: าทิตย์กว่าคร
2: ับ อาทิตย์กว่าใช่ไหม
3: มาบางทีก็มาบางทีก็ไม่มาครับ
2: หมายถึงว่าใครอะคะ
3: รถเมา
2: อ๋อแต่เขาไม่ได้บอกเหตุผลหรอว่าทำไมหยุด
3: ไม่บอก
2: ไอตอนที่หยุดนี่คือผู้รับเหมาสั่งเราหยุดแต่เราก็ยังมาอยู่เหรอ
3: ก็มา
2: เผื่อเขาใช้งานอะไรอย่างนี้หร
3: อ
2: ตอนนี้มันสร้างไปเยอะยังพี
3: ่ก็ยังไม่ได้เท่าไหร่
2: กี่เปอร์เซ็นต์ละถ้าจาก 100%
3: ย
2: ัง
3: ไม่ถ
2: ึ
3: ง
2: 10% คือทำชั้นใต้ดินเหรอ
1: ทีนี้เรื่องของการก่อสร้างตกลงถูกต้องหรือไม่เพราะว่าหน้าไซต์งานก็มีการติดหนังสือขออนุญาตเอาไว้นะคะนักข่าวก็เลยไปตรวจสอบที่แหล่งข่าวซึ่งเป็นผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ข้อมูลค่ะว่าการขออนุญาตของยิวสมาคมแห่งประเทศไทยยื่นแบบขออนุญาตดัดแปลงต่อเติมอาคารเข้ามาอย่างถูกต้องและจากการตรวจข้อมูลก็พบว่าอาคารจุดนี้เดิมเนี่ยมีมากกว่า40ปีแล้วที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินของยิวสมาคมเหตุผลที่ขออนุญาตต่อเติมอาคารเนื่องจากที่ผ่านมาที่จอดรถไม่พอเลยขอทำการรีโนเวทใหม่สร้างอาคารใหม่เพื่อใช้เป็นสถานที่เพื่อการศาสนาสำนักงานและที่จอดรถส่วนที่มีการตั้งข้อสงสัยว่าทำไมที่ผ่านมาคนไทยเข้าไปไม่ได้ก็ได้รับข้อมูลว่าเพราะเป็นสมาคมก็ไม่สามารถจะเปิดให้เป็นพื้นที่สาธารณะแต่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบได้ตลอดนะคะทางกทม.ไม่ได้สั่งระงับการก่อสร้างเพราะมีการขออนุญาตเข้ามาอย่างถูกต้องก็ไม่ทราบเหมือนกันเหตุผลที่ไซต์งานดังกล่าวหยุดก่อสร้างในตอนนี้เนี่ยคืออะไรนักข่าวยังไปพบข้อมูลด้วยว่าในซอยสุขุมวิท22มีชาวยิวอาศัยอยู่จำนวนมากตามคอนโดมิเนียมต่างๆมีคอนโดที่อยู่ใกล้กับอาคารที่กำลังก่อสร้างแล้วก็ต่อเติมมีโรงเรียนเด็กเล็กที่สอนเฉพาะชาวยิวอยู่ในซอยนี้ด้วยค่ะ
0: อินฟาแม้กระทั่งโรงเรียนเด็กเล็กก็มีมันเกิดขึ้นในชุมชนเขาเนี่ยกลางกรุงเทพเนี่ยเปิดโรงเรียนสอนภาษายิวเนี่ยนะเปิดได้ใช่ไหมมันไม่ผิดหลักการอะไรใช่ไหมที่เขาสอนเฉพาะภาษาเขาและกระทรวงสาธารณสุขรับรองเลยครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งกับคนเขาสงสัยแล้วครับว่าที่เกาะสมุยโดนสั่งให้ปิดแล้วทำไมกลางกรุงเทพอยู่ได้ท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ท่านอาจจะรู้ทราบหรือไม่ทราบก็ไม่รู้นะครับแต่หลายคนก็ถามด้วยความข้องใจครับนี่คือเรื่องของชาวยิวที่พอมีการตรวจสอบขึ้นก็หยุดการก่อสร้างมันน่าสงสัยไหมทำไมต้องสร้างชั้นใต้ดินถึง3ชั้นล่ะตึกลงไปใต้ดินถึง3ชั้นข้างบนอีก2ชั้นเป็น5ชั้นเพื่ออะไรถึง3ชั้นเนี่ยเขาทำอะไรเราเข้าไปไม่ได้เลยและอนาคตเขาจะทำอะไรกับบ้านเมืองเราแล้วคู่รักคู่แค้นของทางด้านอิสราเอลก็คืออิหร่านและถ้าเราเป็นอย่างนี้ผมถามว่าประเทศไทยจะเป็นพื้นที่ของการทำลายระหว่างฝั่งตรงข้ามที่เราไม่ได้เกี่ยวด้วยนะมันจะเกิดขึ้นได้ไหมน่าสงสัยนะครับน่าระแวดระวังถ้าปล่อยปละละเลยแต่ผมเชื่อว่ารัฐบาลคงไม่ปล่อยปละละเลยแน่นอนเพราะวันนี้มีข่าวแล้วว่าทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะออกปฏิบัติการตรวจสอบทั่วราชอาณาจักรขอให้เป็นไปอย่างนั้นนะครับทั่วราชอาณาจักรทั้งภาคตะวันออกทางด้านพัทยาทางด้านภาคใต้ทางภูเก็ตอะไรสารพัดเพราะยิวสมาคมแห่งประเทศไทยคนนี้โจเซฟนี่เป็นคนไทยแล้วไม่ได้เป็นคนอิสราเอลฉะนั้นเขาจะกว้านซื้อไปเท่าไหร่เขามีสิทธิ์ที่กว้านซื้อเพราะเขาเป็นคนไทยแล้วใครล่ะครับที่เขาให้เขาเป็นคนไทยได้นั่นแหละครับ คุณผู้ฟังอยากได้คำตอบคงต้องติดตามรายการของเรากันต่อนะครับ
4: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคค่ะคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
5: พังงานมีชุมชนสีธนูเป็นย่านที่มีชาวอิสราเอลอยู่อาศัยมากที่สุดมีศาสนสถานชาวยิวที่เรียกว่าชาบัตเป็นแหล่งศูนย์รวมและศูนย์รวมจิตใจของชาวอิสราเอลเปิดมานานกว่า1ปีมีการประกอบพิธีการศาสนาทุกวันศุกร์วันเสาร์มีอิสราเอลเข้าไปร่วมไม่ต่ำกว่า300คนส่งเสียงดังลั่นไปหมดถ้ามีเทศกาลสำคัญจะมีชาวอิสราเอลรวมกันที่ชาบัตนับพันคนแต่มีเฉพาะชาวอิสราเอลเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าไปในชาบัตมีการล้อมรั้วมิดชิดมียามคนไทยอยู่2คนคอยสกรีนคนเข้าออกรายงานจากสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ระบุว่าส่วนการซื้อขายที่ดินบนเกาะพะงันแม้ชาวต่างชาติไม่สามารถซื้อดินเป็นของตัวเองได้โดยตรงในแต่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาชาวต่างชาติเป็นชาวอิสราเอลส่วนใหญ่เริ่มหาซื้อที่ดินบนเกาะพะงันเพื่อลงทุนทำอสังหาริมทรัพย์ชาวต่างชาติใช้วิธีติดต่อสำนักงานกฎหมายบนเกาะพะงันเพื่อจดทะเบียนบริษัทพร้อมจัดหาคนไทยเป็นนอมินีเพื่อให้เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ตามกฎหมายก่อนซื้อขายที่ดินกับเจ้าของที่ดินในฐานะนิติบุคคลสัญชาติไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยที่คนไทยไม่ได้เข้ามาดำเนินการในบริษัทเหล่านั้นเลยนอกจากนี้แล้วชุมชนสีรูแล้วบนเกาะพะงันยังมีการก่อสร้างวิลล่าหลายแห่งเป็นวงกว้างในพื้นที่บนเกาะเพชรพะงันล่าสุดมีชาวอิสราเอลกว้านซื้อดินกว่า100ไร่จากเจ้าของที่ดิน3แปลงเพื่อสร้างวิลล่าให้ชาวอิสราเอลเช่าและต้องการสร้างชุมชนชาวอิสราเอลแต่เป็นรูปแบบให้เช่าตั้งแต่รายเดือนรายปีหรือให้เช่าระยะยาวจ่ายเป็นเงินก้อนสูงสุด20ปีโดยใช้วิธีออกแบบในนามนิติบุคคลมีคนไทยนำแรงงานเมียนมามารับงานโดยไม่ใช้ผู้รับเหมาคนไทยส่งผลทำให้ราคาที่ดินบนเกาะพะงันเพิ่มสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดในช่วงโควิด619ราคาไร่ละ2ล้านบาทปัจจุบันเป็นไร่ละ12ล้านบาทด้วยช่องว่างทางกฎหมายและการปล่อยปะละเลยของเจ้าที่รัฐทำให้ชาวต่างชาติสามารถยึดครองที่ดินโดยง่ายดาย
6: ก็เมื่อวานนี้ที่คุณอังสุเกตวิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ผอ.กองกิจการอำนวยความยุติธรรมหัวหน้าคณะพยาบาลหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนะครับได้ไปพูดถึงบริษัทโคซี่บีชวิวจำกัดกับพวกว่าหลีกเลี่ยงฝ่าฝืนพรบ.การประกอบธุรกิจคนต่างด้าวหลังจากที่มีการเปิดปฏิบัติการตรวจค้น3จุดและก็ตรวจยึดพยานหลักฐานสำคัญไม่ว่าจะเป็นเอกสารนะครับขยายผลพบข้อมูลข้อเท็จจริงบ่งชี้ถึงความผิดว่ามีชาวอิสราเอลจำนวนหนึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทนิติบุคคลและการประกอบธุรกิจในไทยเข้าข่ายความผิดตามพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวข้อมูลตรวจสอบนะครับระหว่างนายไมมอนเดวิดมาเซโนและรับบายโยเซฟผอ.กองกิจการอำนวยความยุติธรรมบอกว่าเบื้องต้นยังไม่พบความเกี่ยวข้องกันของสองบุคคลนี้นะครับเพราะในส่วนของนายไมมอนเดวิดเป็นนักธุรกิจชาวอิสราเอลคนสำคัญแถบภาคตะวันออกของไทยครอบคลุมอยู่ในชลบุรีมากแต่ข้อมูลที่พบตอนนี้เชื่อว่าทั้งคู่ต้องมีส่วนที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเล็กน้อยและต้องรู้จักกันอยู่แล้วเพราะตามหลักการทั่วไปการจะเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยของชาวอิสราเอลต้องอาศัยเครือข่ายที่คนอิสราเอลประสานทำความรู้จักกันไว้ผ่านยิวสมาคมแห่งประเทศไทยเพื่อที่เวลามีปัญหาต้องการคำแนะนำต้องการความช่วยเหลือก็จะได้ช่วยเหลือกันจึงเชื่อว่าทั้งสองคน ต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนโดยเฉพาะผ่านครัวข่ายแรปบายนะครับผอ.กองกิจการอำนวยความยุติธรรมบอกอีกว่าถ้ากล่าวถึงมูลค่ารายการอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินที่เครือข่ายนี้นะครับมีทั่วประเทศเบื้องต้นสูงถึงหลักหมื่นล้านบาทส่วนใหญ่เงินที่ได้มาก็จะเอาไปใช้ซื้อที่ดินและประกอบธุรกิจหลากหลายประเภทหรือบางส่วนก็นำไปใช้ดูแลชาวอิสราเอลที่เดินทางเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในไทยโดยเฉพาะพวกทหารผ่านศึกนะครับโดยเฉพาะพวกทหารผ่านศึกรายงานข่าวภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษย้ำว่าแม้กองกิจการอำนวยความยุติธรรมจะดำเนิน

0: จากที่โยเซฟชายแคนเทอร์ได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นสัญชาติไทยนั้นได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับนี่ฮะส่วนนายไมมอนเดวิดล่าสุดนะครับทาง DSI ก็จะเตรียมนัดหมายประชุมเพื่อออกหมายเรียกผู้ต้องหานะครับเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาเบื้องต้นคือนายเดวิดนายไมมอนเดวิดเนี่ยมีปัญหาแน่มีปัญหาแน่เพราะเจอชื่อคนไทยไปเปิดบริษัทเป็นนอมินีให้นายคนนี้นะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับนี่ไปโผล่ถึงชลบุรีฮะส่วนใหญ่ก็จังหวัดท่องเที่ยวทั้งนั้นนะฮะที่คนอิสราเอลลงมาเข้ามาในประเทศไทยลงหลักปักฐานไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตเชียงใหม่ปายแล้วก็ชลบุรีท
1: ่
0: านผู้ชมดูแต่ละที่เห็นไหมฮะโอ้โห
1: เนี่ยฮะมันน่าสงสัยมากเหมือนกับที่คุณพลพีเคยออกมาบอกพวกมันก่อนนะ
0: ใช
1: ่ไปดูเรื่องของการถือหุ้นการเป็นนอมินีอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะบางคนเนี่ยถือหุ้นอยู่ในบริษัทเนี่ยตัวคนไทยเองนะฮะยังเป็นคนที่ใช้บัตรสวัสดิการของรัฐอยู่เลยอันนี้มันชัดเจน
0: ใช่
2: เรามาขั้นด้วยเสียงเพลงเพราะจากรายการครับน้องพันศิลป์เสาวรสขับร้องรักจางวันลอยกระทงครับ

0: Vaseline Spotless Brightening Body Lotion
1: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคค่ะคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
2: ฟังกันต่อรับจากเสียงของวุฒิวรชัยถ้าฉันไม่ตาย AI Cover ครับ

0: ครับจากทางด้านของผู้สนับสนุนรายการครับนั่นก็คือน้ำมัน9ชนิดสกัดเย็น 100% ที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันเบาหวานโรคตับโรคไตหรือจะเป็นเรื่องของปวดเข่าปวดข้อปวดกระดูกหรือจะเป็นเรื่องของฉี่บ่อยๆลุกขึ้นฉี่ครับยามค่ำคืนรับประทานสมุนไพรทางด้านของน้ำมันสกัด 100% 9ชนิดแล้วจะทำให้หลับสบายหลับลึกไม่ต้องห่วงเรื่องของการลุกขึ้นมายามค่ำคืนอีกนะครับสนใจสั่งซื้อเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางได้ครับ0817577474 0817577474ครับเรามีเรื่องของยิวอีกเรื่องหนึ่งครับ DSI จ่อเรียกนายทุนยิวใช้คนไทยนอมินีสำหรับเหตุการณ์รอบวันจากช่องเดอะวันครับ
1: DSI เองก็เตรียมจะออกหมายเรียกชาวอิสราเอลแล้วก็พวกค่ะมารับทราบข้อหาประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเหตุก็คือการใช้นอมินีคนไทยในถือครองที่ดินแล้วก็อสังหาริมทรัพย์แทนค่ะเรื่องนี้นายอังสุเกตนะคะวิสุทธ์วัฒนศักดิ์ผอ.กองกิจการอำนวยความยุติธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่132/2569ก็เปิดเผยความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบธุรกิจของบริษัทโคซี่บีชวิวจำกัดกับพวกกระทำการหลีกเลี่ยงหรือว่าฝ่าฝืนพรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542โดยบอกว่าภายหลังจากที่ได้มีการเปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย3แห่งในชลบุรีเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วก็มีการตรวจยึดพยานหลักฐานสำคัญไม่ว่าจะเป็นพยานเอกสารพยานวัตถุเอามาตรวจสอบขยายผลล่าสุดเนี่ยพบข้อเท็จจริงนะคะที่บ่งชี้ถึงพฤติการความผิดว่ามีชาวอิสราเอลจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนิติบุคคลและการประกอบธุรกิจในไทยอันเข้าข่ายเป็นความผิดตามพรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542เนื่องมาจากการประกอบธุรกิจในไทยโดยใช้นอมินีแม้ว่าในบางบริษัทจะเปิดเผยชื่อของตัวเองในการเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นก็ตามเนี่ยนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะมักเป็นธุรกิจโดยใช้นิติกรรมอำพรางแทนตนค่ะ
2: ค่ะคราวนี้ข้อมูลของการตรวจสอบในเชิงนิติสัมพันธ์ระหว่างนายไมมอนเดวิดมาเซโนและรับบายโยเซฟชายแคทเตอร์ทางผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรมนั้นบอกว่าเบื้องต้นยังไม่พบความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างคนทั้งคู่เพราะในส่วนของนายไมมอนเดวิดมาซิโนถือเป็นนักธุรกิจชาวอิสราเอลคนสำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกครอบคลุมในจังหวัดชลบุรีมากกว่าแต่ว่าข้อมูลที่พบตอนนี้ก็เชื่อว่าทั้งคู่ต้องมีส่วนที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเล็กน้อยและต้องรู้จักกันอยู่แล้วเพราะตามหลักการทั่วไปจะเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยของชาวอิสราเอลก็ต้องมีเครือข่ายชาวอิสราเอลที่ประสานทำความรู้จักกันไว้ผ่านยูสมาคมแห่งประเทศไทยเพื่อที่เวลามีปัญหาต้องการคำแนะนำต้องการความช่วยเหลือก็จะได้ช่วยเหลือกันได้จึงเชื่อว่าทั้งสองคนต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนส่วนว่าจะมีสาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยเป็นเป้าหมายในการใช้ชีวิตของชาวอิสราเอลก็เนื่องด้วยพวกเขานั้นมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยประเทศไทยนะคะเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยมีความสงบจึงอยากมาใช้ชีวิตพักผ่อนแต่อย่างไรก็ดีในกลุ่มชาวอิสราเอลที่เดินทางมาพักอาศัยในประเทศไทยเรายังแบ่งได้ว่ามีกลุ่มที่มาเพื่อพักผ่อนจริงๆแล้วก็มีกลุ่มที่มีเป้าประสงค์ในการจะมาอยู่เพื่อเปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยค่ะ
1: รายงานข่าวของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเปิดเผยด้วยนะคะว่ากรณีของนายไมมอนเดวิดมาซิโนล่าสุดเนี่ยทางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเตรียมนัดหมายประชุมเพื่อจะพิจารณาออกหมายเรียกผู้ต้องหาแก่บุคคลเพื่อให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาเบื้องต้นตามความผิดพรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542นะคะมาตรา36มาตรา37และมาตรา41ซึ่งหากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนั้นมีการประชุมเสร็จสิ้นก็จะได้มีการระบุได้อย่างชัดเจนนะคะว่าจะมีการออกหมายเรียกนะผู้ต้องหากลุ่มแรกเนี่ยเป็นใครบ้างแล้วก็ในข้อหาใดและนัดหมายให้ผู้ต้องหานั้นเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพื่อชี้แจงนะคะแก้ข้อกล่าวหาในวันที่ใดทำให้ระหว่างนี้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษนั้นก็ยังต้องสอบปากคำพยานเพื่อประกอบเข้ากับสำนวนคดีก่อนนะคะเพราะยอมรับว่ารายการทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับนายไมมอนเดวิดมา าเซโนในภาคตะวันออกโดยเฉพาะในชลบุรีเนี่ยถือว่ามีจำนวนเยอะมากนะคะแล้วก็ยังมีความเชื่อมโยงกับบริษัทนิติบุคคลหลายแห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเช่นเดียวกันทั้งที่นายไมมอนเนี่ยนะไม่ได้เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยนะคะขณะที่ข้อมูลเบื้องต้นในกลุ่มของคนที่มาถือครองทรัพย์สินแทนนายไมมอนเนี่ยก็ไม่ใช่คนลงทุนจริงด้วยนะโดยใช้ชื่อคนไทยหลายคนทีเดียวคุณผู้ชมเอาไปถือครองทรัพย์สินแทนตนเองดูสิคนไทยเนี่ยเป็นซะเองด้วยนะคะ
3: ขอบคุณที่ติดตามรับชม News 1
0: ครับเรื่องชาวยูคงไม่จบง่ายๆแล้วครับผู้ฟังเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันต่อแล้วกันนะครับอีกสัก1หรือ2บทเพลงที่จะให้คุณผู้ฟังได้มีความสุขกับเสียงเพลงครับไปด้วยบทเพลงนี้ครับชื่อเพลงว่ารู้ไหมใจฉันเหงา

0: าพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับให้ฟังเพลงสุดท้ายกันเลยนะครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดนะครับที่จะช่วยดูแลสุขภาพร่างกายได้ทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่ความดันเบาหวานเรื่องของฉี่บ่อยกับฉี่ไม่สิทธิ์ฉี่ไม่สุดกระปิบกระปอยเนี่ยนะครับครับวันนี้เอามาฝากคุณผู้ฟังนะครับขอบพระคุณครับแล้วก็ฟังกันอย่างจุใจเลยตั้งแต่เรื่องราวของชาวอิสราเอลยังไม่จบง่ายๆนะครับคงต้องต่อเนื่องกันสำหรับท่านที่อยากจะฟังนะครับผมก็จะพยายามเอาเรื่องมาปฏิปต่อให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ร่ำลากันก่อนครับส่งท้ายด้วยกิ่งทองใบหยกครับสำหรับบทเพลงเพราะๆพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับบ่ายสามโมงโดยประมาณจนถึงเวลา16:00 นและอีกสักครู่ช่วง18:00 นพบกันใหม่ฟังเรื่องราวของหมวดโอหลังจากลูกชายเกลี้ยกล่อมก็ยอมเข้ามอบตัวแล้วหลังจากยิงภรรยาแล้วตำรวจโอบล้อมกันหยุดทั้งวันทั้งคืนติดตามได้ในช่วง18:00 นครับสำหรับวันนี้ช่วงนี้สวัสดีครับ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
12: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
13: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
10: วยจนล้ม
14: ชีวิตวิถีเกษตรและศาสตร์พระราชาบันทึกวิถีชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ชาติพันธุ์วิทยาเส้นทางที่3ค่ะวันที่20กันยายนนำโดยมิวเซียมสยามพาสำรวจชุมชนและย่านเก่า2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งฝั่งธนบุรีที่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเมืองและชุมชนฝั่งพระนคร
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น. กับถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับโดยเฉพาะกิจนราธิวาสปิดล้อมเขาตะเวหลังเกิดเหตุปะทะผู้ก่อเหตุรุนแรงและตำรวจกุมตัวสีกาคนสนิทอดีตหลวงพ่ออติโชติสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองปราบตรวจเตรียมแจ้ง4ข้อหาสักครู่กลับมาติดตามครับ
17: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
18: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
17: ้ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
18: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
19: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
20: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
21: เสียวฟันอะ
22: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
23: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ตำรวจคุมตัวสีกาคนสนิทอดีตหลวงพ่ออติโชติสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองปราบโดยเตรียมแจ้ง4ข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
5: ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.คุมตัวนางสาวปุญญวีอายุ47ปีสีกาคนสนิทของทิชโชติอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์มาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมขณะคุมตัวเจ้าตัวมีสีหน้าเรียบเฉยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่ามีสัมพันธ์กับอดีตเจ้าวาดมานานหรือยังรับสารภาพและรู้สึกผิดหรือไม่แต่เจ้าตัวไม่ตอบคำถามกับสื่อมวลชนก่อนถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นว่านางสาวปุญญวีห้อยเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคามเหนือเงินซึ่งเป็นวัตถุมงคลดังที่อดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นผู้สร้างไว้ที่คอด้วยอย่างไรก็ตามตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาสีกาและดังกล่าว4ข้อหาคือสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 15:15 นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัววัยยาวัชกรของวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยามายังกองบังคับการปราบปรามโดยนำตัวขึ้นลิฟต์ด้านหลังตึกเพื่อหลบสื่อมวลชนที่รออยู่บริเวณด้านหน้าจากการสังเกตพบว่าตำรวจมีการใส่กุญแจมือวัยยาวัชกรด้วยคาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทส่วนทิศโชติอดีตเจ้าอาวาสพุทธไทยสวรรค์อยู่ระหว่างการเดินทางเข้ามาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามนอกจากนี้ตำรวจได้นำหลักฐานและของกลางในคดีที่ตรวจยึดจากวัดมาตรวจสอบเพิ่มเติมอาทิโต๊ะกลมส้มที่ปรากฏอยู่ในคลิปขณะเสพเมถุนและลังเอกสารซึ่งมีกระดาษเขียนไว้ว่าอาคารสำนักงานและอาคารด้านหลังกุฏิเจ้าอาวาสองค์กรปิดท้ายที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสปิดล้อมเขาตะเวหลังเกิดเหตุปะทะผู้ก่อเหตุรุนแรงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนงดขึ้นเขาหาของป่า3วันคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
6: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสปิดล้อมพื้นที่เขาตะเวอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสหลังได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงหลบหนีเข้ามาซ่อนตัวในพื้นที่เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องจากเหตุลอบยิงเจ้าหน้าที่ที่บุเกซามีจนเสียชีวิตรวมถึงเหตุการณ์ก่อกวนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยเจ้าหน้าที่ได้สนที่กำลังเข้าตรวจสอบและติดตามผู้ก่อเหตุระหว่างการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบผู้ก่อเหตุได้เปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการปะทะกันตั้งแต่เวลาประมาณ 12:30 นาทีของวันที่9กันยายนต่อเนื่องถึงช่วงเช้าวันนี้หรือ10กันยายนเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันผู้ก่อเหตุหลบหนีพร้อมส่งกำลังเพิ่มเติมเข้าตรวจสอบและเก็บหลักฐานในพื้นที่ขณะเดียวกันฝ่ายความมั่นคงได้ประสานผู้นำท้องที่และผู้นำศาสนาทำความเข้าใจกับประชาชนพร้อมใช้โดรนแจ้งเตือนประชาชนให้งดขึ้นเขาตะเวเพื่อหาของป่าเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ทั้งนี้ขอให้ประชาชนช่วยสอดส่องบุคคลแปลกหน้าหากพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งผู้นำในพื้นที่หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทันทีและติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและการเกิดเหตุซ้ำณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
7: หากมีอาการเจ็บหน้ามืดหรือเหนื่อยผิดปกติควรหยุดพักทันทีเพราะการฝืนออกกำลังทั้งที่ร่างกายเจ็บอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสะสมได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ทัพปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับขอน้อมกราบถวายอาลัยพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการลูกจ้างและพนักงานกรมการขนส่งทหารบก และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงขสทบ
1: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
9: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
1: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
9: อืมจะชัวร์เหรอ
1: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
9: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
10: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
11: ไม่จริง
10: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
11: ไม่จริง
10: แล้วอะไรจริงอ่ะ
12: B-Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
10: เส้นละ 1,990 บาท
12: ใช่และพิเศษสมาชิก B-Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี้
10: ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ B-Quick

0: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับทักทายและพูดคุยกันในช่วงเย็นเช่นเคยนะฮะวันนี้วันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569นะครับพี่แบงค์แล้วก็พี่เอ็กซ์ทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทักทายและขอส่งเสียงเป็นกำลังใจไปให้น้องๆเด็กๆเยาวชนนะครับรวมถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการในช่วงเย็นของวันนี้นะครับอยู่ในพื้นที่ไหนสามารถที่จะโพสต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับในช่องกล่องข้อความเพจอามี่เรดิโอมาเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะฮะรวมถึงในส่วนของสภาพอากาศนะครับเป็นอย่างไรเป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดการณ์หรือว่าพยากรณ์ไว้ก่อนหน้านี้ไหมที่ประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้นะฮะก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้คุณผู้ฟังครับจะได้เป็นการทำให้เราได้รับรู้ด้วยนะครับว่าในพื้นที่ไหนเกิดอะไรกันขึ้นนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆแล้วก็มีเนื้อหาสาระนะครับที่น่าสนใจข้อมูลที่น่ารู้มาฝากกันเช่นเคยนะครับเริ่มต้นรายการวันนี้เดี๋ยวขอไปที่เรื่องราวดีๆกันก่อนเลยนะครับคุณผู้ฟังครับน้องๆครับในส่วนของหน้าที่สภากาชาดไทยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยามที่พี่น้องประชาชนเนี่ยประสบอุทกภัยประสบกับภัยพิบัติต่างๆมาโดยตลอดนะครับล่าสุดคุณผู้ฟังราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่ประกาศการแต่งตั้งสภานายิกาสภากาชาดไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24 ตุลาคม 2568ตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยยังว่างอยู่ก็โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทยพุทธศักราช2461จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศวันที่9กันยายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันนะครับซึ่งสภากาชาดไทยนี้มีภารกิจในด้านของการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยยึดหลักในด้านของการช่วยเหลือที่ไม่เลือกปฏิบัติจากเดิมที่ภารกิจในอดีตนะครับนั่นก็คือการมุ่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามแต่ว่าปัจจุบันคุณผู้ฟังครับสภากาชาดไทยได้มีการพัฒนาแล้วก็ดำเนินงานให้ครอบคลุมในทุกภารกิจมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการบริการโลหิตนะฮะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องราวดีๆนะฮะที่นำมาฝากกันในช่วงต้นรายการแล้วก็วันนี้คุณผู้ฟังวันที่10กันยายนเนี่ยถือว่าเป็นฤกษ์ดีนะครับในส่วนของกองทัพบกก่อนหน้านี้เรามีการประชาสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเรื่องของการรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวนกว่า 18,784 อัตราด้วยกันซึ่งก็เชิญชวนน้องๆชายไทยที่มีคุณสมบัตินะครับก็คือผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-26 ปีนะครับก็คือห้วงแรกอายุเนี่ย 18-20 ปีแล้วก็อีกห้วงหนึ่งนะครับ 22-26 ปีนะครับที่มีความสนใจและอยากจะร่วมปฏิบัติภารกิจในการสนับสนุนกองทัพสามารถที่จะสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาได้นะครับซึ่งเป็นการคัดสรรกำลังพลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกรูปแบบใหม่ทดแทนโครงการพลทหารออนไลน์ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมโดยผู้สมัครสามารถเลือกผลัดแล้วก็เลือกหน่วยที่ต้องการปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศรวมกว่า221หน่วยนะครับทั้งนี้เนี่ยพลทหารอาสาคือทหารกองประจำการที่สมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะของการทำเป็นสัญญาจ้างระยะเวลาก็4ปีนะครับซึ่งจะได้รับการฝึกการปฏิบัติภายในหน่วยเช่นเดียวกับทหารกองประจำการทั่วไปเลยแต่ว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์เงื่อนไข ของโครงการก็คือได้รับเงินเดือนเริ่มต้น 12,090 บาทแล้วก็ค่าตอบแทนพิเศษอีกเดือนละ 2,880 บาทสำหรับเป็นค่าอาหารหรือว่าค่าประกอบเลี้ยงนะครับซึ่งนอกจากนี้ผู้ปฏิบัติหน้าที่พลทหารอาสาตั้งแต่2ปีขึ้นไปจะได้รับโควต้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกในกลุ่มโควต้าทหารกองประจำการที่กำหนดที่นั่งกว่า180ของยอดการเปิดรับสมัครนักเรียนใน10ทั้งหมดนะครับในประเภทเดียวกับพลทหารออนไลน์อันนี้เหมือนกันนะครับโอ้ถือว่าเป็นในส่วนที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นนโยบายที่กองทัพบกเราต่อยอดให้กับน้องๆทหารกองประจำการรวมถึงพลทหารอาสาที่ปฏิบัติงานหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ครบ2ปีด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เมื่อปลดประจำการหรือว่าครบสัญญาจ้างไปแล้วเนี่ยนะครับมีคะแนนพิเศษนะครับให้กับพลทหารอาสาที่ปลดประจำการหรือว่าครบสัญญา4ปีไปแล้วนะฮะสามารถที่จะไปสอบในสังกัดของกองทัพบกก็จะมีคะแนนพิเศษเพิ่มให้อีกด้วยนะครับสำหรับการรับสมัครนะครับเปิดโอกาสให้กลุ่มชายไทยไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษาและในหลายประเภทนะครับประกอบด้วยทหารกองเกินนะครับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกก็คืออายุระหว่าง 18-20 ปีบริบูรณ์เป็นผู้ที่เกิดในปี2550จนถึงปี2552แล้วก็ฐานกองเกินนะครับที่มีอายุระหว่าง22ถึง26ปีอันนี้ก็คือผู้ที่เกิดในปีพุทธศักราช2544จนถึงปี2548นะครับที่ผ่านการตรวจเลือกก็คือการเกณฑ์ทหารแล้วนั่นแหละแต่ว่าไม่ถูกเข้าประจำการหรือว่าจับได้ใบดำนะฮะสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาสมัครกันได้แล้วก็นอกจากนี้ก็มีในส่วนของทหารกองหนุนประเภทหนึ่งซึ่งเคยปลดออกจากกองประจำการแล้วและมีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ในปี2570รวมทั้งทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดประจำการในวันที่1พฤษภาคม2570หรือว่า1พฤศจิกายน2570ด้วยนะครับซึ่งมีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ที่จะปลดแล้วต้องการที่จะต่อนะฮะหรือว่าสมัครใจต่อเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ผู้ที่สนใจนะครับสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปดูข้อมูลสอบถามกันก็ได้นะครับที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th แล้วก็เว็บไซต์ดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่เปิดรับสมัครด้วยย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับ rcm.rta.mi.th หรือว่าสมัครได้ด้วยตัวเองนะครับที่หน่วยสัสดีใกล้บ้านก็เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยนะฮะที่ได้มีการพูดถึงไปเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะสมัครกันได้อันนี้นอกจากหน่วยสัสดีแล้วหน่วยต้นหน่วยทหารในสังกัดของกองทัพบกที่เปิดรับสมัครเนี่ย221หน่วยก็ได้เช่นเดียวกันด้วยนะฮะ10กันยายนเริ่มวันนี้วันแรกนะครับไปจนถึงวันที่24มกราคม2570นะครับน้องๆชายไทยที่มีคุณสมบัติก็อย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้เชียวครับเพราะถือว่าเป็นประสบการณ์ในการที่จะต่อยอดในการใช้ชีวิตแล้วก็ต่อยอดอนาคตที่ดีต่อไปนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรื่องร่านะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเรื่องร่า
3: Don't be scared, darling.
4: เรื่องไม่ต้องกลัวนะคนดี

0: It was bedtime for Coco.
1: ถึงเวลาเข้านอนของโกโก้แล้ว
0: My little bear cub must be tired, said Mummy, after such a busy day.
1: เล่นซนมาทั้งวันลูกหมีตัวน้อยของแม่คงหมดแรงแล้วสิแม่พูด
2: Sweet dreams, said Daddy.
1: ฝันดีนะลูกพ่อบอก
0: As they kissed him good night, Coco thought sleepily about his day and wondered what his dreams might bring.
1: ขณะที่พ่อกับแม่จูบราตรีสวัสดิ์โกโก้ก็นึกถึงวันนี้อย่างง่วงงุนและสงสัยว่าคืนนี้จะฝันเรื่องอะไร
0: But lazing in the early morning sunshine.
1: Coco นึกถึงตอนกำลังนอนตากลมรับแสงแดดยามเช้าตรู
0: ่ Climbing with his big sisters.
1: ปีนป่ายกับพวกพี่สาว
0: Playing by their favorite pool.
1: เล่นอยู่ที่ริมบึงแสนโปรด
0: And finding interesting insects.
1: และหาแมลงแปลกๆมาดูกัน
0: Even a ladybird with three spots on one wing and not a single spot on the other.
1: รวมทั้งเต่าทองที่มีจุด3จุดบนปีกข้างหนึ่งแต่ปีกอีกข้างไม่มีจุดเลย
0: Coco found it on the fallen tree that looked like a big bear asleep in the grass.
1: โกโก้เจอมันบนขอนไม้ที่ดูเหมือนหมีตัวใหญ่กำลังหลับไหลอยู่ในทุ่งหญ้า
0: Coco had forgotten about the big, scary tree bear until that moment.
1: Coco ลืมเรื่องหมีขอนไม้ใหญ่น่ากลัวนั้นไปแล้วจนกระทั่งตอนเข้านอนนี่แหละ
0: Supposing it came into his dreams tonight.
1: ถ้าขอนไม้น่ากลัวนั้นเข้ามาในความฝันของโกโก้คืนนี้ล่ะ
0: He couldn't take the risk. Mummy, Daddy.He called.
1: Coco ไม่อยากฝันร้ายแม่จ๋าพ่อจ๋า Coco ร้อง
0: Coco told them all about his scary tree bear worry.
1: Coco เล่าให้พ่อกับแม่ฟังว่ามีขอนไม้น่ากลัวทำให้นอนไม่หลับ
0: Daddy said.
2: Shall I give you something nice to think about before you go to sleep?
1: พ่อบอกว่าพ่อเล่าเรื่องดีๆให้ลูกไว้คิดถึงก่อนเข้านอนดีไหม
2: Nice thoughts always keep the bad ones away.
1: เรื่องดีๆจะช่วยปัดเป่าให้เรื่องไม่ดีหายไปได้เสมอ
0: Yes, please. Coco nodded, feeling much braver.About the scary tree bear already.
1: ดีครับ โกโก้พยักหน้า รู้สึกกลัวมีขอนไม้น้อยลงทันที
0: Well, wondered Daddy.
1: ถ้างั้น พ่อนึก
2: Shall I tell you about a day?When there were no scary things.
1: พ่อเล่าเรื่องวันที่ไม่มีเรื่องน่ากลัวให้ฟังดีไหม
2: A day so happy that if you think of it tonight, only sweet dreams will come.
1: วันที่มีความสุขมากๆถ้าลูกคิดถึงมันคืนนี้ก็จะฝันถึงแต่เรื่องดี
0: ๆ What day was that, Daddy?Asked Coco.
1: วันไหนหรือครับ โกโก้ถาม
0: Daddy kissed the top of his nose and said, "The day you were born."
1: พ่อจูบจมูกโกโก้และตอบว่าก็วันที่ลูกเกิดไงล่ะ
2: It was one of those days that started misty.
1: วันนั้นหมอกลงแต่เช้า
2: But I knew a hot and sunny day was just around the corner.
1: แต่พ่อรู้ว่าเดี๋ยวอากาศจะต้องอบอุ่นและแจ่มใส
0: A bit like today? Asked Coco.
1: เหมือนอย่างวันนี้เหรอครับ Coco ถาม
0: When I woke up, I couldn't even see over the berry bush.
1: เมื่อเช้าตอนที่ผมตื่นผมมองพุ่มเบอร์รี่แทบไม่เห็นเลย
2: Yes, just like today, Daddy smiled.
1: ใช่แล้วเหมือนวันนี้แหละพ่อยิ้ม
2: And on the day you were born, I gathered the juiciest berries and stickiest honey.
1: ในวันที่ลูกเกิดพ่อออกไปเก็บลูกเบอร์รี่ที่หวานฉ่ำที่สุดและน้ำผึ้งที่เหนียวข้นที่สุด
0: A bit like today?Asked Coco,
2: as he remembered lying in the warm sun, eating his sweet breakfast berries.
1: คล้ายๆกับวันนี้ใช่ไหมครับ Coco ถามพร้อมกับนึกถึงตอนกำลังนอนกลางแดดอุ่นและกินลูกเบอร์รี่หวานฉ่ำเป็นมื้อเช้า
2: Yes, said Daddy, but even more delicious.
1: ใช่แล้วแต่อร่อยกว่าอีกนะพ่อตอบ

0: day you were born, Daddy continued, your big sisters were so happy they found special presents for you.
1: วันที่ลูกเกิดพวกพี่สาวของลูกดีใจมากจนถึงกลับไปหาของขวัญมาให้ลูกพ่อเล่าต
2: ่อ Like my lucky pine cone, said Hokoko, and my little log boat, did they want to play with me too?
3: อย่างลูกสนนำโชคกับเรือขอนไม้ลำเล็กๆของผมแล้วพวกพี่ๆอยากเล่นกับผมด้วยไหมครับโกโก้พูด
0: Oh yes, laughed Daddy. They wanted to play with you right there and then. But Mummy said you needed to grow a little first.
1: อยากเล่นสิลูก พ่อหัวเราะพวกพี่ๆอยากเล่นกับลูกเดี๋ยวนั้นเลยแต่แม่บอกว่าต้องรอให้ลูกโตขึ้นอีกนิดก่อน
2: Now I've grown, said Coco. We played so much today, we had to jump in two rivers pool to cool down.
3: และตอนนี้ผมก็โตแล้ว
1: โกโก้พูด
3: วันนี้เราเล่นกันเยอะมากจนต้องกระโดดลงแม่น้ำเพื่อคลายร้อนเลยครับ
0: When evening came, remember Daddy.I took you in my arms to watch your first ever sunset and sing you a lullaby.
1: ตกเย็นพ่อกอดลูกไว้ในอ้อมแขนให้ลูกดูพระอาทิตย์ตกเป็นครั้งแรกและร้องเพลงกล่อมลูกพ่อรำลึก
2: Just like every evening,
0: yawned Coco.
3: เหมือนกับทุกคืน
1: โกโก้หาว
0: He loved watching the sun go down with Daddy and singing songs that made them laugh.
1: โกโก้ชอบดูพระอาทิตย์ตกกับพ่อและร้องเพลงที่ทำให้ทั้งสองหัวเราะครื้นเครง
0: And on your very first night, said Daddy quietly.You were so tired, you fell fast asleep.
1: ในคืนแรกของลูกลูกเหนื่อยมากจนพลอยหลับไป
0: Mummy and I watched over you, and no scary tree bear or bad dreams came to disturb our little one.
1: พ่อกับแม่คอยเฝ้าลูกไม่ให้มีหมีขอนไม้น่ากลัวหรือฝันร้ายมารบกวนลูกน้อยของเราพ่อพูดเบา
2: ๆ Just like tonight, said Coco.
0: Yes, whispered Daddy.
3: เหมือนคืนนี
1: ้โกโก้พูดใช่แล้วพ่อกระซิบ
0: And Daddy was right. Only sweet dreams came.
1: พ่อพูดถูกจริงๆด้วยคืนนั้นโกโก้นอนหลับฝันดีตลอดคืน

0: แมลง
1: Ladybird L A D Y B I R D Ladybird Ladybird
0: เต่าทอง
1: Scary S C A R Y Scary Scary
0: น่ากลัว
1: Misty M I S T Y Misty Misty
0: มีหมอก
1: Present P R E S E N T Present Present
0: ของขวัญ
1: Sunset S U N S E T Sunset Sunset
0: พระอาทิตย์ตก
1: Lullaby L U L L A B Y Lull La By Lullaby
0: เพลงกล่อมเด็ก
1: Yawn Y A W N Yawn Yawn
0: หาว
1: Disturb D I S T U R B Disturb Disturb
0: รบกวน
1: Whisper W H I S P E R Whisper Whisper
0: กระซิบ

0: Don't Be Scared, Darling. Written by Amber Stewart. Illustrated by Lane Marlowe. Translated by Rung Arun Sampat Chalit. Read by Dwayne Burgess. And published by Nanmi Books Kiddie.
1: เรื่องโดย Amber Stewart. ภาพประกอบโดย Lane Marlowe. แปลโดยรุ่งอรุณสัมปัชลิตสำนักพิมพ์นามีบุ๊กส์คิดดี้เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

จากโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับในช่วงนี้มาดูกันที่แวดวงการศึกษากันบ้างคุณผู้ฟังล่าสุดเนี่ยก็มีการผนึกการทำงานร่วมกันนะครับก็คือสืบเนื่องจากเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาที่รัฐสภานะครับจากด้านของนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาท่านเป็นประธานในการเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กและเยาวชนประจำปี2569อันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเลี้ยงดูเรื่องของการดูแลเด็กแรกเกิดแล้วก็ในส่วนของการต่อยอดสู่การศึกษาด้วยเนี่ยนะครับก็ร่วมกันหลายฝ่ายเลยทีเดียวนะฮะเขาก็มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในหลากหลายกระทรวงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับมีกระทรวงมหาดไทยมีในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานในการดำเนินงานร่วมกันนะครับในส่วนของการพัฒนาสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ18ปีเนี่ยถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพของประชากรในประเทศนะครับซึ่งการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกันซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการป้องกันแล้วก็การดูแลสุขภาพแม่และเด็กให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นระบบรวมถึงมีคุณภาพด้วยที่สำคัญก็คือพี่น้องประชาชนในสามารถที่จะเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมนะครับก็ครอบคลุมตั้งแต่ช่วงก่อนตั้งครรภ์ระยะตั้งครรภ์รวมไปถึงการคลอดแล้วก็นู่นเลยคุณผู้ฟังครับไปจนถึงการดูแลเด็กและเยาวชนนะฮะให้จนถึงอายุ18ปีก็เรียกได้ว่าเติบโตมาเป็นน้องๆเยาวชนที่มีคุณภาพนะครับคำว่าคุณภาพในที่นี้หมายความว่าในเรื่องของการเลี้ยงดูแลอาหารโภชนาการเนี่ยได้รับครบถ้วนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้รับการศึกษาตามมาตรฐานขั้นพื้นฐานที่ประเทศได้มีการกำหนดนะครับรวมถึงสภาพแวดล้อมรวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่รัฐบาลเขาดำเนินการให้อันนี้คือได้รับครบถ้วนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพเนี่ยนะฮะทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังความร่วมมือในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างมากโดยรัฐสภาเนี่ยถือว่าเป็นผู้แทนราษฎรมีบทบาทในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนรวมทั้งก็เป็นแรงที่จะผลักดันกฎหมายและนโยบายที่สนับสนุนการสร้างครอบครัวขณะที่กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนตลอดช่วงชีวิตซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศนั่นเองครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับจึงสร้างสังคมที่เอื้อต่อการมีลูกและมีลูกคุณภาพเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กแรกเกิดน้อยนะครับโดยให้ความสำคัญกับจำนวนเด็กที่เกิดขึ้นมารวมถึงคุณภาพชีวิตของเด็กแล้วก็ความต้องการความพร้อมของครอบครัวด้วยนะฮะตลอดจนการเข้าถึงบริการและสิทธิประโยชน์ลดอุปสรรคต่อการมีบุตรแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับคนรุ่นใหม่ในการสร้างครอบครัวในระยะยาวเพื่อให้ประเทศไทยนะครับมีเด็กเกิดใหม่ที่มีคุณภาพสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีพัฒนาการที่สมวัยพร้อมทั้งลดผลกระทบจากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงและสร้างความสมดุลระหว่างวัยซึ่งก็เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไปนั่นเองถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ดีๆมากๆเลยทีเดียวนะครับโอ้ชื่นใจคุณผู้ฟังเวลาเราเห็นน้องๆเด็กๆเนี่ยนะครับวิ่งเล่นแล้วก็เต้าเรียนตามวัยตามช่วงอายุของเขาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆนะฮะเราอยากจะเห็นในส่วนของเด็กที่มีความสดใสเบิกบานนะครับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแบบนี้นะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมแล้วก็เร่งกันผลักดันความร่วมมือต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่าเด็กหรือว่าจำนวนประชากรที่เกิดใหม่เนี่ยไม่ใช่แค่กระทบกับไทยอย่างเดียวนะคุณผู้ฟังถ้าเราดูจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเดี๋ยวนี้เด็กเกิดใหม่หรือว่าเด็กแรกเกิดเนี่ยน้อยลงนะฮะก็มีจากปัจจัยหลายอย่างนะครับทั้งเรื่องของครอบครัวเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจเรื่องของปัญหาสภาพแวดล้อมต่างๆนะฮะซึ่งในส่วนของรัฐบาลของแต่ละประเทศนะครับรวมถึงประเทศไทยก็พยายามที่จะผลักดันอย่างเต็มที่เพื่อให้การมีประชากรคุณภาพเกิดใหม่เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่
หลายฝ่ายก็มีความหวังอยากจะให้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับเอาไปดูกันต่อคุณผู้ฟังครับในเรื่องของมาตรการสกัดกั้นทุจริตการสอบเข้ารับราชการนะครับกงสอบไล่ออกสถานเดียวจะทำแบ็คลิสต์กลางทั่วประเทศเตรียมเปลี่ยนระบบการสอบภาคกอเป็น e-exam นะครับแล้วก็ออกกฎหมายเอาผิดทั้งกระบวนการด้วยนะครับรัฐบาลนะครับเขาเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบนะครับหลังจากสำนักงานกพ.เขาได้มีการตรวจสอบการทุจริตในการสอบภาคกอย้อนหลัง10ปีคุณผู้ฟังอันนี้ปี69ใช่ไหมฮะก็ย้อนกลับไปจนถึงปี2559จนครบปัจจุบันเนี่ยรวมทั้งหมด114กรณีด้วยกันโดยเฉพาะการสวมตัวสอบผมเป็นคุณเป็นผมเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ไม่รู้แต่มันเกิดขึ้นแล้วคุณผู้ฟังแล้วก็มีการตรวจสอบพบว่ามีความผิดจริงด้วยแล้วก็บางกรณีเนี่ยมีผู้เข้าสอบแทนบุคคลรายอื่นอีกหลายรายเนี่ยนะฮะแล้วก็นอกจากนี้พบช่องว่างของระบบเดิมที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในการสอบหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมาแล้วสามารถเวียนที่จะไปสมัครสอบกับหน่วยงานอื่นๆได้อีกเนี่ยนะฮะก็จะอุดช่องโหว่ตรงนี้ด้วยเนี่ยนะครับในส่วนของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.เนี่ยเขามีการเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีการพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ที่เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือว่าการขึ้นแบ็คลิสต์นั่นเองนะฮะรวมถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางรวมถึงระยะยาวเพื่อเป็นการอุดช่องโหว่ของระบบเดิมและก็เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกนะฮะมาตรการสำคัญก็คือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังจากที่ได้รับบรรจุแล้วเนี่ยถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงแล้วก็กำหนดโทษคือการไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้มาตรฐานเดียวกันขณะที่การตรวจสอบนะครับหากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุเนี่ยให้ผู้ที่มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการโดยพลันพร้อมกันนี้จะให้องค์การบริหารกลางหรือว่าองค์การกลางในการบริหารงานบุคลากรของแต่ละประเภทเนี่ยจะทำบัญชีผู้ที่เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนก็คือการขึ้นแบ็คลิสต์นั่นแหละคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งรายชื่อให้กับสำนักงานกพ.รวบรวมหลักฐานเป็นข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบลักษณะต้องห้ามก่อนรับบุคคลเพื่อเข้ารับราชการได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการปิดช่องโหว่ของผู้ที่เคยทุจริตจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับก็ย้ายไปสอบอีกหน่วยงานหนึ่งไม่ได้แล้วเพราะว่ามีรายชื่อแบ็คลิสต์ค้นปุ๊บเนี่ยก็เจอปั๊บเนี่ยนะครับสำนักงานกพ.นะครับยังได้มีการกำหนดให้ผู้ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามในการเข้าสอบรับราชการและมีอำนาจในการดำเนินการเพิกถอนหนังสือรับรองผลสอบการผ่านกพ.ปัจจุบันคุณผู้ฟังมีสถิติที่น่าสนใจนะครับเขามีการดำเนินการกำหนดผู้ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามไปแล้วทั้งหมดเนี่ย24รายด้วยกันอันนี้คือข้อมูลจากวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการปรับแผนระบบสอบใน3ระยะได้แก่ระยะสั้น1ปีก็คือจะทำหลักเกณฑ์แล้วก็มาตรฐานทางวินัยให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่วนระยะกลางก็คือภายในระยะเวลา3ปีเนี่ยเขาเตรียมปรับการสอบภาคกจากระบบ Paper and Pencil เนี่ยนะครับควบคู่กับ e-exam ไปสู่ระบบการสอบแบบ e-exam เพียงรูปแบบเดียวเพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตแล้วก็เป็นการยกระดับการตรวจสอบด้วยนะครับส่วนระยะยาวใน5ปีเนี่ยนะครับเขาเตรียมที่จะผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยกำหนดโทษทางอาญาที่เข้มงวดและครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งขบวนการนะครับในระยะยาวเนี่ยยังมีแนวทางในการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วด้วยเนี่ยนะครับก็บรรจุไปแล้วถ้าสมมติว่าทำงานไปได้รับเงินเดือนเท่าไหร่ไปแล้วไล่กันตามเดือนเนี่ยนะฮะถ้าตรวจพบว่าก่อนที่คุณจะเข้าไปบรรจุเนี่ยคุณกระทำความผิดคุณเป็นผู้ทุจริตก็ให้พ้นจากราชการทันทีแล้วก็จะมีการเรียกในส่วนของเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนผลประโยชน์ที่คุณได้ไปเนี่ยย้อนหลังด้วยอย่างนี้ว่ากันก็แล้วกันประมาณนี้นะฮะซึ่งก็ทำเถอะครับเพราะว่าหลายคนหลายฝ่ายก็พูดถึงนะครับแล้วก็สงสารนะครับสำหรับน้องๆหรือว่าผู้ที่เขาตั้งใจสอบตั้งใจที่จะอ่านหนังสือแล้วก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติก็คือเก่งจริงนั่นแหละนะฮะบุคคลเหล่านี้ควรที่จะได้รับการบรรจุแต่กลับกลายเป็นว่ามาเจอไอ้ระบบทุจริตมาเจอไอ้ระบบแทรกแซงต่างๆเนี่ยนะครับก็
ก็ทําให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถไม่ได้รับการบรรจุก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความยุติธรรมนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันคุณผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของรัฐบาลที่จะดำเนินการในลักษณะนี้นะฮะหลายคนตามกันอยู่เดี๋ยวเราตามกันด้วยนะครับว่าดำเนินการแล้วเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีมาตรการออกมาอย่างไรก็อยากจะให้เราทุกคนได้ร่วมกันติดตามแล้วก็คาดว่าในส่วนของรัฐบาลก็จะมีการชี้แจงออกมาให้กับพวกเราทุกคนได้ทราบกันเป็นระยะต่อไปนั่นเองฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้เขาพูดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: ถ้าไม่อยากให้ความตายเป็นจุดหมายปลายทางควรมีวินัยจราจรตั้งแต่วันนี้สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งในขณะขับขี่ไม่คุยโทรศัพท์ในขณะขับรถเมาไม่ขับเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและที่สำคัญต้องขับรถด้วยความไม่ประมาทเพียงเท่านี้อุบัติเหตุบนท้องถนนจะไม่เกิดขึ้น
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
6: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24/1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซีย
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับถัปปนวัฒน์ไล่สุนทรากรครับมีสรุปประเด็นข่าวเด่นที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
10: สนับสนุนโดย
11: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
12: เซนโซได
11: เปลี่ยนเลย
13: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
14: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
15: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
16: ไม่จริง
15: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
16: ไม่จริง
15: แล้วอะไรจริงอ่ะ
17: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
15: เส้นละ 1,990 บาท
17: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
15: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
17: ๆสอบถามโทร1153
18: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
13: เลอา
14: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
15: เสียวฟันน่ะ
19: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วว
3: งการสงฆ์ไม่แผ่วกองปราบบุกรวบพระวชิรญาณหรือหลวงพ่ออติโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยายักยอกเงินกว่า92ล้านบาทโอนให้สีกาคนสนิทซ้ำหลักฐานมัดแน่นขณะเสพเมถุนในกุฏิขณะชาวเน็ตสนใจแชร์ภาพนายกอนุทินเคยห้อยเหรียญเหนือดวงของหลวงพ่ออติโชติติดตัวขณะอดีตหลวงพ่อโชติสละสมณเพศแล้วด้านตำรวจคุมสีกาของหลวงพ่อโชติมากองปราบไม่ตอบคำถามสื่อส่วนที่บ้านสีกาเอตำรวจเจอเงินสดปึกใหญ่ทองคำแท่งพระเครื่องรุ่นดังเพียบด้านวัดพุทธไทยสวรรค์ออกประกาศด่วนปิดพื้นที่โบราณสถานชั่วคราวอ้างเหตุผลปรับปรุงระบบไฟฟ้าหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสปิดล้อมเขาตะเวหลังเกิดเหตุปะทะผู้ก่อเหตุรุนแรงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนงดขึ้นเขาหาของป่า3วันประธานสภาเผยผลหารือวิป2ฝ่ายเดินหน้าถกงบปี70ต่อวันที่4ยืนยันต้องจบวันนี้หลังเมื่อคืนเกิดความชุลมุนในสภาฝ่ายค้านกล่าวหาฝ่ายรัฐบาลยื้อเวลาเพื่อไม่ให้มีการอภิปรายงบประมาณของกกต.ขณะที่วาระรายงานกกต.เลื่อนไปสัปดาห์หน้าศาลรัฐธรรมนูญมีเอกฉันท์ตีตกปมร้องอนุทินอิงประธานวุฒิสภาพร้อมพวกปล่อยหมอสรณะนั่งประธานกสทช.ชี้ไม่ได้ถูกละเมิดสิทธิ์ไม่เข้าเงื่อนไขมาตรา213สนธิลิ้มทองกุลนำมวลชนกลุ่มทวงคืนประเทศไทยบุกสถานทูตอิสราเอลจี้แก้ปัญหาทุนต่างชาติครอบงำอสังหาริมทรัพย์ปฏิเสธพบทูตอิสราเอลแบบส่วนตัวจี้รัฐบาลแก้ปัญหานักท่องเที่ยวตั้งถิ่นฐานสร้างความโดดร้อนให้คนไทยเพจ Facebook Israel in Thailand เผยแพร่ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวหลังมวลชนปักหลักเรียกร้องกำกับดูแลพลเมืองอิสราเอลในไทยขณะที่รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตยันไม่ได้ดิ้งนอนใจมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแจ้งท่อน้ำมันไม่ได้รั่วแค่ซึมยันปิดรอยได้พบค่าสารระเหยไม่ถึงระดับอันตรายเผยกทม.ปภ.เข้าป้องกันพื้นที่อย่างใกล้ชิดตำรวจสภ.บางละมุงคุมตัวสอบเข้มหมวดโอหลังก่อเหตุยิงภรรยาซึ่งเป็นครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเสียชีวิตตำรวจเรียกลูกชายเกลี้ยกล่อมที่บ้านพักตลอดคืนนานกว่า20ชั่วโมงก่อนมอบตัวในที่สุดลุ้นไทยช่วยไทยพลัสต่ออายุอีก2เดือนเอกนิติคาดรอสรุปความชัดเจนสิ้นเดือนกันยายนนี้หลังพ่อค้าแม่ค้าเรียกร้องผลตอบรับดีเพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อพร้อมพิจารณาปรับสูตรล่าสุดสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 150,000 ล้านบาทน้ำมันทะลุ101ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอิหร่านสหรัฐตอบโต้ครั้งใหญ่สุดโจมตีเรือ15ลำเริ่มแล้ววันแรกเปิดรับสมัครพลทหารอาสาปี2570กว่า 18,700 อัตราสมัครใจรับราชการ4ปีเลือกผัดและหน่วยได้ทั่วประเทศพร้อมสิทธิประโยชน์และโอกาสต่อยอดสู่ทหารอาชีพมากมายอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราวหลังเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเต็มที่แล้วทีมวอลเลย์บอลชายไทยต้านความแข็งแกร่งของออสเตรเลียไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ3เซตรอบ8ทีมศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นจบการแข่งขันทีมวอลเลย์บอลชายไทยขยับขึ้นมาอีก10ขั้นรั้งอันดับที่52ของโลก
4: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

จ้าสถานีแห่งความสุขสารพันสาระเพื่อคนรักสุขภาพขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีเกิดบางพร้อมเสิร์ฟเพลงเพราะและเคล็ดลับดูแลตัวเองให้แข็งแรงกันแล้วจ้าสนใจสนับสนุนรายการหรือลงโฆษณาติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์0812901691ฟังดีมีแห่งต้องลูกทุ่งสุขภาพดีนะจ๊ะ

0: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพา
1: สวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของสมุนไพรไทยมาฝากนะครับทุกครั้งที่ผมปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากทำงานหนักหรือว่าขับรถไกลหรือว่าออกกำลังกายหนักๆนะครับผมกินสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดของเขาดีจริงๆนะครับระงับการปวดได้ฉับพลันที่สำคัญขึ้นทะเบียนยาถูกต้องไม่มีสารอันตรายใช้ดีเลยบอกต่อนะครับ
0: อยู่ตรงไหนใกล้ๆไม่ต้องกังวลร้านขายยาใกล้บ้านท่านมีขายหรือสอบถามได้ที
2: ่081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไททิปโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย
4: 081-290-1691 081-290-1691
5: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
6: เฮ้อนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
5: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
6: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
5: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
6: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
0: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเจนแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
7: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
8: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
7: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
9: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
10: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
9: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพื่อขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
10: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
9: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
10: 0812901691
9: 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีพบกับอิ๋วๆเหมือนอีกเช่นเคยรับหน้าที่ดูแลกันนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงนี้บ้านเราอากาศเปลี่ยนแปลงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะห่วงใยกันเสมอค่ะวันนี้อิ๋วๆก็มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์คุณภาพของเรานะคะที่อยากจะมาบอกต่อให้กับคุณผู้ฟังได้รู้จักกันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้คุณผู้ฟังนั้นมีสุขภาพที่ดีนะคะถ้าผลิตภัณฑ์ของเรามีอะไรบ้างไปดูกันค่ะอันดับแรกเลยต้องโปรมิกออยนะคะค่ะสำหรับโปรมิกออยค่ะได้รวบรวมน้ำมันสกัดเย็นไว้ทั้ง11ชนิดกันเลยทีเดียวนะคะทันทีต้องการฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายเนี่ยนะคะสามารถใช้โปรมิกออยได้เลยค่ะนะคะโดยเฉพาะท่านที่ตามใจปากแล้วก็เอาชนะใจตัวเองไม่ได้เรื่องของอาหารการกินเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้โปรมิกออยได้ค่ะและผลิตภัณฑ์น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้เลยและมาราคีนกสกัดเย็นค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะท่านที่ต้องการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันนะคะใช้มาราคีนกสกัดเย็นได้ค่ะมีปัญหาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะคะเป็นที่รู้จักกันมากว่า20ปีและดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยาหญ้าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจสำหรับยาหญ้าบริงค่ะค่ะและไซเลียมจอยนะคะดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายซึ่งไซเลียมจอยช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะและไทแคลพลัสค่ะท่านที่มีปัญหาข้อเข่าบวมปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกเนี่ยนะคะสามารถใช้ไทแคลพลัสได้เลยนะคะทุกๆผลิตภัณฑ์คุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยากจะดูแลสุขภาพด้านใดเนี่ยนะคะก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ไม่ต้องเกรงใจกันนะคะและในช่วงของรายการอิ๋วๆก็จะมีเรื่องของราคาโปรโมชั่นมาบอกต่อกันนะคะสรรพคุณต่างๆหากคุณผู้ฟังสนใจก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับทีมงานลุงช้างได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์081-290-1691081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรากลับมาดูแลสุขภาพตัวเรานะดูแลสุขภาพคนที่เรารักคนในครอบครัวด้วยโปรมิกซ์ออยล์ค่ะสนับสนุนรายการโดยโปรมิกซ์ออยล์นะคะค่ะดูแลร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานได้เป็นอย่างดีค่ะโปรมิกซ์ออยล์ตัวนี้เนี่ยนะคะเขาก็รวบรวมน้ำมันสกัดเย็นไว้11ชนิดด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสน้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม่อนนะคะน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกแล้วก็น้ำมันเมล็ดแฟลกรวมถึงน้ำมันเมล็ดโบราณด้วยนะคะค่ะสิ่งที่อยู่ในโปรมิกซ์ออยล์นะคะล้วนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ค่ะเรียกว่าคุณภาพคับแก้วจริงๆนะคะสำหรับโปรมิกซ์ออยล์ทานวันละ1ซอฟต์เจลนะคะมีเลขสารระบบอาหารที่1610676550211ค่ะปลอดภัยทานได้โดยเฉพาะคนชราผู้สูงอายุหรือสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยสามารถที่จะทานได้เลยนะคะค่ะและสำหรับคนที่มีกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตเนี่ยต้องดูแลเรื่องของอาหารให้ดีนะคะบางครั้งบางทีเนี่ยก็อยากจะทานรสจัดเค็มจัดเผ็ดจัดหวานจัดที่เราเคยชอบนะคะถ้าอดอาหารประเภทนี้ไม่ได้เนี่ยลองสั่งโปรมิกซ์ออยล์ไปรับประทานกันนะคะโปรมิกซ์ออยล์ค่ะได้รวบรวมน้ำมันสกัดเย็น11ชนิดอยู่ในโปรมิกซ์ออยล์ดูแลร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์ค่ะฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจค่ะโทรศัพท์เข้าไปสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะที่หมายเลข081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเจนแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคา

คุณผู้ฟังคะในยุคปัจจุบันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าผู้คนเนี่ยก็เริ่มหันมาดูแลแล้วก็ใส่ใจเรื่องของอาหารการกินกันมากขึ้นนะคะการกินเพื่อสุขภาพไม่จำเป็นต้องมีรสจืดชื่อเสมอไปนะคะเมนูที่เราทำเองเนี่ยนะคะเราก็สามารถทำรสชาติตามใจที่เราชอบได้นะคะแต่ว่าจะต้องมีสารอาหารให้ครบนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนโปรตีนสูงไขมันดีเช่นผักปลาอกไก่นะคะแล้วก็เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือว่าข้าวกล้องนะคะเต้าหู้ผลไม้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถนำมาประกอบเป็นเมนูรสชาติอร่อยๆให้เรารับประทานกันได้นะคะอย่างไรก็ดีค่ะคุณผู้ฟังคะเพื่อให้สุขภาพดีแบบยั่งยืนเนี่ยนะคะเราอาจจะคำนวณในใจสักนิดนึงว่าวันนี้เราจะทำเมนูอะไรนะคะควรจะมีผักสองส่วนในเมนูนั้นนะคะเน้นผักใบเขียวหรือผักหลักสีสดหรือสุกก็ได้ค่ะส่วนข้าวเนี่ยเพียง1ส่วนเท่านั้นนะคะก็เลือกข้าวไม่ขัดสีข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะเผือกมันหรือว่าธัญพืชเนี่ยก็นำมารับประทานได้นะคะส่วนเนื้อสัตว์นะคะก็เพียง1ส่วนค่ะเลือกโปรตีนไขมันต่ำเช่นปลาอกไก่ไข่ต้มหรือว่าเต้าหู้นั่นเองนะคะข้อควรระวังก็คือเรื่องของเครื่องปรุงค่ะคุณผู้ฟังคะนะพยายามลดความหวานความมันความเค็มแล้วก็เลี่ยงของทอดเปลี่ยนมาเป็นการต้มนึ่งอบหรือว่าผัดน้ำแทนเนี่ยก็จะช่วยลดแคลอรี่ที่ไม่จำเป็นได้เยอะเลยนะคะแต่ในแต่ละมื้อเราก็จะต้องใส่ใจกันนิดนึงเนาะเรื่องของอาหารการกินค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยมาราคีนกสกัดเย็นและยาย่าบริงท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันเนี่ยนะคะสามารถที่จะดูแลสุขภาพได้ด้วยตัวเองและอีกหนึ่งทางเลือกก็คือมาราคีนกสกัดเย็นที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้กันสุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมาราคีนกสกัดเย็นหลายท่านใช้แล้วประทับใจใช้ดีบอกต่อถ้าสำหรับมาราคีนกสกัดเย็นมีส่วนประกอบของมาราคีนกดาวอินทราใบเชียงดาวแล้วก็มีสารสกัดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะคะผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตค่ะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันเนี่ยสามารถทานคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ทานมาราคีนกสกัดเย็นตัวนี้ควบคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ค่ะค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจมาราคีนกสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นค่ะมาราคีนกสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทสนใจโทรเลย0812901691ค่ะและดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยาย่าบริงนะคะค่ะยาย่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะคะยาย่าบริงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะที่แฟนรายการเนี่ยสั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็ดีก็ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านด้วยที่ไว้ใจยาย่าบริงของเรานะคะสั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะถ้าสำหรับยาย่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจได้รวบรวมสารสกัดที่มีประโยชน์แล้วก็มีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาไว้หลากหลายชนิดลองสังเกตตัวเองเนาะว่ามีอาการตาล้าตาเสื่อมตาพร่ามัวแพ้แสงน้ำตาไหลมองไม่ชัดแสบตาปวดกระบอกตาหรือเปล่านะคะก็อย่าฝืนกันหากมีอาการมากๆเนี่ยต้องรีบไปพบคุณหมอไปพบจักษุแพทย์กันนะคะหรือหากยังไม่ได้มีอาการทางสายตาแต่อย่างใดก็สามารถที่จะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพดวงตาได้นะคะเพื่อบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูดวงตาของเราเองเพื่อที่ว่าเราจะได้รักษาดวงตาคู่สวยๆเนี่ยให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะเพราะว่าดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่ละเอียดอ่อนแล้วเราต้องใช้งานกันมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับดวงตานะคะค่ะและหากคุณผู้ฟังสนใจยาย่าบริงให้ยาย่าบริงดูแลคุณนะคะ1กระปุกมี60แคปซูลทานก่อนอาหารเช้าครั้งละ1เม็ดเท่านั้นค่ะ1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทสนใจสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นค่ะค่ะสำหรับยาย่าบริงนะคะ1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทรับของแถมที่ลุงช้างได้เลยนะคะสนใจโทรเลย

8 1 2 9 0 1 6 9 1 0 8 1 2 9 0 1 6 9 1

0: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
1: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
1: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: ค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นอย่างไรกันบ้างอิ๋วๆก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจด้วยค่ะค่ะในช่วงของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีอิ๋วๆก็จะมีสาระดีๆมาบอกต่อการมาพูดคุยกันในช่วงของรายการนะคะและผลิตภัณฑ์คุณภาพทุกๆผลิตภัณฑ์ค่ะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้กันนะคะอยากให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะการนอนหลับเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่จะทำให้พวกเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีได้ค่ะการนอนหลับไม่ใช่แค่ปิดสวิตช์ร่างกายนะคะแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดที่ระบบภายในจะทำการซ่อมแซมฟื้นฟูและจัดระเบียบใหม่เหมือนการส่งรถเข้าอู่ไปเช็คระยะนั่นเองค่ะอย่างไรก็ดีนะคะประโยชน์หลักๆของการนอนหลับคุณภาพเนี่ยนะคะก็จะได้ประโยชน์ในหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านสมองและการเรียนรู้นะคะเพราะว่าช่วงที่เราหลับเนี่ยสมองก็จะทำการย้ายข้อมูลจากความจำระยะสั้นไปเป็นความจำระยะยาวสมองจะมีระบบกำจัดของเสียที่ทำงานได้ดีขึ้นขณะหลับช่วยลดความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์ได้ค่ะและการนอนเนี่ยก็จะช่วยให้สมองเชื่อมโยงไอเดียใหม่ๆได้ดีขึ้นด้วยนะคะค่ะและก็ยังมีประโยชน์ทางด้านสุขภาพกายและระบบภูมิคุ้มกันด้วยนะคะในขณะที่เราหลับเนี่ยร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนเพื่อซ่อมแซมเซลล์และกล้ามเนื้อการนอนจะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันผลิตสารต้านการอักเสบและเซลล์เม็ดเลือดขาวที่คอยต่อสู้กับเชื้อโรคค่ะแล้วก็ช่วยลดความดันโลหิตและลดภาระการทำงานของหัวใจด้วยนะคะค่ะและยังส่งผลดีต่อทางด้านรูปร่างและระบบเผาผลาญด้วยนะคะการนอนช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนทำให้อิ่มทำให้หิวหากนอนน้อยเราจะอยากกินของหวานและแป้งมากขึ้นค่ะการนอนที่มีคุณภาพช่วยให้ร่างกายเผาผลาญไขมันได้ตามปกตินะคะและส่งผลทางด้านสุขภาพจิตและอารมณ์ก็จะช่วยให้เราเนี่ยควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นไม่หงุดหงิดง่ายช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนความเครียดในร่างกายนั่นเองค่ะค่ะสำหรับผู้ใหญ่ควรนอนให้ได้ 7-9 ชั่วโมงต่อวันนะคะควรเป็นเวลาช่วงที่มืดสนิทเพื่อให้ร่างกายหลั่งเมลาโทนินได้เต็มทีค่ะค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยน้ำมันงาดำสกัดเย็นและไทยแคลพลัสค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% นะคะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกอบแกบมือชาเท้าชาสามารถที่จะใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้นะคะประโยชน์ของเซซามีนที่อยู่ในงาดำเนี่ยมีมากมายช่วยให้นอนหลับสบายช่วยลดความเครียดลดโรคกระดูกพรุนหรือท่านที่มีปัญหาผมหงอกเร็วปวดคอปวดเข่านิ้วล็อกปวดหลังปวดเอวมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยสามารถช่วยได้สำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็นปลอดภัยมีอย.นะคะมีเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007 ค่ะค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ทานง่ายเป็นแบบซอฟเจลนะคะ1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทค่ะ1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทหากคุณผู้ฟังสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะที่หมายเลข0812901691 0812901691ค่ะหากคุณผู้ฟังมีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อเป็นแล้วทรมานนะคะอย่าทนกันเลยนะคะใช้ไทยแคลพลัสได้เลยค่ะดูแลสุขภาพของท่านด้วยไทยแคลพลัสนะคะซึ่งไทยแคลพลัสเนี่ยเขาก็รวบรวมแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมมีวิตามิน B1 B2 B6 และ B12 รวมถึงวิตามิน D3 ด้วยนะคะที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลบำรุงข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะค่ะไทยแคลพลัสเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิปโอเซอร์ปลอดภัยมีอย.นะคะอย.เลขที่101-037-565-007ราคากระปุกละ290บาทเท่านั้นค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ2กระปุกเพียง500บาทนะคะหากซื้อ4กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มจริงๆสนใจโทรเลย081-290-1691 0812901691

0: ืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

าคุณผู้ฟังคะใครว่าเรื่องของระบบขับถ่ายไม่มีความสำคัญนะคะสำหรับไซเลียมจอยค่ะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นช่วยขับของเน่าของเสียเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาปลอดภัยค่ะได้มาตรฐานการผลิต GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209นะคะสำหรับไซเลียมจอย1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทค่ะหากซื้อ3กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นไซเลียมจอยทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้ที่ดีนะคะไซเลียมจอยทานก่อนนอน2เม็ดเพื่อการระบายที่ดีนะคะก็ลองสังเกตตัวเองแล้วก็ปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเราเองได้เลยนะคะสำหรับไซเลียมจอยค่ะทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้ที่ดีนะคะไซเลียมจอยทานก่อนนอน2เม็ดเพื่อการระบายที่ดีค่ะ1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทหากซื้อ2กระปุกเราแถมให้ท่านฟรี1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มจริงๆสำหรับไซเลียมจอยค่ะสนใจโทรเลย081290-1691 081-290-1691ค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างไรก็ดีต้องขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้สนับสนุนรายการของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถยายาบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจน้ำมันงาดำสกัดเย็นมะระขี้นกสกัดเย็นและโปรมิกออยค่ะค่ะแล้ววันนี้เวลาของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีก็หมดลงแล้วนะคะวันนี้อิ๋วก็คงจะต้องร่ำลากันไปเหมือนอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ได
1: ้คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไ
5: หนปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691081-290-16
7: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารพิษ
8: วีซ่า

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัย

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: พ่อตาเรียกพี่นะครับเป็นเพลงฮิตติดลมบนไปซะแล้วนะครับต้องเวอร์ชั่นของพันธุรัตน์เรคคอร์ดด้วยนะครับเพราะมีหลายเวอร์ชั่นเหลือเกินเอาของเราไปร้องหลายหลายคนนะครับก็เป็นเรื่องของการไม่สงวนลิขสิทธิ์กันละสำหรับการเผยแพร่เพลงลูกทุ่งครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับอีกช่วงหนึ่งที่เราพบกันครับขอบคุณกับผู้สำรายการครับเพลงลูกทุ่งพ่อตาเรียกพี่จบก็เข้ารายการสิครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับขอบคุณกับทางด้านของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับสำหรับท่านที่จะดูแลสุขภาพร่างกายครอบจักรวาลเหมือนกันนะครับคือเรามีสมุนไพรมากมายหลากหลายในแคปซูลเดียวกันครับก็เรียกว่าปีนี้ปีที่30ผ่านแล้วนะครับกำลังขึ้นปีที่31ถามว่าคุณภาพสินค้าเราเป็นเช่นไรก็ถ้าพูดตรงๆก็คือถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่ยืนหยัดได้ถึง30ปีครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับสนใจครับสำหรับการดูแลสุขภาพร่างกายก็ยินดีครับสำหรับทางด้านของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอไม่ว่าจะเป็นเรื่องความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาเรียวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสขืดขอบลิ้นสีดวงหรือจะเป็นโรคพาร์กินสันหรือจะเป็นทางด้านของโรคสะเก็ดเงินสารพัดโรคครับสำหรับท่านที่อยากจะดูแลสุขภาพร่างกายปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับก็ทางด้านของฉี่กระปิบกระปอยลุกกันทั้งคืน3รอบ4รอบก็ต้องนึกถึงน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดครับที่มีให้คุณได้เลือกอีกชนิดหนึ่งสำหรับสมุนไพรธรรมชาติครับแล้วก็หลับลึกหลับสบายกับทางด้านของน้ำมัน9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจสั่งซื้อกันมาได้ครับเราเบอร์เดียวกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางนะครับ0817577474 0817577474ครับมาเรื่องราวของประเด็นข่าวครับข่าวแรกครับเราไปกันด้วยเรื่องของทางด้านคุณสนธิลิ้มทองคุณนะครับบอกไปตามนัดบุกสถานทูตอิสราเอลยื่นหนังสือปราบทุนต่างชาติกวาดล้างนอมินีครับเวลา 9:10 กันยายนด้านหน้าอาคารโอเชียนทาวเวอร์ซึ่งเป็นสถานเป็นที่ตั้งของสถานทูตอิสราเอลตั้งอยู่ชั้น25สุขุมวิท21ซอย3แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครซึ่งบรรยากาศการรวมกลุ่มมวลชนภายใต้แนวคิดทวงคืนประเทศไทยนำโดยนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลที่ยามเฝ้าแผ่นดินนายนิติธรล้ำเหลือทนายนกเขานายพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยพร้อมด้วยทีมงานเครือข่ายแกนนำจำนวนมากประเดิมภารกิจแรกด้วยการเตรียมเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงสถานทูตอิสราเอลเพื่อเรียกร้องแก้ไขปราบปรามปัญหาทุนต่างชาติอย่างเด็ดขาดหลังครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในไทยและยังใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อเป็นการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของคนไทยรวมถึงผู้ประกอบการนะครับพูดถึงประกอบการบรรยากาศของมวลชนที่ไปกับคุณสนธินะครับบรรยากาศของมวลชนก็คึกคักต่างกันพากันร้องเพลงว่ากันนะครับบางคนก็เตรียมอุปกรณ์มือตบหมวกผ้าพันคอถือป้ายข้อความกระดาษสะท้อนแสงครับบอกไล่มันออกไปเอาประเทศไทยของเราคืนมาที่นี่ประเทศไทย Thailand is not for saleเราไม่เอาชาวยิวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่เคารพกฎหมายไทยสร้างความเดือดร้อนมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของต่อคนไทยความปลอดภัยและความมั่นคงของไทยกู้ชาติเป็นต้นบางช่วงบางตอนยังพบผู้ขับขี่สัญจรรถยนต์ส่วนตัวได้ขับเข้ามาภายในบริเวณจุดจัดงานก่อนลดกระจกลงปีบแต่ดังถี่เพื่อแสดงออกทางเสียลักษณ์ร่วมกับมวลชนทำให้ดีใจที่มวลชนปักหลักทำกิจกรรมอย่างมากร้านค้าร้านจำหน่ายสินค้าที่ลึกเพื่อใช้ติดแสดงสัญลักษณ์ในการร่วมกิจกรรมพบว่าหลายร้านได้เตรียมเอาสินค้ามาวางจำหน่ายจำนวนมากซึ่งรับการสนับสนุนจากมวลชนที่เดินทางมาซื้อและนำมาใช้แสดงออกในเทิงสัญลักษณ์ก่อนเข้าบริเวณจุดพื้นที่ก็แสดงออกทางสัญลักษณ์ร่วมกิจกรรมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการนำเอาประตูตรวจจับโลหะ ครับก็คือเป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ใช้คัดกรองบุคคลในการเดินผ่านเพื่อตรวจสอบหาวัตถุโลหะและอาวุธมาวางไว้ที่หน้าทางเข้าเพื่อดูแลความปลอดภัยแก่มวลชนที่มาร่วมงานผู้สัญจรไปมาและสื่อมวลชนนะครับก็เป็นว่าการดูแลความปลอดภัยก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทองหล่อเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล5กองร้อยน้ำหวานมาช่วยอำนวยความสะดวกตรวจตาความเรียบร้อยจำนวน1กองร้อยดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จัดกิจกรรมและนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ EOD เพื่อตรวจสอบวัตถุอันตรายอย่างเช่นระเบิดเป็นต้นขณะนี้กิจกรรมขนาดย่อมของมวลชนยังคงดำเนินการต่อไปเพื่อเตรียมรอแกนนำเดินทางมาถึงบริเวณจัดงานโดยกิจกรรมยังคงดำเนินไปอย่างรวดเรียบร้อยยังไม่พบสถานการณ์น่าวิตกกังวลหรือเหตุปะทะแต่อย่างใดครับก็เป็นเรื่องของประเด็นข่าวนายสนธิก็เดินทางมาแล้วก็มีสกรีนเสื้อสีขาวว่าเอาประเทศไทยของเราคืนมาเมื่อมวลชนเห็นนายสนธิเดินมาถึงต่างส่งเสียงเฮลั่นแสดงออกถึงความดีใจกำลังใจของนายสนธิครับก็เป็นเรื่องของกิจกรรมของนายสนธิเอาคืนประเทศไทยนะครับก็ต่อต้านเรื่องของยิวแล้วครับเอาแล้วครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวในขณะเดียวกันครับนักเพลงเพื่อชีวิตอย่างแอดคาราบาวแต่งเพลงด้วยนะโอ้แต่งเพลงให้นายสนธิลิ้มทองกุลด้วยครับก็เป็นเรื่องของประเด็นข่าวนะครับกับทางด้านของการจัดกิจกรรมครั้งนี้บอกว่าทางด้านของแอดคาราบาวแต่งเพลงส่งกำลังใจให้สนธิค้านชาวยิวยึดปลายยึดพงันครับแอดคาราบาวแต่งเพลงส่งกำลังใจให้สนธิค้านชาวยิวยึดปลายอำเภอปลายแม่ฮ่องสอนครับพงันย้ำชัดแผ่นดินไทยไม่ใช่ของอิสราเอลครับแอดคาราบาวหรือยินยงโอภากุลศิลปินแห่งชาติโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุถึงกรณีประเด็นร้อนในสังคมเกี่ยวกับกลุ่มชาวยิวในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของไทยโดยระบุว่าตนเคยโพสต์เตือนเรื่องชาวยิวพื้นที่อำเภอปลายแม่ฮ่องสอนและเกาะบางงานสุราษฎร์ธานีไปก่อนหน้านี้แล้วเมื่อเห็นสุทธิลิ้มทองกุลออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องดังกล่าวจึงขอส่งกำลังใจผ่านบทเพลงใหม่คนยิวมาจากไหนที่เพิ่งบันทึกเสียงเสร็จเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อร่วมเป็นอีกหนึ่งเสียงในการคัดค้านครับสำหรับเนื้อหาภายในบทเพลงคนยิวมาจากไหนได้มีการสะท้อนมุมมองทางประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์โดยเปรียบเทียบว่าที่มาของคนไทยยังคงเป็นเรื่องที่นักโบราณคดีถกเถียงหาข้อสรุปที่แน่ชัดไม่ได้ไม่ว่าจะทฤษฎีเทือกเขาอันไตหรือมณฑลยูนนานเพราะคนไทยแท้จริงแล้วคือเลือดผสมของหลากหลายชาติพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียที่มีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาอย่างยาวนานทั้งบทเพลงดังกล่าวยังเน้นย้ำจุดยืนสำคัญไม่ว่าคนไทยจะมาจากไหนแต่ปัจจุบันเราตั้งหลักแหล่งอยู่ณที่แห่งนี้และที่สำคัญที่สุดคืออิสราเอลไม่ใช่คนไทยและผืนแผ่นดินไทยก็ไม่ใช่อิสราเอลเรียกร้องให้ร่วมกันปกป้องอธิปไตยและผืนแผ่นดินไทยครับเป็นเรื่องเป็นราวทีเดียวนะครับว่าเป็นเพลงใหม่ของแอดคาราบาวที่แต่งให้คุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับครับก็เป็นสะท้อนมุมมองว่าทางด้านของการเอาเปรียบมาอยู่ในผืนแผ่นดินไทยแล้วก็แม้กระทั่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยยังโดนเลยว่าที่นี่เป็นเรื่องของยิวไม่ใช่เรื่องของคนไทยอ้าวมึงพูดอย่างนี้ก็สวยดิครับมันก็โอหังละว่ามึงมาอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยแล้วมึงยังทำใหญ่โตเพราะฉะนั้นก็อย่ามาอยู่ร่วมกันเลยครับเพราะฉะนั้นก็มีการเนรเทศให้แล้วหนึ่งครับก็อย่างที่ผมเคยพูดว่าที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่อยู่เป็นครอบครัวเลยนะครับเขาไม่ได้มาพักผ่อนนะเขาหลบหนีสงครามแล้วคนที่เป็นพวกทหารผ่านศึกของเขาเนี่ยเขาจัดให้อย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อไปนะครับผู้ฟังอันตรายมันจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยระยะยาวนานอย่างที่ผมพูดลูกหลานมันจะบอกว่าบรรพบุรุษอีกแล้วท่านโทษนะครับพูดอย่างภาษาไทยบรรพบุรุษจันไรที่ปล่อยให้พื้นที่ดินเป็นของชาวต่างชาติแล้วยิวคนดังที่กำลังพูดถึงคือนายโจเซฟเนี่ยเปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยแล้วนะเมื่อเปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยนี้เขาสามารถกว้านซื้อที่ดินทั่วประเทศไทยเพราะเขาไม่ใช่คนอิสราเอลไงแล้วใครเป็นคนเปลี่ยนให้เขาอย่างที่ผมย้ำเพราะฉะนั้นถ้า DSI ตรวจสอบไปแล้วยึดสัญชาติไทยกลับคืนจะได้ไหมครับนี่คือไม่ใช่เรื่องของการบ้านการเมืองไม่ใช่เรื่องของการไม่รักษาสันติภาพกับอิสราเอลแต่มันเป็นเรื่องความถูกต้องเป็นเรื่องความถูกต้องนะครับว่าคนอิสราเอลจะมาถือสัญชาติไทยแล้วใครเป็นคนให้เปลี่ยนเพราะนั้นเปลี่ยนกลับคืนยึดกลับคืนมาได้ไหมนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่คนไทยต้องการไม่ต้องการให้เขาเป็นคนไทยในร่างของอิสราเอลแล้วกว้านซื้อที่ดินแล้วอีกหน่อยคนไทยจะต้องไปซื้อที่ดินจากคนที่ชื่อโจเซฟที่เป็นคนอิสราเอลอย่างนั้นหรือครับ อ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับจากทางด้านของน้ำมันสกัดเย็น 100% 9ชนิดที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังครับวันนี้ดูแลกันหรือยังครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับนะครับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อนะครับบางคนเนี่ยเดินข้อต่อกรอบแกรบกรอบแกรบเลยนะอย่างก็มันจะหลุดนะครับดูแลกันหน่อยด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายหลับสบายหลับลึกไม่ต้องลุกเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบนี่คือน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับกลับมาที่เรื่องราวของข่าวครับเรื่องของหมวดโอครับผลปรากฏว่าลูกชายเกลี้ยกล่อมเช้าขึ้นมาก็คงจะต้องยอมละนะครับสงสารลูกก็สงสารลูกนะครับยุติการปิดล้อม18ชั่วโมงที่หมวดโอวางปืนโผกอดลูกชายปล่อยโฮร้องไห้กอดกันพ่อกับลูกครับยอมมอบตัวครับนั่นแหละครับเป็นภาพที่น่ารักไม่มีการสูญเสียเอาสูญเสียเฉพาะภรรยาเท่านั้นแหละครับเขาก็ต้องติดคุกนะครับร้อยตำรวจตรีทัศพงษ์ทองทัศน์หรือหมวดโออายุ55ปีตำแหน่งรองสปสปเมืองบางละมุงชลบุรีภายในหมู่บ้านฟ้าเหล่าเออปาร์ควินล่า2บ้านเลขที่46/19หมู่1ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงชลบุรีหลังได้ก่อเหตุสะเทือนขวัญใช้อาวุธปืนจ่อยิงศรีภรรยานางไพลินหรือครูเปิ้ลวัย48ปีจนเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลโดยมีตำรวจปิดล้อมและเกลี้ยกล่อมอยู่ทั้งคืนครับก้าวเข้าสู่ชั่วโมงที่10เต็มแต่ยังไม่มีท่าทีที่จะออกมามอบตัวจนทั้งพาลูกชายมาขึ้นมาจากปากใต้นะครับนั่งเครื่องมาเลยนะครับแล้วก็มาถึงก็วอนลูกชายก็วอนพ่อเสียงสั่นวอนพ่อมอบตัวคุณพ่อครับอีก 3-4 เดือนก็จะได้เห็นหน้าหลานแล้วนะครับคุณพ่อเช้าตรู่ของวันที่10กันยายนหลังจาก10ตำรวจเอกรัชตะทองทัศน์หรือโฟกบุตรชายของหมวดโอหรือร้อยตำรวจตรีทัชพงศ์ก็เดินมาเข้าใกล้ตัวบ้านตะโกนเจรจาเกลี้ยกล่อมผู้เป็นพ่ออีกครั้งหลังได้รับการติดต่อครับหลังจากเจ้าหน้าที่ปิดล้อมนานกว่า18ชั่วโมงก่อนจะยอมให้ลูกชายเข้าเจรจาอีกครั้งท่ามกลางความตึงเครียดและความเหน็ดเหนื่อยของทีมชุดปฏิบัติการครับโดย10ตำรวจเอกรัชตะทองทัศน์หรือโฟกบุตรชายลูกสะใภ้ที่กำลังตั้งครรภ์เจรจาเกลี้ยกล่อมกว่า40นาทีให้ผู้เป็นพ่อวางอาวุธแล้วยอมมอบตัวกับเจ้าหน้าที่แต่เจ้าตัวยังคงเก็บตัวเงียบอยู่ภายในบ้านไม่มีสัญญาณการตอบกลับแม้แต่ประโยคเดียวครับและแล้วเจ้าหน้าที่ก็การพูดที่ไม่เกี่ยวข้องออกห่างตัวบ้านราว30เมตรเพื่อป้องกันอันตรายโดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรวมถึงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยที่คอยสแตนบายให้การช่วยเหลือหลังพบปฏิกิริยาของหมวดโอคือร้อยตำรวจตรีทัชพงษ์ทองทัศน์รองสปสพเมืองบางละมุงใจอ่อนได้สติเดินออกจากประตูบ้านเพื่อจะเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ด้วยมือเปล่ายอมวางอาวุธปืนในบ้านครับโดยมีลูกชายโฟกคือ10ตำรวจเอกรัชตะทองทัศน์คอยปลอบใจเจรจาเกลี้ยกล่อมจังหวะแรกที่ผู้เป็นพ่อโผล่เข้ากอดลูกชายก็มีเสียงร้องไห้จากผู้เป็นพ่อลักษณะปล่อยโฮด้วยความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าควบคุมสถานการณ์และเข้าตรวจสอบอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุภายในตัวบ้านรวมทั้งรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุนำไปตรวจสอบทางด้านพันตำรวจเอกสราวุธนุชนาถผู้กำกับสภ.บางละมุงเปิดเผยว่าหลังจากลูกชายพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเวลาประมาณ6:20 นาทีร้อยตำรวจตรีทัชบงยอมมอบตัวแต่โดยดีซึ่งการมอบตัวครั้งนี้ถือเป็นการยุติสถานการณ์ปิดล้อมที่ดำเนินการมาตั้งแต่หลังเกิดเหตุช่วงสายวันที่9กันยายนต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนวันที่เช้าวันที่10กันยายนเจ้าหน้าที่ก็ใช้การเจรจาเป็นแถวเป็นแนวทางหลักคือพยายามลดการสูญเสียพยายามจะเกลี้ยกล่อมให้หมวดโอออกมามอบตัวแล้วก็พยายามเอาลูกชายขึ้นมาซึ่งแต่งงานไปเมื่อวันที่5เนี่ยเอาขึ้นมาจากทางภาคใต้ที่เขาไปประจำอยู่นะครับให้มาเกลี้ยกล่อมให้พ่อยอมมอบตัวครับแต่การเกลี้ยกล่อมก็ยังไม่เป็นผลจนระยะเวลาเกือบ6โมงเช้าครับก็ผลปรากฏว่าเรียบร้อยครับก็ความดีใจของลูกชายก็จะไม่สูญเสียพ่อสูญเสียแม่ไปแล้วก็ไม่ยอมไม่สูญเสียพ่อครับพ่อติดคุกก็มีวันออกเอ้าว่ากันไปครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับ DSI เตรียมออกหมายเรียกนักธุรกิจชาวยิวครับแจงใช้คนไทยเป็นดองเป็นหนี้ซุกทรัพย์สินพันล้านครับนี่แหละครับต้องเอาอย่างจริงจังครับไม่งั้นเราก็จะสูญเสียพื้นที่แล้ว เขาเป็นคนไทยแล้วนะเขาไม่ได้เป็นอิสราเอลเขาบอกเขามีใครให้สัญชาติเขาล่ะก็กระทรวงมหาดไทยนี่แหละครับใครเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยคำตอบคงไม่ต้องครับเพราะว่ารู้กันอยู่แต่ไม่ใช่คนปัจจุบันนะต้องบอกว่าไม่ใช่คนปัจจุบันพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการในการตรวจสอบปราบปรามกระทำความผิดครับนาน1ชั่วโมงครับก็ถือว่าเป็นการประชุม2เดือนที่ผ่านมามีข้อจำกัดใดบ้างวันนี้จึงขอเสนอแนะหลากหลายครับในการที่จะหารือเกี่ยวกับเรื่องทุนต่างชาติโนมินีที่ขั้นสำคัญอย่างมากใช้เวลาหารือพอสมควรโดยเฉพาะชาวอิสราเอลที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในตอนนี้ครับสุสานชาวยิวบางคราจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจะได้มีการส่งต่อให้ DSI สอบสวนเป็นคดีพิเศษด้วยหรือไม่นั้นท่านก็บอกว่าต้องได้สอบถามในพลบีสุวรรณชวีรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่ารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบศพต่างๆที่ถูกฝังในพื้นที่มีจำนวนศพที่ถูกฝังไว้3หรือ4ร่างเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นแต่ละศพบุคคลใดบ้างฉะนั้นเนื่องด้วยเป็นสุสานจึงยังไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขในการจะรับสอบสวนเป็นคดีพิเศษครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ว่าก็ต้องเอาศพนั้นออกมานะครับแล้วท่านยังบอกว่าจะต้องไปดูที่กลางใจเมืองของกรุงเทพด้วยนะครับที่มีสุสานว่าใบอนุญาตมันขาดตอนหรือไม่มีอะไรครับในพลพีสวนชวีท่านรัฐมนตรีช่วยมท.3ครับก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับอีกข่าวหนึ่งครับเป็นเรื่องของทางด้านนี่พาท้องปลาหมอคลังดำผัวเมียเขื่อนลำเปาช็อกครับเจอไข่กว่า200ฟองพร้อมขยายพันธุ์โอ้โหนี่มันมาเขื่อนลำเปาแล้วมันมากาฬสินธุ์แล้วเนี่ยประมงชาวกาฬสินธุ์นำผาท้องแล้วตกใจเจอไข่พร้อมขยายพันธุ์กว่า200ฟองที่เป็นไปไม่ได้ที่จะมาเองสงสัยฝีมือมนุษย์นำมาปล่อยสั่งเตรียมปูพรมกวาดล้าง12กันยายนนี้ครับสำนักงานประมงกาฬสินธุ์นายบุญธงเผ่าเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยนางสายฝนเสียงหวานหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมงนายมรากูลฉายแสงนักวิชาการประมงชำนาญการร่วมกันแถลงการตรวจรับปลาหมอคลังดำเพศเมียและเพศผู้ครับหนัก120กรัมหนัก110กรัมจากนายประวัติพระสุขชาวประมงตำบลหนองสวงอำเภอหนองกุ้งศรีจับได้บริเวณเขื่อนลำปาวครับนายมรากูลได้ทำการผ่าท้องปลาหมอคลังดำทั้ง2ตัวที่จับมาได้ทั้งตัวเมียก็มีไข่แน่นท้องมากกว่า200ฟองส่วนตัวผู้แม้ไม่พบไข่แต่ก็มีพฤติกรรมอยู่คู่กันเตรียมมอบไข่ในปากเพื่อขยายพันธุ์ซึ่งหากไม่ถูกชาวประมงจับได้ซะก่อนไข่ชุดนี้จะแพร่พันธุ์ออกไปจำนวนมากครับโอ้และตัวอื่นล่ะครับนายบุญธงเผ่าเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่าครั้งนี้เป็นการพบปลาหมอคลังดำครั้งที่2ในพื้นที่ห่างจากครั้งแรกเพียง10วันสิ่งน่าสังเกตคือเป็นไปไม่ได้ที่ปลาหมอคลังดำจะเดินทางมาถึงเขื่อนลำเปาได้เองเนื่องจากถิ่นอาศัยปกติจะอยู่ในแถบน้ำกร่อยภาคกลางและภาคตะวันออกคาดว่าน่าจะเกิดจากฝีมือมนุษย์เอามาปล่อยกรณีถือเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าการจังหวัดกาฬสินธุ์จึงกำชับให้ฝ่ายปกครองและท้องถิ่นร่วมมือกันวันที่12กันยายนนี้จะมีปฏิบัติการปูพรมกวาดล้างในจุดที่พบณตำบลหนองสวงอำเภอหนองกุ้งศรีจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนแจ้งเบาะแสทันทีที่พบครับนายบุญธงบอกว่าเชื่อว่าสถานการณ์ยังควบคุมได้เนื่องจากปลาหมอคลังดำชอบน้ำกร่อยการเติบโตในน้ำจืดของเขื่อนลำเปาจึงเป็นไปได้ยากกว่าและต้องใช้เวลาถึง6เดือนจึงจะโตเต็มวัยจึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ร่วมกันเฝ้าระวังหากพบเห็นให้แจ้งสำนักงานประมงกาฬสินธุ์ทันทีครับอ๋อเป็นเรื่องที่มันก็ไม่แน่นะมัน200ตัวมันผสมพันธุ์กันแป๊บเดียวแล้วมันก็เติบโตเต็มหวานแหไปทีได้เป็นพันๆกิโล 5,000 กิโลที่ทางด้านจังหวัดอะไรล่ะนะครับเป็นอะไรที่ต้องบอกโอ้โหมันอะไรกันขนาดนี้นะครับไม่น่าเชื่อครับแล้วบอกว่ามันต้องมีคนเอาไปปล่อยถ้าไม่เอาไปปล่อยมันจะเติบโตได้ยังไงครับนี่คือเป็นเรื่องของทางด้านปลาหมอคลังดำครับบุกจับหลวงพ่ออโชตอติโชตครับเจ้าวาดวัดดังในอยุธยายักยอกเงินวัด92ล้านเอาไปให้ไหนอ่ะ92ล้านเอาไปไหนเอาไปสร้างกุฏิพระเหรอเอาไปสร้างโบสถ์เหรอเปล่าไปให้สิกาคนสนิทเอาอีกแล้วเออโดนจับศึกซะแล้วเอวังก็มีด้วยประการละชนียังไม่จบนะครับ เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมา
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
2: การมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
3: จะทำบุญผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุป

0: ทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
2: ไปจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: มาเรื่องของพระอีกแล้วครับระดับเจ้าวาดต้องติดคุกอีกองค์แล้วครับหลายองค์แล้วล่ะที่ติดคุกไปเนี่ยหลวงพ่ออติโชติธรรมวโรครับเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามหมายจับศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบครับโอ้ยพระสงฆ์เจ้าเนาะวัยตั้ง66แล้วเห็นเงินตาโตอีกแล้วครับยักยอกเงินวัดกว่า92ล้านบาทโอนให้สีกาคนสนิทสามหลักฐานมัดแน่นขณะเสพเมถุนในกุฏิด้วยครับกาเมสุมิชาจลาเวรมณีสิกขาปะทังสมาติยามิหลวงพ่อลืมข้อนี้ใช่ไหมข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินหลังพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดไปเป็นของตนก่อนมอบให้สีกาคนสนิทแปลงสภาพความเสียหายกว่า92ล้านบาทโดยจับได้ที่กุฏิวัดดังกล่าววัดพุทธไทยสวรรค์พระรามหลวงครับรายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากตำรวจกองปราบได้รับแจ้งเบาะแสถึงพฤติกรรมของพระรูปดังกล่าวที่สอบไปในทางทุจริตยักยอกเงินวัดและเสพเมถุนจึงได้ลงพื้นที่สืบสวนทางลับจนกระทั่งพบเป็นความจริงตามที่ร้องเรียนพบในห้วงเวลากว่า2ปีที่ออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยมิชอบกว่า20รายการมูลค่าความเสียหายกว่า92ล้านบาทจึงรวบรวมหลักฐานเข้าตรวจสอบพร้อมติดตามจับกุมทั้งนี้ขณะจับกุมตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในกุฏิวัดสามารถจับภาพเจ้าวัดดังกล่าวกำลังหยอกล้อกับสีกาคนสนิทรวมทั้งมีการเสพเมถุนแบบจงแจ้งด้วยโอ้โหหลวงพ่อทางนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมหลังจากนำตัวเข้ามาสอบปากคำอย่างละเอียดที่กองปราบปรามต่อไปครับมีรายงานข่าวว่ากองปราบปรามสามารถคุมตัวสีกาคนสนิทเจ้าวาดวัดดังกล่าวเอี่ยวเบียดบังเงินวัดหมุนในบัญชีหลักหลายสิบล้านต่อปี

0: โดยตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อนนำตัวเข้ากองปราบทำการสอบปากคำต่อไปครับอ้าวติดต้องบอกว่าติดทั้งผัวทั้งเมียที่อย่างเงี้ยเนาะเออพระเจ้าบอกคุณนะทำไมอย่างนั้นกันล่ะฮะทำไมเนี่ยพระดังๆแล้วก็มีรายได้เยอะๆอย่างเงี้ยมันทำให้มีความรู้สึกว่าอะไรนะตะบะแตกนะครับกองปราบลุยต่อเนื่องบุกจับสีกาคนสนิทเจ้าวัดดังวัดพุทธไทยสวรรค์ที่เอี่ยวเงิน92ล้านบาทครับไปถึงบ้านเลยใช่ไหมเนี่ยครับไปถึงบ้านซึ่งก็มีบ้านไหมเนี่ยบ้านเนี่ยเช้าวันเดียวกันครับ10กันยายนมีรายงานว่าตำรวจกองปราบปรามสามารถคุมตัวสีกาคนสนิทเจ้าวัดดังกล่าวอีกรายหนึ่งหลังเอี่ยวเบียดบังเงินวัดเงินหมุนในบัญชีหลัก10ล้านต่อปีโดยตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจค้นเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อนนำตัวเข้ากองปราบทำการสอบปากคำต่อไปเออหน้าตาก็สวยหน้าตาก็ดีเป็นเมียพระจะได้ศึกพระแล้วโอ้ร่ำรวยดิเป็นปีไม่ต้องทำมากินหลังมีเงินวัดเข้ามาช่วยตลอดทำไมคนเป็นอย่างนั้นบาปหนานะเนี่ยบาปแท้ๆครับอ้าวไม่อยากพูดแล้วเหมือนมันทำลายศาสนาผมเองก็กระดากปากไงพี่คนไอ้เราก็ทำบุญจังเลยพระดีๆก็มีเยอะเนาะท่านผู้ฟังพูดคำตรงๆนะครับผมเองผมก็บอกตรงว่าชอบทำบุญเป็นคนชอบทำบุญครับงานปิดทองฝังมิตรวัดโคกลางนี่ลงป้ายไปแล้ว40ชุดแล้วครับลงไป40ชุดแล้วนะพระไม่ได้ออกเงินสักบาทครับผมทำให้หลวงพ่อหมดเพราะผมอยากเห็นพุทธศาสนาของเราเจริญก้าวหน้าไม่มีก็คนสร้างโบสถ์บอกมีคนมาติดต่อจะจัดงานให้ไม่ถูกใจทุกคน4ปี5ปี6ปีมาเนี่ยหลายปีแล้วมีคนมาติดต่อทุกปีโบสถ์วัดโคกลางนี่เสร็จมาแล้ว30ปีนะเสร็จมาแล้ว30ปีครับคนสร้างโบสถ์ไม่พอใจคนจัดการไม่พอใจคนจัดการมันคงไม่พอใจคนจัดงานวัดแต่กรรมการเรียกผมไปเอาด็อกเตอร์อเนกนี่แหละแล้วบอกเอาสัญญามาด้วยนะว่าอ้าวจะให้ช่วยจัดงานให้หน่อยเอาท่านนั้นแหละครับผมบอกเฮ้อเป็นไปได้เหรอครับคนสร้างโบสถ์เขาบอกไม่รู้ถูกใจด็อกเตอร์ยังไงดูโหยเฮงแล้วเมื่อชาติก่อนเราคงเจอกันได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันว่ากันผมพูดแล้วคนลุกลุงเลือกด็อกเตอร์นี่แหละว่าผมทุกปีมาหากัน3ราย4รายคิดดีสร้างเสร็จ30ปีแล้วยังไม่เรียบร้อยก็ยังไม่มีคนจัดงานให้คือเขาไม่มีคนจัดงานให้แต่คนสร้างโบสถ์แล้วก็พระองค์ปัจจุบันนี้ก็เพิ่งมาอยู่เป็นเจ้าวาดได้ไม่กี่ปีครับก็มาถูกใจกันตรงที่ว่าผมทำงานอะไรผมไม่ได้เอาเปรียบพระป้ายเปิดโทษกนาทุกอย่างผมลงทุนให้พระหมดนะครับเพราะนั้นใครจะมาทำลายป้ายผมก็ถือว่าทำลายวัดนะจะบอกให้ครับคือช่วยกันครับช่วยกันเรื่องของประวัติหลวงพ่อโชติเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ผู้จัดสร้างเหรียญเหนือดวงเหรียญเป็นที่นิยมอย่างมากในวงการพระเครื่องเหนือดวงแล้วหลวงพ่ออธิโชติไม่เหนือดวงเหรอต้องมาถูกควบคุมตัวจับศึกในครั้งเนี้ยโอ้โหข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานเพราะว่าพระนี่ถือเป็นเจ้าพนักงานนะถือเป็นราชการนะท่านอายุ66ปี30พรรษาแล้วเกิดปี02ครับ21พฤศจิกายน02บวชเมื่อ22มกราคมปี40ที่วัดพุทธไทยสวรรค์ขึ้นเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงจากนั้นปี64เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจากนั้นปี65ขึ้นเป็นเจ้าวาด656 54ปีเองนะครับสมณศักดิ์ท่านเป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงชั้นเอกฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระครูภาวนาพัทรคุณจากนั้น28มิถุนายนปี67เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระวัชรยานนอกจากนี้หลวงพ่ออติโชติธรรมวโรยังเป็นผู้จัดสร้างเหรียญเหนือดวงหรือเหรียญยกฐานะซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในวงการพระเครื่องโดยจัดสร้างเนื่องในวาระวัดพุทธสวรรค์ได้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงด้วยสาธุครับโอ้ยบุกจับซะแล้วผมบอกแล้วเหลือพระดีๆให้ไว้กราบบ้างเถอะเนาะสีกงสีกานี่ก็โอ้โห เออเจอใครนะเล่นไปซะหลายวัดเลยนะยายก๊อปเหรอโอ้ทำให้ผมรู้จักกันนะเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเงี้ยเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกเงี้ยเจ้าคณะจังหวัดอะไรนะอะไรชัยนาทหรืออะไรโอ้ผมคือเป็นหลายหลายจังหวัดนะครับทานโทษถ้าผมเอ่ยผิดนะผมก็ไม่แม่นแต่ก็จับศึกไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เข้าคุกบ้างก็มีนะครับวัดนุ่นที่พุทธฉายสระบุรีอย่างเงี้ยเออแล้วก็วัดนุ่นวัดไร่ขิงอย่างเงี้ยพระที่เรารู้จักทางนั้นเลยพอจะได้พึ่งพาอาศัยพอจะได้ทำบุญบ้างอะไรบ้างหนีเราไปซะอย่างนั้นครับอ้าวตามหมายจับคือข้อหาฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังปรากฏคลิปพยานหลักฐานร้องเรียนและมีการเสพเมถุนกับศรีกาภายในกุฏิด้วยนี่ที่ไอ้ข้อเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยต้องจับศึกเนี่ยนะครับอ้าวเป็นถึงพระราชาคณะวัดพุทธไทยสวรรค์ครับคุณผู้ฟังไปอีกเรื่องนึงครับเรื่องราวของข่าวจากทางหน้าหนังสือพิมพ์นะครับโดยภูผาวิปโรครับซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2สำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสุขภาพร่างกายแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงเดินเหินไม่ไหวเรี่ยวแรงไม่มีภูผาวิปโรเขามีโปรตีนที่เข้มข้นมีวิตามินที่หลากหลายรับประทานอย่างก็ดื่มนมมันเป็นผงคล้ายผงกาแฟแต่ไม่ใช่กาแฟละลายกับน้ำอุ่นมันได้น้ำสีขาวๆครับแล้วคุณก็ยกสดเลย1ซองต่อ1แก้วเช้าแก้วเย็นแก้วเดี๋ยวพละกำลังคุณกลับคืนมาโปรตีนมันไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ครับระยะหนึ่งที่คุณกินไปก่อนแล้วกันนะครับมันไม่ใช่กินซองเดียวรู้เรื่องอย่างที่บอกสมุนไพรธรรมชาติมันต้องใช้เวลาในการปรับสภาพและฟื้นฟูนะครับแล้วก็ดีไทยเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยก็ซื้อ2ขวดแถมภูเผาวิปโร1ห่อก็เป็นลักษณะของการดูแลสุขภาพร่างกายเช่นเดียวกันแต่เป็นลักษณะเป็นน้ำขวดเป็นน้ำแบบขวดน้ำปลาน้องๆขวดน้ำปลาโดยขวดเบิ่มดื่มเช้าก๊กเย็นก๊งเช้ากุ๊กเย็นกุ๊บเนี่ยนะเขาเรียกแก้วกงใช่ไหมเช้ากงเย็นกงครับก็กินได้หลายเดือนเลยล่ะสักสองขวดนี่ก็รวมปีซะแล้วมั้งครับสำหรับการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยครับและยาหอมดอกหอมมุลีก็ผสมกับดอกสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเพื่อให้ร่างกายของท่านแข็งแรงเป็นลมวิงเวียนหน้ามืดตาลายสวิงสวายขึ้นมาครึ่งของครึ่งช้อนชาลายกันเมื่ออุ่นครับแล้วก็ดมก็ได้ดมก็หอมชื่นจิตหอมชื่นใจกินก็ได้ก็บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายครับยาหอมดอกหอมมุลีเบอร์เดียวกับภูผาวิปโรครับ0817805575ซื้อ2แถม1ครับซื้อ2ขวดแถม1ขวด0817805575ครับทางด้านของวิชัยโตจีนเนื้อแขวงโตหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโตจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างก็ดูแลกันได้ครับดูแลกันได้นั่นคือทางด้านของความอร่อยที่เราหยิบยื่นให้ท่านเลือกเอาเลยอย่างชนิดที่ว่าตามความพอใจเรามีเมนูอาหารไปให้คุณได้เลือกให้ไปเลือกถึงบ้านเลยนะขอให้โทรบอกเราแล้วกันกับวิชัยโตจีน0819465036 0819465036ครับกลิ้งกลางเข้ามาเราจะได้ช่วยกันเอาความอร่อยไปฝากแขกเหลือของท่านนะครับไปเรื่องราวกันต่อครับก็มีเรื่องของเปิดรับสมัครแล้วครับพลทหารอาสาจำนวน 18,784 อัตราแหมใครว่างานอยู่นี่นะน่าไปสมัครครับทหารพลทหารอาสานะมีเงินเดือนด้วยนะครับพลทหารอาสาปี2570จำนวน 18,784 อัตราสมัครใจรับราชการ4ปีเลือกผลัดหน่วยได้ทั่วประเทศพร้อมสิทธิประโยชน์และโอกาสต่อยอดสู่ทหารอาชีพครับเริ่มรับสมัคร10กันยายนครับก็เป็นอะไรที่บอกว่ารัฐบาลเชิญชวนชายไทยที่มีอายุระหว่าง18ถึง26ฟังให้ดีนะครับคุณผู้ฟังอายุระหว่าง18ถึง26ปีบริบูรณ์ที่มีความสนใจประกอบอาชีพทหารประกอบอาชีพทั้งเลยนะประกอบอาชีพทหารและร่วมปฏิบัติการภารกิจสนับสนุนกองทัพสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการรูปแบบพลทหารอาสาปี2570สามารถสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ก็ได้ rcm. rta.ma.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทบกที่เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยคือหน่วยทหารใกล้บ้านนะรวมทั้งสำนักงานศาสดีอำเภอหรือสำนักงานศาสดีจังหวัดตั้งแต่10กันยายนถึง24มกราคมปี2570โอ้รับสมัครหลายเดือนนะเนี่ยโดยกองทบกเปิดรับจำนวนทั้งสิ้น 18,784 อัตราเป็นการคัดสรรกำลังพลเข้าปฏิบัติงานในกองทบกรูปแบบใหม่ทดแทนโครงการพลทหารออนไลน์ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมโดยผู้สมัครสามารถเลือกผลัดและหน่วยทหารที่ต้องการปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศจำนวน221หน่วยพลทหารอาสาคือทหารกองประจำการที่สมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะการทำสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา4ปีซึ่งจะได้รับการฝึกและปฏิบัติงานภายในหน่วยเช่นเดียวกับทหารกองประจำการทั่วไปจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโครงการคือได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ 12,090 บาทนี่ดีกว่าไปโป้งป้างกันแว๊ดแว้นไปท้องถนนพ่อแม่เดือดร้อนมาสมัครนี่เลย16เท่าไหร่อายุ16ถึงไอ้ขอโทษ18ถึง26ไปเลยไปรับสมัครไปสมัครเขาเลยนะครับเงินเดือนด้วยเริ่มต้นเดือนละ 12,090 บาทค่าตอบแทนพิเศษอีกเดือนละ200เดือนละ 2,880 บาทโอ้โหคือเป็นค่าอาหารค่าประกอบเบี้ยเลี้ยงเนี่ยนะอีก 2,880 บาทถ้ารวมแล้วก็ 14,000 นะโอ้เขาท่านะผู้ปฏิบัติหน้าที่พลทหารอาสาตั้งแต่2ปีขึ้นไปจะได้รับโควต้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกในกลุ่มโควต้าทหารกองประจำการด้วยกำหนดที่นั่งร้อยละ80ของยอดการเปิดรับสมัครนักเรียนใน10ทั้งหมดในประเภทเดียวกับพลทหารออนไลน์ซึ่งคิดเป็นร้อยละ30ของที่นั่งในโควต้าดังกล่าวเท่ากับ453มาตรารวมทั้งการรับคะแนนเพิ่มพิเศษในภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้าเป็นราชการในกองทบกด้วยเปิดโอกาสเป็นทหารอาชีพเลยนะเนี่ยโอ้โหใครพลาดครั้งนี้น่าเสียดายโอกาสในการรับใช้ชาติช้อมโอกาสต่อยอดสู่ทหารอาชีพมาถึงแล้วรัฐบาลเชิญชวนชาวไทยไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะจบอะไรก็ได้นะครับเออดีกันนั้นด้วยนะครับไม่จำกัดวุฒิการศึกษาชอบใจตัวเนี้ยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาผู้ที่สนใจรับประกันทหารได้ร่วมสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงโดยจะได้รับการดูแลส่งเสริมโอกาสอย่างครอบคลุมตลอดจนพัฒนาสวัสดิการประสิทธิและก็สิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องและเท่าทันต่อสถานการณ์ในยุคปัจจุบันโอ้โหใครพลาดครั้งนี้4ปีนะแล้วมีโอกาสสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการทหารเป็นข้าราชการในกองทบกด้วยนะอายุ18ถึง26ปีบริบูรณ์ครับคุณผู้ฟังฟังให้ดีนะเขารับถึง 18,784 อัตรารีบสมัครก่อนเลยไปเลยครับสัตสดีจังหวัดก็ได้หรือไปที่หน่วยทหารสังกัดกองทบกก็ได้มีทั้งหมดทั้ง221หน่วยบ้านเราก็หลายหน่วยเลยนะเอ้าเขาเรียกว่าพลทหารอาสาแต่ได้รับเงินเดือน 12,000 เท่าไหร่นะ 12,090 บาทค่าตอบแทนพิเศษอีก 2,880 บาทโอ้โหเดินแกว่งไปแกว่งมาไม่ได้อะไรขึ้นมาขับรถแว้นแข่งกันไปแข่งกันมาความรู้ก็ไม่มีอะไรเนี่ยไปนี่เลยโหแนะนำเลยนี่ลูกเต้าใครมีใครฟังรายการผมอยู่บอกลูกเต้าบอกลูกหลานเลยเนาะไปละหมดเวลาบอกข่าวดีแค่นี้รำลากันก่อนนะครับเรารอกันอีกช่วงนึงเนาะเราจบแค่ช่วงเดียวพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเรื่องราวของข่าวกันต่อจากผมอเนกพลตรัพย์ผู้ดำเนินรายการนะครับเดี๋ยวพบช่วงที่2ครับ
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อม ลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
3: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474ย้ำ0817577474
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความ ความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
3: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตาAND Lutina โทรศัพท์0817577474ย้ำ0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474

ความสุขจากเสียงเพลงมาแล้วครับรักจางวันรอยกระทงกับขอบคุณที่เธอเข้าใจให้คุณผู้ฟังได้มีความสุขกับเสียงเพลงครับเพลงดีๆเลือกสรรสำหรับความสุขในช่วงนี้ต่อเนื่องจากข่าวที่จบลงไปครับขอบพระคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับอาทิเช่นทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับที่จะช่วยในเรื่องของสุขภาพร่างกายของท่านเชกเช่นเดียวกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับท่านที่เป็นไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจครับบำรุงไตบำรุงตับครับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อครับเดินนี่แทบจะเหมือนข้อต่อจะหลุดจะก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับบำรุงผิวพรรณเส้นผมบำรุงเรื่องของสายตาสมองความจำช่วยบำรุงแล้วก็ช่วยลดปวดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวครับกำจัดสารพิษในร่างกายครับไม่ต้องลุกขึ้นฉี่ทั้งคืนหลับสบายหลับลึกครับฉี่ไม่สุดก็จะได้ให้มันปกติได้นะครับเมื่อคุณรับประทานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับวันนี้สนใจสั่งซื้อครับพร้อมกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอก็ได้ครับที่รับประทานแล้วมันครอบจักรวาลเหมือนกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับเราขายกันมา30ปีสำหรับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอมันตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกๆโรคความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนเรียวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบลิ้นเสียดวงหรือจะเป็นพาร์กินสันหรือจะเป็นเรื่องของมือชาเท้าชาหรือจะเป็นเรื่องของสะเก็ดเงินหรือจะเป็นเรื่องของพาร์กินสันอะไรพวกนี้ครับก็เอนไซม์ไบอเนกตราไบโอเนี่ยแหละครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2สนใจสั่งซื้อมาเบอร์เดียวกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับ0817577474 0817577474ฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับมนต์รักชาวบ้านทุ่งครับ

0: ราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: มีปัญหาบ้างหรือเปล่าสำหรับไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นครับฉี่กระปิบกระปอยฉี่บ่อยๆยามค่ำคืนกลับฉี่ไม่สุดหรือจะเป็นเรื่องของลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำลดอาการปวดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงผิวพรรณเส้นผมช่วยบำรุงกระดูกและข้อต่อครับหลายท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องข้อต่อครับกำจัดสารพิษในร่างกายทุกชนิดครับหลับสบายหลับลึกหลับดีเช้าขึ้นมาสดใสครับกับการรับประทานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจสั่งซื้อมาพร้อมกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ทานโทษซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2เราให้คุณผู้ฟังอย่างเต็มที่กับราคาพิเศษสำหรับการจัดโปรโมชั่นในครั้งนี้ครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการขอกันมาเราก็จัดให้ครับซึ่งแต่จัดเมื่อวานนี้แหละครับรักเธอที่สุดที่กำลังเป็นกระแสใน TikTok ต้นฉบับอยู่นี่แหละครับวาเลนวงเทวันพันตรผู้ขับร้องลิขสิทธิ์อยู่ที่นี่แหละครับรักเธอที่สุดครับบทเพลงเพราะๆสำหรับคุณผู้ฟังที่ได้ยินได้ฟังกันในช่วงนี้ครับอีกสักหนึ่งบทเพลงแล้วก็ปิดท้ายกันอีกหนึ่งบทเพลงกันแล้วกันนะครับฟังเพลงนี้ก่อนครับรักเธอที่สุดครับ

และเราก็มาส่งท้ายในเพลงนี้ครับคำวอนก่อนลาครับและพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ครับ6โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้าย
1: 30นาทีโดยประมาณจนถึง20นาฬิกาแบบนี้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศนะแล้วก็บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สถานีข่าวสนามเป้าหลังจบรายการก็ช่องทางพอดแคสต์ต่างๆนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับสำหรับประเด็นวันนี้ครับมีหลากหลายประเด็นน่าสนใจนะข่าวเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าแน่นอนเรื่องใหญ่สำหรับคนไทยครับแล้วก็เรื่องอันเป็นมงคลครับโปรดเกล้าแต่งตั้งพระราชินีทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยส่วนเรื่องของการเมืองครับการทกงบปี70วาระ2ครับประท้วงวุ่นลากยาววันที่4ประธานสภายันเดินหน้าทกงบต้องจบในวันนี้ด้านคุณไอติมภริศวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนชำแหละงบกกต. 2,700 ล้านไร้ประสิทธิภาพแล้วก็เชื่อมโยงประเด็นเรื่องของการโกงสว.นะฮะขณะที่คุณอภิสิทธิ์เองมีการเสนอตัดงบองค์กรอิสระร้อยละ10ครับชี้ผลสำรวจพบกกต.เป็นหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือต่ำที่สุดเนี่ยแต่ข่าวใหญ่ที่สุดที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็หลายคนติดตามกันก็คือกรณีของหลวงพ่ออติโชตนะครับซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับก็สรุปว่ามีการสละสมณเพศเรียบร้อยนะครับหลังมีคลิปเสพเมถุนกับสีกาว่อนโซเชียลนะครับยอมรับเป็นห่วงศาสนาด้านตำรวจสอบสวนกลางครับเตรียมที่จะเปิดแถลงใหญ่ในวันพรุ่งนี้นะครับช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันนะครับ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: อาการ

0: ง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไฮดีเซล SSS วิ่งไกลไกลก็ไม่ไ

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับเริ่มกันที่ข่าวอันเป็นมงคลนะครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสภานายิกาสภากาชาติไทยความว่าพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยยังว่างอยู่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาติไทยประพุทธศักราช2461จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายนพุทธศักราช2569ขยับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องประเด็นทางการเมืองนะครับมาฟังข่าวดีกันก่อนครับวันนี้คลังเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบครับช่วยร้านเล็กกดง่ายๆในแอปถุงเงินใช้ยอดขายจริงนะครับในการประกอบการพิจารณายื่นกู้หรือขอสินเชื่อได้นะครับวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าๆสายๆนะครับคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะนะครับได้เดินสำรวจร้านค้านกกระซิบบริเวณตลาดหลังกระทรวงการคลังจากนั้นก็เป็นประธานเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยกล่าวถึงข้อมูลนกกระซิบกับการวางรากฐานไมโคร SME ไทยให้เติบโตด้วย AI ถ่ายทอดมุมมองการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยเสริมศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยพร้อมรับฟังประสบการณ์และความต้องการจากผู้ประกอบการจริงและมีการเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยมีนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนายสงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินและนายสิทธิกรดิเรกสุนทรกรรมการผู้จัดการทั่วไปของบสย.นะครับบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับร่วมพูดคุยแล้วก็เปิดตัวดังกล่าวนะครับณห้องกำปั่นเงินชั้น21อาคาร150ปีกระทรวงการคลังนะครับซึ่งก่อนจะมีการร่วมแถลงข่าวด้วยกันเนี่ยคุณเอกนิติก็ได้พาคณะเนี่ยเดินสำรวจในตลาดตรงหลังกระทรวงการคลังนะครับก็ไปพูดคุยกับบรรดาผู้ประกอบการรายย่อยนะฮะว่านะฮะถ้าท่านใช้แอปถุงเงินอยู่แล้วเนี่ยสามารถใช้ AI นกกระซิบนะครับในการประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อได้ด้วยนะครับวันนี้วันแรกนะครับของกองทัพบกนะครับที่มีการเปิดรับสมัครพลทหารอาสานะครับ 18,784 อัตรานะฮะรับราชการ4ปีโดยสามารถเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็สามารถที่จะสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์นะฮะ

0: ที่เว็บไซต์นะครับ http://rcm.rta.mi.th นะครับอันนี้ผ่านทางเว็บไซต์ย้ำอีกครั้งนะครับ rca.rta.mi.th หรือจะสมัครด้วยตนเองก็ได้นะครับณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกนะครับที่เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยรวมทั้งที่สำนักงานศศดีอำเภอหรือสำนักงานศศดีจังหวัดนะครับได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570นะฮะเบรกแรกเดี๋ยวพักกันไว้นิดหนึ่งช่วงหน้าโอ้โหการเมืองนะครับรวมถึงเรื่องของวงการผ้าเหลืองฉาวนะครับเรียกว่าเนื้อหาข่าวสารเนี่ยคับคั่งมากๆนะช่วงนี้พักกันก่อนคู่หนึ่งนะครับ
1: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียว

0: บางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะต้องบอกว่าวันนี้ข่าวเยอะมากนะฮะแล้วก็แต่ละข่าวนี้น่าสนใจทั้งนั้นไม่รู้จะเริ่มกันที่เรื่องไหนก่อนเลยเนี่ยทั้งเรื่องของการเมืองทั้งวงการผ้าเหลืองนะครับที่ก็มีข่าวคราวกันขึ้นใหม่แล้วนะครับไล่เรียงแบบนี้แล้วกันครับเริ่มที่การประชุมสภานะฮะในการพิจารณางบรายจ่ายนะครับของปีงบ70นะครับซึ่งเข้าสู่วันที่4กันแล้วหลังจากเมื่อคืนก็มีความชุลมุนกันในสภาฝ่ายค้านก็กล่าวหาครับว่ารัฐบาลเนี่ยยื้อเวลาเพื่อไม่ให้มีการอภิปรายงบของกกต.จนนายโสภณสารัมย์ประธานสภาต้องมีการหารือร่วมกับวิป2ฝ่ายผลหารือก็ยืนยันครับที่จะเดินหน้าในการพิจารณาถกเรื่องของงบประมาณให้จบในวันนี้นะครับแล้วก็เวลาของฝ่ายค้านทั้งหมดเนี่ย6ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลก็พยายามที่จะใช้เวลาจำกัดเท่าที่ประธานวิปจะไปบริหารขณะที่ฝ่ายค้านได้อภิปรายงบของกกต.ก็แน่นอนแหละฮะก็เชื่อมโยงไปถึงคดีทุจริตสว.นะครับเรื่องของการทำงานต่างๆที่อาจจะดูเหมือนขาดประสิทธิภาพไปบ้างนะฮะแล้วก็มีการเสนอครับให้ตัดงบขององค์กรอิสระเนี่ยร้อยละ10ร้อยละ10อย่างไรก็ตามครับตลอดทั้งวันของการประชุมสภาในการพิจารณางบปี70นะฮะในวาระ2ฝ่ายค้านเนี่ยได้มีการอภิปรายงบของกกต. 2.7 พันล้านอย่างกว้างขวางทีเดียวนะครับโดยเมื่อถึงมาตรา32เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์กรอิสระแน่นอนนะฮะก็มีการเชื่อมโยงไปถึงการทำงานของกกต.นะฮะรวมถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการเลือกสว.ว่าอาจจะดูเหมือนการขาดประสิทธิภาพนะครับในการทำหน้าที่ของกกต.นะฮะในส่วนของฝ่ายค้านนะครับคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้มีการอภิปรายนะที่จะขอปรับลดงบประมาณของกกต.โดยระบุครับว่าจากการสังเกตการทำหน้าที่ของกกต.ในช่วง2ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตหรือว่าการได้มาซึ่งสว.เนี่ยอาจจะมีช่องว่างมีข้อกังขาอยู่บ้างว่าเจ้าที่บางส่วนของกกต.เนี่ยมีส่วนรู้เห็นกับกระบวนการดังกล่าวตั้งแต่ต้นหรือไม่นะโดยคุณพฤทธิ์ได้ลำดับเหตุการณ์การเลือกสว.โดยระบุว่ามีความผิดปกติตั้งแต่การออกระเบียบการเลือกสว.ที่กำหนดให้ผู้สมัครเนี่ยใช้หมายเลขเดียวกันทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายซึ่งมันเอื้อฮะต่อการที่จะไปจดหมายเลขนั้นเนี่ยเป็นกระดาษหรือเป็นโพยเข้าไปได้ไปจนถึงการปล่อยปละละเลยให้ผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติผ่านเข้ารอบไปได้รวมถึงครับยังมีกรณีที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวซึ่งตรวจสอบได้ง่ายและในการเลือกระดับประเทศก็พบว่ามีการจดโพยใบสั่งที่จัดทำไว้ล่วงหน้าเนี่ยมาใช้ซึ่งกกต.เองก็นะครับไม่ได้ดำเนินการอะไรใดๆแต่อย่างใดนะครับก็ส่งผลให้นะฮะผู้ที่ถูกยึดโพยบางคนเนี่ยได้รับเลือกเป็นสว.หรือแม้กระทั่งเป็นประธานวุฒิสภาคนปัจจุบันนะครับนี่เป็นในส่วนที่คุณพฤทธิ์อภิปรายขึ้นมานะครับด้านคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้อภิปรายนะฮะเสนอตัดงบขององค์กรอิสระร้อยละ10โดยระบุว่าผลสำรวจของสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยพบว่ากกต.นั้นเป็นหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือต่ำที่สุดนะครับและในวันเดียวกันนี้นะครับทางศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้มีการนัดตรวจพยานหลักฐานคดีสว.สำรองที่ยื่นฟ้องอดีตประธานกกต.กับพวกคดีการเลือกตั้งสว.สอบไม่สุจริต27ตุลาคมนี้ในรายงานเนี่ยระบุครับว่าศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำสั่งรับคดีเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.ไว้พิจารณา2คดีสำคัญด้วยกันครับก็เป็นการยื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะครับเพื่อที่จะขอให้ศาลนั้นพิพากษานะครับเพิกถอนคำวินิจฉัยของกกต.จากกรณีที่มีข้อสงสัยครับว่ากระบวนการได้มาซึ่งสว.เนี่ยอาจไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมโดยศาลนะครับได้นัดตรวจพยานหลักฐานทั้ง2คดีในวันที่27ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับสำหรับคดีแรกครับนายพินโยบุญเรืองอดีตผู้สมัครสว.เป็นโจทยื่นฟ้องกกต.ที่1กับพวกรวม3คนโดยศาลเนี่ยนัดตรวจพยานหลักฐานในเวลา 13:30 น.ขณะที่อีกคดีนะครับคดีที่2นายอัครวัฒน์ พงษ์ธนาชลิตกุลสวสำรองเป็นโจทยื่นฟ้องกกต.ชุดที่มีคุณอิทธิพรบุญประคองเป็นประธานและคุณแสวงบุญมีเป็นเลขาในฐานะผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศรวม3คนโดยศาลนัดตรวจพยานหลักฐานในเวลา 10:00 น.ท่านี้ครับคุณอัครวัฒน์เนี่ยได้เปิดเผยถึงสาระสำคัญในคดีของตัวเองครับว่าประเด็นหลักที่นำมาสู่การฟ้องร้องคือกรณีที่ผู้สมัครสวจากจังหวัดอำนาจเจริญจำนวน2คนก็คือแดงกองมากับสมภารพลศักดิ์ซึ่งปัจจุบันได้รับการรับรองให้เป็นสวในกลุ่ม10กลุ่ม10ก็คือกลุ่มสวนะครับที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นมีการลงสมัครผิดกลุ่มอาชีพเนื่องจากทั้งสองเนี่ยประกอบอาชีพค้าขายหมูสดและขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งตามระเบียบควรต้องไปลงสมัครในกลุ่ม19ก็คือกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพอิสระหรือค้าขายทั้งนี้ในส่วนของข้อเรียกร้องของนายอัครวัฒน์นะครับก็ขอให้ศาลนั้นเพิกถอนคำวินิจฉัยของกกต.ที่ในอดีตกกต.เนี่ยเคยรับรองสวทั้ง2คนนี้แล้วก็สั่งให้สว2คนนี้เนี่ยพ้นจากตำแหน่งทันทีตลอดจนเพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งนะครับรวมถึงดำเนินคดีอาญาตามมาตรา74ฐานที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์แต่ก็ยังฝืนลงสมัครนะครับอ่ะนี่ก็เป็นคดีที่ต่อเนื่องกันนะครับทั้งประเด็นของกกต.ทั้งประเด็นของสวนะครับขยับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับสนธินำมวลชนรวมตัวหน้าสถานทูตอิสราเอลยื่นหนังสือทวงคืนประเทศไทยขณะที่สถานทูตอิสราเอลประกาศปิดให้บริการชั่วคราวด้านรองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตยืนยันไม่ได้นอนใจมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังช่วงเช้าที่ผ่านมาครับบรรยากาศบริเวณหน้าสถานทูตอิสราเอลกลุ่มมวลชนซึ่งนำโดยคุณสนธิลิ้มทองกุลและนายพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.ได้รวมตัวกันบริเวณด้านหน้าสถานทูตอิสราเอลเพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกนะครับถึงเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยพร้อมแสดงจุดยืนทวงคืนผืนแผ่นดินไทยที่ชาวอิสราเอลสีเทายึดพื้นที่ของคนไทยที่เป็นสถานที่ทางศาสนาก่อนจะถูกกีดกันไม่ให้คนไทยเนี่ยเข้าไปยังสถานที่รวมถึงไปใช้นะครับเรื่องของการใช้นอมินีคนไทยในการจัดตั้งบริษัทไปซื้อที่ดินไปตั้งรกรากนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยได้ใช้รถเครื่องขยายเสียงนะครับมีแกนนำขึ้นปราศัยโดยคุณสนธิเองนะครับก็มีการปราศัยนะครับก็กล่าวถึงพฤติกรรมของชาวอิสราเอลที่เป็นกระแสข่าวแล้วก็ถูกสังคมจับตามองรวมไปถึงชนชาติอื่นๆนะครับที่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อประเทศชาติแล้วก็ทำผิดกฎหมายในประเทศไทยทำกลางเจ้าที่ตำรวจครับคอยอำนวยความสะดวกนะครับการประสัยเป็นการทวงความยุติธรรมให้กับคนไทยแล้วก็เป็นการบีบให้ทางรัฐบาลนั้นเร่งแก้ปัญหาโดยด่วนก่อนที่จะมีการสลายการชุมนุมในเวลาต่อมานะครับขยับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะหลังจากมีการเสนอชื่อเข้าครม.ไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับโฆษกรัฐบาลคนใหม่นะครับคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังเข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรกที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าการชุมนุมนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มของคุณสนธิเนี่ยนะจริงๆก็คือหลายกลุ่มแหละนะครับก็พูดในภาพรวมก็เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิโดยชอบธรรมหากการชุมนุมนั้นนะครับเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจสิ่งที่ตนและทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งใจที่จะรับฟังทั้งความอัดอั้นตันใจความไม่สบายใจความไม่เข้าใจต่างๆสามารถส่งข้อมูลมาพูดคุยกันได้อยากให้รัฐบาลขับเคลื่อนเรื่องอะไรนำเรื่องอะไรไปบอกใครถือเป็นหน้าที่ของทีมโฆษกรัฐบาลนะครับโฆษกรัฐบาลบอกว่ายินดีที่จะทำแต่ก็อยากนะครับให้ประชาชนดูให้รอบด้านเพราะการดำเนินการที่หวังผลทางการเมืองแล้วก็อาจจะใช้ประชาชนนี้เป็นเครื่องมือในการออกมาเคลื่อนไหวต่างๆและมีผลประโยชน์แฝงอยู่มีคะแนนกับกลุ่มการเมืองนั้นก็ต้องมาดูกันแล้วครับว่าแต่ละกิจกรรมแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องประชาชนได้ผลหรือได้ประโยชน์อะไรอย่างไรนะครับด้านของนายรามีเทปลิสกี้รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตก็ชี้แจงนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลได้รับกระแสข่าวและความคิดเห็นในเชิงลบที่เกี่ยวกับเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลในประเทศไทยนะครับก็ขอให้มั่นใจครับว่าในส่วนของสถานทูตเนี่ยไม่ได้นิ่งเฉยนะครับขณะนี้สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลก็กำลังที่จะมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐของไทย ไม่ว่าจะเป็นตำรวจท่องเที่ยวนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆรวมถึงองค์กรชุมชนชาวยิวที่อยู่ในประเทศไทยและก็หน่วยงานในประเทศอิสราเอลเพื่อแก้ไขเรื่องนี้ร่วมกันนะฮะอย่างเช่นมีการออกคู่มือปฏิบัตินะครับให้กับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลแล้วก็มีการกำชับให้นักท่องเที่ยวอิสราเอลนั้นเคารพทั้งเรื่องของวัฒนธรรมของไทยรวมถึงเรื่องของกฎหมายของไทยอย่างเคร่งครัดนะครับส่วนความเคลื่อนไหวหลังผู้จัดงานปีใหม่ยิวยืนยันที่จะเดินหน้าจัดพิธีทางศาสนาที่ชาบัตป่าตองซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับตามกำหนดการเดิมล่าสุดเนี่ยทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจบรรยากาศก็พบนะครับว่ามีการเตรียมพร้อมในเรื่องของสถานที่แล้วนะครับด้านกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตระบุครับว่าจะร่วมกับอีก10กลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวรถตุ๊กๆแท็กซี่ภูเก็ตแล้วก็กลุ่มคนไทยรักปาเลสไตน์ก็จะมีการนัดรวมพลเคลื่อนไหวกันหน้าชาบัตป่าตองในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับนะอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของทั้งประเด็นของคุณสนธินะฮะที่มีการชุมนุมเรื่องความไม่พอใจของกลุ่มของอิสราเอลแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างๆกันด้วยขยับมาดูข่าวใหญ่วันนี้กันหน่อยครับเรียกได้ว่าเฉากันอีกแล้วนะครับสำหรับวงการผ้าเหลืองไทยกรณีตำรวจกองบังคับการปราบปรามบุกจับกลุ่มพระวชิรญาณนะครับวินะฮะหรือว่าหลวงพ่ออติโชติธรรมวโรเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะตั้งแต่ช่วงเช้ากันเลย 6:00 นเช้าเลยทีเดียวนะครับนะฮะก็บุกจับตามหมายจับของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบในข้อหาฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังมีการปรากฏคลิปพยานหลักฐานนะครับทั้งเรื่องของการเสพเมถุนกับสีกาภายในกุฏิรวมทั้งพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดไปเป็นของตนเองแล้วก็มอบให้กับสีกาคนสนิทนะครับแปลงสภาพความเสียหายเนี่ยนะครับเป็นมูลค่ากว่า92ล้านบาทนะครับต่อมาครับเวลา 12:30 นะฮะพระวชิรญาณวิหรือว่าอติโชติธรรมวโรเนี่ยแหละครับหรือที่รู้จักกันในนามของหลวงพ่ออติโชติก็ได้เข้าพิธีลาสิกขาเพื่อสละสมณเพศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามรายงานก็ระบุครับว่าในระหว่างการประกอบพิธีเนี่ยนะฮะ อดีตหลวงพ่ออติโชติก็ได้ยอมรับในพฤติกรรมการกระทำความผิดของตนเองและก็ยินยอมที่จะสละสมณเพศแต่โดยดีอย่างไรก็ตามครับผู้สื่อข่าวก็สังเกตครับว่าอติโชติเนี่ยมีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดโดยได้กล่าวกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มาร่วมพิธีว่าตนเองนั้นมีความเป็นห่วงพระพุทธศาสนานะครับทั้งนี้เนี่ยตามหลักพระธรรมวินัยก็ต้องถือว่าอติโชติได้ขาดจากความเป็นพระภิกษุโดยสมบูรณ์แล้วนับตั้งแต่มีการกระทำความผิดดังกล่าวเกิดขึ้นซึ่งนะฮะตามรายงานข่าวเนี่ยแจ้งว่าสำหรับหลักฐานที่มัดตัวอดีตหลวงพ่ออติโชติเนี่ยนะฮะก็นอกจากจะมีเอกสารการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดโดยมิชอบกว่า20รายการแล้วเนี่ยนะครับมูลค่าเนี่ยเขาไปดูตัวเลขรวมๆกว่า92ล้านบาทยังมีคลิปวงจรปิดภายในกุฏิที่มีกว่า30ตัวจับภาพขณะที่หลวงพ่อโชตินั้นกำลังมีเพศสัมพันธ์เสพเมถุนกับศรีกาหลายต่อหลายแห่งโดยมีบนโต๊ะอาหารแล้วก็บริเวณใกล้เคียงผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้เห็นภาพทั้งภาพนิ่งทั้งภาพเป็นคลิปกันแล้วนะครับก็เรียกว่าหลักฐานมาตัวชัดเจนครับในเวลาไล่เลี่ยกันครับตำรวจคุมตัวนางสาวปุญญวีนะครับอายุ47ปีศรีกาคนสนิทนะฮะของนายโชติเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์มาที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อที่จะสอบปากคำเพิ่มเติมซึ่งขณะคุมตัวเนี่ยนางสาวปุญญวีมีสีหน้าเรียบเฉยแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามกับสื่อมวลชนก่อนถูกคุมตัวไปสอบปากคำวันเดียวกันนี้ครับตำรวจกองปราบโดยพันตำรวจโทเรืองวิทย์ดวงจินดาสารวัตรกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นบ้านพักของปุญญวีหรือว่าศรีกาเอนะผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ก็สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินสำคัญได้หลายรายการรวมมูลค่าประเมินเบื้องต้นกว่า 9.6 ล้านบาทประกอบด้วยพระเครื่องเนื้อทองคำจำนวน35องค์ทองคำแท่งและทองรูปพรรณน้ำหนักรวม90บาทนะครับมูลค่าเนี่ยนะฮะ6ล้านกว่าบาทด้วยกันและยังมีเงินสดอีก3ล้านกว่าบาทรวมทั้งยังพบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอีกจำนวนมากนะฮะทั้งโทรศัพท์มือถือนะฮะ iPad โฉนดที่ดินสมุดบัญชีธนาคารสัญญาซื้อขายที่ดินเอกสารการลงทุนเรียกว่าเอกสาร ทางการเงินเนี่ยเพียบนะฮะมัดตัวไม่หลุดกันเลยทีเดียวนะครับด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันการดำเนินคดีนั้นเป็นไปตามพยานหลักฐานขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบเส้นทางทางการเงินรวมถึงบุคคลอื่นที่อาจจะเกี่ยวข้องก่อนสรุปข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายโดยรายละเอียดเชิงลึกยังอยู่ในสำนวนนะครับทั้งนี้กองบัญชาการสอบสวนกลางเตรียมเปิดแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับคดีดังกล่าวอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ขณะที่ทางตำรวจไซเบอร์ได้มีคำเตือนถึงบรรดาญาติโยมมือไวการโพสต์คลิปลามกอนาจารเนี่ยอาจเข้าข่ายนำสื่อลามกสู่ระบบสาธารณะนะฮะก็ขอเตือนภัยครับไม่โพสต์ไม่แชร์สื่อลามกอนาจารลงสื่อโซเชียลมีเดียหรืออินเทอร์เน็ตนะครับเพราะเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบนั้นอาจพาเข้าคุกกันได้โดยมีโทษทั้งจำทั้งปรับนะฮะส่วนโพสต์นี้นะฮะโพสต์ของรายการที่กำลังไลฟ์นะฮะก็ช่วยกันแชร์กันได้นะแต่ตัวคลิปเนี่ยอย่าไปเผลอไปโพสต์ไปแชร์นะฮะเพราะว่ามันเป็นภาพเรื่องของอนาจารกันด้วยนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยสำหรับการใช้งานโซเชียลมีเดียแต่เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะได้เห็นแล้วนะฮะเพราะว่าหลายสำนักข่าวก็เปิดภาพออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะของการเซ็นเซอร์นะครับส่วนความคืบหน้ากรณีร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หรือว่าหมวดโอรองสารวัตรปราบปรามสภ.บางละมุนที่บุกก่อเหตุยิงภรรยาเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลนะครับที่อำเภอบางละมุงชลบุรีก่อนขับรถเก๋งหลบหนีไปกบดานที่บ้านพักนะครับที่อำเภอบางละมุงตั้งแต่เมื่อวานเจ้าหน้าที่ปิดล้อมบ้านตลอดคืนจนถึงเช้านะครับกระทั่งช่วงเวลาประมาณ 6:20 นตำรวจก็สามารถควบคุมตัวร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หรือว่าหมวดโอไว้ได้แล้วนะครับหลังพยายามเกลี้ยกล่อมนานกว่า20ชั่วโมงนะครับมีการเชิญลูกชายที่เป็นตำรวจด้วยกันเนี่ยนะมาช่วยในการเกลี้ยกล่อมกันด้วยนะครับมาดูกรณีหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสครับเข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณเทือกเขาตะเวในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสแล้วก็มีการเกิดการปะทะกันกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนั้นขณะนี้เจ้าที่ยังตรึงกำลังและควบคุมพื้นที่โดยรอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณจุดปะทะได้อย่างละเอียดเนื่องจากสภาพอากาศและสภาพภูมิประเทศเป็นป่ารกทึบและเข้าถึงได้ยากจึงยังอยู่ระหว่างรอความเหมาะสมนะครับและก็ความปลอดภัยในการเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงและประเมินผลการปฏิบัติอย่างละเอียดโดยภารกิจณขณะนี้ยังไม่ยุติครับเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานนะครับพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและก็งดเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลภาพหรือข่าวสารที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะฮะแล้วก็อาจจะไปกระทบกับการปฏิบัติภารกิจได้ด้วยนะครับขณะที่อีกจุดครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีครับได้ควบคุมตัวบุคคลจากปนกาหยีเพิ่มอีก3รายรวมแล้วเป็น4รายพร้อมตรวจยึดอาวุธปืน1กระบอกนะครับพร้อมเครื่องกระสุนอีกจำนวนหนึ่งโดยทั้งหมดครับถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายทางนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ยืนยันนะครับว่าการบังคับใช้กฎหมายทุกภารกิจนั้นดำเนินการภายใต้หลักนิติธรรมโปร่งใสเคารพสิทธิมนุษยชนมุ่งสืบสวนขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อจะนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยประชาชนสามารถร่วมแจ้งเบาะแสนะครับผ่านทางสายด่วนของกรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้นะครับหมายเลข1341นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้หมดเวลาของข้อข่าวค่ำนะครับผมแจ็คสุพนานิตมนตรีลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

วนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตพันเนตรการแสดงเรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตสามคนเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบบริการ

จุฬาคนเฉลิมพระชนมพรรษีรอบออกบริการ

0: ธรรมระดับโลกและมีชื่อเสียงจากประเทศวัฒนธรรมส่งเสริมความระหว่างประเทศอีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้นักแสดงและนักดนตรีผ่านเสียงห้ามที่ตราตรึงใจผู้ชมอนาคตของความพยาบาทที่พวกเขาไม่ได้เป็นคนก่อเข้ากับท่าเต้นของวาเลนโตวีใต้การอำนวยการเพลงของอาเทมมาคาลอฟซึ่งเป็นวิทยากรผู้ที่มีชื่อเสียงร่วมกับการบรรเลงโดยวง Royal Bangkok Symphony Orchestra ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาความรักความขัดแย้งจุดเลี่ยงได้โดยนักบรรเลงจากคณะบอนชอยเทเตอร์ออฟเบลารุสซึ่งที่มีชื่อเสียงและมีประวัติความเป็นมายาวนานของทวีปยุโรปบรรเลงโดยวง Royal Bangkok Symphony Orchestra ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาวงเบลารุสซิมโฟนีออร์เคสตราได้ถ่ายทอดเรื่องราวความรักความขัดแย้งและจุดจบที่ไม่อาจเลี่ยงได้โดยนักบรรเลงจากคณะบอนชอยเทเตอร์ออฟเบลารุสซึ่งเป็นคณะบรรเลงเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติความเป็นมายาวนานของทวีปยุโรปภายหลังจบการแสดงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรการจัดแสดงครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีของประชาชนชาวไทยที่จะได้สัมผัสความงดงามของศิลปะการแสดงบัลเล่ชั้นสูงระดับโลกอีกทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับศักยภาพของเยาวชนไทยด้านศิลปะการแสดงและการดนตรีให้มีความพร้อมทั้งทักษะความคิดเทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกเพื่อเติบโตเป็นนักแสดงและศิลปินคุณภาพร่วมขับเคลื่อนวงการศิลปะวัฒนธรรมของประเทศสู่มาตรฐานสากลต่อไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:52 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568ทางนี้มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ก่อตั้งขึ้นในปี2511เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสืบสานพระราชมรดกด้านศิลปะวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งรับมูลนิธิไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่แรกจัดตั้งต่อมาในปี2520สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานมูลนิธิสืบมาจนปัจจุบันโดยที่ผ่านมายังได้จัดสร้างอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหรืออุทยานร.2ณอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พระราชประวัติพระราชกรณียกิจ ศิลปวัฒนธรรมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยและตลอดจนวิถีชีวิตชาวไทยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปเวลา 17:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยชเนียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นายกิติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัย North Eastern Hill สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนางสาวกมลรัตน์เลขยานนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอนสหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัลยาวันเลขยานนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและส่งลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรต่างประเทศและในประเทศวันนี้เวลา 8:45 นาทีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอสเซ็นทรัลพาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินครั้งที่3ประจำปี2569 The Third CRA Disaster and Emergency Management Conference 2026หรือ CDEM Forum 2026ซึ่งศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2569ภายใต้แนวคิด Stronger After the Storm Transforming Crisis into Opportunity เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และงานวิจัยด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและการวิจัยระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับผู้เชี่ยวชาญและสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มุ่งส่งเสริมแนวคิด Polycrisis Navigation หรือการนำทางผ่านวิกฤตซ้อนวิกฤตเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินรูปแบบใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการแพทย์นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรและผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า300คนในการนี้มีพระดำรัสเปิดการประชุมใจความสำคัญกล่าวถึงประชาคมโลกในปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงไปจนถึงภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพที่ซับซ้อนซึ่งเกิดขึ้นบ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้นจึงต้องเปลี่ยนจากการจัดการภัยพิบัติในรูปแบบเดิมไปสู่การนำทางผ่านวิกฤตซ้อนวิกฤตด้วยการสร้างระบบสุขภาพที่ยืดหยุ่นเสริมสร้างการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและแน่ใจ ใจว่าสังคมจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างแท้จริงหลังผ่านพ้นวิกฤตการณ์จากนั้นพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินและการตอบโต้ภัยพิบัติและรางวัล Person of the Yearแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่นำเสนอความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านการผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลหลักสูตรต่างๆของศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และนิทรรศการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินำเสนอเรื่องการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เกิดความครอบคลุมทั่วทั้งประเทศทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศต่อจากนั้นทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรจากประเทศไทยและต่างประเทศรวม4ฉบับประกอบด้วยสมาคมแพทย์ภัยพิบัติและสาธารณสุขสหรัฐอเมริกามุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติวิทยาลัยวิชาชีพเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินการแพทย์สหราชอาณาจักรมุ่งส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการฝึกอบรมนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ครอบคลุมการร่วมพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์การทำงานวิจัยร่วมด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาแบบจำลองสถานการณ์สมาคมนานาชาติด้านเหตุการณ์ขนาดใหญ่และภัยพิบัติทางการแพทย์มุ่งสร้างมาตรฐานการฝึกอบรมด้านการแพทย์ภัยพิบัติโดยใช้ระบบจำลองสถานการณ์แม็กซิมการแลกเปลี่ยนบุคลากรและวิทยากรที่ได้รับการรับรองระดับนานาชาติการทำวิจัยพหุสถาบันด้านการคัดแยกผู้ป่วยและแผนรองรับอุบัติภัยของโรงพยาบาลตลอดจนการบูรณาการปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างมีจริยธรรมในการจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และกลุ่มคณาจารย์แพทย์ฮาวาดประจำศูนย์การแพทย์เบสอิสราเอลดีคอนเนสสหรัฐอเมริการ่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิทยาศาสตร์การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษารวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านภัยพิบัติและเวชศาสตร์ฉุกเฉินร่วมกันณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติสำหรับศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดตั้งขึ้นด้วยพระวิสัยทัศน์และพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีที่ทรงมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติที่ได้มาตรฐานสากลโดยมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรสร้างเครือข่ายความร่วมมือและยกระดับองค์ความรู้ด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตและภัยพิบัติที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นในอนาคตพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกและเข็มเกียรติคุณแก่คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาประจำปี2569วันนี้เวลา 14:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุฒานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเพียงเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปยังห้องศรีอยุธยาในการประทานเข็มที่ระลึกและเข็มเกียรติคุณแก่คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่อยู่ในภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดา ในการนี้ประธานเข็มที่ระลึกประจำปีการศึกษา2569แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เข้ารับตำแหน่งใหม่จำนวน4รายรองผู้อำนวยการสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการจำนวน24รายประธานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและฝ่ายสนับสนุนการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปีจำนวน12รายปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีจำนวน8รายและปฏิบัติหน้าที่ครบ10ปีจำนวน69รายรวมจำนวนทั้งสิ้น117รายมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาก่อตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมสถาบันการศึกษาที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและสืบสานพระราชปณิธานและพระปณิธานด้านการพัฒนาการศึกษาปัจจุบันมีสถานศึกษาในภาคีมูลนิธิทั่วประเทศรวม23แห่งประกอบด้วยระดับประถมมาศึกษาระดับมัธยมมาศึกษาและระดับอาชีวศึกษาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 10:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันสุดท้ายโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม7คนจากนั้นมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวมจำนวน 1,382 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏเพื่อแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงและสตูลโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคมในการพัฒนาโดยเฉพาะโรงเรียนในท้องถิ่นซึ่งเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ของเยาวชนที่ดำเนินการควบคู่กับการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงสำหรับพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนด้วยการผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์โดยในปี2569ได้ดำเนินการ155เรื่องไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงอันทรงคุณค่าของชาติภายใต้ชื่อโขนราชภัฏสงขลาเพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาเยาวชนและผู้สนใจได้เรียนรู้ฝึกฝนและมีส่วนร่วมในการสืบทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนสมรรถนะทางวิชาชีพและทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกยุคดิจิทัลโดยเฉพาะการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนใต้ ในขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับการให้บริการวิชาการผ่านรูปแบบการนำการวิจัยและสร้างนวัตกรรมสังคมมาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างรายได้และเสริมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากบนพื้นฐานของความสมัครสมานสามัคคีเคารพซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหีบัญญัติสมณศักดิ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์พระสงฆ์พระพรหมวชิรมุนีเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองวันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองตามที่มีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริว่าพระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาสมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นจึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรดิลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนภารัตุรดิลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นพรหมสถิตนวสุทัศเทพวรารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปตั้งแต่วันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันองคมนตรีตรวจเยี่ยมงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดตากวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนเพื่อติดตามการดำเนินงานสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมพร้อมกับคืนสู่สังคมด้วยสุขภาพกายและใจอย่างสมบูรณ์แข็งแรงหลังพ้นโทษเรือนจำจังหวัดลำพูนควบคุมผู้ต้องขังที่มีกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 2,341 คนโดยมีโรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายด้านสถานพยาบาลภายในเรือนจำมีบุคลากร6คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ4คนและนักจิตวิทยา2คนพร้อมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจจำนวน165คนช่วยดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในเบื้องต้นทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคติดต่อไม่เรื้อรังทันตกรรมและด้านจิตเวชอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน83รายซึ่งได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายขณะเดียวกันเรือนจำยังจัดตั้งศูนย์สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบ้านจามจุรีเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยทั้งด้านศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดโดยส่งเสริมทักษะอาชีพเช่นการทอผ้าไหมยกดอกซึ่งเป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นถิ่นของจังหวัดลำพูนเพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้และทักษะสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองหลังจากพ้นโทษ นอกจากนี้ผู้ต้องขังในเรือนจำยังได้รับการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลแม่ข่ายครบทุกรายตลอดจนขึ้นทะเบียนคนพิการและทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อให้ได้รับสิทธิการดูแลตามความจำเป็นอย่างทั่วถึงจากนั้นองคมนตรีไปเยี่ยมโรงพยาบาลลำพูนอำเภอเมืองลำพูนซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดลำพูนที่รับผู้ต้องขังมารักษาซึ่งได้จัดห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับดูแลรักษาผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยแยกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยปัจจุบันมีผู้ต้องขังเข้ารับการรักษา2รายได้แก่ผู้ต้องขังรอคลอดและผู้ต้องขังเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกขณะเดียวกันยังมีการบริการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซีนซึ่งช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการสุขภาพทำให้ผู้ต้องขังได้รับการวินิจฉัยและการตรวจรักษาจากแพทย์รวมถึงแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้การดำเนินงานทั้งหมดมุ่งให้ผู้ต้องขังได้รับสิทธิด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำด้านการรักษาพยาบาลและส่งเสริมการฟื้นฟูทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตและทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้กลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้อย่างมีคุณภาพและต่อมาองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางตากซึ่งควบคุมผู้ต้องขังโทษไม่เกิน20ปีมีโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายภายในเรือนจำแห่งนี้มีการคัดกรองแยกกักโรคติดต่อและขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพครบถ้วนพร้อมจัดแพทย์เข้าตรวจรักษาในเรือนจำและผ่านระบบเทเลเมดิซีนเป็นประจำด้านสุขภาพจิตและการบำบัดยาเสพติดมีการคัดกรองผู้ต้องขังแรกรับทุกรายโดยผู้ป่วยจิตเวชได้รับการดูแลครบถ้วนพร้อมประสานเครือข่ายชุมชนดูแลต่อเนื่องหลังพ้นโทษนอกจากนี้ยังมีโครงการบำบัดฟื้นฟูด้วยศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและฝึกอาชีพเช่นการปักผ้าและคาแคร์ขณะเดียวกันบริเวณด้านหน้าเรือนจำได้เปิดบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไปทุกสิทธิรักษาโดยมีศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดผู้ป่วยสโตรกซึ่งเป็นแห่งแรกในไทยที่ตั้งอยู่บริเวณเรือนจำพร้อมด้วยศูนย์การแพทย์แผนไทยและบริการตรวจโรคทั่วไปจากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโรงพยาบาลแม่ข่ายระดับเอสที่ให้บริการรักษาผู้ต้องขังป่วยจากเรือนจำกลางตากและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากผ่านระบบเทเลเมดิซีนตลอด24ชั่วโมงช่วยลดการเดินทางและให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทีโดยจัดให้มี
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตะทนทุกข์ยากกู้ชาติประศาสนาถวายเป็นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ประศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100บาทประศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่ประศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงโคองกษัตรามพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพงนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเทพราชเทระผู้มีพรรษายุการเนี่ยข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระตธรรมจงบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิสุทธิ์ขมัชฌิมภิสุทธิ์ท่านสาธุชนตับฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอัตมาแพทย์ดร.พระครูภัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนั้นได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสการเณนะพุทธังปูเชมิอิมินาสการเณนะอัมมังปูเชมิอิมินาสการเณนะสังฆังปูเชมิอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวัสดิ์ขาโตภะคะวตาธัมโม

สัมมาสัมพุทธัสสะขอเชิญคุณโยมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่มันคุ้มมันอยู่ตัวคุ้มตัวจรดกำลดกายเยนะวาจายะเจตสาวังวัจิรังนามะปฏิมังอิทธิปาติหาริยกำลังพุทธรูปังอหังวันหามิสัพพโสสัทธาสติปวันตุมิงสิทธิพุทธังกิจังมะมะโคกลัยมานะจาริติสิทธิธรรมังกิจังมะมะข้าของไหลมานะจาริติสิทธิสังขังกิจังมะมะเงินทองไหลมานะจาริติรวงพระเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันตุมิงพัมมาจมหาเทวาสัพเพยัคขาปรายันเตพัมมาจมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมมิเตมะอปุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรัคโคนายังวิรัหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรัอิทิโยพุทธสัมมาเนมานะพุทธสัสวาหุงสัมปติชามิท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านเทิงเสียงขึ้นกระทบหาดเสียงปาดกระทบใจล้างจานด้วยสไลล้างใจด้วยธรรมะกระแสน้ำเปลี่ยนใจปลาพระพุทธศาสนาเปลี่ยนใจคนยมลมมันยังเปลี่ยนทิศลมมันยังเปลี่ยนทิศชีวิตของคนมันอาจจะเปลี่ยนไปโดยเฉพาะท่านได้มีคู่ครองต้องมีความซื่อตรงต่อกันเพราะว่าเมื่อแต่งงานก็ซื่อตรงจงรักหนักแน่นรักพอขอให้ก็คือมีความซื่อตรงต่อกันเรียกซื่อตรงจงรักมอบความรักให้กันรักพอมีความพอใจกันขอให้ก็คือก็ผิดพลาดพังไปก็ให้อภัยกันเช้าๆอาตมาภาพก็จะทำวัดสวดมนต์ก็จะมีพระใหม่อยู่รูปหนึ่งท่านอายุเยอะแล้วโยมอายุ76แต่ท่านก็สุขภาพไม่ค่อยดีอาตมาบอกว่าท่านปีนี้หลวงพ่อทำวัดไม่ได้ใส่มนต์เยอะข้อหนึ่งบางทีบางครั้งมันก็ต้องฝืนสังขารงานบางทีสุขภาพไม่ไหวก็ทำวัดเอาเบื้องต้นก็เก็บบทสวดสรรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระคาถาชินบัญชรสองสามแล้วก็มนต์สองสามบทแล้วก็กวดน้ำแผ่เมตตาบอกว่าการสวดมนต์นั้นหนึ่งเป็นการประกาศคำสอนสองเป็นการรักษาคำสอนสามเป็นการกำจัดกิเลสนิวรณ์สี่เป็นการให้พรตัวเราเองและผู้อื่นประกาศคำสอนรักษาคำสอนกำจัดกิเลสอ้วนให้พรตัวเราเองนี่คือการประโยชน์การสมบูรณ์อันดับแรกคือเป็นการประกาศคำสอนบทที่เราเอามาสวดนั้นเป็นคำสอนที่พุทธเจ้าทรงสอนนั้นบอกว่าตราบใดพระสัทธรรมคำพีพจน์ที่องค์พระตถาคตประกาศไขพุทธบริษัททุกคนยังสนใจฝึกหัดใจปฏิบัติจนชัดเจนตราบนั้นพระสัทธรรมพระสัมพุทธส่งวิถีบริสุทธิ์หลุดพ้นแข็งทั้งจะกลับดับร้อนในพรเย็นทั้งจะเป็นศาสนาชานานเอิญนั้นก็เป็นการแล้วก็รักษาช่วยกันรักษาคำสอนสามกำจัดกิเลสตรงที่เราเบื่อเราง่วงเราเมื่อยเราเซ็งเราต้องกำจัดกิเลสนิวรณ์ตัวเถนะเมตตาความง่วงเหงาเหานอนอุทธัจจกุกุจจะจิตใจที่วุ่นวายวิจิกิจจาความลังเลสงสัยออกไปและสุดท้ายก็คือสี่คือเป็นการให้พรตัวเองเช้าชนเลยวันนี้วันก่อนพุ่งวันพระดังเราก็ไปเจอกันที่โครงการธรรมสัญจรธรรมสัญจรไปที่วัดดำรงธรรมพัฒนานิคมมีสองดำรงยมดำรงบุญกับดำรงธรรมดำรงบุญอยู่ตำบลจ้องสาลิกาดำรงธรรมอยู่ตำบลมหาหวานบ้านเมืองนะแต่ถ้าตำบลคณะสงฆ์อยู่ตำบลโคกสลุงมันคาบเกี่ยวกันยมตำบลบ้านเมืองอยู่ที่ตำบลมหาหวาน

ตำบลโคตรตำบลคณะสงฆ์บนโคตรงนะก็ไปเจอกันเวลา 13:30 เป็นต้นไปวันพระที่แล้วต้องขอบใจอำเภอโรงพยาบาลพัฒนานิคมสาธารณสุขพัฒนานิคมและอสมหมอหนองบัวที่ให้การคัดกรองพระสงฆ์ในเบื้องต้นก็คือวัดความดันอ

0: ทางก็ขอกับใจที่ให้ความร่วมมือกับคณะสงฆ์ดังนั้นวันพรุ่งนี้เราไปเจอกันไปสวดมนต์สร้างสุขสามัคคีทำดีวิถีผู้จัดที่วัดดำรงธรรมงานอปต.ก็แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ที่วัดพัฒนาธรรมรัมพลังจิตตานุภาพพลังจิตตานุภาพของหลวงพ่ออุ้มปู่หรือยังนะว่าเรียกว่าสมาธิไฮเทคนิยมนะมาทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมอาตมาบอกว่าเป็นบุญสัมพันธ์ที่เราได้มาเจอกันได้มาทำได้มารู้จักกันได้มาใช้สถานที่วัดพัฒนาธรรมรังเป็นการทำสิ่งที่ดีร่วมกันนะแล้วก็ข้อสำคัญก็คือต้องขอบใจครูสมาธิทุกท่านก็คือช่วยทำความสะอาดวัดให้อาตมาด้วยว่าทุกเช้าวันเสาร์นี่จะแบ่งหน้าที่กันชุดหนึ่งไปทำความสะอาดท่อน้ำชุดหนึ่งไปกวาดบริเวณรอบๆวิหารหลวงเพชรสถานรอบๆสถานลานธรรมชุดหนึ่งก็ไปทำอาหารก็มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่กันดีนะอาตมาบอกว่าเรามายอมมีหน้าที่ยอมมาช่วยกันประกาศช่วยกันหลักมาทำหน้าที่ในการสอนสมาธิอาตมาเป็นฝ่ายปกครองยอมที่จริงอาตมาชอบเรื่องสมาธิแต่ว่าฝ่ายปกครองเนี่ยต้องเข้มงวดว่าบางทีก็บอกว่าน้ำใสเกินไปก็ไร้มัจฉาตึงเกินไปเข้มงวดเกินไปก็ไร้บริวารดีที่สุดคือทางสายกลางนะทางสายกลางอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์คนทั่วไปวางตัวเสมอต้นเสมอปลายอบอ้อมอารีก็คือทานคือการแบ่งปันให้วจีไพเราะคือปิยวาจาสงเคราะห์คนทั่วไปอัตถจริยาบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์สี่สมานะต่างวางตัวเสมอต้นเสมอปลายและอาตมาจะย้ำกับพระพรมาว่าเราต้องยึดหลักสาลายนัมปกรรมมันก็คือหนึ่งเมตตากายกรรมสองเมตตาวจีกรรมสามเมตตามโนกรรมสี่สาธารณโภคีห้าศีลสามัญญาตามหกทิฏฐิสามัญญาตามก็คือข้อแรกก็คือเมตตากายกรรมจะทำอะไรก็ต้องด้วยกายช่วยกันช่วยกันเก็บช่วยกันกวาดช่วยกันทำช่วยกันยกนะก็เรียกว่าเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมก็คือพูดสมานไมตรีต่อกันเมตตามโนกรรมก็คือมีจิตคิดจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่อิจฉาเสียกันสาธารณภคีแบ่งปันแบ่งปันความสุขแบ่งปันของกินของใช้ให้แก่กันทิฏฐิสามัญญาตามีความเห็นอย่าขัดแย้งกันความเห็นไม่ตรงกันมันทำให้เกิดปัญหาลอยร้าวและสุดท้ายก็คือทิฏฐิศีลสามัญญาตามีความประพฤติเหมือนกันคนชอบไปวัดก็ไปวัดคนชอบส่องพระก็ไปส่องพระคนชอบเล่นเปตองก็ไปเล่นเปตองคนชอบฟุตบอลก็เล่นฟุตบอลเรียกว่ามีศีลสัญญามัญญาตาถ้าเป็นพระก็คือต้องมีศีลเสมอกันจริงๆอยู่ด้วยกันได้ถ้าแหกข้อปอกแตกเหยียบกดก็อยู่ด้วยกันลำบากเอาละสาธุชนทั้งหลายยอมอาตมาเรียกว่าขี่ม้าเรียบค่ายไปหลายนาทียมนะก็เรียกว่าเป็นภาษาลิเกว่าปะหน้าธรรมะอารัมภบทพจนกถาไปหลายนาทียมสาธุชนหลายนางวิสาขาสถูกสอบสวนพราหมณ์ทั้ง8ถูกเชิญมาสอบสวนกรณีพิพาทระหว่างนางวิสากับวิสาขากับมิคาระเศรษฐีพ่อสามีเศรษฐีได้กล่าวหานางวิสาขาว่าดูถูกดูหมิ่น หาว่าตนกินของเก่าซึ่งหมายถึงอุจจาระเป็นคำพูดสอบประมาทที่ร้ายแรงมากยอมรับไม่ได้ สะใจที่ด่าว่าพ่อสามีเสียหายเช่นนี้ต้องถูกขับไล่โดยถ่ายเดียวไม่มีข้อยกเว้นพราหมณ์ทั้ง8หันมาถามนางวิสาขาว่าเป็นเช่นนั้นหรือถ้าเป็นเช่นนั้นถ้าเป็นจริงเช่นนั้นนางก็ต้องรับโทษทันอย่างหนักตามที่เศรษฐีกล่าวแล้วนางตอบว่าหาเป็นเช่นนั้นไม่นางไม่ได้ดูหมิ่นว่าคุณพ่อสามีของดิฉันกินอุจจาระแต่ประการใดคุณพ่อเข้าใจไปเองเข้าใจไปเองอย่างไรนางพูดกับพระใช่ไหมว่านิมนต์โปรดไปข้างหน้าเถิดคุณพ่อของดิฉันกำลังรับประทานของเก่าถึงฉันจะแก่แล้วแต่หูฉันยังดีได้ยินคำพูดของเธอชัดถ้อยชัดคำนะเศรษฐีเถียงดิฉันพูดจะนั้นจริงนางกล่าวเห็นไหมท่านหลายนางยอมรับแล้วว่าพูดจริงเศรษฐีหันไปกล่าวต่อพราหมณ์ทั้ง8หาไม่ได้ดิฉันกล่าวเช่นนั้นจริงแต่ไม่ได้หมายความอย่างที่คุณพ่อเข้าใจดิฉันหมายถึงว่าคุณพ่อดิฉันเกิดมาในตระกูลที่มั่งคั่งเสวยพวกทรัพย์มากมายในปัจจุบันเพราะอานิสงส์แห่งบุญเก่าที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อนแต่คุณพ่อของดิฉันไม่ได้สร้างบุญใหม่ในชาตินี้เลยดิฉันหมายเอาสิ่งนี้จึงกล่าวว่าคุณพ่อของดิฉันกินของเก่าเมื่อนางวิสาขาแก้อย่างนี้พวกพราหมณ์จึงหันมาถามท่านเศรษฐีกล่าวว่าที่นางจึงกล่าวว่าที่นางพูดนั้นถูกต้องแล้วนางไม่มีความผิดเพราะเรื่องนี้เมื่อเศรษฐีแพ้ในกระทงแรกแกก็ยังไม่ยอมแพ้อีกยังหาเรื่องอีกต่อไปว่าเรื่องนี้ช่างเถิดยังมีอีกเรื่องหนึ่งนางวิสาขางกับคนใช้หนีจากเรือนไปหลังไปหลังเรือนการดึกวันหนึ่งสงสัยว่านางแอบไปทำความไม่ดีอะไรบางอย่างไม่สมควรที่เป็นสะใภ้ของตระกูลใหญ่เช่นข้าพเจ้าจึงหรือนางวิสาขากรรมการผู้ไต่สวนซักจริงเจ้าค่ะแต่ไม่ใช่เรื่องที่คุณพ่อเข้าใจคืนนั้นมีคนมารายงานว่าแม่ราซึ่งเป็นแม่ม้าอาชาในกำลังตกลูกใกล้กับเรือนี้ดิฉันคิดว่าไม่ควรนิ่งดูดายเพราะม้าอาชาในหายากกลัวว่ามันจะเป็นอันตรายดิฉันกับคนใช้ชายหญิงจำนวนหนึ่งจึงลงไปดูช่วยเหลือแม่ราที่ตกลูกนั้นให้ปลอดภัยกรรมการผู้ตัดสินกล่าวแก่เศรษฐีว่าถ้าเช่นนั้นวิสาขาก็ไม่มีความผิดตามกล่าวแต่ประการใดเศรษฐีแพ้กระทงนี้ก็หาเรื่องต่อไปอีกยมช่างเถิดเรื่องแต่มีข้อแข็งใจข้าพเจ้ามานานแล้ววันแต่งงานลูกชายข้าพเจ้าพ่อของนางได้กระซิบความลับ10ประการแก่นางซึ่งคงมีความมุ่งหมายไม่ดีแน่นอนบังเอิญข้าพเจ้าได้รู้มาว่าความลับ10ประการนั้นข้อที่1ห้ามนำไฟในออกข้างนอกมันเป็นไปได้หรือที่จะไม่ให้นำไฟจากข้างในเรือนไปข้างนอกแสดงว่าต้องมีความรับลมคมในอะไรสักอย่างเรื่องนี้จะว่าอย่างไรนางวิสาขา พราหมณ์ทั้ง8ซึ่งเป็นกรรมการตัดสินถามนางตอบว่าคุณพ่อธนัญชัยเศรษฐีคุณพ่อของดิฉันไม่ได้หมายความเช่นนั้นท่านหมายความว่าไม่ควรนำเอาความไม่ดีของครอบครัวไปเน้นทาให้คนทั้งนอกฟังเพราะไม่มีไปอะไรจะร้ายแรงเท่าไปคือการนำเอาเรื่องที่เกิดภายในบ้านไปพัฒนาให้คนข้างบ้านข้างนอกฟังประเด็นนี้นางเวสาขาไม่ผิดอีกเศรษฐีกล่าวหาตวิยมยังมีอีกคือไฟนอกไม่ควรนำเข้าไม่ให้แก่คนที่ไม่ให้ไม่พึงให้แก่คนที่ไม่ให้พึงให้แก่คนที่ให้หรือไม่ให้พึงนอนให้เป็นสุขบริโภคให้เป็นสุขพึงนอนให้เป็นสุขบ่พึงบำเรอไปพึงนอบน้อมต่อเทวดาสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นความรับรมคมในทางซึ่งเมื่อถูกถามในให้อธิบายนางวิสาขาจึงได้ฟังว่าที่คุณพ่อดิฉันสอนว่าไฟนอกไม่ให้นำมาเข้ามาหมายถึงไม่ควรเอาเรื่องราวข้างนอกเช่นมีคนอื่นเขากล่าวร้ายให้คนในครอบครัวมาเล่าให้ฟังให้ครอบครัวฟังเพราะจะเป็นสาเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันโดยใช่เหตุที่ว่าพึงให้แก่คนที่ให้หมายถึงใครยืมของใช้ของสอยไปแล้วเอามาคืนภายหลังมายืมอีกพึงให้คำว่าไม่พึงให้แก่คนที่ไม่ให้หมายความว่าใครยืมแล้วไม่เอามาคืนภายหลังมายืมอีกไม่พึงให้คำว่าพึงให้แก่คนที่ให้หรือไม่ให้หมายความว่าญาติทั้งสองฝ่ายไปยืมของไปถึงจะเอามาคืนหรือไม่ก็ตามพึงให้เขายืมเพราะถือเป็นการสงเคราะห์ญาติคำว่าพึงนั่งให้เป็นสุขหมายความว่าพึงนั่งในที่ที่จะพึงต้องจะไม่ต้องรุกหลีกทางให้คนอื่นคำว่าพึงบริโภคกายเป็นสุขหมายความว่าพึงบริโภคอาหารภายหลังพ่อสามีแม่สามีและสามีคำว่าพึงนอนให้เป็นสุขหมายความว่าพึงนอนภายหลังพ่อสามีแม่สามีและสามีคำว่าพึงบำเรอไปหมายความว่าพึงเคารพนอบตนนิบัติสามีพ่อสามีและแม่สามีให้ดีคำว่าพึงนอบน้อมต่อเทวดาหมายความว่าพ่อสามีแม่สามีและสามีให้ถือเสมือนเป็นเทวดาพึงนอบน้อมเคารพเชื่อฟังนั่นทั้งสามอย่างเดียวได้ฟังอรรถาธิบายจากนางวิสาขาแล้วพราหมณ์ทั้ง8จึงตัดสินใจว่านางไม่มีความผิดหรือท่านเศรษฐีตัดติดใจอะไรไหมเศรษฐีกล่าวว่าไม่ติดใจแล้วครับข้าพเจ้าเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วลูกสะใภ้ข้าพเจ้าบริสุทธิ์ไม่มีความผิดแต่อย่างใดข้าพเจ้าต้องขออภัยที่เข้าใจนางผิดไปนางวิสาขากล่าวว่าท่านนรายเดชฐานตั้งใจจะกลับตระกูลตามคำขับไล่ของพ่อสามีอยู่แล้วแต่เนื่องจากคุณพ่อได้มอบเดชฐานให้อยู่ในความรับผิดชอบของท่านนรายเดชฐานจึงยังไปไม่ได้จนกว่าท่านนรายจะตัดสินกรณีบัดนี้ท่านนรายตัดสินว่าเดชฐานไม่มีความผิดแล้วดิฉันพร้อมที่จะกลับตระกูลได้แล้วดิฉันให้คนจัดข้าวของไว้เรียบร้อยแล้วจึงมาขอลาณบัดนี้มีกาลเศรษฐีจึงขอร้องให้พราหมณ์ทั้ง8ช่วยเกลี้ยกล่อมนางไม่ให้ไป พร้อมกับกล่าวขอโทษนางและขอร้องให้อยู่ต่อไปนางวิสากล่าวขึ้นว่าจะให้อยู่ได้อย่างไรนางเป็นอริยสาวิกาของพระพุทธศาสนามาอยู่ในตระกูลสามีไม่เคยได้มีโอกาสทำบุญในพุทธศาสนาเลยถ้าจะให้นางอยู่ขอให้นางได้ทำบุญตักบาตรนิมนต์พระสงฆ์ในพุทธศาสนามาฉันพระทานที่บ้านได้เศรษฐีกล่าวว่าเอาเถอะเอาเถอะลูกเอ๋ยพ่อยินดีอนุญาตให้ลูกทำอย่างที่ลูกประสงค์เป็นอันว่าพ่อสามียอมทุกอย่างยอมนางวิสาขาจึงยอมอยู่ในตระกูลสามีต่อไปจนต่อมานางได้สมญานามว่ามิคาระมาตามารดาของมิคาระ
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
6: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
12: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
13: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวท งานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 นกับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับคนร้ายถือปืนบุกเดี่ยวจี้ธนาคารในตลาดไทยได้เงินสดไปล้านกว่าบาทหลังก่อเหตุใช้รถเก๋งหลบหนีมุ่งหน้าพหลโยธินสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอา
5: สมุนไพร
4: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจะว่าเลิศ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอา
5: สมุน
4: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจะว่าเลิศ
6: เสียวฟันน่ะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คลองหลวงรับแจ้งเหตุคนร้ายก่อเหตุชิงทรัพย์ภายในธนาคารแห่งหนึ่งสาขาตลาดไทยจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุทราบว่าคนร้ายเป็นชาย1คนสวมเสื้อผ้าชุดสีดำใช้อาวุธปืนชิงทรัพย์ภายในธนาคารได้เงินสดไปราว 1.5 ล้านบาทก่อนจะหลบหนีโดยใช้รถเก๋ง Toyota Vios สีดำทะเบียนขอไข่มม8353หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งสกัดจับรถคันดังกล่าวตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีต่อมามีรายงานเพิ่มเติมว่าคนร้ายได้นำรถที่ใช้ก่อเหตุนำไปเผาทิ้งริมถนนพหลโยธินขาออกใกล้ๆโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เบื้องต้นเจ้าที่ตำรวจสภ.คลองหลวงและฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างสอบสวนและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีกระทรวงการคลังเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นก

0: กระซิบตรวจช่วยผู้ประกอบการใช้วิเคราะห์การตลาดนำข้อมูลยอดขายมาใช้เป็นสเตทเมนต์ยื่นขอสินเชื่อธนาคารคุณณภพรช่างกลรายงานครับ
1: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยคณะเดินทางสำรวจร้านค้าบริเวณหลังตลาดกระทรวงการคลังเพื่อทำการประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ AI บนแอปพลิเคชันถุงเงินที่จะเป็นผู้ช่วยในการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือของภาครัฐให้แก่ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าเช่นโครงการไทยช่วยไทยพัสการวิเคราะห์ยอดขายสรุปยอดรายวันช่วงเวลาขายดีและคำนวณยอดขายเฉลี่ยวางแผนสต็อกสินค้าและเช็คราคากลางของวัตถุดิบเชื่อมโยงข้อมูลราคากลางที่ช่วยให้ร้านค้าสามารถคำนวณต้นทุนและกำไรได้ดีขึ้นและยังสามารถนำข้อมูลจากยอดขายจริงบนแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นสเตทเมนต์แทนหลักประกันเดิมเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคารเช่นธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยได้ง่ายขึ้นโอกาสนี้นายเอกนิติยังเป็นประธานเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยมีการรับฟังประสบการณ์และความต้องการจากผู้ประกอบการจริงด้วยณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
0: ทีมนักตบหนุ่มไทยแพ้ออสเตรเลีย0-3เซตหยุดเส้นทางที่รอบ8ทีมสุดท้ายในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026คุณเป็นจพรปานปิ่นด้วยงานครับ
2: วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมลูกยางหนุ่มไทยอันดับ48ของโลกอันดับ1จากกลุ่ม C พบกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ
3: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
5: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
6: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุก

0: ละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
1: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

0: F.F.F.
1: รุ่งเพชรแหลมสิงห์นะครับนักร้องลูกทุ่งชาวไทยผู้มีน้ำเสียงเหนือเป็นเอกลักษณ์นะชาวเพชรบุรีนะครับกับบทเพลงที่ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานกับเพลงที่ชื่อว่าฝนเดือน6แล้วก็รุ่งเพชรแหลมสิงห์นั้นได้ศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดงสาขาศิลปะการแสดงนักร้องลูกทุ่งประจำปีพุทธศักราช2568นะครับปัจจุบันอายุ84ปีนะครับบ้านเกิดก็อยู่ตำบลบางกระบูนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะครับท่านเป็นทหารบกนะครับเกษียณอายุราชการแล้วก็พำนักนะอยู่ที่นนทบุรีนะครับก็มีบทเพลงนะครับที่ติดหูทั้งฟังมากมายหลายเพลงเลยทีเดียวนะครับก็ที่คุ้นหูยอดเพลงยอดยาที่สุภสิทธิ์เปิดเป็นประจำเนี่ยกุหลาบเมาะลำเลิงขนมจีนน้ำยาแล้วก็เนี่ยนะครับฝนเดือน6นะฮะฝนเดือน6แปลว่าฝนตกทุกเดือนเลยมาส่งให้ในเดือนนี้ในค่ำคืนนี้นะกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับส่งมอบพยัคฆ์เพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักแฟนรายการเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสวัสดีสวยๆไปยังมิตรรักแฟนรายการยะยาเพลงยะยาทุกสถานที่ทุกจังหวัดนะครับลพบุรีสิงห์บุรีเชียงรายอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาเรื่องราวของฝนฟ้าเนี่ยสำหรับประเทศไทยมีมาเป็นระยะระยะนะครับก็เป็นนั้นว่าเมืองอู่ข้าวอู่น้ำเนาะถ้าน้ำมากเกินไปก็จะต้องท่วมกันบ้างละเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ก็มีเขื่อนกักเก็บน้ำไว้ยามหน้าแล้งจะได้มีน้ำเก็บไว้ใช้ในอุปโภคบริโภคนะในการใช้ทำเลือกสวนไร่นาแล้วก็เอามากินนะครับน้ำใต้ดินน้ำต่างๆนี่แหละที่เรามาเข้าสู่โรงกลั่นซึ่งมาเป็นน้ำขวดต่างๆเดี๋ยวนี้คนไม่นิยมกินน้ำฝนกันแล้วนะครับเพราะว่าสารเคมีอะไรต่ออะไรไม่มันอยู่บนอากาศมากมายนะครับน้ำยี่ห้อดังๆเนี่ยก็เกิดจากน้ำใต้ดินทั้งนั้นนะครับก็มีเกลือแร่เขาเรียกว่าแร่ธาตุต่างๆนะครับอยู่ในนะอยู่ในน้ำด้วยที่มันเข้มข้นหน่อยก็เขาก็จะขายเป็นน้ำแร่นะครับทั่วไปก็เป็นน้ำทั่วไปนะครับนี่คือเรื่องราวในค่ำคืนนี้กับสุภสิทธิ์อนาจัสรานั่นคือชั่วโมงแรกเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่ไวช้าคลาสเข้ากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่3หลากหลายสไตล์ติดตามรับฟังสุภสิทธิ์ทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับฝนจะตกแดดจะออกจะร้อนจะหนาวสักเพียงใดสุภสิทธิ์ก็มาเจอยัดเพียงยาเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังแล้วก็ที่สำคัญนำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอามาฝากยัดเพลงยัดยาทุกท่านหลายท่านเคยทานมาแล้วไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2ลูกฟ้าสดกาแฟทินชัยคอฟฟี่แล้วก็วิซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลรักษาดวงตานะครับนี่คือผู้สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับให้เราได้เจอกันทุกคลื่นสุภสิทธิ์ไปจัดที่ไหนก็แล้วก็ตามทีผู้ทำรายการเหล่านี้ก็ตามไปเชียร์ตามไปสนับสนุนค่าสถานีให้สุภสิทธิ์ได้จัดรายการเพื่อจะเพียงจะยาได้มีความสุขและก็นำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาไปดูแลสุขภาพตัวท่านเองและคนที่ท่านรักไม่ว่าจะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่รักท่านรักและที่สำคัญตัวท่านเองต้องดูแลเอาใจใส่จะได้แข็งแรงเพราะว่าท่านคือคนสำคัญของครอบครัวขาดท่านไปครอบครัวละเวงและท่านลูกหลานซื้อให้คุณพ่อคุณแม่และท่านสามีซื้อให้ภรรยาภรรยาซื้อให้สามีนะครับอะไรท่านบอกว่าอยู่คนเดียวแล้วก็ต้องซื้อให้ตัวเองครับท่านคือหมอคนแรกครับตรงไหนตรงโรคตรงยาแล้วก็ต้องดูแลเอาใจใส่ฟื้นฟูร่างกาย ตามสัจฉรอยสัจฉรอยเสื่อมนะครับหลายท่านบอกว่าอายุอนามมากขึ้นและฐานและของแข็งแกร่งแข็งแรงไปเหมือนนะก่อนหน้าที่จะทานไปอีกหลายเท่านักปรากฏว่านั่นแหละได้ผลแล้วก็ทานต่อไปเรื่อยๆคุ้มค่าคุ้มเงินชีวิตของเราเกิดมาในชาติหนึ่งเนี่ยตามหลักพระพุทธศาสนาท่านสอนไว้บอกชาติหน้าก็เกิดอีกแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คำสั่งสอนให้เป็นเช่นนั้นนอกจากหลายท่านนี่นิพพานไม่เกิดอีกหลายท่านไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวอะไรก็ไม่รู้ก็ว่ากันไปถ้าเกิดเป็นคนเราก็ไม่รู้เช่นเดียวกันดังนั้นเราจะเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายอะไรก็แล้วแต่อะไรที่มันยื้อชีวิตเราได้ทำให้ชีวิตของเรายังดำเนินต่อไปนับเพิ่มอีก1วัน2วันเป็น1เดือน2เดือน3เดือนหรือ1ปี2ปี3ปีถือว่าเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดตัวท่านเองนั่นแหละเป็นคนสำคัญที่จะดูแลสุขภาพตรงนี้นะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกท่านที่ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจDJสุภสิทธิ์โดยสอบถามและสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์วิชวันกันเข้ามาต่อเนื่องนะฮะแล้วก็หลายท่านเป็นลูกค้าเก่าหลายท่านเป็นลูกค้าใหม่ก็หลายท่านเบอร์โทรศัพท์สุภสิทธิ์หายก็สามารถจะสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับได้ทุกวันครับทุกสิ่งทุกอย่างโปรอย่างแรงเหมือนเดิมโทรมาที่0836931999ภาคกลางคืนนี้ส่งเสียงไปได้ทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาและอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักแฟนรายการญาติเพียงญาติทุกสถานที่ทุกจังหวัดนะครับญาติเพียงญาติครับนะสุภสิทธิ์ก็ช็อกญาติเพียงญาติทุกท่านก็ช็อกนะเพราะสุภสิทธิ์ก็ไปทำบุญไปท่องเที่ยวที่วัดพุทธไทยสวรรค์ในตัวเมืองพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นพระอารามหลวงด้วยแล้วก็เคยมีเจตนาวันนั้นไปธุระที่กรุงเทพนะครับซึ่งสุภสิทธิ์จะกลับทางถนนพหลโยธินนะเป็นประจำแต่วันนั้นสุภสิทธิ์บอกว่าไปถนนสายเอเชียซึ่งจะนะไปนมัสการเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับปรากฏว่าไปไม่ทันตอนนั้นท่านยังไม่ได้เจ้าคุณนะท่านยังเป็นพระครูอยู่ก็ไปที่หน้ากุฏิท่านเขาบอกว่า15นาฬิกานี้ปิดแล้วไม่รับแขกแล้วและก็รั้วนี่ก็จะเขียนว่าระวังสุนัขดุบริเวณที่เขาเรียกว่ากุฏิเจ้าวาดนะก็บอกว่าระวังสุนัขดุด้วยโอ้โหสุภสิทธิ์ก็ถอยหลังกรูดแล้วก็ดูแล้วก็รีบกลับนะเพราะว่าสุภสิทธิ์เคยไปแล้วหลายครั้งด้วยกันคือไปดูวัดวารามซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่แล้วก็มีภาพยนตร์หลายเรื่องนะที่ไปถ่ายที่วัดพุทธไทยสวรรค์และมีพระปางสวยงามมากโบสถ์ก็สวยนะพระนะพุทธรูปอะไรมากมายฮะสวยแล้วก็เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ล้ำค่านะครับหลายสิ่งหลายอย่างเลยถ้าท่านเคยไปกันแล้วแต่วันนี้มีข่าวสะเทือนใจชาวพุทธนะทั่วทั้งประเทศแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาวันนั้นสุภสิทธิ์ไปไม่ทันฮะไปไม่ทันยังเสียดายว่าวันหลังจะไปอีกและคงคือไปเที่ยวอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ย เพราะว่าเจ้าอาวาสจับโดนจับศึกแล้วนะครับนั่นคือตำรวจกองปราบคุมตัวไวยาวัจกรวุฒิไทยวัดพุทธไทยสวรรค์สอบปากคำเข้มข้นนะหลังจากจับศึกเจ้าอาวาสแล้วนะครับตำรวจกองปราบคุมตัวนายเชษฐานินสุขุมวยาวัจกรวัดพุทธไทยสวรรค์ถึงกองบังคับการปราบปรามแล้วทันทีที่รถตู้ของเจ้าที่มาถึงได้ขับวนเข้าไปยังบริเวณด้านหลังอาคารก่อนที่ตำรวจจะควบคุมตัวลงจากรถและนำขึ้นลิฟต์เพื่อสอบ ปากคำทันทีระหว่างควบคุมตัวผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงสาเหตุของการถูกควบคุมตัวรวมถึงการเกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์แต่นายเชษฐามีสีหน้าเรียบเฉยและปฏิเสธที่จะตอบคำถามใดๆก่อนจะนำตัวมาเข้าไปในอาคารนะครับหลายท่านคงจะทราบข่าวคราวกันดีแล้วเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะย้อนหลังเรื่องราวของการจับกุมนะเจ้าอาวาสนะครับเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงนะครับก็บอกว่ายักยอกเงินวัดแล้วก็มีการไปนะฮะสีกานะฮะไปเขาเรียกว่าอะไรล่ะไปมีซัมซิงกันกับเจ้ากับสีกาคนสนิทนะเขาบอกว่าเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะพูดที่หลังศึกนาทีที่หลังจากศึกแล้วนะอดีตหลวงพ่อโชติอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับเปิดนาทีศึกอดีตหลวงพ่อโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ขอเวลาทำใจด้านอดีตลูกศิษย์ช็อกรู้ข่าวไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับพระอาจารย์ตอบปมสีกาเมื่อวันนี้นะครับเวลา 12:00 นที่วัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงตำบลสะเพาล่มพระนครศรีอยุธยานะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าที่ตำรวจกองคับการปราบปรามได้นิมนต์พระวชิโรภาสประดิษฐานิโกรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าวัดวัดคลองตะเคียนในฐานะเจ้าคณะผู้ปกครองพร้อมนำชุดขาวเข้าไปในภายในพระอุโบสถเพื่อประกอบพิธีลาสิกขาพระวชิรญาณวิหรือพระอติโชติธรรมวโรหรือหลวงพ่อโชติอายุ66ปีเจ้าวัดวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเช้าวันเดียวกันตำรวจกองปราบได้นำกำลังข่าวสารกลับไปซะละนะได้นำกำลังนะเข้าไปในวัดนะได้นำกำลังเข้าไปในวัดเพื่อไปนะหลวงพ่อโชติภายในกุฏิตามหมายจับของศาลอาญาทุจริตคดีทุจริตและก็ประพฤติมิชอบภาคหนึ่งในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าวาดพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยหรือโดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบและสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินจากการสืบสวนพบว่าในห่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาพระรูปดังกล่าวมีพฤติกรรมออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดโดยมิชอบกว่า20รายการก่อนเบียดบังเงินวัดไปเป็นของตัวเองพร้อมมอบให้สิกาคนสนิทนำไปแปลงสภาพและอำพรางในชื่อบุคคลอื่นรวมมูลค่าความเสียหายกว่า92ล้านบาทรายงานข่าวแจ้งว่าระหว่างที่ตำรวจนำตัวไปทำการศึกหลวงพ่อโชติได้ขอเวลาทำใจอยู่ระยะหนึ่งก่อนจะยอมเดินเข้าโบสถ์ใช้เวลาประกอบพิธีประมาณ30นาทีจึงแล้วเสร็จก่อนจะออกมาในสภาพนุ่งชุดขาวในชื่อนายอภิโชติโดยมีเจ้าที่ควบคุมตัวอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมนำตัวไปสอบสวนขยายผลที่กองบังคับการปราบปรามกรุงเทพต่อไปด้านพระวชิรโชติเปิดเผยหลังพิธีว่าระหว่างการลาสิกขาอดีตหลวงพ่อโชติมีสีหน้าเรียบเฉยสุขุมแต่เชื่อว่าภายในจิตใจย่อมมีความรู้สึกเนื่องจากครองสมณะเพศมาเวลาหลายสิบปีและยังแสดงความเป็นห่วงพระพุทธศาสนาทั้งนี้การลาสิกขาเป็นการตัดสินใจโดยสมัครที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องเสื่อมเสียเกี่ยวกับอดีตเจ้าวาดรูปนี้เลยเมื่อเกิดเหตุแล้วก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอยากฝากถึงญาติโยมว่าให้แยกแยะ เรื่องตัวบุคคลออกจากพระพุทธศาสนาวัดยังคงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเสมอพระวชิโรภาสนะครับกล่าวสำหรับบรรยากาศภายในวัดพบว่ายังมีการปิดกั้นพื้นที่พระโบสถ์และโบราณสถานสำคัญเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องเนื่องจากบริเวณกุฏิของเจ้าวาดอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับโบสถ์และก็โบราณสถานทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและฮ่องกงจีนที่เดินทางมาทำบุญและกราบไหว้ไม่สามารถเข้าไปในไทยภายในโบสถ์ได้สร้างความตกใจให้กับผู้ที่ทราบข่าวเป็นอย่างมากผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบมีการนำเครื่องนับธนบัตรเข้าไปภายในกุฏิด้วยเชื่อว่าน่าจะมีการตรวจนับเงินที่อยู่ภายในกุฏิด้านอดีตลูกศิษย์เจ้าวาดเปิดเผยว่ารู้จักกับพระอาจารย์โชติมาตั้งแต่บวชที่วัดได้ประมาณ5ปีเพราะมีความเริ่มใสศรัทธาในองค์จตุคามรามเทพที่ผ่านมาจะพบว่ามีลูกศิษย์ลูกหาซึ่งเป็นนายตำรวจนายทหารนักธุรกิจที่มากราบไหว้องค์พ่อจตุคามรามเทพและศรัทธาในตัวของอดีตเจ้าวาดพระอาจารย์โชติไม่พบเห็นความผิดปกติอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินเพราะจากการที่ท่านจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นต่างๆรวมถึงการจัดทำบุญเพื่อจัดหาซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาและโรงพยาบาลต่างๆรวมถึงสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโดยจุดที่เป็นกุฏิของพระอาจารย์โชติจะมีลูกศิษย์ลูกหาคอยดูแลเรื่องการจัดการคนที่เข้าไปกราบไหว้องค์จตุคามรามเทพและกราบไหว้กราบไหว้พระอาจารย์โชติจะเห็นมีหญิงสาวคอยดูแลเรื่องการจัดการทำความสะอาดภายในเรียนดังกล่าวด้วยแต่ไม่ทราบว่าใช่คนเดียวกันหรือไม่รู้สึกตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับพระอาจารย์โชติแต่ด้วยพยานหลักฐานต่างต่างก็เห็นเป็นเรื่องของความผิดของส่วนบุคคลความเลื่อมใสศรัทธาของพระพุทธศาสนาและหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าคงเหมือนเดิมไม่ผิดเพี้ยนอะไรมีเพียงแต่บุคคลเท่านั้นที่กระทำตัวของตัวเองนะครับมีเรื่องราวอีกมากมายนะเรื่องราวของนะมีนะฮะภาพนะคลิปวิดีโอด้วยนะครับที่มีนะปฏิบัติการระหว่างโยมสาวคนสนิทกับนะพระอาจารย์โชตินี่แหละนะครับหลายท่านก็ไปเช่าวัตถุมงคลนะบอกว่าเขาบอกว่าเหรียญเหนือดวงเนี่ยนะยังจะขลังอยู่ไหม คนได้หากันราคาแพงมากนะครับปรากฏว่าหลายท่านก็บอกว่าเหรียญเหนือดวงนั้นนะครับที่สร้างเนี่ยไม่ใช่พระอาจารย์โชตินะฮะจะปลุกเสกองค์เดียวปลุกเสกหลายองค์นะและที่สำคัญเนี่ยท่านในเสพเมถุนในกุฏินะแล้วก็มีภาพบันทึกไว้เนี่ยโอ้ทำให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยเคลือบแคลงใจต่อพระสงฆ์องค์เจ้าในปัจจุบันมากมายและจะเจอแบบนี้อีกเท่าไหร่แล้วก็พระอาจารย์ที่คนเคารพนับถือนั้นถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้อีกช็อกมหาช็อกเลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เนาะก็เป็นหูเป็นตาในการดูแลพุทธศาสนาและก็พระสงฆ์องค์เจ้าครับถ้าเกิดท่านไม่มั่นคงในผ้าเหลืองแล้วไม่มั่นคงถือว่ารักษาศีลไม่ได้แล้วก็ประกอบนะพฤติกรรมที่ทำให้เสื่อมเสียถึงขนาดนี้ประราชิกขนาดนี้คิดว่าท่านลาสิกขาออกไปจะดีที่สุดแล้วก็จะสง่างามสามารถจะอยู่ในสังคมอยู่ได้ไปตลอดยาวถ้าเกิดเหตุแบบนี้นะท่านจะไปซื้อข้าวซื้อของกับใครเนี่ยสึกออกไปแล้วท่านจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงนะครับนี่คือเรื่องราวมาอัปเดตกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับวันนี้มาฟังเพลงเก่าๆนะครับแต่ว่ายังอยู่ในความตราตรึงใจสำหรับญาติเพียงญาติยาทุกๆท่านครับสอนคิรีศรีประจวบครับกับเพลงที่ชื่อว่าน้ำท่วมครับ ส่งมอบให้ญาติเพียงญาติที่รักและเคารพทุกท่านแล้วก็พูดถึงวิซอนและกาแฟทินชายคอฟฟี่เดี๋ยวสุภาษิตจะบอกเก่าเล่าขานเรื่องราวของสุด1สุด2ด้วยนะครับแล้วมีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่อีกมากมายหลายเพลงเลยทีเดียวครับ

วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามินเอที่จะเปรียบเทียบวิตามินเอเมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆ นั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามินเอสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีน

ลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่ 13-2-00759-2-0495 ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดาดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ครับกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับลักวิซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวคนดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนครับกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999ครับ

0: าหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่องจำหลายหลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยก็ตาตังไม่อิดเออก็ตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: บ้าน
1: ต
0: ั้
1: งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็คลายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคลายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องก็สั่งก็ไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะ น้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องผมมา700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยืนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้จะตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันยุ่งก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะ20ปากกระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเน
2: ี่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตร
3: นึงฉันว่ามันหัวเอ็นเห็นฟังไว้เอ็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรนึงอะ
2: ครับ
3: ว่ามันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนหัวก็มึนหัวแล้วมันตามกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ล
2: ู
3: กเยอะเลยนะ
2: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงแกทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: คุณครับคุณป้าสะอาดวงจันอิน
3: ค่ะอ
2: ยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอเมื
3: อง
2: สุพรรณบุรีลูกค้าเก่าจังหวัดจาม
4: บทเพลงก่อนหน้านี้สันติดวงสว่างนุ่มน้อยคาเฟ่และตามไปด้วยสุนารีราชสีมามือถือไม้มือถือไมค์ไฟสองหน้าและฟังบทสัมภาษณ์ป้าน้อมวิชานามซึ่งทานวิซอนแล้วก็ดื่มกาแฟที่ชายกาแฟด้วยสุดป้าศาสตร์วงจันทร์อินเนี่ยทานสุด1สุด2เป็นหลักครับเดี๋ยวปิดเบรกในชั่วโมงแรกนะครับทีมงานณโยงณพงษ์ณนงทศพลหิมพานต์กับเพลงที่ชื่อว่าเอาใจเมียขำๆจบเพลงได้ไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ
5: เลือกอะไร
6: เลือกหมาย
5: ังไง
6: โอ้ยเลือกหมาออก
5: อ๋อเลือกหมาออกมากินอ๋อไม่ใช่

0: พูดอย่างนั้นสิ
1: ทำไม
0: เป็นราง
1: เออดีที่รถไฟที่สะดวกลา
0: โอ้ย
1: เฮ้ยทำไมแล้วเล่นบ้างไม่ได้แล้ว
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
8: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
12: ่เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได
13: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทย มีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบกัน
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา22นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับศาลอุทธรณ์ภาค9อ่านคำพิพากษาจำคุกผู้ต้องหาคนละ1ปี6เดือนในคดีครอบครองกระสุนปืนสงครามและล่าสุดคณะสงฆ์อยุธยามีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วและเกิดเหตุวางระเบิดในจังหวัดปัตตานีสักครู่กลับมาติดตามครับ
15: สนับสนุนโดย
16: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
17: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
18: เสียวอะไรหรอครับ
17: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
18: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
17: โหดีจังเลยค่ะ
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าเหลาลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเกล็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: มีคำสั่งแต่งตั้งให้พระพิพัฒนะศาสนกิจวิธานเจ้าอาวาสวัดท่ากระร้องและรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่10กันยายน2569และเมื่อเวลา 19:55 นาทีนะครับได้รับแจ้งเหตุระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถจักรยานยนต์บริเวณริมถนนหมายเลข42ในพื้นที่ตำบลลางงาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเยื้องปั๊มปตท.ปานาเระเบื้องต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ต่อไปมาต่อที่ศาลอุทธรณ์ภาค9อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่อ435/68ซึ่งพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนายซูกิฟลีจำเลยที่1และนายอัสวันจำเลยที่2ในความผิดฐานมีเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองตามพรบ.อาวุธปืนและวัตถุระเบิดสืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่13 มกราคม 68เจ้าหน้าที่ได้บังคับใช้กฎหมายและตรวจยึดเครื่องกระสุนปืนสงครามขนาด 5.56 มิลลิเมตรภายในบ้านเลขที่22/6หมู่ที่1ตำบลสามัคคีอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสพร้อมควบคุมตัว2ผู้ต้องหาดังกล่าวทั้งนี้ศาลอุทธรณ์ภาค9ได้พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าของกลางที่ตรวจยึดได้จากจำเลยเป็นกระสุนที่ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจึงพิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นจากเดิมที่ลงโทษจำคุกจำเลยทั้ง2คนคนละ3ปีโดยจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นพิจารณาจึงลดโทษให้เหลือกึ่งหนึ่งคงเหลือโทษจำคุกจำเลยทั้ง2คนคนละ1ปี6เดือนพร้อมทั้งให้คุมขังจำเลยไว้ระหว่างฎีกาคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติสัตว์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนโครงการราชทัณฑ์ปันสุขยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังคุณสราวุฒิจักรลมรายงานครับ
7: วันนี้คณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติสัตว์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดลำพูนและโรงพยาบาลลำพูนเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังตามหลักมนุษยธรรมซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้มีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารองประธานคณะกรรมการร่วมกับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังกว่า 2,300 คนในเรือนจำจังหวัดลำพูนให้ได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมและได้รับสิทธิประกันสุข
0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
8: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตา
4: ด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอมนต์เข็นคุณร้องได้ไพเราะเพราะพริ้งมากๆนะครับอาจารย์สลาครูสลาคุณวุฒิเป็นผู้แต่งนะครับแต่ละคำบทเพลงที่ครูสลาได้แต่งเนี่ยมาทุกคำเนี่ยดังทองคำเลยทีเดียวนะครับมีความหมายดีมากนะครับแล้วก็ทำนองเนื้อร้องนี่สุดยอดนะครับแล้วก็ประกอบกับนักร้องร้องได้ยอดเยี่ยมร้องได้ยอดเยี่ยมเขาเรียกว่ามีลูกเล่นมีลูกเอื้อนนะครับมีอินเนอร์นะครับพร้อมเลยนะครับมนต์แคนเก่งคุณกับเพลงที่ชื่อว่าฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะครับคือว่าต้องพึ่งคนที่รักไปให้กำลังแรงใจบางครั้งเนี่ยอีกครึ่งหนึ่งไม่ต้องลงไม้ลงมือเลยเพียงแต่ยิ้มให้และให้กำลังแรงใจหรือบอกว่าจะเป็นกำลังแรงใจเท่านั้นแหละหัวใจมันฟูแล้วก็ทำอะไรที่มันยากก็เป็นง่ายไปเลยแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะครับอยากให้นะคู่ผัวตัวเมียหรือแฟนกันนะเพื่อนกันให้กำลังแรงใจกันด้วยนะครับจะได้ประสบความสำเร็จนะร่ำรวยเงินทองกันสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับสวัสดีสวยๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมในช่วงที่2บอกเก่าเล่าขานเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับแล้วก็สุด1สุด2นี่เป็นที่นิยมชมชอบชมเชยเพราะว่าของดีด้วยและถูกด้วยถูกไม่ใช่ไม่ดีนะของดีแต่ขายถูกนะสุภสิทธิ์นะแทบไม่มีกำไรเลยล่ะแต่ว่าจุดประสงค์ของสุภสิทธิ์นะเขาเรียกว่าจรรยาเภสัชจรรยาเภสัชมันมีจรรยาบรรณหลายสิ่งหลายอย่างนะถ้าจรรยาแพทย์ก็คือจรรยาแพทย์จรรยาเภสัชผู้ที่ร่ำเรียนเกี่ยวกับยาหรือขายยุกขายยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเขาบอกต้องมีจรรยาเภสัชนั่นก็คือว่าของทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นของดีมีคุณภาพสูงและก็ราคาไม่แพงแพงเนี่ยก็ถือว่าไม่ครบจรรยาเภสัช คือราคาเขาเรียกว่าผลิตเพื่อแบ่งปันกันฮะผลิตตามหมอยาเขาจะสอนบอกว่าผลิตเพื่อแบ่งปันกันเป็นค่าใช้จ่ายจะได้มีทุนไปผลิตต่อประมาณเนี้ยคือไม่ได้กำไรไปขนาดไปซื้อตึกรามบ้านช่องรถลาอะไรต่อมีอะไรนะและร่ำรวยมหาศาลไม่ใช่ฮะก็บอกเป็นที่พึ่งพาพึ่งพิงร่างกายของผู้สูงวัยให้ดำรงชีพต่อไปโดยไม่ทุกข์ทรมานนั่นเองนี่คือเขาเรียกว่าจรรยาเภสัชแล้วก็ราคาไม่แพงสุภสิทธิ์มั่นใจตรงนี้นะจะยืนยันนะตรงนี้เรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพและก็ราคานะครับสูตรหนึ่งบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเลี้ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นประโภคมวลเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลเบาหวานความดันไขมันก็ทานได้ท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งสมรรถภาพทั้งเพศเสื่อมถอยและก็เรื่องราวของกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ฉี่รดขากางเกงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะดูแลฟื้นฟูร่างกายปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับทานแล้วหลับสบายดีรวดเดียวเลยท่านหญิงก็เช่นเดียวกันเข้าสู่วัยทองเลือดจะไปลมจะมาที่จริงมันเข้าสู่สูงอายุนี่แหละบอกว่าเรื่องราวของร่างกายก็ทรุดโทรมไปตามวัยนะครับเป็นสัดส่วนที่เป็นไปตามวัยคือเสื่อมโทรมร่างกายนะครับแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บมาแทรกซ้อนมากมายวันนี้มาทานนะโดยเฉพาะท่านหญิงที่เข้าสู่วัยทองเลือดจะไปลมจะบานและเข้าสู่วัยทองอย่างชัดเจนแน่นอนคือหมดประจำเดือนตรงนี้ละความหิวมันย่นความย่นยานโอ้โหมากันเพียบฮะนะเขาถึงบอกว่านะตายไม่กลัวกลัวแก่นั่นก็คือว่าต้องดูแลร่างกายนะดูแลร่างกายให้กระชากวัยให้เดาอายุกันไม่ถูกเลยล่ะนะครับเลือดจะไปลมจะมาที่จริงสุด1สุด2ได้ทานตั้งแต่อายุ18 20ปีเป็นต้นไปได้จนถึงนู่นแหละนะฮะ100
อยู่ถึงแค่ไหนก็ทานได้แค่นั้นเลยทีเดียวทาน2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงชื่อว่ายาสุภสิทธิ์และวิชั่นครับรู้จักกับสูตร1แล้วมารู้จักกับสูตร2ครับยาแก้กระสายตราลุงฟ้าโอสถเป็นยาแก้กระสายทั้งหมด24ชนิดนะครับแล้วก็เป็นยาบรรเทาการปวดเมื่อยเส้นยืดตึงๆกระดูกทับเส้นประสาทลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับประสวกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสุดสวยเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมื่อมันในลำไส้ให้หุ่นเซเลนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆท้องผูกเป็นพลันดึกเนี่ยทานแล้วจะถ่ายแบบสะดวกสบายกล่อมอาจจมไม่ให้เหลวไปและไม่แข็งไปถ่ายพอดีพอดีวันละครั้งสองครั้งปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วยังมีชาประมือประเท้าหลายท่านบอกว่ากลางคืนนะถ้าไม่ได้ทานสูตรสองรุ่งฟ้านี่มีตะคริวด้วยนะเป็นว่าบอกว่าถ้าเกิดมันดีทุกอย่างเนาะกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีไม่ปวดไม่เมื่อยชีวิตมีสุขครับทำให้สมองแจ่มใสผิวพรรณดีติดตามไปด้วยเพราะว่าเป็นยาอายุวัฒนะนะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาท2กระปุก700บาทส่งให้ฟรีเอากระปุกเดียวก่อนกระปุก350บาทบรรจุ60แคปซูลฉลากสีน้ำเงินนะครับเรียกว่าสูตร2หนักแล้วทาน2สูตรแล้วกันหนักแล้วคือรายใหญ่ท่านติดเตียงรายท่านป่วยเรื้อรังรายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านเป็นเกาต์รูมาตอยด์หลายท่านนอนเป็นผักเป็นปลาไม่ไหวไม่ติงหลายท่านมีโครงการผ่าตัดข้อเข่าสารพัดสารพันหลายท่านมีโอกาสกระดูกเป็นกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมตามวัยเนี่ยเป็นเสริมเนาะไปเพิ่มไปเติมตรงนี้นะเป็นยาสรรพคุณเป็นยามีเทวินยานะครับทาน2สูตรแล้วกันราคากระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทนะรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีกับสูตร1สุภสิทธิ์วิชั่นสูตร2รูปฟ้าโอสถส่วนวิซอนครับวิซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมมิดในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกประวัติขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนไหนเป็นเหตุต้องถามวิซอนแล้วท่านไปลอกตามาแล้วกลับมาก็มองไม่เห็นเพราะว่าจอประสาทตาเสื่อมในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกประวัติขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นด้วยนะครับแล้วก็โรค CVS คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมจากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆแท็บเล็ตนานๆปวดตาถึงนะปวดตาถึงสมองเลยล่ะโรค CVS จากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเนี่ยทานวิซอนครับอย่างเลยทานเม็ดเดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน3วัน5วันที่ปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงนะปวดตามองอะไรเหมือนใยแมงมุมบนขุนตามีม่านหมอกบนขุนตามองอะไรฟ้าแลบหายไป7วัน10วันต้อลอกทานเป็นประจำตาสวยวอร์เม็ดประกาย1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับส่วนกาแฟเทียนชายกาแฟนี่โอ้โหนะยาเพียงยาให้ความไว้เนื้อเชื่อใจสุภาษิตหลายท่านก็บอกว่าสุภาษิตนะครั้งแรกก็ตัดสินใจอยู่นานเลยล่ะว่าจะดื่มกาแฟเทียนชายกาแฟหรือดีหรือเปล่าเห็นคนเขาดื่มกันเยอะจังเลยนะสุภาษิตก็บอกว่าเอาไปทดลองสัก2กล่องปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ไม่สั่ง2กล่องละนะสั่ง4แถม1กันเยอะแล้ว4แถม1 5กล่อง 1,000 บาทแล้วแต่สะดวกท่านเลยหลายท่านก็สั่งเป็นประจำหมด2กล่องก็สั่ง2กล่องหมด2กล่องก็สั่ง2กล่องมิได้ขัดอกขัดใจแต่ประการใดแต่ว่าได้ร่างทองกลับมากับสารสกัดระดับพรีเมียมนะ24ชนิดไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้มิได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งสิ้นใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีเซลมอนคอเลสเตอรอลเพปไทด์มาเคลื่อนตามข้อตามเข่าตามกระดูกก็แก้บก็ปวดเมื่อยก็หายไปมีสารในตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท่อลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียจากร่างกายหุ่นเพื่อรบสุขใจเสตตาดีผมหนาขึ้นมีใบแปลกเวสกัดส่งเสริมความจำมีต่างหนังชาวจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเลยเฮดลินชื่อสองกรีปัญญายั่วทานอัมปีล้วนแต่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายทั้งหมดทั้งสิ้นนำมาชงกับน้ำร้อนและดื่มฟินมีความสุขกล่องละ250บาทดื่มและได้ร่างทองกลับมา
2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทย้ายเพียงยัดยาครับนะสวยหล่อจากภายในสู่ภายนอกแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกดื่มวันละซองวันละแก้ว2แก้ว3แก้ว3แก้ว2แก้ว3แก้วดีมีแต่ดีกับดีและอร่อยด้วยกาแฟดีต้องอร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยมีครบถ้วนในกาแฟเทนชัยกาแฟสุภสิทธิ์ขอรับประกันครับทั้ง4อย่างมีจำหน่ายตามร้านต่อไปนี้ครับร้านเจมูป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์แก้วตาลเอ็นป้าบางปะหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงร้านคลังยาชุมชนโคกสำโรงร้านเหล่านี้มีครบทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนาที่คมมีเฉพาะกาแฟเชนแชร์กาแฟร้านจิ้งหัวจันช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีเฉพาะวิสันนะครับใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์จะมากจะน้อยเราก็ส่งนะเงินทองเป็นของหายากครับมากน้อยสุภสิทธิ์ไม่เคยดูถูกเงินฮะอย่ามินอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะนิดหน่อยมีเงินมากน้อยก็ได้ทานผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพและส่วนมากจริงๆสุภสิทธิ์จะไม่เสียค่าจัดส่งจะไม่เก็บค่าจัดส่งสุภสิทธิ์จะเป็นคนจ่ายให้เองตรงนี้นะจะเหลือมากเหลือน้อยหรือขาดทุนแล้วไม่รู้คือผสมปนเปกันไปมันต้องเหลือแหละ จุดหมายเป้าประสงค์ของสุภสิทธิ์เพื่อย้ายเพียงยาๆนะหลายท่านโอ้อยู่ตัวคนเดียวรองเงินสูงวัยรองเงินคนพิการอะไรเยอะแยะมากมายหลายท่านนี่ติดเตียงหลายท่านมีปัญหาสุขภาพเยอะแยะสุภสิทธิ์เล็งเห็นตรงนี้มากกว่านะครับอยากท่านได้เอาของดีมีคุณภาพสูงเอาไปทานเพื่อชีวิตในที่ยืนยาวที่หนักหนาสาดก็เป็นเบาทุเลาก็เป็นหายนะครับโทรมาที่สุภสิทธิ์นะครับ0836931999คุณป้าสำราญนาคอิ่มครับตะวันสีบัวทองแสวงหาอ่างทองวิสอน1กล่อง900บาทนะครับทานก่อนนอนนะฮะที่จริงหลังอ่ะที่จริงข้างกล่องก็บอกทานหลังอาหารเช้าเย็นแต่หลายท่านนี่มีเบาหวานความดันไขมันอะไรตรงนู้นไปทานกันเต็มหมดเลยสุภสิทธิ์บอกเลี่ยงได้ไปทานก่อนนอนนะครับหลายท่านทานหลังอาหารก็ได้แต่วันละครั้งเดียววันละเม็ดเดียวสำหรับวิสอนนะครับท่านเสวกบุญชัยครับตะวันตลาดใหม่เพื่อวิเศษชัยชันจังหวัดอ่างทองนะรู้จักกับคุณพ่อของดีเจสุภสิทธิ์ด้วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็บอกว่าเคยเห็นสุภสิทธิ์ตั้งแต่ตัวน้อยๆนะฮะขอบคุณครับแล้วก็เป็นพระเอกชื่อดังเลยล่ะสมัยนู้นนะฮะถ้าเกิดมาเป็นพระเอกใหม่ๆสมัยนี้สุภสิทธิ์เชียร์ให้เป็นพระเอกดังเลยล่ะ พอมีสถานีวิทยุเนี่ยให้คนไปตามไปชมกันเยอะๆทุกวันนี้ก็เป็นลิเกของทีมงานผู้สูงอายุเทศบาลตำบลตลาดใหม่นะครับอบต.หรือเทศบาลนี่แหละนะครับเป็นอันว่าเข้าใจตรงกันนะครับรู้จักกันดีสุภสิทธิ์เข้าไปใน TikTok โอ้โหแต่งตัวสวยงามมากขณะอายุนามเยอะแล้วยังแหมทิ้งร่องรอยอดีตได้อย่างชัดเจนแน่นอนนะครับร้องนี่เพราะมากคุณพี่สมจิตกองจันทร์ครับตะบนหนองหัวโพเมื่อกี้นี้ท่านเสวกนี้สั่งกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับแล้วก็คุณสมจิตกองจันทร์คุณพี่สมจิตบอกลูกให้เงินมาต้องรีบซื้อของเลยตะบนหนองหัวโพอำเภอหนองแสงสระบุรีสูตร1รุ่งสุภสิทธิ์เลวิชั่นสูตร1 6กระปุก 1,400 บาทบอกประทับใจมากกินดีมากกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทดื่มอร่อยดื่มดีมากทั้งหมด 2,400 บาทชุดใหญ่ไฟกระพริบวับท่านอาจารย์สุรชัยกลิ่นคล้ายนะท่านเป็นอาจารย์สอนที่ศูนย์การถ่ายปืนใหญ่นะเก่งในเรื่องการคำนวณในการยิงแม่นเป้งโอ้โหลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับอยู่ตำบลบางขันหมากเพื่อมันจลบุรีสั่งสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่น3กระปุกสูตร2รุ่งฟ้าโอสถ3กระปุก 1,400 บาทชื่นชอบชื่นชมมากบอกสุภสิทธิ์นะยังไงก็ต้องขายยังไงก็ต้องผลิตต่อไปเรื่อยๆนะก็เพราะว่าท่านถ่ายมาตั้งแต่เป็นคุณแผนนักพิมพ์สุด1สุด2นั่นแล้วนะครับคุณสมนึกประดับลายตำบลบางเพลิงอำเภอบางพันจังหวัดพระนครศรีอยุธยากาแฟทินชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณนิภาพรพลชาตรีตะวันทรัพย์สนุนมวกเหล็กสระบุรีนะครับ
สูตร1สูตร2อย่างละกระปุก700บาทพี่วันนี้วิวันธมงคลถนนเทศบาล1 2พี่น้องชลบุรีกาแฟทินแชคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณบุญเสริมแปลงนาคตำบลหนองบัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีสูตร1สูตร2อย่างละกระปุก700บาทคุณสุภาพรเดชผลิตตะวันภัยใหญ่บ้านหมี่ลพบุรีกาแฟทินแชคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณอลิสาทับอาสาตะวันห้วยกวางกำแพงแสนนครปฐมนะครับกาแฟทินแชคอฟฟี่5กล่องวิซอน4กล่องทั้งหมด 3,700 บาทนะครับที่เหลือยกย้อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้เวลานะฮะไล่หลังมาแล้วนะฮะต้องเปิดเพลงแล้วล่ะบอกไม่เปิดเพลงนะโอ้โหเพราะว่าไล่หลังมาคือโฆษณาเยอะแล้วบอกเก่าเล่าขานเยอะแล้วมาฟังสองเพลงติดต่อกันเลยนะครับไผ่พงศธรบังเอิญมีหัวใจและตามไปด้วยข้าวทิพย์ธิดาดินไม่ได้หมดรักแต่หัวใจหมดแรงส่งมอบให้ญาติเพลงญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับ

เดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์จากพี่ละเอียดฮิรันรุ่งนะครับซึ่งในอดีตฐานสุดหนึ่งคุณแผนสุดหนึ่งคุณแผนสุดสองปัจจุบันก็สุดหนึ่งสุภสิทธิ์หรือวิชันแล้วก็สุดสองรุ่งฟ้าโอสถนั่นเองนะครับ

0: ของแข็งแล้วบอกไม่มีแรง
1: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
0: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
1: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
0: เขาพี่เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
1: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
0: จ้าจ้าจ้า
1: เนาะ
0: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
1: ผม
0: ช่วยดี
1: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
0: ผมหนาขึ้นเนาะเอาจริงนะขา
1: จริงเนาะ
0: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
1: ไม่ร่วงเนาะ
0: เราขับมันก็ไม่ร่วงไงหวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเฮ้ยหนา
1: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวจากกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
0: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเงี้ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
1: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่เคยทุนจันงาม
0: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูเอาลองกินก่อนที่เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
1: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
0: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออกพี่ก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
1: โอ้โหสาธุขอบคุณ
0: เพื่อนเพื่อนขายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้
1: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
0: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเป็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
1: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
0: ่
1: ไอทูนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีคุณภาพดีนะครับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่พี่ได้เกียรติที่ละลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
2: ก็
1: อร่อย
2: แล้วก็กินคู่กับแผนนั่งพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยูล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยูล็อกกับมือชาเนี่ยนิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าเวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะ

0: ยอะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยที่กินกาแฟแล้วก็กินคุณแผนนั่งพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลย2อย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
1: โอ
0: ้
1: โหมาเลยจากนิ้วล็อกเนี่ยได้รักษากันแย่เลยเน
0: า
1: ะ
0: นิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
1: อาหารเด็กคุณแผนนั่งพิมพ์เน
0: า
1: ะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
0: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
1: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
0: ่เ
1: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
0: ค่ะค่ะ
1: แล้วพี่มีประวัติความดันไหม
0: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
1: โอ้
0: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
1: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
0: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
1: เกาสงบเลยแหละครับพี
0: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เน
1: า
0: ะไม่เป็นไรก็ดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
1: เดี๋ยวต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งพิมพ์กันเยอะๆไหม
0: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน้องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
1: โอ้ครับผม
0: พยายามให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
1: า
0: ะ
1: ครับผมครับผม
0: ครับ
1: ขอบพระคุณครับพี่ละเอียดเทียรันลุ่งนะครับ
0: ค่ะ
1: ที่
0: อำเภออุทัยค่ะ
1: อำเภออุทัยอำเภออุทัย
0: จังหวัด1หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
1: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
0: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
3: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
2: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
3: ทับน้ำหมู่5
2: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือ
3: ล่ะยาตาด้วยกาแฟด้วย
2: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุบของคุณสุประสิทธิ์อร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
3: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
2: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
3: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
2: จ้าขอบคุณคุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุประสิทธิ์พูดเพราะไหม
3: เพราะ
2: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดพอเลยนะจ๊ะ
3: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
2: จริงด้วยจริงด้วย
3: ฟังทุกวัน
2: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ

บียร์พร้อมพงกับเพลงที่ชื่อว่ายังบ่ฮอดยังบ่ฮอดง่ายยังลืมยังไม่ลืมง่ายๆนะแปลเป็นภาษาบ้านเรานะครับเมื่อสักครู่นี้เสียงบีทนะ คือไมโครโฟนอยู่ใกล้หูฟังมากนะครับแล้วก็วอลลุ่มไม่ได้ลดนะครับก็บทเพลงเพราะๆนะครับยายเพลงยายอยากฟังข้าวทิพย์ธิดาดินนะสุภสิทธิ์ส่งให้แล้วนะครับรู้สึกเพลงนี้เปิดบ่อย ไม่ได้หมดรักแต่หัวใจหมดแรงก่อนหน้านั้นบังเอิญมีหัวใจไพพงศธรและฟังบทสัมภาษณ์นะครับพี่เพชรทุนจันงามเนี่ยดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟพี่เลอิชรันรุ่งทุกวันนี้ก็ดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟแล้วก็ทานสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์วิชั่นสูตรสองลูกฝาโอสดส่วนเจ๊หมูป่าโมกนะครับร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ขายบิบขายดีมากๆเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดของสุภสิทธิ์ต้องส่งให้กันอยู่เพราะว่าย้ายเพียงยาแถบนะอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีด้วยมาซื้อกันเยอะมากนะครับขอบคุณแทนเจ๊หมูป่าโมกด้วยนะครับแล้วก็ไปซื้อกันเจ๊หมูป่าโมกรู้สึกจะขายตามโปรโมชั่นด้วยนะสูตร1สูตร2ก็ยังมีอยู่นะไปซื้อกันได้เลยนะครับแล้วก็เบียร์พร้อมพงเพลงนี้ไม่เคยเปิดเลยนะยังบ่ฮอดง่ายนะยังบ่ฮอดง่ายเบียร์พร้อมพงเป็นนักร้องชาวชัยภูมิไปประกวดร้องเพลงกับรายการชื่อดังแล้วก็โอ้โหรักษาแชมป์ได้มากมายมหาศาลได้รางวัลเป็นล้านสองล้านทุกวันนี้ก็มีงานมีการนะร้องเพลงได้ไพเราะเพราะเพลงลึกซึ้งกินใจมากๆเลยนะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกเพียงเวชภัณฑ์นะครับพรุ่งนี้ประมาณ7โมงเช้าเป็นต้นไปอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999ไปขอบคุณผู้สร้างสรรค์รายการแล้วก็มีเพลงปิดท้ายในชั่วโมงที่2นี้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสดสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

ขาบอกว่าเดาใจฟ้านี่ยากมากแต่ว่าเดาใจคนนั้นยากกว่านะครับกับเพลงที่ชื่อว่าเดาใจฟ้าไม้พิรมพรนะครับจบเพลงแล้วไปพักสักครู่นะครับอย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนนะครับอีกสักครู่เจอกันอีก1ชั่วโมงกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในชั่วโมงที่3นะครับ

0: ไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: เวทีไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
10: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10คอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081780557-5ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
7: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
11: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
12: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
13: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
12: โมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
13: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
12: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
13: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
14: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
15: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
16: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวง ระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาม
17: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
18: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
19: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
20: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
21: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

จักรธนพลกับเพลงที่ชื่อว่าคนแบกรักนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมนะอยู่รับใช้ญาติเพลงญาติยาในค่ำคืนนี้เข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วนะครับก็ขอบพระคุณนะสำหรับการให้กำลังแรงใจเนาะเขาบอกว่ากำลังแรงใจนี่ให้กันและกันเนี่ยไม่มีสูญเปล่าไม่มีสูญหายนะครับสุภาษิตส่งมอบญาติเพียงญาติยานะให้กำลังแรงใจแบบเต็มที่เลยล่ะญาติเพียงญาติยาก็ให้กำลังแรงใจสุภาษิตได้อย่างไรบ้างครับคือฟังรายการนี่แหละแล้วก็จดหมายเลขโทรศัพท์ของสุภาษิตแล้วก็ไปทานหยุกธัญญาทานผิดพันเสริมหันและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สุภาษิตจะได้กำลังแรงใจมากๆเลยฮะ และทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของดีราคาไม่แพงด้วยนะทานดีแล้วบอกต่อนะครับซึ่งขณะนี้มีผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีทั้งหมด4อย่างนั่นคือยาบำรุงร่างกายตาสุภสิทธิ์และวิชันเนี่ยทานได้ทุกคนเลยนะครับแล้วก็ยาแก้กระสายตราลุ่งฟ้าโอสถเนี่ยทานได้ทุกคนแล้วก็กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ทานได้ทุกท่านทุกคนเลยแล้วก็วิซอนเนี่ยมีปัญหาเรื่องราวขนตาเนี่ยทานวิซอนและตาดีขึ้นทุกท่านเลยฮะสรรพคุณสุภสิทธิ์คงยังไม่พูดอะไรมากมายแล้วเพราะว่าโฆษณามาแล้วตั้ง2ชั่วโมงเต็มๆแล้วก็ฟังกันทุกวันแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้ญาติเพียงญาติยาโทรศัพท์เข้ามาสอบถามสุภสิทธิ์ด้วยสรรพคุณด้วยแนะนำอย่างไรจะซื้อได้ถูกจะได้โปรโมชั่นนะครับซึ่งกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ซื้อไป5กล่องเลย 1,000 บาทเลยท่านบอกเงินไม่พอสุภสิทธิ์2กล่อง500บาทส่งให้ฟรีบางครั้งสั่งอย่างอื่นเนี่ยสั่งกล่องเดียวไปก็ได้นะฮะถ้าสั่งวิซอนดูแลดวงตา1กล่องก็900เนี่ยก็ซื้อกาแฟไปสักกล่องก็ได้ไม่เสียค่าจัดส่งนะครับถ้าแบบชนิดไม่เสียค่าจัดส่งเนี่ยคือซื้อกาแฟอย่างเดียวก็2กล่องเพราะค่าจัดส่งก็เป็นร้อยไปแล้วญาติเพียงญาติยานะครับสุภสิทธิ์พยายามจะช่วยเหลือตรงนี้คือไม่ค่อยคิดหรอกให้ญาติเพียงญาติยาได้สะดวกสบายใจคือสั่งซื้อของมาจะถูกจะแพงก็เต็มใจส่งญาติเพียงญาติยาก็ไปทานแล้วก็ดีฮะอย่าเก็บไว้นะฮะหลายท่านซื้อวิซอนไปก็ตั้งโชว์อยู่นั่นแหละไม่ได้ทานแล้วบ่นว่าตาไม่ดีสักทีเหมือนกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ต้องไปดื่มฮะบอกดื่มน้อยดื่มมากคือดื่มยิ่งดื่มยิ่งดีมันก็จะส่งผลสารสกัดก็จะส่งผลส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วผิวพรรณดีได้สารสกัดทั้งปวง24ชนิดถือว่าระดับพรีเมียมแล้วล่ะกาแฟนี่นะฮะบอกไปแล้วเนาะซื้อ2กล่องแล้วก็ส่งให้ฟรีซื้อ4แถม1 5กล่อง 1,000 บาทนะครับแล้วท่านสั่งเป็น10 20กล่อง20กล่องนี้มีส่วนลดนะ20กล่องนะครับ20กล่องขึ้นไปนะ10กล่องก็ยังเหมือนเดิมฮะ20กล่องขึ้นไปมีส่วนลดแล้วก็วิซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทไม่ต้องทานเยอะฮะทานเม็ดเดียวตาดีขึ้นเลยทานทุกวันดีทุกวันกล่องละ900บาทนะครับเขาบอกว่าเรื่องราวของดวงตาเนี่ยบอกว่าอายุอนามมากขึ้นก็มีผลโรคภัยไข้เจ็บก็มีผลแล้วก็เส้นเลือดในดวงตาสกปรกก็มีผลหลายสิ่งหลายอย่างมีกระทบมากมายดวงตาใช้มากๆใช้นานๆก็มีผลนะครับไปตอบโจทย์เรื่องราวด้วยเม็ดเดียวนี่แหละเป็นแท็บเล็ตเป็นยาด้วยวิซอนดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและอย่าลืมนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมีโปรโมชั่นนะแบบรุ่งฟ้าโอสถแล้วก็สุนไพรสุภสิทธิ์นะสุภสิทธิ์สุด1กระปุกสีแดงสุด2รุ่งฟ้าโอสถกระปุกสีน้ำเงินเนี่ยถ้ารวมกันมาให้ได้4กระปุกแล้วแถมให้2กระปุกเลยฮะซื้อ2กระปุกนะก็700บาท3กระปุก 1,000 บาทลดให้แล้วส่งให้ฟรีด้วยนะ2กระปุกเราก็ส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีหลายท่านแยกกันมาเนาะซื้อรวมกันเนี่ยกว่าคนละ700บาทแล้วก็แบ่งคนละ3กระปุกดีไหมประหยัดเงินดีมากเลยรวมกับญาติสนิทมิตรสหายนะครับโปรแรงนี่ดังจัดให้อยู่นะบอกกำไรจะมีหรือไม่มีไม่ต้องพูดถึงให้ขายดีกันไปก่อนเถอะ
นี่คือสินค้าที่ขายดิบขายดีในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเดี๋ยวจะขอบพระคุณญาติเพียงญาติยาส่วนหนึ่งที่อยู่ในค่ำคืนนี้ด้วยกันญาติเพียงญาติยาหลายท่านเลยที่กำลังนอนกำลังนั่งเดินทางอยู่เนี่ยกำลังนอนกำลังนั่งเนี่ยดีเจขอบพระคุณทุกท่านเลยดีเจสุวสิทธิ์เนี่ยขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็พี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินป้าองค์ไกวัตันอินบาปะหันป้าจุกบ้านข้อเนี่ยฟังเป็นประจำป้าสมบงช่างทองด้วยนะครับตลอดจนถึงป้าเล็กบางขันหมากป้าทิมใจเป็นยาหลักเนาะพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตาลเพิ่มเหมือนลูกบุรีตลอดจนถึงคุณลุงพันมาธารลักษ์ตงเบนเป็นอีกตัวเพิ่มเมืองทองพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้าเม้าอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาป้าถนุมป้าทวินนุมณีหมู่บ้านวราดาสองนิคมสร้างตัวเองเมืองลูกบุรีและญาติเพียงญาติทุกท่านเลยแม้กระทั่งร้านเจ๊หมูป่าโมกก็ฟังเนาะน่ารักมากๆนะครับและร้านตัวที่เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับและญาติเพียงญาติทุกท่านเลยนะที่ฟังสุภสิทธิ์หลายท่านหลับบ้างตื่นบ้างแต่ก็ฟังหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังบอกว่าสุภสิทธิ์ตอนกลางวันก็มีให้ฟังด้วยนะบ่ายโมงถึงบ่ายสองบ่ายโมงถึงบ่ายสามเนี่ยที่มทบ13ลพบุรีคลื่นนี้นะครับและเสาร์อาทิตย์นี่3ชั่วโมงนะวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยชั่วโมงเดียวในภาคกลางวันที่มทบ13แห่งนี้คลื่นแห่งนี้และก็สามารถไปตามสุภสิทธิ์ได้ที่วสป711กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะครับเป็นว่าฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับนะก็ใช้ดีแล้วบอกต่อทานดีแล้วบอกต่อนะช่วยกันกินช่วยกันใช้รายการของเราจะอยู่กันนานแสนนานนะครับมาถึงพระจันทร์ไม่เต็มดวงนันอนันต์ครับ

0: อ๋อพี่พยุกสวัสดิ์ประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกคุณในลูกตามันติมันเสื่อม
0: คุณตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใช่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นเหมือนมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดิ้งรุ่งดิ้งจ้ะมันแดงแล้วมันจะมองพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นถ้าอากาศคึ้มๆแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แบบ
0: กินวิสอนแล้ว
1: บริษัทไล่บริษัทเลยกินมานานนี่ก็เลยกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงจับเขา
0: แล้วพอกินวิตซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงได้บ้างครับพี่
1: ก็น่ะจากพี่แบบตาทั้งคืนน่ะดูโทรทัศน์น่ะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากน่ะเหมือนมันวาดไอ้ที่เขาทารุดจะพูดกันฉับว่าตาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยมันติดกระมูกเลยมองดูอ่ะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแต้งลุงเป็นแต้งเขียวสุเขียวอ่ะแต่ดูเที่ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่ดูเรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่แล้วจะถึงจะเห็น
0: ถ
1: ึ
0: งเห็น
1: แบบมันก็น้ำคลานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบทีนี้ก็แบบก็กินเยี่ยมหมดไปต้องหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเหมือนเนื้องอกอะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มันเหี่ยว
1: ลงไปอ๋อมันเหี่ยวลงไปแล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวน่ะ
0: หายไปว่างั้นเถอะ
1: มันไม่แดง
0: มันหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ง
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเราที่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจสิเพิ่งได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงเนาะพี่เนาะพอราคาพอมาพอไป
1: แพงมันไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: สามกล่องแถมในกล่อง 2,700 บาท
1: เราไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: กูยังไงให้กูแก้กูไปด้วยให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้วกูเดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปคู่คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูในลูกตามันบูในลูกตามันเสื่อมบอกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อนเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกจริงฉันงมแห้วตั้งกระซ่องคุมกลางวันฉันก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริบทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นกับพ่นนะฉันจะกินเยอะๆเลยให้มันรู้ไปเลยไอ้พ่นกล้องพ่นๆอะมันจะไม่ได้พ่น
0: ใช่
1: ฉันคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายนาเพื่อศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ที่
0: พี่เอาเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: ดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่ดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่จะทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาปวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนสัก 2-3 วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้น และพี่ก็หายปวดหัวเข่าก็แก๊ปก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกาแฟของน้อง
0: ครับ
2: กินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่จุกจิก
2: ไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งและสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250 บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24 ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าหากว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่เขาบอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อปแก๊ปก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางรี่เนี่ยแถบบางรี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
2: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เล้าสมศรีค่ะ
0: พี่สมใจเล้าสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
2: อยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จากบอกเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่มันดีมากจริง
0: ๆ
2: นะพี่ไม่ได้ดีค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินเนาะโหหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนก
0: ิน
2: ทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับครับทานดีก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะจ้า
0: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับผม
2: จ้าจ้าคำพรปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1 เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่

0: ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
1: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999 สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
2: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับได้แล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้แล้วขอบพระคุณญาติเพียงญาติญาติทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ตลอดทั้ง3ชั่วโมงนะครับบทเพลงก่อนหน้านี้สาวเมืองสิงห์ชายเมืองสิงห์และก็เดือนมืดทศพลหิมพานต์ณพวงณนงนะครับหวังว่าจะมีความสุขไม่มากก็น้อยนะครับบอกว่าถ้า3ชั่วโมงนี้เต็มอิ่มเลยอิ่มเอมใจแล้วก็สามารถจะติดตามรับฟังสุภสิทธิ์ในค่ำคืนต่อไปได้เหมือนเดิม3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยฐานเกณฑ์คนจนสันติดวงสว่างขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีครับสุภสิทธิ์ไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ3
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชาย
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805 575 ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805557
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805577
6: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909
12: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอเรียหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพลาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเลียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไป Search ใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่6แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอม ามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924-4377โทร081924-4377

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 081-290-1691 081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงนี่ทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
13: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่มาเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
14: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
13: เห็ดลิ้นจือสม
14: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
13: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
8: 0812901691 0812901691
15: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
1: สวัสดีทุกท่านทุกสถานี
0: น
1: ี
0: ่เลยวสป .711 จังหวัดลพบุรีครับ
1: ก็รับฟังกันชาววสป ด้วยความคิดถึง
0: จอสอ .1 กรุงเทพครับ
1: สวัสดีชาวกทม.และปริมณฑล
0: เสียงจากค่ายจักรพงษ์ปราจีนบุรีครับ
1: 855ชาวจังหวัดปราจีนบุรีและภาคตะวันออก
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลครับ
1: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลนะ
0: ครับ FM 91.75 นะ
1: ใช่เลย
0: ตำรวจตะเวนชายแดนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ทุ่งสง
1: เก้าสิบสองจุดห้าศูนย
0: ์ตำรวจตะเวนชายแดนจากจังหวัดกาญจนบุรี
1: 97.75
0: แล้วก็
1: โรงเรียน
0: โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
1: 89.75
0: ครับเป็นระบบ FM นะ
1: รับฟังกันนะ
0: เรามี AM กันอยู่ที่วสป .711 จอสอ .1 กรุงเทพแล้วก็คลื่นวิทยุของข้าจักรพงษ์นะครับ
1: ฟัง AM
0: เมื่อวานนี้ทีมงานเขาไปที่ศรีมหาโพธิ์มาก็ฝากประชาสัมพันธ์ที่ละประชาสัมพันธ์นี่น่าจะพอดีละไปไม่ทันแล้วมั้งเขาประกวดแข่งขันกวนกายศาสตร์กันนะเขาจะกวนกายศาสตร์กันนะที่วัดอะไรเนาะ
1: กวนกายศาสตร์ใช่ไหม
0: ครับผม
1: ที่ใส่กระทะเอาเนาะ
0: ใส่กระทะกวนกวนเหมือนบ้านเราที่ว่ากวนอะไรข้าวกายทิพย์อะไรเน
1: า
0: ะ
1: กายศาสตร์บ้านเราเขาก็กวน
0: อันนี้เขากวนเริ่มตั้งแต่9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ
1: วันไหนอ
0: ่
1: ะ
0: วันนี
1: ้วันนี้ไง
0: นะครับวันนี้ที่วัดใหม่ดงกระทงยามมันเป็นงานประเพณีเอาใครชนะเลิศบอกด้วยนะส่งมาด้วย
1: กวนกายศาสตร์เนี่ยนะ
0: เมื่อวานฝากมาให้กินถุงนึง
1: โอ้กายศาสตร์เนี่ยนะ
0: ช้างเล่นเรียบร้อยเลยอร่อยอ่ะฝากข้าวสารมาอีกกระสอบนึง
1: โอ้ให้เป็นกระสอบเลย
0: ซื้อปุ๋ยให้เป็นสองกระสอบ
1: ให้ข้าวสารมากระสอบ
0: ให้ข้าวสารมากระสอบนึงเดี๋ยววันนี้ก็ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างจะไปโพนังดำตกหนึ่งตันเหมือนกัน
1: ตันหนึ่งไง
0: แจกของแถมเหมือนเดิมนะ
1: เขาไป
0: ครับผมขอบพระคุณมากเลยนะจ๊ะแล้วก็มีเรื่องของอะไรที่ต้องพูดถึงวันนี้อีกอ่ะมีเรื่องของเดี๋ยวเนี้ยกฐินเอากฐินตั้งแต่ก็ได
1: ้กฐินก่อนหรือไง
0: เอากฐินก่อนเลย
1: เดี๋ยวร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ที่ประกาศเนี่ย
0: จ้ะ
1: กองละ100กองละ 1,000 2,000 อะไรกันแล้วแต่
0: 5บาท10บาทแล้วแต่ศรัทธาแต่ถ้าลุงช้างเนี่ยไม่ต้องโอนเงินมาหรอกซื้อยาไทยทิพย์โอสถก็ได้แล้ว
1: ก็ได้ทำบุญ5บาทแล้วก็ปลุกหนึ่งเนี่ยนะ
0: ใช่
1: หรือจะทำเป็นโรงทานอะไรก็ได
0: ้เป็นโรงทานได้เจอกันลุงช้างก็ไปตั้งโรงทานเหมือนกัน
1: วันที่1พฤศจิกายนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ที่สำนักสงฆ์ถ้ำจำปาเนี่ย
0: ใช่ตำบลเขาสำยอดเนี่ยนะ
1: อำเภอเมืองลพบุรีนี่ก็กฐินแล้วก็ซื้อที่ดินถวายวัดนะ
0: ครับ
1: ลุงช้างออกโรงทาน
0: ออกโรงทานด้วยแล้วก็
1: กาแฟ
0: กาแฟแต่โกโก้มั้งไม่เหลือเลย
1: หมดแล้วไงเนี่ย
0: เหลืออีกสัก 6-7 กล่องมั้งวันนี้ก็คงจะหมดละ
1: เอาสั่งซื้อก็ได้นะ
0: ให้เขาส่งมาให้แล้วครับ
1: โกโก้แจ๋วเลย
0: แจ๋วเลยวิทยุก็สั่งได้เลยนะเดี๋ยววันจันทร์จะได้ส่งให
1: ้เราจะได้จัดส่งให้ทีเดียวนะ
0: วิทยุก็สั่งได้เลยมีสั่งคราวที่แล้วก็สั่งมาแค่10เครื่องก็หมดไปแล้ว
1: อ
0: ันนี้ตั้งก็เรียกว่าตั้ง
1: ต้นใหม่
0: ทั้งต้นใหม
1: ่
0: จองไปแล้ว1เครื่องเหมือนกัน
1: อ้าวเดี๋ยวจัดกองให้ให้มาก่อน
0: ครับผม
1: วันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาศร
0: ครับ
1: อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: จังหวัดสระบุรีเท
0: ่ใช
1: ่วันที่1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโครกพรมตำบล หลุมข้าวเผือกโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: แหมวัดนี้บอกเขาก่อนเขาหมดเลยนะเนี่ย
1: คร
0: ับผมหลุมข้าวใกล้ๆกับวัดวังเวินนั่นแหละ
1: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: ครับ
1: 7พฤศจิกายนกฐินนมัคคีวัดวิมุตตยาราม
0: มีบางพลัดนะบางพลัดกรุงเทพ
1: ปทม.เนี่ยนะ
0: ปทม.ครับ
1: 8พฤศจิกายนกฐินนมัคคีวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
0: ผมเคยไปเอาไปถ่ายทอดสดลิเกของท่านนายกนายกอะไรนะ
1: ดอกออฟเปล่าน
0: ายกออฟ
1: แล้วก็8พฤศจิกายน
0: ครับ
1: วัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
0: คนละหนองปลาไหลที่เขายิงกันเมื่อวานนี่นะ
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ัน
0: นั้นชลบุรี
1: 8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
0: นี่ก็ฟังได้ทั้ง855ฟังได้ทั้งขึ้นจวร
1: ฟังกันได
0: ้ครับ
1: 15พฤศจิกายน15พฤศจิกายนนี่ก็วัดธรรมสังเวชนะตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีในวันที่8เลย15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพาย
0: วัดตโนดถ้าผมไปกับไอ้เจ้าศิริวกรเนี่ยนะ
1: 15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
0: นี
1: ่15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: เดินเที่ยวงานปิดทองหลวงพ่อพระสิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี
0: ครับ
1: งานเริ่ม29 30 31ตุลาคม
0: สาธิตกลางคืนไม่มีมีกลางวันใช่มั้ย
1: กลางวันนี่ก็กลางคืนด้วยชมลิเกคณะโชคดีมีสุขลิเกเด็กกันนะ
0: ลิเกเด็กอัจฉริยะคณะ
1: โชคดีมีสุขนะ
0: ครับผม
1: น้องคุณน้องเธอน่ะ
0: ครับ
1: อืม
0: ส่วนเรื่องของโกโก้เมื่อวานนี้ทางบริษัทบอกโทรมาขอบคุณไม่คิดเลยว่าลุงช้างจะโฆษณาได้อร่อยเหาะก็มันอร่อยอ่ะใช่ไหมล่ะ
1: นาน
0: ลุงวันนี้กินยังเนี่ย
1: วันนี
0: ้ดื่มแล้วดื่มแล้วผมดื่มไปแล้ว
1: ผมกาแฟมาแล้วล่ะ
0: ดื่มเช้าๆนี่เสร็จแล้วค่อยดื่มกาแฟทีหลังอร่อยอ่ะ
1: สุ
0: ดยอดแม่จริงๆแล้วขายไม่แพงเลยนะกล่อง300บาทเขาซื้อ2กล่อง500บาท
1: ของเรา2กล่อง500
0: โกโก้ชู
1: กล่องเดียว300
0: ที่หวานเนี่ยไม่ได้หวานจากหญ้าหวานไม่ได้หวานจากน้ำตาลนะหวานจากซูคราโลสถ้าอยู่ในกาแฟเราเนี่ยมันไปตัดความขมแต่นี่ในโกโก้มันไม่มีอะไรขมอ่ะนะก็มีพวกชะเอมมีโกจิบุรีนี่มีบำรุงสายตาบำรุงสมองเหมือนกันนะครับแก้วนึงก็ไอ้ซองกล่องนึงก็มี15ซอง15แก้วนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยช็อกโกแลตซูแต่ไม่ใช่ตาลุงช้างนะไม่ใช่ตาลุงช้างวันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนนะเพราะว่าพยากรณ์อากาศวันนี้น่ากลัวเหลือเกินภาคกลางเนี่ย 80% หนุนผู้ฟัง180และตกชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยา
1: สุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาคร
0: แล้วก็สมุทรสงครามนี่ตอนนี้คลึ้มหมดแล้วที่บ้านเราเนี่ยเนาะ
1: 80% เนี่ย
0: เมื่อวานหัวค่ำนี่ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะ
1: เมื่อวานตกอ่ะ
0: ตก
1: โอ้ผมไม่อยู
0: ่มันไม่ตกสุพรรณ
1: ไม่ตกไม่ตก
0: เพราะแกดีสุพรรณน่ะ ที่ภาคตะวันออกครับฝนตก180ครับ
1: นี่ก็เยอะอ่ะนะ
0: ก็ปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทรา
1: ชลบุรีและจังหวัดระยอง
0: ครับยังไงก็
1: ตกหนักที่นู่นน่ะนครนายก
0: นครนายกจันทบุรีแล้วก็ตราดนะตกหนักนะ
1: หนักเลยนี
0: ่เพราะฉะนั้นแล้วรีบสั่งเลยปุ๋ยอ่ะไม่ต้องกลัวจมน้ำปุ๋ยผมไม่เจอน้ำไม่ชอบนะไม่เหมือนปุ๋ยคนอื่นก็แล้วเจอน้ำไม่ชอบแต่เจอแดดหายหมดแล้วเหิดแล้วเหยขึ้นบนหมดถ้าเป็นปุ๋ยหอมฟุ้งนะจมน้ำยิ่งชอบเลยดินล้วนซุย
1: น่า
0: ฮิวมิกกับโคโดไลท์เนี่ยมันเป็นวัสดุปรับปรุงดินฮอร์โมนที่อยู่ในปุ๋ยนี่ก็ผสมผสานกันเลยกับมูลสัตว์ต่างๆทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามโตเร็วเขียวเร็วเขียวทนเขียวนานแต่นานเขียวต้องบอกอย่างนี้แต่นานเขียวนะเขาเขียวไปจนเบื่อแล้วเราถึงเขียวตามตูดหวานพร้อมกันภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับ160นะ เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและ
1: สุราษฎร์ธานี
0: ที่เพชรบุรีที่ฟัง AM 855ได้นะแต่วันนี้1449เราไม่มีเนาะ
1: ครับ
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฟังกันอยู่ที่สตูลครับ
1: สตูลไง
0: วันนี้ฝนตกระนองพังงาภูเก็ตและ
1: จังหวัดกระบี่เนี่ย
0: สตูลไม่ตกนะตกน้อยไปตกกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเยอะเลย
1: นี่ร้อยละ80ของพื้นที่นะ
0: ครับภาคเหนือกับภาคอีสานก็ร้อยละ70ครับร้อยละ70โดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ชัยภูมิเลยขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีมันจะไปตกหน้าที่โคราชและก็บุรีรัมย์นี่แหละครับ
1: สองจังหวัดเนี่ยจะมากหน่อย 70% นะ
0: ครับภาคเหนือเราก็เพชรบูรณ์เนี่ยตกเยอะ
1: ก
0: ็ตกหนักมากจริงๆก็กำแพงเพชรกับตากนะครับเปียมพันตกหนักนะกำแพงเพชรอ่ะ
1: โอ้ตกหนักไง
0: ครับเกิน 70% นะฮะวันนี้ก็พยากรณ์อากาศแหมก็บอกเล่า90ให้ฟังเนาะ
1: ครับ
0: มาถึงเรื่องของข่าวที่จะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวดังไปทั่วโลกเลยแหละเรื่องกับครูคลั่งเอาปืนไปยิงคนรักในโรงเรียนอนุบาลหนองปลาไหลอ่ะ
1: โอ้ตำรวจ
0: เป็นตำรวจด้วย
1: ยิงครู
0: ไปยิงแล้วก็ยิงเสร็จแล้วก็หนีเข้าบ้านปิดประตูเงียบกริบไม่คุยกับใครเลยนะลูกเต้าก็ต้องมาเปาะเลาะหมวดโอหมวดโอ
1: หมวดโอไง
0: หมวดโอหมวดโอเนี่ยอยู่ที่หนองปลาไหลชลบุรีอ่ะ
1: โอ้คนเมืองชนเนื้อไง
0: ครับ
1: ตำรวจเมืองชนเน
0: ี่
1: ย
0: ขออภัย
1: ฮะยิงภรรยา
0: ครับนี่ก็อีกอันหนึ่งอะรักเดือดหนุ่มรัวปืนยิงโหดปลิดชีพแฟนสาวเก่าสาวคนรักเปิดปากอ้างแค้นแล้วเลิกกันแล้วแต่ยังไม่ตัดสัมพันธ์เนี่ย
1: เลิกกันแล้วก็ยังไปมาหาสู่กัน
0: เลิกแล้วค่ะ
1: อีนี่อีกข่าวนึง
0: นี่ก็อีกข่าวนึง
1: ไม่เกี่ยวกับครู
0: นี่เขาย้อยเพชรบุรีสาวเขาย้อยไปดูหน่อยดิ
1: อ้าวไปดูหน่อยที่สาวเขาย้อยอ
0: ่
1: ะ
0: นี่หนุ่มวัย30
1: ปีไง
0: รัวปืนยิงโหดเข้าหัว5ลำตัว1
1: ตั้งใจเลย
0: ปลิดชีพแฟนเก่าสาวคนรักอ้างว่าแค้นไหนบอกเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะ
1: แล้วยังไม่ตัดสัมพันธ์
0: ยังไม่ตัดสัมพันธ์อีกคราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงผลิตภัณฑ์เติมอาหารบำรุงสายตาย
1: าย่าบิงนี่เป็นแบบชนิดแคปซูลกระปุกกระ800นะ
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จ2เม็ดเลย
1: รับประทานซะ
0: กระปุกหนึ่งได้เดือนหนึ่งมี60เม็ด
1: ใช่
0: 800บาทซื้อ2กระปุกเป็นไง
1: 1,500บาทเนี่ย
0: ครับหรือท่านจะดับรับประทานแบบซอฟต์เยลแล้วก็มีนะ
1: ซอฟเจลนี่ก็
0: ดีแคร์
1: เป็นดีแคร์2กระปุกก็650
0: แต่ว่ากระปุกหนึ่งมีแค่30เม็ดสองกระปุก60เม็ด
1: 650บาท
0: สองกระปุกกินได้เดือนหนึ่งรับประทานเหมือนกันแหละตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็รับประทานเลย
1: รับประทาน
0: บำรุงฟื้นฟูสายตานะคุณภาพดีต่อตา
1: ราคาดีต่อใจนะ
0: สองกระปุก650บาท4กระปุกก็1,300ก็แถมปีให้กระปุกหนึ่ง
1: 4กระปุกแถม1กระปุกนะ
0: ครับราคาเดียวกับโปรมิกออยนะ
1: โปรมิกออยก็ราคาเดียวกันโปรเหมือนกันสลับโปรกันได้
0: โปรมิกออยก็บำรุงฟื้นฟูไตถัดบำรุงและฟื้นฟูนะไม่ใช่ยานะแม่นะจะมาบอกว่าเป็นยาหน่อยไม่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงไตฟื้นฟูไตครับนะแล้วก็ที่จะให้ดีที่สุดก็ลดความเค็มลงหน่อยอาหารการกินน่ะไปกินเค็มมากไตพังหมดโดยเฉพาะมื้อค่ำก่อนนอนเนี่ยควรงดได้งดเลยเน
1: ี
0: ่ยเมื่อวานนี้ 17:00 นเสร็จประมาณเกือบ 18:00 นแล้วล่ะตำรวจสภ.เขาย้อย
1: เพชรบุรี
0: รับแจ้งเหตุว่าชายมาเหตุชายถูกยิงด้วยอาวุธปืนสั้นไม่ใช่ดิอาวุธปืนเสียชีวิต
1: ที่หมู่3ตำบลเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี
0: จะโทรถามสาวเขาย้อยที่เป็นไงบ้างนะ
1: รู้จักกันไหมเราเนี่ย
0: เออรู้จักเขาหรือเปล่าสาวเขาย้อยเป็นหวานเสน่ห์อะไรเขาหรือเปล่านะนี่ภูมิกับลงมาตรวจสอบเองเลยนะ
1: ไปตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุบนถนนหน้าบ้านพักเนี่ย
0: พบร่างของธีรพัฒน์อายุอานาม32ปี
1: เป็นคนที่เขาย้อยนี่แหละ
0: มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด9มมที่ศีรษะ5นัด
1: ลำตัวอีก1นัด
0: ใกล้กันมีรถจักรยานยนต์ Honda สีแดงทะเบียนเพชรบุรีล้มตะแคงอยู่ด้านข้าง
1: ส่วนมือปืนชื่อว่าธวัชชัยอายุ30ปี
0: บ้านก็อยู่ตำบลตะสะพรังอำเภอเขาย้อยเพชรบุรีนั่นแหละ
1: หลังก่อเหตุแล้ว
0: มอบตัวสิครับระบุว่านำอาวุธปืนของกลางไปโยนทิ้ง ลงคลองห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1กิโล
1: อ้าวเจ้าหน้าที่ก็ต้องงมค้นหาหลักฐานล่ะ
0: นี่ไม่ใช่ผู้ชายกับผู้หญิงยิงกันนะเนี่ย
1: เออ
0: ชายกับชายหญิงชายก็แล้ว
1: อ้าว
0: สอบสวนธวัชชัยรับสารภาพผมหึงหวงดิ
1: เนื่องจากอะไรล่ะ
0: ผมกำลังคบหากับอยู่นางสาว A อีกคนนึง
1: พบกับนางสาว A
0: A นี่เป็นอดีตภรรยาของผู้ตาย
1: อ๋อ
0: ต่อมาทราบว่าทั้งคู่ยังติดต่อกันอยู่อ๋อเขาไม่ได้ยิงแฟนกัน
1: อืม
0: เขายิงกับแฟนเก่าของผู้หญิงอ่ะตายนะอันนี้เป็นแฟนใหม่ไง
1: ไม่น่ามาเป็นแฟนใหม่เลยเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ผมไม่พอใจดิไหนบอกจะรักผมไงธวัชชัยว่างั้นนะจะรักวัดคนเดียวไม่รักใครอีกแล้วปรากฏว่าเขายังไม่ตัดสัมพันธ์กันไง
1: นาน
0: ตัดน้ำยังตัดไม่ขาดแต่ตัดสวาดจะตัดขาดได้อย่างไรเนี่ยนะตัดสินใจใช้วุธปืนยิงจนเสียชีวิต
1: เสียชีวิตเนี่ย
0: เบื้องต้น
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องนำร่างผู้เสียชีวิตส่งไปที่โรงพยาบาล
0: พร้อมกับเร่งรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งข้อหาส่งตัวของธวัชชัยดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ถึงกัน
0: เออไอ้เรื่องอย่างนี
1: ้มีแบบนี้ด้วย
0: นะก็บอกว่าเลิกกันแล้วอ่ะแต่ยังไปมีอะไรกันคนตายดีเป็นผัวเก่าว่างั้นเด
1: ้อโอ้
0: นะ
1: ไม่น่าเลย
0: ครับ
1: ไม่น่ามาเป็นแฟนกันเลย
0: เออเป็นทำไ
1: ม
0: รักกันเพื่ออะไรคนเราเน
1: า
0: ะ
1: กลาบ
0: รักกันก็ต้องแหม
1: นุถนอมกัน
0: คนจะเลิกกันเนี่ยให้นึกถึงวันที่เรารักกันใหม
1: ่ๆ
0: รู้จักกันวันแรกแล้วจะเลิกกันทำไม
1: รู้จักกันวันแรกเป็นไงอ่ะ
0: ตอนนี้ก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว
1: ม
0: ึงตีกูทำไมมึงไม่ดีแล้วมึงเอากูทำไมก็มึงสวยเป็นอย่างนั้นนะเรื่องราวเกี่ยวกับร้อยตำรวจตีทัศพงศ์หรือว่าหมวดโอรองสารวัตรปราบปรามสภ.บางละมุงเนี่ย
1: ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงภรรยาเนี่ย
0: ซึ่งเป็นครูเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุง
1: ยิงภรรยาในโรงเรียนเลย
0: อ
1: นุบาลด้วย
0: ครับกลับเข้าไปในบ้านพักตำรวจปิดล้อมพร้อมเจรจาเกลี้ยกล่อม
1: ให้มามอบตัวซะ
0: โอ้เอ้ยโอ้นี่พี่นะโอ้ฟังพี่อยู่หรือเปล่า
1: ติดต่อกันอยู่หลายชั่วโมงเนี่ย
0: โอ้ไม่ตอบ
1: เออ
0: สามทุ่มนะครับเมื่อคืนเนี้ย
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: สิบตำรวจเอกรัชตะหรือว่าโฟกซึ่งเป็นบุตรชายของผู้หมวดทัศพงศ์นี่แหละ
1: เดินทางมาจากภาคใต้นู่นนะ
0: เออโฟกเนี่ยโฟกนี่เป็นตำรวจทำงานอยู่ทางภาคใต
1: ้เดินทางมาที่บ้านพักนี่แหละ
0: แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เปิดโอกาสให้ไปเออโฟกไปคุยกับพ่อหน่อยสิ
1: เจรจาเกลี้ยกล่อมบิดาหน่อย
0: หวังให้พ่อยอมเปิดใจวางอาวุธแล้วออกมามอบตัวโดยตรงกับ
1: บรรยากาศกันเป็นยังไง
0: ตึงเครียดครับแล้วก็สะเทือนใจเมื่อลูกชายพยายามร้องเรียกบิดาผ่านบริเวณหน้าต่างบ้านทั้งน้ำตา
1: แล้วก็พยายามขอบิดาเนี่ย
0: เปิดหน้าต่างออกมาคุยกับโฟกหน่อยดิพ่อ
1: พร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนะ
0: ไม่ทำอันตรายหรอกพ่อก็เป็นตำรวจพ่อก็รู้อยู่แล้วว่
1: าให้บิดามาวางใจเลยนะ
0: พ่อวางใจครับพ่อเป็นตำรวจพ่อก็น่าจะรู้นะพ
1: ่อ
0: โฟกรักพ่อนะพ่อเป็นไงบ้างออกมาคุยทั้งหน้าต่างนะพ่อนะโฟกขอร้องไม่มีอะไรทำอะไรพ่อเลยพ่อไม่มีใครทำอะไรพ่อเลยโฟกขอเดินเข้าไปหาพ่อในบ้านได้ไหมโฟกอยากกอดพ่อ
1: ลูกว่าอย่างนั้น
0: เอออย่างไรก็ตามแม้ลูกชายจะพยายามเรียกและพูดเกลี้ยกล่อมอยู่นานประมาณครึ่งชั่วโมง
1: ก็ไม่มีเสียงตอบรับเลย
0: ไม่มีเสียงโต้ตอบมาจากในบ้าน
1: เจ้าหน้าที่ทำไง
0: ให้ลูกชายถอนตัวออกมาบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยครับ
1: ให้ลูกออกมาก่อน
0: ขณะที่ตำรวจยังคงตึงเครียดพื้นที่โดยรอบอย่างเข้มงวด
1: แล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
0: หลังจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก็ใช้ทั้งญาติทั้งคนสนิทบุคคลที่หมวดโอเนี่ยนะให้ความเกรงใจช่วยเจรจา
1: แต่ก็ยังไม่สามารถติดต่อกับผู้ที่อยู่ในบ้านได้
0: ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เตรียมกำลังและอุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบภายในบ้านหลังจากเตรียมความพร้อมได้เพียงไม่กี่วินาที
1: มีคำสั่งให้ชะลอภารกิจดังกล่าวไว้ก่อน
0: ก่อนที่ชุดปฏิบัติการและผู้บังคับบัญชาจะกลับจากการประชุมประเมินสถานการณ์และวางแผนกันอีกครั้งหนึ่ง
1: วางกันใหม
0: ่ทางนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของทุกฝ่าย
1: แล้วก็พยายามหาทางยุติสถานการณ์
0: โดยไม่ให้เกิดความสูญเสียเพิ่มเติม
1: ขณะนี้
0: ปิดล้อมบ้านพักยังดำเนินต่อไปอย่างใกล้ชิดครับ
1: ยังต้องปิดล้อมเอาไว้ก่อน
0: ขออย่าให้มีอะไรที่เราไม่อยากหวังให้มีเลยนะขนาดฟ้ามืดค่ำและเจรจาก็ยังไม่ปีผลนะ
1: ยังไม่ปีผลเนี่ย
0: หมวดโอเนี่ย8ชั่วโมงแล้วนะ
1: ช่วยกันเกลี้ยกล่อมผู้เป็นพ่อเนี่ย
0: ลูกชายก็เกลี้ยกล่อมเอแล้วพ่อจ้าโฟกรักพ่อนะแม่คำวันนี้เนาะหมดโอข้าราชการตำรวจยิงครูเปิ้ลภรรยาเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองปลาไหลเนี่ย
1: ในโรงเรียนอนุบาลซะด้วย
0: เชื่อไปถึง8ชั่วโมง นี่ก็เช้าแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องเร่งติดตั้งไฟส่องสว่างเมื่อคืนนี
1: ้
0: พร้อมตึงกำลังแล้วก็เดินหน้าเจรจาอย่างต่อเนื่องครับ
1: ต้องเจรจานะ
0: ก็ยังให้เกิดอะไรขึ้นระหว่างเราอ่านข่าวนี้เราก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องเป็นราวที่เราเล่าให้ฟังเอาข่าวมาเล่าให้ฟัง
1: ข่าวล่ามาบอกว่ามอบตัวแล้ว
0: มอบตัวแล้วใช่ไห
1: ม
0: เออผมยังไม่เห็นเลย
1: ข่าวล่ามาเนี่ย
0: ข่าวล่าแต่ยังไม่มีรายละเอียดใช่ไห
1: ม
0: ใครที่เลี้ยงน้องหมาไว้นะ
1: สุนัขหมาเนี่ยนะ
0: เฮ้ยเฉพาะไอ้พันพิทบูลเนี่ยนะ
1: ถ้ามันเป็นบาดแผลทำไง
0: โอ้โหถ้ามันเป็นแผลถูกกัดถูกอะไรนี่ก็ใช้เพชรดีแคร์ของเราเนี่ย
1: แล้วถ้ามันกัดคนล่ะ
0: กัดคนนะกัดคนก็ต้องไปหาหมอสิ
1: ไม่งั้นก็ตายไปเลยนะ
0: เออนี่ตายเลย
1: อะไรตายอ่ะ
0: คน
1: เ
0: นี่ย
1: อ้าว
0: ดูแลมันตั้งนานเนี่ยดูแลอาบน้ำหาอาหารให้กินแท้ๆ
1: เป็นยังไง
0: พอจับคอมันจะใส่คุณใส่ปอกคอเนี่ยมันกัดจะตายเลย
1: กัดคนเลี้ยงไง
0: เออคนเลี้ยงก็70แล้วนะ
1: โอ้แกไม่น่าเลี้ยงมันไว้เลย
0: เมื่อปี64มันกัดเจ้าของตายไปทีนึงแล้ว
1: นะกัดผัว
0: เออไอตัวนี้แหละ
1: ตัวเดียวกันเนี่ย
0: เออพาเดนซอยนวมิน111แยก7แขวงนวมินทร์เขตบึงกลุ่มกรุงเทพเนี่ย
1: ลาดพร้าวเนี่ยนะ

0: เอ็นอะ
1: รางวัลอะไรฐานันดร4อะไรนะประจำอย่างไง
0: อืม
1: เขาบอกว่าเอ้ยพอพูดเข้าท่าดีแหละ
0: ครับ
1: ผมไม่ได้เชียร์นะพี่มาร์คนะ
0: ม
1: าร์คยังไงก็ไม่แก่กว่าผมอะน่าจะแก่กว่าโชเล่เนี่ย
0: เอ้า
1: ก็เขาพูดดีเขาบอกว่าตอนเนี้ยทีวีเนี่ยอีก5ปีก็ไม่มีแล้ว
0: อ้าว
1: คนไปดูโทรศัพท์ TikTok กันหมด
0: อ้าวแล้วหมาไปไงตายไปแล้ว
1: หมาก็ถูกจับสิ
0: เออ
1: หมาไม่ตายคนตาย
0: แค่นั้นน่ะ
1: แค่นั้นแหละ
0: ข่าวประกันเนี่ย
1: จริงๆมีเยอะไม่อยากไม่อ่านเนาะมาดูเรื่องราวของถนนพระราม3เมื่อวานนี้ที่ว่าเหม็นกลิ่นน้ำมันเนี่ย มันเป็นน้ำมันมาจากไหนปรากฏว่าไปเจอแล้ว
0: เจอแล้วไง
1: ครับจุดน้ำมันรั่วถนนเชื้อเพลิงพระราม3เอกนัทสั่ง2บริษัทเจ้าของระบบท่อรับผิดชอบแก้ไขด้วยนะน้ำมันยิ่งแพงอยู่เมื่อวานขึ้นไปเท่าไหร่
0: 80ตังค
1: ์โอ้ทุกอย่างเลยขึ้น80ตังค์อ่ะ
0: เมื่อวานไปเติมแบบ80ตังค์เลยขึ้น
1: เมื่อวานเติมไปเท่าไหร่สุพรรณไปกลับอ่ะ
0: 1,000 อ่ะนะ
1: โอ้โหดีเนี่ยกลับมาเกือบถึงนะฉิวเฉียดเลยนะเมื่อวานนี้ครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
0: ลงพื้นที่แล้ว
1: ตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวากรุงเทพ
0: ไปเขตติดต่อกัน
1: ไปขุดค้นจนพบจุดรั่วของน้ำมันสั่งการให้ใครเป็นเจ้าของบริษัทอ่ะบริษัทอะไร
0: บริษัทอะไร
1: บริษัทบัฟขนส่งทางท่อแล้วก็บริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่
0: อ
1: และโลจิสติกจำกัด
0: นาน
1: คุณสองบริษัทคุณต้องมารับผิดชอบนะ
0: รับผิดชอบ
1: มาดำเนินแก้ไขโดยด่วนนะ
0: ฟื้นฟู
1: น้ำมันรั่วเนี่ยมันเกิดประกายไฟเป็นไง
0: ไอ้ฟื้นฟูให้คืนสู่สภาพเดิม
1: เดี๋ยวเกิดโศกนาฏกรรมเองนะ
0: เกิดประกายไฟมันก็จะยุ่งอะนะ
1: ใช
0: ่และถนนก็ชื่อถนนแปลกนะ
1: ถนนเชื้อเพลิง
0: ถนนเชื้อเพลิงมีแต่น้ำมันเนี่ย
1: คุณเอกนัทได้ตรวจสอบแล้วครับบริเวณโดยรอบอย่างละเอียด
0: เ
1: พื่อประเมินผลกระทบต่อและป้องกันไม่ให้เกิดความรั่วไหลเพิ่มเติม
0: โดยการตรวจจุดที่พบในครั้งเนี้ย
1: ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการเคลื่อนย้ายปัญหาน้ำมันรั่วบริเวณสะพานพระราม3
0: โดยกระทรวงพลังงาน
1: จะได้ติดตามการแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่อย่างใกล้ชิด
0: เพื่อให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบ
1: ต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที
0: ่โอ้น้ำมันมันไหลออกมาม
1: ันยิ่งแพงอยู่เนาะปะโถเอ้ยไบโอดีนะหากินซะนะ
0: นาน
1: ไบโอดีเป็นเอนไซม์ชนิดแคปซูลครับเรากินเข้าไปเพื่อสร้างโปรตีนให้กับร่างกายของเรา
0: ไบโอดีนะ
1: ไบโอดีเป็นแคปซูลนะกระปุกนึงมี100เม็ดนะจ๊ะ
0: กระปุกนึงก็690บาทนะ
1: 2กระปุก 1,300 กระปุก1คาราเบล
0: ก็แถม1กระปุกอ่ะนะ
1: จ่ายเพียง
0: จ่ายเพียง 2,000 บาทเนี่ย1คาราเบล
1: มาแล้วนี่ตามบ้าพลังคู่แข่งกับกันจอมพลัง
0: อ้าวเปลี่ยนนามสกุลแล้วไง
1: เป็นบ้าพลังไปแล้ว
0: ม
1: ันเดี๋ยวจะไปว่าไปเรียนแบบจอมพลังเขาก็ไม่เอา
0: ตามบ้าพลัง
1: นี่ตามบ้าพลังคุณอ่านติดๆกันหน่อยดิ
0: อ
1: ย่าบ้าแล้วก็พลังนี่ไม่ได
0: ้
1: ตามบ้าพลัง
0: ม
1: ไปช่วยสาววัย34ปีครับ
0: เป็นยังไงล่ะสาวคนเนี้ย
1: ถูกรองนายกอบตยักยอกเงินชาปนกิจของแม่ที่เสียชีวิตไป
0: อ้าว
1: ตั้มรู้ข่าวปั๊บตั้มต้องรีบไปช่วยเลย
0: ตอนนี้ออกมาช่วยได้แล้ว
1: ครับผมนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มเนี่ยแหละ
0: บ้าพลังเนี่ยนะ
1: เดินทางลงพื้นที่ตำบลหนองหญ้าอำเภอเมือง
0: ไปกาญจนบุรีดูนะ
1: นี่ฟังแล้วอยู่ตำรวจตะเวนชายแดน
0: 97.75 เนี่ยนะ
1: ขอเสียงหน่อยเมืองกาญ
2: เจ้า
1: มาแค่นี้ไม่ต้องมาหลังได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากนางสาวธิดารัตน
0: ์อายุ34ปี
1: บอกว่าถูกรองนายกอบต.
0: ในพื้นที
1: ่ยักยอกเงินชาปนกิจสงเคราะห์ของแม่ไป
0: จำนวนทั้งหมด 100,000 บาทเนี่ย
1: โอ้โหนายกไปไหนอ่ะ
0: ไม่รู้อ่ะเท่
1: เมื่อรู้ความจริงพยายามติดตามทวงเงินชาปนกิจดังกล่าว
0: โดยทางด้านของท่านทางรองนายกอบต.ยืนยันว่า
1: จะให้เงินเพียง
0: 20,000 บาทเท่านั้น
1: โดยให้เหตุผลว่าขาดส่งเงินสมทบเนี่ย
0: อ้าว
1: รองนายกอบต.เป็นคนส่งให
0: ้
1: จึงมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินชาปนกิจก้อนดังกล่าวไป
0: คนเดิมไม่ได้ส่งแต่เขาส่งแทน
1: เนี่ยตัวเองไม่ส่งขาดส่งเขาก็ส่งต่อดิต้องให้เขาแล้วมีหลักฐานอะไรไหมล่ะรอง
0: นั่นสิ
1: เห็นไหมนางสาวธิดารัตน์ให้ข้อมูลว่า
0: ว่ายังไง
1: เดิมทีแม่เป็นสมาชิกเงินกองทุนชาปนกิจ
0: ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนมาโดยตลอดเนี่ย
1: แต่เมื่อแม่เริ่มล้มป่วยก็ขาดส่งสมทบเข้ากองทุนไปบ้าง มาตนรู้จึงรีบไปติดต่อที่กองทุน
0: เพื่อจะส่งเงินสมทบแทนแม่

0: ที่กำลังล้มป่วยแต่ก็ไม่ได้รับการปฏิเสธ
1: ปฏิเสธแล้ว
0: จากรองนายกคนดังกล่าวนี่แหละซึ่งมีฐานะเป็นกรรมการกองทุนชาปนกิจให้เหตุผลว่า
1: ว่าไง
0: คุณแม่ของคุณเนี่ยขาดส่งโทษไปเกิน3เดือนนะ
1: ถึงได้ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้ว
0: ซึ่งตนก็ไม่ได้ติดใจอะไรกระทั่งแม่ของตนเสียชีวิต
1: เมื่อเดือนพฤษภาคมนะ
0: ตนก็ได้ไปถามทางรองนายกอบต.คนดังกล่าว
1: ว่าไง
0: ท่านได้แอบส่งสมทบเข้ากองทุนชาปนกิจใช้ชื่อของแม่ตนนี่แหละ
1: มีแอบส่งด้วยไง
0: ก็เจ้าตัวไม่ส่งผมก็ส่งแทน
1: ผมก็แอบส่ง
0: แล้วเขาได้เขียนผู้รับผลประโยชน์ไหมล่ะมีการพยายามขอเอกสารการเสียชีวิตของแม่ตนจะเอาไป
1: ก็ต้องการด้วยนะ
0: คุณธิดารัตน์เดี๋ยวคุณแม่คุณเสียชีวิตเนี่ยนะคุณเอาใบมรณบัตรมาให้ผมหน่อยสิ
1: เป็นไงอ่ะ
0: เออเอาใบมรณบัตรจะไปเอาเงินไงเอ้าก็แม่ฉันไม่ได้ส่งจะไปได้ยังไงอ่ะ
1: เออ
0: ทีนี้ก็ไปแอบส่งเองไงรองนายกอ่ะ
1: เรียกแอบส่งเนี่ย
0: เออพอตนทราบเรื่องครับได้ไปติดตามไปทวงถามไงแต่ก็ได้คำตอบว่าแม่ของตนขาดส่งเงินก็ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้ว
1: แต่ไปแอบส่งเอง
0: จริงๆตามกฎหมายถ้าเราส่งต่อใครส่งผมไม่รู้อ่ะต้องได้
1: มันต้องมี
0: ก็คุยกันดิ
1: ก็มอบให้กับใครอ่ะ
0: มันต้องมีผู้รับผลประโยชน์ไง
1: ใช่
0: ทีนี้รองนายกก็ถือเรื่องนี้ไว้อยู่เขาก็จะรู้ว่าไอ้คนนี้ไม่ได้ส่งนะไม่ได้ส่งปุ๊บไอ้นี่มันใกล้ตายจริงๆนี่มันเนี่ยแอบส่งซะเองเลยประมาณนั้นนะและผู้รับผลประโยชน์ตรงนี้แหละ
1: นี่มันต้องมีผู้รับผลประโยชน์นะ
0: จะเป็นท่านรองหรือจะเป็นลูกสาวยังไงเนี่ย
1: ก็คงจะเป็นญาติไม่ใช่ท่านรองนะ
0: ระหว่างนั้นรองนายกก็ส่งเงินแทนแม่ตนจำนวนประมาณ 3,000 บาทมีสิทธิ์ที่จะรับเงินก้อนดังกล่าวซึ่งตนพยายามร้องเรียนขอความเป็นธรรมไปยังคณะกรรมการกองทุน
1: จนกระทั่งคณะกรรมการเนี่ยนะ
0: ได้เรียกตนและฝ่ายรองนายกมาเจรจาไกล่เกลี่ยกัน
1: พูดเจรจาไกล่เกลี่ยกัน
0: จริงๆมันต้องคุยกันรู้เรื่องนะ
1: นั่นสิ
0: แต่ว่าท่านรองนายกไม่ให้เลยก็ไม่ได
1: ้
0: จริงๆอ่ะคนที่มีสิทธิ์เนี่ยเขาก็ขอแค่60 40นะ
1: เอาอย่างนั้น
0: สมควรแบ่งกันไป50 50ก็ได
1: ้
0: ซึ่งคุณลูกสาวเนี่ยก็ยินยอ
1: ม
0: แต่รองนายกไม่ยอม
1: ให้เท่าไรกายให้เท่าไร
0: ให้ไป 20,000
1: ทำบุญเพียงแค่ทำบุญศพเลยนะ
0: เออ
1: โ
0: อก็ตัดสินใจร้องขอความช่วยเหลือไปยังตั้มบ้าพลัง
1: แล้วก็ทำไปลงไปตรวจสอบให้การช่วยเหลือตนอีกตะหากเนี่ย
0: เบื้องต้นทนายตั้มบ้าพลังก็พานางสาวธิดารัตน์พร้อมสื่อมวลชน
1: เดินทางไปยังที่อบต.
0: เพื่อขอพูดคุยกับทางรองนายกอบต.คนดังกล่าว
1: โดยมี
0: เชิญนายกได้มีการเชิญนายกกำนันประธานกองทุนชาปนกิจ
1: แล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
0: มาพูดมาคุยมาหารือร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
1: โดยทางด้านรองนายกอบต.เนี่ย
0: ท่านยังคงยืนยันคำเดิมว่
1: า
0: แม่ของคุณขาดส่งเงินถูกตัดสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วแต่ทางตั้มบ้าพลังก็ยังแย้งว่
1: า
0: การทำลักษณะนี้มันไม่เป็นธรรม
1: กับครอบครัวของผู้สูญเสียชีวิตเนี่ยนะ
0: คนที่ส่งไปก็ยังจะได้เงินคืนน่ะ
1: นั่น
0: แต่คนไม่ได้ไปส่งเนี่ยแต่มีสิทธิ์ตามกฎหมายไงแต่ทีเนี้ยมันก็ต้องดูว่าคนจ่ายเงินจ่ายไปได้ยังไงเพราะมันต้องดูว่าคนรับผลประโยชน์ไง
1: ครับ
0: เออถ้าคนรับผลประโยชน์เป็นชื่อรองนายกรองนายกเขามีสิทธิ์ไม่ให้ได้
1: ใช
0: ่นี่แหละปัญหาตรงเนี้ยคุยกันชั่วโมงตกลงกันไม่ได้นะ
1: คุยกันเป็นชั่วโมงอะ
0: ตอนหลังมาสามารถตกลงกันได้แล้วยินยอมแบ่งละ
1: แบ่งยังไงอะ
0: ให้คนละเท่าไหร่อ่ะ
1: 100,000 บาทเนี่ยนะ
0: ร่วมกันในอัตรา 50-50 อ่ะจบ
1: คนละ 50,000
0: ไงโดยทางกองทุนจะนัดหมายนางถามสุดารัตน์ให้นำเอกสารหลักฐานยืนยันการเสียชีวิตของแม่มาแสดงเพื่อรับเงิน
1: อ้าวว่ากันไป
0: คุณสุดารัตน์ก็จริงๆคุณไม่พยายามไปส่งเขาอะเนาะขาดส่งเขาเป็นอย่างเงี้ยไอ้คนที่รู้อยู่ของหลักฐานอยู่ในมืออยู่ไปส่งซะเองอย่างเงี้ย
1: มันก็ต้องบอกกับทางญาติเขาก่อนนะ
0: ไอ้หนูเองไม่ได้ส่งเนี้ยข้าส่งให้แกเนี้ยเวลาแม่เองไปไล่ตายคนละครึ่งไว้ไอ้หนูงี้ดิจะได้รู้เรื่องกันไปแต่แม่ถ้าก็อยู่อายุยาวหน่อยแล้วก็ส่งไปก็ขาดทุนเงินเป็นเงินตายจะไปยุ่งกับเขาเนาะ
1: เงินทุนกองทุนหมู่บ้านเดี๋ยวไห
0: มจะเป็นไรเบาหวานไง
1: ไม่รู
0: ้ไปหาหมอมั้งป่ะไม่รู้
1: เ
0: ป็นเบาหวานไปหาหมอสิ
1: ไปหาหมอแล้วหมอก็จะได้ให้ยาเบาหวานมากิน
0: เออแล้วก็กินแค่เนี่ยของลุงเนี่ย
1: มาลาคีนกเนี่ยนะ
0: เออของลุงช้างเนี่ยกินไปเถอะ
1: ควบคู่กันไป
0: ของเราไม่ใช่ยานะจ๊ะ
1: มาลาคีนกเนี่ย
0: ไม่ใช่ยาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1: ปลูกละ300
0: 60เม็ดอ่ะ
1: ซื้อ2กระปุก600เนี่ย
0: ไม่ต้องเสียค่าส่งนะ
1: ใช่ใช
0: ่แต่ถ้าซื้อ4กระปุก 1,200 แถมให้กระปุก1
1: เราก็แถมให้อ่ะแหละ
0: เหมือนกันเลยกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น
1: น้ำมันงาดำเนี่ยนะ
0: ใครที่กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบเนี่ยนะ
1: รับประทานกันได้เนี่ย
0: น้ำมันงาดำเนี่ยกินก่อนนอน2เม็ดสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่อนะจ๊ะพอมันกระดูกมันหล่อลื่นดีมันก็ไม่ก๊อบไม่แก๊บไม่พุไม่พุนดิน่ะถ้าปล่อยเลยตามเลยนะเด็กหน่อยพุพุนขึ้นมามันก็จะลำบากแต่มันพุมันพุนมาแล้วมันก็จะมีการเจ็บมีอาการปวดอันนี้ต้องรับประทาน
1: ทางด้านของ
0: ไทย
1: แคลพัด
0: นี่กินพร้อมกับงาดำก็ได้
1: ไทยแคลพัดนะ
0: ครับกระปุกหนึ่งมี30เม็ด
1: 2กระปุกเนี่ย
0: 2กระปุก60เม็ดกินวันละ2วันละ2เม็ดอ่ะ
1: 500บาทเนี่ยนะ
0: ได้เดือนนึงสองคนตายายซื้อคนละสองกระปุกเลย
1: สี่กระปุกเนี่ย
0: พันเดียวแล้วแถมให้กระปุกหนึ่ง
1: ซื้อสี่กระปุกแถมหนึ่งกระปุกนะ
0: ใช่
1: เกี่ยวกับกระดูกเนี่ยนะ
0: ครับไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได้ไปบอกเขาเหอะนะ
1: ใช่
0: หรือบางคนแหมมันเป็นเขาไปรุมมาตอยจะมากินไทยแกงพัดได้ไหมไม่ได้ไทยแกงพัดมันเป็นอาหารเสริมแต่เป็นต้องกินยาไทยทิพย์โอสถซี่สุดดั้งเดิมอะ
1: ปวดเการูมาตอยกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกในดังเดิมใช
0: ่เออกล่อง200บาทเป็นสมุนไพรอัดเม็ดเป็นยาแผนโบราณเป็นเหมือนลูกกอดเนี่ยนะกล่องนึงอ่ะมี30เม็ดนะขาย200บาทแต่ถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก
1: ็แบบชนิดแคปซูลกระปุกก็300
0: เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็กินแบบนี้นะ
1: นั่นสิ
0: ซื้อกับเราสัก5กระปุกเดี๋ยวแถมให้กระปุกนึงนะ
1: แถมให้ไป
0: สูตรดั้งเดิมซื้อ5กล่องเดี๋ยวก็แถมให้กล่องนึงนะจ๊ะนี่ครับที่แปดริ้วฉะเชิงเทราสุสานยิวเป็นไง
1: ขีดเส้น30วัน
0: หากไม่ลื้อจะปรับวันละ 30,000
1: อ
0: บต.เตรียมติดกล้อง CCTV ที่มันข่าวนี้ดังไงเรื่องสุสานของยิวที่มาสร้างขึ้นฉะเชิงเทราที่บางคล้าน่ะ
1: แล้วเอามาไว้ที่ดีไง
0: ใช่เมื่อวานนี้ครับนายอนันต์ลิ่มสุวรรณผอ.กองช่างพร้อมเจ้าหน้าที่อบต.เสม็ดใต้เบอร์บางคล้า
1: จังหวัดฉะเชิงเทราได้นำผู้รับเหมาเนี่ยนะ
0: ลงพื้นที่สำรวจแนวเสาไฟฟ้าเพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือ CCTV
1: จำนวนทั้งหมด2จุดที่บริเวณสุสาน
0: ของชาวยิวเนี่ยยิวส์คัมเบอร์จี้ชายแลนด์เนี่ยนะ
1: ทั้งด้านในและก็ทั้งด้านหน้าพื้นที่
0: เพื่อเฝ้าดูความเคลื่อนไหวและดูความปลอดภัยด้วยนะครับหลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมติติดตั้งกล้องเพื่อให้สามารถตรวจสอบพื้นที่ได้ตลอดเวลา
1: แล้วก็ช่วยลดความกังวลใจของชาวบ้าน
0: ขณะที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทรา
1: ก็ลงไปเก็บตัวอย่างแหล่งน้ำและก็ทางด้านรอบสุสานด้วย
0: ตรวจหาสารปนเปื้อนคาดว่า30วันทราบผลครับ
1: โดยเมื่อวานเนี่ย
0: อบต.เสม็ดใต้ก็ยังทยอยนำคำสั่งและประกาศ
1: เกี่ยวกับการมาใช้ติดบริการที่หน้าประตูเนี่ยนะ
0: ครับบริเวณหน้าประตูทางเข้าสุสานคำสั่งห้ามใช้อาคารคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขอาคารให้ถูกต้องตามกฎหมาย
1: ทำให้บริเวณหน้าสุสานเวลาเนี้ย
0: เต็มไปด้วยเอกสารเพียบเลยนะไม่รู้ว่าป้ายอะไรก็ไม่รู้ติดไว้เพียบ
1: และเป็นภาษาไทยหรือภาษา
0: ไม่รู้ผมต้องภาษาอ่านได้ทั้งสองประเทศแหละพร้อมขึงลิปบิ้นสีขาวแดงกั้นพื้นที่เพื่อแสดงแนวเขตที่อยู่ภายใต้คำสั่งควบคุม
1: หนึ่งในคำสั่งที่ถูกนำมาติดตั้งเอาไว้
0: เป็นคำสั่งห้ามใช้อาคารที่อาจก่อเหตุอันตรายครอบคลุมถึงเต็นท์สีน้ำเงิน2หลัง
1: ที่อยู่ภายในสุสาน
0: หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกปรับไม่เกินวันละ
1: 30,000 บาท
0: ส่วนคำสั่งรื้อถอนกำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตั้งกับเต็นท์ทั้ง2หลังภายใน
1: 30วันนับตั้งแต่ได้รับคำสั่งนะ
0: นะจ๊ะฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆเอาฟอกัสไปกินนะ
1: รับประทานฟอกัสนะ
0: ของ392กล่อง700
1: 3กล่อง 1,000 บาทนะ
0: ซื้อ4กล่องไปเลย 1,200
1: 4กล่องเนี่ยนะ
0: เมื่อกี้พี่ผมอยู่ทางป่าโมกไอ้ทางชโยนะ
1: ว่าไงอ่ะ
0: ซื้อไปเลย4กล่องเลยลุงช้าง4กล่องเลย 1,200 บาทเนี่ย
1: นาน
0: สะใจกินกล่องท้องกล่องนะไม่ทำอย่างอื่นหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเรื่องราวความคืบหน้านะครับ
1: นานเรื่องของสุสานเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ปิดไว้ก่อน
0: ซึ่งวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมลงพื้นที
1: ่
0: สุสานบางคล้าเพื่อติดตามความคืบหน้า
1: แล้วก็มีการดำเนินการตามคำสั่งเลยนะ
0: รวมถึงหารือแนวทางแก้ไขปัญหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรื้อสิ่งปลูกสร้างย้ายร่างผู้เสียชีวิต
1: อ้าวย้ายไปไหนอยู่เนี่ย
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: เออ
0: ไอ้กาญจนบุรีสุสานฝรั่งก็ยังทำนั้นเนียบเลยไหมเล่า
1: อันนั้นนานเลย
0: โอ้ตั้งแต่สมัยสงครามโลกนะ
1: ก็ยังทำไว้อะนะ
0: ครับ มาเรื่องของใครที่มีปัญหาเรื่องของไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเนี่ยนะ
1: เอาอันนี้รับประทานไซเลียมจอยกันนะ
0: สวัสดีครับพี่จำเนียนกำลังออกอากาศกำลังออกอากาศอยู่จะเอาอะไรล่ะจ๊ะ
2: สั่งยาแป๊บมึงได้ไหม
0: เอาที่ออกอากาศอยู่เอายาอะไรล่ะ
2: เนี่ยเนี่ยเอาไทยแคลพัส2กระปุกแล้วก็ฟอร์กัส1กระปุก
0: โอเค500กับ390เป็นทั้งหมด890บาทนะที่อยู่เดิมนะจ๊ะ
2: จ้าที่อยู่เดิมจ
0: ้
2: า
0: ไทยครับผมอย่างได้ออกอากาศแล้วเดี๋ยวไปเก็บตังค่าโฆษณาด้วย
1: ไปเก็บที่บ้านเลย
0: ไปเก็บที่บ้านคิดเงินเลยเนี่ย
1: คนที่ไหน
0: ปทุมธานี
1: โอ้คนปทุมไง
0: ล้านหลุมแก้วนี
1: ่ไปปทุมไม่ต้องอุทธรข้ามและนอนปทุมนะ
0: เป็นอุทัย
1: เอาอุทัย
0: ประเทศตีตายจะสั่งอะไรบ้างวันนี้เมื่อกี้เนี่ย2ไทยแคลหนึ่งฟอร์กัสใช่ไหม
1: ส่งไปเขา
0: ครับผม
1: เอาดิก็สั่งกันมาก็ส่งกันไป
0: ถ้ามีชื่ออยู่แล้วนี่ไม่ยากหรอกนะอันนี้เท่าไหร่380 300 390ก็500
1: เ
0: ป็น890บาท
1: นาน
0: แม่ง่ายจังเลยนะผมเนี่ย
1: ส่งให้เขาไป
0: ไซเลียมจอยเนี่ยเป็นแคปซูลนะแม่นะไม่ออกถ่ายไม่ออกกินแบบแคปซูล
1: แคปซูล
0: ถ้าใจร้อนหน่อยก็เอาผงชงน้ำดื่มจอยมิกฟูดนะครับ
1: จอยมิกฟูดเป็นแบบผงนะ
0: ชงน้ำดื่ม
1: น้ำเย็นเนี่ยนะ
0: กล่องละ350 2กล่อง700แถมกล่องนึง
1: แถมไ
0: อ้แถมเหมือนไอ้ห้าวเลยห้าวก็เหมือนกันเนี่ยแต่ยาฤทธิ์ดวงใน350บาทอันนี้ไม่ได้แถมนะต้องซื้อ3กล่องนะถึงได้ลดราคาเหลือ 1,000
1: บาท 1,000
0: บาทแต่จริงๆแล้วผมว่าซื้อทีละกระปุกก็ได
1: ้
0: ปุกนึง60เม็ดอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่กินทุกวันก็เป็นยาระบายอยู่แล้วนะครับเน
1: า
0: ะใช่ครับคุณยายเป็นไงผงะเงาดำโผล่ค่อนรุ่งเมินเหยื่อล่อเข้าเล้าไก่จับเคี้ยวกินเจ้าหน้าที่เห็นคาตาไม่ใช่หมีหมามันเกิดอะไรขึ้นครับที่ปราจีนบุรีไงที่ปราจีนบุรีเอาเวลาหมดที
1: ่เดี๋ยวฟังกันชั่วโมงต่อไปกัน
0: แล้วชั่วโมงหน้าจะไม่เล่าให้ฟังนะอย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนะ
1: ไม่ใช่หมีหมานะ
0: ไม่ใช่หมีหมาเป็นตัวอะไรเว้ยนะ
1: มากินอะไร
0: กินโอ้กินไก่อะ
1: กินไก่
0: เออกินไก่โอ้นั่งกินอย่างใจเย็นแล้วก็หนีไปในความมืด
1: เอ้
0: าเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังนะอย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนะจ๊ะ
1: นะ
0: สักครู่เดี๋ยวมาเอาโทรหาลุงช้างครับ
1: 0892901691
0: เธอหาโชเล่ครับ0819244377
1: นะ
0: อันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนนะอยู่บ้านโคกตูมนะจ๊ะ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
12: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย 081-780-5575
9: มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081-780-5575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร081-780-5575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย081-780-5575
13: บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ
14: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
15: ยาวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วัน อ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
16: ์หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่าง

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: ายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจื่อโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดัง

0: ลับมาชั่วโมงที่2ครับ
1: มาโผล่กันที่สถานีที่ท่านฟังอยู่นี่แหละ
0: เหมือนเดิมยังอยู่ด้วยกันครบแต่ว่าเพิ่มจบรอเข้ามาน
1: ั่นเจ
0: สถานีวิทยุของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก
1: 89.75 เนี่ย
0: ครับผม
1: ฟังกันนะ
0: ฟังกันแล้วกระซิบบอกไอ้คนข้างๆนี่มาฟังรายการไอ้สองคนนี้หน่อยดิ มันเข้าท่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรก็ว่ากันไป
1: จัดกันยังไงก็ไม่รู
0: ้มันนั่งคุยกันหรือมันมาจัดรายการไม่รู้เนี่ยแหมมันสักครู่ร้านลี่แซโอสดบ้านหมี่บอกลุงช้างส่งด่วนด่วนก็ต้องไปเองอะดิเออสั่งด่วนเลยส่วนก็ต้องไปเองอะเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวไปส่งนะ
0: เดี๋ยวเบอร์นี้เดี๋ยวให้ประแชมรับนะเบอร์นี้เดี๋ยวให้ประแชมรับนะครับ
1: เดี๋ยวมัน
0: โอนไปที่ประแชมลิซ่าโอสดบ้านหมี่ครับสั่งสมุนไพรก็มาสั่งกาแฟลิซ่าเอ็มโกสั่งดีแคร์สั่งโปรมิกซ์ออยเข้ามาด้วย
1: หลายสั่งเลยนะ
0: หลายสั่งเลยต้องไปเอง
1: เดี๋ยวไปส่งให้นะคอยก่อนนะเจ๊นะ
0: เดี๋ยวจะแวะร้านหมูทุบปั๊มน้ำมันปตท.ด้วย
1: มีหมูทุบด้วยไง
0: โอ้เขาเป็นลูกค้าผมนะ
1: โอ้
0: ร้านหมูทุบติดกับร้านกาแฟอเมซอนน่ะ
1: เ
0: ดี๋ยวไปซื้อหมูทุบซะหน่อยนะ
1: ชอบมึงไงเป็นไง
0: อุดหนุนเฉยๆเนี่ยเขาอุดหนุนกาแฟผมไหม
1: อ๋อช่วยกัน
0: ครับ
1: อุดหนุนกัน
0: อืมแม่อยากให้กินโกโก้จังเลยเนี่ย
1: โกโก้เนี่ยนะ
0: โอ้ได้บำรุงร่างกายบำรุงสายตาบำรุงสมองนะอร่อยเลิศประเสริฐสี
1: โกโก
0: ้สู้ของดีม
1: ี
0: ที่ไหน
1: สั่ง
0: ซื้อกันเถอะนะแม่สามวัยโทรมาที่0812901691ยังไง
1: อ่
0: ะใครจะโทรมาอะไรกัน
1: กราบกราบ
0: ใครจะโทรอะไรมา
1: เดี๋ยวก็โทรกราบ
0: มาโทรตอนเข้ารายการพอดีบอกให้จดมาก็ไม่ได้จดเดี๋ยวโทรกราบต้องจะเอาปุ๋ยบ้าง
1: ได้
0: เพราะมันทางเดียวกันด้วยเนาะ
1: เออ
0: เพราะว่าวันนี้จะไปโพนังดำตกไง
1: โพนังดำตกใช่ไหม
0: พอโพนังดำตกเนี่ยเราก็มีตัวแทนอยู่นะเป็นแต่ไม่ใช่ตัวแทนปุ๋ยนะตัวแทนขายยาสินค้าในรายการเราก็คือร้านเวชโอสถร้านหมอสายทองนะ
1: เวชโอสถนะไปซื้อกัน
0: ครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้ไม่ได้ประกาศกฐินนะ
1: ไม่ต้อง
0: ประกาศชั่วโมงนี้มาคุยเรื่องนี้กันที่ปราจีนบุรีหน่อยสิ
1: เรื่องของอะไรนะเมื่อกี้เนี่ย
0: เรื่องเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเข้ามากินตอนคืนดึกๆอ่ะเป
1: ็
0: นเงาตะคุ่มตะคุ่มอ่ะไม่ใช่หมีหมาซะหน่อย
1: ไม่ใช่หมีหมานะ
0: มันคืออะไรกัน
1: ที่หมู่หนึ่งตำบลสะพานหินน่ะ
0: อำเภอนาดีปราจีนบุรีเมื่อคืนวันที่7ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นคืนต่อเนื่องกับคืนวันที่8
1: กินไม่กี่ตัวเลยน่ะ
0: 3ตัวกินอย่างใจเย็นแล้วก็เดินหนีไปในความมืด
1: เออมันไม่เกรงใจเจ้าของเลี้ยงไว้เลย
0: ล่าสุดเมื่อตอนตี3เมื่อเช้ามืดเนี่ยนะ
1: เจ้าหน้าที่อุทยาน
0: และชุดเฝ้าระวังหมู่บ้านกำลังนอนพักผ่อนสบายๆได
1: ้ยินเสียงไก่ที่มันอยู่ในร้าว
0: มันร้องไงมันร้องไง
2: เอ๊ะเกี้ยแก
0: ่เช้ามืดแล้วนั่นน่ะ
2: โอ๊ะเกี้ยกอก
0: ก่อนจะมันต้องตีปีกกันมันตียังไง
1: ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บ
0: นี่นี่นี่เนี่ยแม
2: ่โอเคโอ้ก็เจียดกับเจียดอ่ะ
1: เ
0: จ้าหน้าที่ก็กลัวดิทีนี้ยายบุญมาแกคว้ากระบอกไฟฉายได้ส่องไปดูเลย
1: พอไปดูเท่านั้น
0: เห็นเงาดำๆกำลังจับไก่เคี้ยวสดๆจึงร้องตะโกนสุดเสียง
1: ว่ายังไง
0: ถ้าไม่มีใจตนก
1: ตกกระจาย
0: กระโดดข้ามรั้วมุดหายกันไปในป่ากล้วยข้างบ้าน
1: หมีไง
0: ไม่เป็นหมีหรือเป็นอะไรกันแน
1: ่
0: ทีนี้หัวหน้าเขตจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็คือคุณบุญเลื่อนแสนโคตรเนี่ยนะซึ่งกำลังซุ่มตรวจพื้นที่ตลอดทั้งคืนแกบอกว่าช่วงตีสามที่ผ่านมาเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: เผชิญหน้าเห็นตัวชัดเจนเลยมันไม่ใช่หมีหมา
1: ไม่ใช่หมีหมานะ
0: แต่มันเป็นลูกหมีควาย
1: ครับครับ
0: น้ำหนักตัวก็ไม่ใช่น้อยนะ
1: อ
0: ะไรเขาจะว่าไงเนี่ย
1: อาจจะหาลิเก
0: โ
1: อ้ชลบุรี
0: หาที่หาไปเล่นที่ไหนนะ
1: ชลบุรีเดี๋ยวโทรไป
0: โอ้โหจะแช่มแกผิดคนได้แล้วแทนที่ให้แต่ช้างรับงานลิเกเอายังไงต่อทีเนี้ย
1: น้ำหนักมันเยอะเนี่ย
0: ประมาณ25กิโลที่น่าแปลกก็คือหมีป่าธรรมชาติขนาดนี้ปกติมันจะไม่ยอมห่างลูกเด็ดขาดนะแต่เราก็ไม่พบรอยเท้าแม่หมีเลย
1: ครับ
0: แถมพฤติกรรมมันแปลกมากถูกส่องไฟฉายใส่หรือว่าหมาเห่ากับเดินชิวๆปีนรั้วออกไปไม่ได้ตื่นตระหนกตกกระจายไม่ได้วิ่งเตลิดไปทางไหน
1: จ ึงตั้งข้อสังเกตว่าม
0: ันเป็นหมีที่คนเลี้ยงไว้หรือเปล่า
1: ที่เลี้ยงไว้
0: แล้วมันหล
1: ุ
0: ดออกมาหรือเปล่า
1: หรือลำมาปล่อยทิ้งเอาไว้หรือเปล่า
0: หมีมันไม่กลัวคนมันเดินไปชิว
1: ๆนั่น
0: เด็กก่อนหน้านี้นะครับท่านผอคือท่านยศวัฒน์เทียนสวัสดิ์เนี่ยเคยสั่งการให้นายชยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานเขาใหญ่นำกรงมาดักแบบลบเลีย
1: นนะมาดักที่หลังเล้าไก่เนี่ย
0: พร้อมจัดเมนูเด็ดคือขาซากไก่สดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูประวังเป็นโรคไตนะ
1: มันชอบกินยังไง
0: บะหมี่กึ่งถึงว่าไอ้พวกนี้เป็นโรคไตกินโปรมิกออยใช่ไหมนะมีกล้วยหอมมาล่อใจมันไม่หลงกลเนื้อ
1: มันไม่เข้าไป
0: โอ้ยมันไม่เนี่ยเหมือนลิงลบลีเนี่ยลิงลบบุรีมันหลงเข้ากรงหมด
1: ผลสุดท้าย
0: ไปโดนขังอยู่ข้างโรงพักท่าหินนั่นน่ะ
1: ดูไปอยู่ด้วยเลย
0: โผล่ก็ต้น
1: โผล่ก็ต้นดูนะ
0: อาศัยจังหวะฝนตกบ่อยๆและความมืดมุดเข้ามาด้านข้าง มาจับไก่สดๆกินแทน
1: มันกินนะ
0: ครับเมื่อวานนี้ตอน4โมงเย็นเจ้าหน้าที่และกระชุมชนนะ
1: ปรับยุทธวิธีใหม่เนี่ย
0: โดยยกกรงดักหมีจากหลังบ้านเคลื่อนย้ายมาตั้งหน้าประตูเล้าไก
1: ่พร้อมกับ
0: ใส่ไก่สดๆเป็นตัวเป็นๆล่อเข้าไปใหม
1: ่
0: หวังให้มันติดที่หัวนอนห้องนอนยายบุญมา
1: พร้อมกันนี้
0: ทีมสัตวแพทย์จะใช้ปืนยิงยาสลบหักพบตัวก่อนจะนำไปตรวจสุขภาพและปล่อยคืนสู่ผืนป่ามรดกโลก
1: ที่เขาใหญ่ก็ต่อไปเนี่ยนะ
0: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ต้องมาข้างบ้านโชเล่นะ
1: เป็นยังไง
0: โอ้โชเล่นี่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติร้านอาหารป่าแน
1: ่ป่าผัดเผ็ดเลยนะ
0: อ่ะนี่ก็เป็นเรื่องเป็นราวมาเล่าให้ฟังนะจ๊ะ
1: ยังจับไม่ได้เนี่ย
0: ยังจับไม่ได้ใครที่มีปัญหาเรื่องตาพร่าตามัวตาฟ้าตาฟางมองเห็นไม่ค่อยชัดชัดไม่ค่อยแจ่มแจ่มไม่ค่อยแจ้งก็ไม่แจ๋ว
1: แจ๋วใบปริ้งเนี่ยนะ
0: เอายาหญ้าบิ้งไปรับประทานนะเพื่อบำรุงและฟื้นฟูดวงตาหรือจะเป็นดีแคร์ก็ได้ไม่ว่ากัน
1: ดีแคร์นะ
0: ดีแคร์เป็นซอฟเยลยาหญ้าบิ้งเป็นคอปเป็นแคปซูลราคา800บาทขวดนึง60เม็ด
1: นั่น
0: เต้แต่ถ้าเป็นดีแคร์650บาท2ขวดได้60เม็ดเหมือนกัน
1: ครับ
0: ราคาเดียวกับโปรมิกออยล์บำรุงไตฟื้นฟูไตนะ
1: โปรมิกออยล์นะ
0: ครับรับประทาน1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุงไต2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูถ้าจะให้ดีก็อย่าไปกินเค็มเยอะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะก่อนนอนนี่ไม่ได้เรื่องแน่ไตมันทำงานหนักมันจะพังแล้วนะ
1: ไตพังอะจะบอกให้รู้นะ
0: ครับผมเขาจ่าลิเกเนาะ
1: ครับ
0: แม่อย่าลืมนะบังเอาลุงช้างไปด้วยนะ
1: ไปชลบุรีเลย
0: ไ
1: ง
0: ชลบุรีสบายบืออยู่แล้วผมอ่ะไปชลบุรีจะเป็นตัวโจ๊กนะผมจะได้ตัดชุด
1: ครับ
0: แข่งกับพี่ดาหน
1: ่
0: อย
1: พี่ดาไปด้วยแก
0: พี่ดานี่วันนี้เล่นอยู่กับแชล่มแล้วเด็กแป้งเรียนหมด
1: อ่ะอยู่แถวโคกตัวไปอุดหนุนแกได้นะวันนี้นะ
0: แล้วไงไอ้ห้าวอ่ะคิดดูดิเดี๋ยวกล่องเดี๋ยวกล่องแล้วฝนตกเงี้ย
1: ฝนตกด้วย
0: ไงแม่มึงฝนตกทำอะไรไม่ได้เว้ยปิดบ้านดีกว่าปิดบ้านถูบ้าน
1: ครับ
0: แกอย่าไปคิดอย่างอื่นสิวัวกระทิงวิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถเก๋งกระทันหันครับ
1: รถพังยับมีคนเจ็บ2ราย
0: โอ้โห
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นข่าวเกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมานะ
0: เอ้าสวัสดีครับลุงช้างพูดครับ
3: ครับผม
0: กำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะจากที่ไหนล่ะเนี่ย
3: จากทุ่งใหญ
0: ่ทุ่งใหญ่นเรศวรหรือทุ่งใหญ่ชลบุรี
3: ทุ่งใหญ่นครศรี
0: นครศรีธรรมราชโอ้พอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชกำลังฟังอยู่นะ
3: ครับผม
0: ครับผม
3: เดี๋ยวโทรกลับใช่ไหม
0: เดี๋ยวโทรกลับครับเดี๋ยวโทรกลับ
3: โอเคคร
0: ับ
3: ผม
0: ครับผมแหมโอเคอ้าวทุ่งใหญ่ทุ่งสงนะ
3: ทุ่งใหญ่ทุ่งใหญ่ใกล้ๆทุ่งสงนั่นแหละ
0: ครับผมฟังชัดเจนไหมฟังชัดเจนไหม
3: ชัด
0: โอเคเดี๋ยวโทรกลับนะ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: ครับโน่นทุ่งใหญ่ทุ่งใหญ
1: ่ทุ่งใหญ่อะ
0: ผมมีพวกอยู่2คนนี
1: ่ที่ไหนอ่ะ
0: ที่ทุ่งที่
1: ทุ่งใหญ่
0: ไม่ใช่สิ
1: ที่ไหนอ่ะ
0: ที่ทุ่งสง
1: ทุ่งสงน่ะ
0: อีกคนนึงพันเอกพันเอกเลิศจักรอีกคนนึงเป็นหมวดเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเจตดาพร
1: ครับ
0: เจตดาพรมันไม่ค่อยอยู่บ้านแล้วมันไปกันท่องเดียว
1: โอ้น้องเดียว
0: เป็นผู้จัดการน้องเดียว
1: โอ้
0: นี่น้องเดียวร้องเพลงอันนี้ดีนะ
1: เพลงไหนอ่ะ
0: นิราชนครเอ้ยไม่ใช่นิราชเมืองสตูล พี่ปั้นพี่ปั้นอยู่สตูลแกขอบ่อยเพลงเนี้ย
1: นาน
0: เมื่อวานนี้ครับตอนประมาณทักทุ่มกว่าๆนะตำรวจจากหมูสีนครศรีนครราชสีมาได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ถูกกระทิงป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ
1: ่ตัดหน้าแบบกระทันหันเนี่ย
0: ทำให้เกิดการเฉียวชนรถหน้ารถนี่พังยับ
1: แล้วก็มีคนขับขี่ผู้โดยสารเนี่ยได้รับบาดเจ็บไป2ราย
0: บนถนนสาย3052ก่อนถึงอบต.โป่งตะลองอ๋อโป่งตะลองปากช่องเนี่ยเขามีที่วงเวียนเป็นรูปควายตัวเลยนะ
1: ทีเดียนะ
0: ที่โป่งตะลองคนลพบุรีไปอยู่เยอะเขาไปปลูกดอกดาวเรืองนี่เอาเม็ดฟู่ผมไปใช้อยู่
1: ปลูกตะลองเนี่ยนะ
0: เออคนแถวแถวพัฒนานิคมซอย12อ่ะนะปลูกดอกดาวเรืองไปขายตลาดไทยสี่มุมเมืองอะไรเงี้ย
1: ดาวเรืองเนี่ยนะ
0: เออเอาเม็ดฟู่ผมไปใช้ดอกมันเริ่มเลยคนจังหวัดอื่นก็อิจฉาจังเลยนะทีหลังก็โทรมาสั่งซื้อและหลายกล่องสิ
1: เอาไปใช้กัน
0: จากการสอบถามคนขับรถบอกว่า
1: ว่าไงอ่ะ
0: กำลังจะกลับบ้านขณะเกิดเหตุได้ความเร็วมาประมาณ40-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ
1: เพราะเป็นเส้นทางเส้นเนี้ยใช้เป็นประจำนะ
0: พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีวัวกระทิงไม่ทราบเพศครับ
1: มาตัดหน้าแบบกระชั้นชิดเนี่ย
0: จนไม่สามารถหักหลบได
1: ้แล้วก็เกิดเฉี่ยวชนกัน
0: ส่งผลให้รถพังเสียหายแล้วก็บาดเจ็บ
1: โชคดีนะ
0: ยังสามารถควบคุมรถไว้ได
1: ้แล้วก็มีพลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือ
0: นำส่งโรงพยาบาลครับ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หมูสีว่าไง
0: ฝากเตือนพี่น้องประชาชนในใช้เส้นทาง3052เนี่ยนะ
1: ให้ลดความเร็วมา
0: เมื่อผ่านพื้นที่ป่าและจุดที่เคยพบสัตว์ป่าร
1: วมทั้ง
0: สังเกตข้างทางและไฟสะท้อนจากดวงตาสัตว์ด้วย
1: โอ้ต้องสังเกตด้วย
0: เออหากพบกระทิงอย่าบีบแตร่ไล่นะแล้วก็อย่าเข้าใกล
1: ้ให้ชะลอรถนะ
0: แล้วเว้นระยะห่างหน่อย
1: รอจนกระทั่งปลอดภัยแล้ว
0: แล้วก็ค่อยเดินทางต่อไป
1: ต้องรอมันนะ
0: ถ้าเจอกระทิงตัวเล็กๆเป็นไงลูกมันนะลูกมันนะ
1: ตัวเล็กเนี่ยนะ
0: หันเลยนะ
1: แถวเลยไง
0: เอาน้องวัวไปหันเนี่ยนะแถวนั้นได้ชอบกินเงินชังเลยนะ
1: แถวนั้นมีกระทิง
0: มีครับมีกระทิงมีโป่งตะลองเนี่ยครับ
1: ตะลองเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่
0: โปรมิออยนี่กินก่อนนอนนะฮะ1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูไตนะ
1: โปรมิออย
0: ถ้าต้องการจากบำรุงร่างกายสร้างโปรตีนให้กับร่างกายรับประทาน
1: ไบโอดี
0: ไบโอดีเป็นเอนไซม์ชนิดแคปซูลครับ
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนี่แหละ
0: บำรุงฟื้นฟูร่างกายนี่นะ
1: เติมเต็มกันเข้าไป
0: ครับถ้าผสมกับโกโก้ลุงช้างนั่นนะชูนะโอ้โหเอาใครที่ได้รับแล้วชงกินแล้วโทรบอกหน่อยเร็ว
1: มี
0: เมื่อวานโทรมาบอกหลายนึงแล้ว
1: อ
0: ร่อยลุงช่างแจ๋วเลย เออเอาอีก2กล่องเนี่ยเมื่อวานส่งมาให้แล้ว
1: 2กล่อง500กล่องเดียว300นะ
0: ใช่เมื่อวานที่จังอ่างทองเนาะ
1: ครับ
0: โทรมาบอกโหช้างอร่อยวิแล้วก็อร่อยจะไปลืมกาแฟช้างเขาล่ะ
1: กาแฟ
0: เออ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มแล้วก็กาแฟลิซ่าเอ็มโก้เนี่ยนะ
0: ครับผม
1: เอาโกโก้เราใส่ผสมไม่ได้ยิงแจ๋วเลยนะ
0: นะกาแฟแก้วนึงโกโก้สักช้อนนึงนะ
1: กาแฟเรามันไม่หวานอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ
0: หรือจะเอาโกโก้ถุงนึงแล้วกาแฟสักช้อนนึงก็ได้นะ
1: นั่น
0: แหละอร่อยยืนยันว่าอร่อยแถมบำรุงสมองด้วยนะบำรุงสายตาเพราะมีเก่ากีไง
1: เก่ากี
0: มีชะเอมเนี่ยสดชื่นนะมีโกจิบุรีด้วยนะ
1: มีด้วย
0: โอ้โหแล้วก็ใช้ความหวานจากซูคาโรสเหมือนกาแฟเราเลยแต่ไม่ได้แถมอะไรนะ
1: ไม่ได้แถมนะ
0: กาแฟก็จะแถมอะไรนะ
1: กาแฟเนี่ยนะ
0: แถมสบู่อะไรนะ
2: สบู่หาฟองจากลุงช้าง
0: แม้ว่าจะไม่เกลียดใครเพิ่มยัง
1: เริ่มเกลียดเลย
0: ซื้อ2ถุงนะกาแฟลิต้าเอ็มโกนะ
1: แถมให้1ก้อนนะ
0: ที่ก็มีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดนะ
1: อันนี้เพิ่มเข้าไป
0: เป็นไทรอยกินได้ครับไม่ต้องกลัวหรอกบางคนบอกไทรอยเป็นพิษไม่กล้ากินกินเถอะ
1: กินเข้าไป
0: คนที่เป็นไทรอยเป็นพิษเขาห้ามกินสัตว์ทะเลของทะเลถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มสีแดงเนี่ยนะถุงแดงๆเนี่ยถุงนึงอ่ะ30แก้ว490บาท2ถุง900นะ
1: 2ถุง900
0: รับทันที
2: ชาบูหาฟงจากลุงช้าง
0: มีมันก้อนมีมานานกว่า10ปีแล้วพี่น้อง
1: ใช่
0: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดทื่งกันทั้งวัน
0: นี่คนขับรถตู้หลับในครับพุ่งเสยต้นไม้พังยับตำรวจไปจับตำรวจทางหลวงไปจับความเร็วพบว่าซิ่งมาประมาณสัก143กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: โอ้มาก
0: ไม่เร็วเท่าไหร่แล้วไม่ถึง200
1: โอ้นี่ก็แรงอ่ะนะ
0: นี่เลยครับ
1: ผมไม่เคยขับถึงขนาดน
0: ี้โอ้ยผม80กระจายทันแล้ว
1: คุณเนี่ยนะ
0: อื้อ
1: ขับช้า
0: กลับไปทันโชเล่นะ
1: จ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เกาะคาเนี่ย
0: จังหวัดลำปางนะ
1: ลำปางอยู่แล้วเกาะคาเนี่ย
0: ได้รับแจ้งมีรถเกิดอุบัติเหตุนะชนต้นไม
1: ้แล้วก็มีคนเจ็บบนถนนพหลโยธิน
0: สายเกาะคาศพปราบเนี่ยขาเข้าเมืองลำปางตำบลนาแฝงอำเภอเกาะคา
1: ก็ไปสำรวจตรวจสอบพร้อมเลยทีมกู้ชีพกู้ภัย
0: ที่เกิดเหตุรถโตโยต้าสีขาวทะเบียนสมุทรสาครนะ
1: เป็นไงเสียหลักชนกับต้นไม้
0: เป็นในร่องกลางถนนสภาพด้านหน้ารถนี่ยุบพังเสียหายอย่างหนัก
1: ภายในรถก็เบาะนั่งคนขับเนี่ย
0: โอ้มีถูกแรงกระแทกจนกระจัดกระจายคนขับรถเป็นชายอายุไม่เกิน45ปี
1: นอนอยู่ที่บริเวณทั้งด้านข้างรถเนี่ย
0: ได้รับความบาดเจ็บบริเวณหน้าอกมีการสลึมสลือพูดจาตอบไม่รู้เรื่อง
1: เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยปฐมพยาบาลในเบื้องต้น
0: นำส่งโรงพยาบาลเกาะคาเพื่อให้แพทย์ตรวจสอบอย่างละเอียดครับ
1: คราวนี้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วบอกก่อนเกิดเหตุเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงตั้งจุดบริเวณหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเกาะคา
1: ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ1กิโลเมตร
0: สามารถตรวจจับความเร็วรถตู้คันดังกล่าวได้สูงถึง
1: 143กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: ผ่านไปไม่นานครับ
1: เป็นยังไง
0: พบไอ้คนที่ผ่านป้อมไปเมื่อกี้เนี่ย
1: รถตู้เนี่ยนะ
0: ไปกระแทกกับต้นไม้บริเวณร่องกลางถนน
1: ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะ
0: โชคดีไม่ตายอะนะ
1: เจ้าหน้าที่คาดว่า
0: อาจจะหลับไหนประกอบกับรถใช้ความเร็วสูง
1: ถ้าไม่เสียหลักพุ่งชนต้นไม
0: ้ชนได้รับบาดเจ็บและรถได้ความเสียหายอย่างหนัก
1: อย่างไรก็ตาม
0: พนักงานสอบสวนจะตรวจสอบที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐาน
1: เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งนึงเนี่ยนะ
0: สักครู่เดี๋ยวกลับมานะแม่นะขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
4: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
5: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีก1ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
6: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน

0: าแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะท่านแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จอยมิสฟู้ดก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจอยมิสฟู้ดจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจอยมิสฟู้ดยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟู้ดแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟู้ดมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟู้ดสิคะโทรหาเราตอนนี้0812901691 0812901691จอยมิสฟู้ดช่วยได้จริงๆค่ะ
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
2: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
3: ้
6: ว
3: ไม่ต้องเขียวดีจ้ะ
2: จ
3: ะเขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
3: ใช่
7: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691 0812901691มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ย

ั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691

0: มแม่จะให้ไปส่งปุ๋ยทุ่งสงไม่ไปนะ
1: นครศรีธรรมราชง่าย
0: อีกท่านหนึ่งบอกเดี๋ยวจะเอาอย่ายาบิงหรือดีแคร์ได้ตัดสินใจก่อนเนาะ
1: อ
0: ีกท่านหนึ่งก็ถามมาว่าโกโก้เนี่ยอร่อยอร่อยจริงมีส่วนผสมอะไรบ้างเนี่ยวิตามิน A ครับสารสกัดจากชะเอมเทศสารสกัดจากส้มซิงอะมิโนสารสกัดจากงาดำครับอบเชยเห็ดหลินจือโสมทับทิมมะขามป้อมแล้วก็ถามว่ามีใบแปะกล้วยไหมใบแปะกล้วยก็สกัดเสร็จเรียบร้อยครับ
1: มีด้วย
0: มีครับโกจิบุรี่เนี่ยนะแล้วก็มีแมกนีเซียมสารสกัดจากเขาเรียกอะไรนะข้าวเขาเรียก
1: ข้าวกล้อง
0: ข้าวกล้องนะครับไลเบอรี่อะไรเนี่ยนะ
1: ไลเบอรี่
0: แคลเซีย
1: ม
0: นะแล้วก็มีเปปไทด์จากถั่วเหลืองนะก็เหมือนกับมีเอนไซม์ด้วยแหละเป็นโกโก้ผงครีมเนี่ยเราใช้มะพร้าวนะครับ
1: โอ้
0: ไม่ได้ใช้มันท
1: าน
0: ใช้มันทานไม่ได้ใส่มะพร้าวถ้าเป็นกาแฟแล้วอะไรถั่วขาว
1: ถั่วขาว
0: ครับสบายใจได้นะเป็นไงตกลงก็ได้ไหมลิเกเมื่อกี้เนี่ย
1: ยัง
0: ครับ
1: งานแก้บนเนี่ยพนบุรียังอีกนานยังไม่กะงาน
0: เหรออ ๋
1: ออ ื
0: มงั้นพี่แกล้งล่างไปก่อนนะขอบคุณคุณพี่จากทุ่งสงด้วยไงเดี๋ยวเราคุยกันก่อนเนาะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ทุ่งสงนี่อะไรนะ
1: ที่
0: นครศรีธรรมราชนะ
1: นครศรีธรรมราชทุ่งสงนะ
0: ทุ่งสงรัตนีเราอยู่ที่ทุ่งสงนะครับนี่เลยครับมาอีกแล้วครับพระมาอีกแล้วครับคนสนิทเจ้าวาดครับ
1: เป็นไงอ่ะ
0: จากกรณีที่ทางด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บังคับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุปผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบได้นำกำลังไปจับกุมพระวชิรยานหรือหลวงพ่ออติโชติธรรมวโรเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ตามหมายจับของศาลอาญาทุจริตนะ
0: และประพฤติมิชอบภาคหนึ่งหลังพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัด
1: ของตน
0: ไปเป็นของตน
1: ไปเป็นของตน
0: แล้วก็มอบให้สีกาคนสนิทแปลงสภาพความเสียหายประมาณ92ล้านบาทครับ
1: เงินเยอะนะเนี่ย
0: จับกุมได้ที่กุฏิวัดช่วงเช้าตรู่ของวันที่10กันยายนที่ผ่านมา
1: ตามที่เสนอข่าวไปแล้วเนี่ยนะ
0: วันที่10ไม่ใช่วันนี้เหรอ
1: 10กันยายนเนี่ย
0: วันนี้อ่ะดิมาเช้ามืดวันนี้อ่ะดิน ะครับความคืบหน้ามาช่วงเช้าวันเนี้ย
1: ช่วงเช้าวันนี้มีรายงานบอกว่าตำรวจกองปราบ
0: สามารถควบคุมตัวสีกาคนสนิทเจ้าวาดวัดดังกล่าวได้อีกรายนึง
1: ได้อีกรายนึงไง
0: หลังจากเอี่ยวเบียดบังเงินวัดหมุนในบัญชีหลัก10ล้านต่อปี
1: โดยตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจค้น
0: เพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อนนำตัวเข้าไปกองปราบ
1: เพื่อสอบปากคำก็ต่อไปเลยนะ
0: ครับผม
1: หญิงสาวคนสนิทนึงไง
0: โอ้สีกาก๊อปสต็อปได้แล้วนะจ๊ะ
1: เบียดบังเงินวัดไง
0: ครับผม
1: มีแบบดีด้วยไง
0: ใช่
1: เ
0: นาะวันนี้นอกจากจะมีปุ๋ยหอมฟุ้งแล้วก็ดึงรวงดึงเร็ว
1: แล้วก็จะได้ร่ำรวยเนี่ยนะ
0: รวมไปถึงเม็ดฟูกรดอะมิโนด้วย
1: เม็ดฟูกรดอะมิโน
0: มาเช้านี้คุณแม่จากสุพรรณบุรีสั่งมาแต่เช้าเลย
1: สั่งมา
0: สั่งดึงรวงขวดนึงเม็ดฟูกล่องนึงแล้วก็กาแฟลิต้าเอ็มโกถุงหนึ่งผมให้สบู่ไปสองก้อนนั่นนะ
1: ก็ให้เขาไปเนี่ย
0: สวัสดีครับ
2: ครับลุงช้างเหรอ
0: จ้าจากที่ไหนจ้า
2: จากสระบุรีจ้า
0: เดี๋ยวนะผมกำลังออกอากาศอยู่จะถามอะไรหรือว่าจะสั่งซื้อของ

0: ซื้อไบโอจ้า
1: อาจสักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะ
0: จ้าจ้า
1: ไบโอดีขาประจำเราเนาะเดี๋ยวโทรกลับนะจ้า
2: ไบโอดี
1: ครับผม
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: เออเขาลือกันจังว่ากินแล้วสุขภาพดีอ่ะถ้าได้กินคู่กับโกโก้เราเนาะ
2: โกโก้ไง
1: โอ้โหนี่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ติดเตียงอะนะบอกเฮ้ยมึงผสมน้ำให้กูกินมันลึดชืดว่ะรู้จักคำว่าลึดชืดไหม
2: ลึดชืดนะ
1: มันมาลึดชืดจะจืดก็ไม่จืดไงก็ไม่รู
2: ้
1: นะครับวันนี้เอาโกโก้ผสมด้วยเลย
2: โกโก้นะ
1: อ๋อโกโก้หนึ่งแก้วไบโอดีสามแคปซูลคูเลคูเลคูเลคูเลคนคนคนให้เข้ากันเป่าไปจิบไปจิบไปเป่าไปโอ้โหชื่นใจ
2: ชื่นใจนะ
1: ครับผมนี่เขาประเทศไทยกับกัมพูชาเนี่ยนะ
2: แลกเปลี่ยนผู้ต้องขังกัน
1: มันไม่ถูกกันเราก็จับกัมพูชามา69
2: แล้วกัมพูชาจับไทยไป
1: 66
2: 69
1: ไทย66กัมพูชา69อ่ะ
2: 69
1: เอามาเปลี่ยนตัวกันมารอบแรกของกลางกันไม่เล่าเออเหมือนเรียกค่าไทยกันไม่รู้นะ
2: เหมือนในหนังเลย
1: เหมือนในหนังไงไม่รู
2: ้เปลี่ยนตัว
1: ที
2: ่
1: คลองล
2: ึ
1: กที่คลองลึกจุดผ่านแดนถาวรที่คลองลึกไงไทยกัมพูชาแลกเปลี่ยนผู้ต้องขังกลับประเทศกลางสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชา
2: จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกเนี่ย
1: ใครก็ได้ไปเปลี่ยนตัวหนังสือใหม่ที่บนสะพานเขียนสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาเนี่ยเขียนสะพานศัตรูไทยกัมพูชาดีกว่าไห
2: ม
1: ไม่คิดจะหวังดีกับเราเลยเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
2: ว่ายังไงอ่ะ
1: เจ้าหน้าที่ไทยและกัมพูชาได้แลกเปลี่ยนผู้ต้องขังระหว่างกันบริเวณกลางสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาหน้าจุดผ่านแดนถาวรบ้านของลึก
2: อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้ว
1: ฝ่ายกัมพูชาส่งตัวผู้ต้องขังไทย66คน
2: กลับประเทศไทย
1: ขณะที่ฝ่ายไทยส่งคืนผู้ต้องขังชาวกัมพูชา
2: 69คน
1: เ
2: ดินทางกลับไปประเทศกัมพูชา
1: เราเสียเปรียบเขานั่นน่ะ
2: เกิน
1: เราเขามา66แล้วน่าจะคืนเขา66เนาะเอาไปเฮ้ยเปลืองข้าวสุก
2: เปลืองข้าวสุกเปลืองข้าวสารไทยด้วย
1: การดำเนินการครั้งนี้ฝ่ายไทยระดมกำลังจากกองกำลังบูรพา
2: แล้วก็ควบคุมโดยกรมทหารพรานที่12เนี่ยนะ
1: ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วด่านศุลกากรอรัญญประเทศเจ้าหน้าที่ประสานงานไทยกัมพูชาร
2: วมถึงหน่วยงานทางด้านความมั่นคง
1: เพื่อร่วมกันรับตัวคนไทยที่ถูกจับกุมและดำเนินคดีในกัมพูชาจนเสร็จสิ้น
2: แล้วก็นำตัวกลับสู่ประเทศไทยนะ
1: ขณะเดียวกันฝ่ายไทยก็ส่งมอบผู้ต้องขังชาวกัมพูชา69คนซ
2: ึ่
1: งถูกจับกุมดำเนินคดีในประเทศไทยจนเสร็จสิ้น
2: แล้วก็เจ้าหน้าที่กัมพูชาก็นำตัวกลับไป69คน
1: จริงๆเนี่ยพวกเราในตัวเล็กๆนี่แหละพวกเราเนี่ยดีกันแต่ไอ้พวกขวางทางเดินน่ะเยอะไม่รู้อะไรนักหนาสั่งการให้คนมาตุยกันเนี่ยนะเราก็ต้องกำลังผลักดันพื้นที่ของเราเราให้อาศัยอยู่ในช่วงที่บ้านเขาบ้านแตกนั่นแหละขาดให้มาอยู่ในถิ่นบ้านเราอยู่ไปอยู่มาบอกเป็นมันเฉยเลยเนี่ย
2: ไอ้กลับมันก็ไม่กลับแล้วตะกะทีแรกก็นะ
1: เออ
2: แล้วอยู่กันมาก็ยึดเป็นของเขาอะนะ
1: นี่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านก็เมตตาเนาะแถมยังเอาอาหารการกินไปเลี้ยงอีกโดยเฉพาะที่
2: เป็นพระ
1: ศูนย์อุปยมเขาวิดางนะศูนย์อุปยมเขาวิดางนะผมเมื่อก่อนผมไปเนี่ยนะ
2: ก่อนอยู่กันเยอะหมดแล้วนะ
1: ใช่ขับรถผ่านนี่มึงบอลบินไล่ตามทันเลยเออมา
2: เรื่องของเพื่อนบ้าน
1: ดูแลสุขภาพกันหน่อยนะฮะแม่นะไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมอย่างเงี้ย
2: รับประทานไซเลียมจอยเนี่ย
1: ครับเป็นแคปซูล
2: อันนี้เป็นแบบแคปซูลเนี่ยไซเลียมจอยเนี่ย
1: บางคนบอกไม่มีสักใจเลยพี่ก็เอาแบบผงไปชงดื่มสิ
2: แบบผงชงน้ำเย็นเนี่ยนะ
1: จอยมิกฟูดอ่ะ
2: เข
1: าขาย350บาท2กล่องแถมกล่องนึง
2: นาน
1: ได้3เลยนะได้3เลยนะ700เนี่ยเหมือนไก่ห้าวเลยนะ
2: เหมือนกันเนี่ย
1: ใช่ในกรณีท่านที่ปวดเกาปวดรูมาตอยปวดกระดูกทับเส้น
2: นิ้วล็อกอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่
2: ไฮทิปโอสดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200
1: ถ้าสั่งซื้อกับลุงช้างเนี่ยต้องซื้อ3กล่องนะ
2: 3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่งซื้อ5กล่องแถม1กล่องนะ
1: ไม่1กล่องเลย
2: แต่ถ้าปวดเส้นเอ็นตึงเนี่ยนะ
1: ครับพี่เฉลียวเอาอะไรอ่ะ
3: เอายาตาจ้ะ
1: เอายาหญ้าบิงหรือดีแคร์จ้ะ
3: ด
1: ี
3: แคร์จ้ะ
1: เอากี่กระปุกจ้ะ4แถม1หรือเอา2
3: จ้ะ2กระปุกจ
1: ้ะอ้าว2กระปุกพี่เฉลียวนะ
3: จ
1: ้
3: ะแล้วไอ้แกปวดไอ้อะไรอ่ะ
1: ไทยทิพย์โอสถเอาแบบไหนดีอ่ะ
3: แบบไม่เล็กๆ อยู่ในซองน่ะ
1: อ๋อสูตรดั้งเดิมกล่องละ200เอากี่กล่องจ๊ะ
3: เอากล่องเดียวจ้ะ
1: เอาไปดมไงเอาเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้นะ
3: จ
1: ้าพี่เฉลียวที่อยู่เดิมนะนี่แกสั่งบ่อยไงสั่งบ่อยแล้วจำได้สั่งเดือนละ2ครั้ง3ครั้งอะนะ
2: แ
1: กสั่งน้อยมันก็หมดเร็วแหละใช่ไหมล่ะ
2: อ้
1: าวเมื่อกี้พูดถึงอะไรอ่ะไม่เนื้อไม่ตัว
2: ไม่ตัวเนี่ยนะ
1: เออเอาแบบแคปซูลเป็นรับประทานกระปุกละ300สั่งซื้อกับลุงช้าง2กระปุกเนี่ยไม่เสียค่าส่ง
2: ไม่เสีย
1: ถ้าซื้อ5กระปุกเดี๋ยวแถมปีให้กระปุกนึง
2: แถมให้
1: แต่ทนเมื่อยทนปวดทำทำไมบอกได้ใช้ยาหม่องลุงช้างก็ได้แต่กินยาไม่ได้อ่ะ
2: ยาหม่องเนี่ยนะ
1: ทาถูนวดปวดถูทาก
2: ลิ่นหอมนะเนี่ย
1: หอมชื่นใจ
2: พูดแล้วต้องหยิบทาซะเลย
1: หวงถึงว่ายังไม่ได้กินเลยวันนี
2: ้
1: นะผมก็รับยาหม่องมือสองก็นี่แหละ
2: ได้กลิ่นเนี่ยนะ
1: ทาแล้วก็นั่งหอมชื่นใจนะวิงเวียนตีสาขาจะเป็นลมยุคมาดมก็ได้ปุ๋ง150บาทต้องซื้อ3กระปุกนะ
2: 3กระปุกอ่ะ
1: 400บาทซื้อ6กระปุกแล้วกระปุกละ100นะ
2: นาน
1: ครับแต่ปวดข้อปวดกระดูกนะครับอันนี้กินไทยแคลพัดนะใครที่กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมเนี่ย
2: รับประทานไทยแคลพัดนะ
1: ครับผมก็กระปุกนึงมี30เม็ด290บาทซื้อ2กระปุกก็ดีแล้ว
2: 2กระปุก500
1: กินได้เดือนนึงกินวันละครั้งครั้งละ2เม็ดนะถ้าซื้อ4กระปุกเนี่ยนะ
2: ก็พันบาทแถม1กระปุกก็นะ
1: ใช่
2: อ
1: ัน
2: นี้เกี่ยวกับกระดูกเนี่ยนะ
1: แต่มันไม่ปวดกินงาดำถ้าไม่ปวดก็กินงาดำลุงช้างไงนะ
2: โดยเฉพาะมันลั่นก๊อบแก๊บเนี่ยนะ
1: มันกรึบกรับบางทีชาด้วยลำคาญ
2: รับประทานน้ำมันงาดำนะ
1: ที่เขาบอกที่ปีตองใบเขาบอกอะไรนะกระดูกมันก๊อบแก๊บใส่หมอแก๊บจะไปตีครอบมันเลยกระปุก300บาทมี60เม็ด
2: ว่างั้นเลย
1: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะแต่ถ้าซื้อ4กระปุกก็แถมให้กระปุกหนึ่งจ้ะ
2: แถมให้เขาไป
1: ราคาเดียวกันเลยครับ
2: ทางด้านของ
1: มระขี้นก
2: ออ
1: กินยาโรงพยาบาลอยู่เป็นเบาหวานเนี่ยต้องกินยาโรงพยาบาลนะ
2: กินควบคู่กันไปเลยมระขี้นกของเราเนี่ย
1: ครับผ
2: ม
1: ชายแดนใต้เอาอีกแล้วครับระอุอีกแล้ว
2: นปภ
1: หน่วยปฏิบัติการพิเศษปะทะเดือดดวลตะนันบนเทือกเขา
2: เจาะไอร้อง
1: เถาเตตะเว
2: ตะเว
1: ตะเวเจาะไอร้อง
2: คนร้าย
1: เสียชีวิตไป1รายครับ
2: 1คนไง
1: คนชายแดนไทยเอาอีกแล้วครับ12:40 นเมื่อวานนี้
2: เมื่อวานนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4
1: ส่วนหน้าแจ้งว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมนราธิวาสปะทะกับคนร้ายบนเทือกเขาตะเวตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาส
2: เบื้องต้นผู้ก่อเหตุใช้ความรุนแรงเสียชีวิต1ราย
1: เจ้าหน้าที่ของเราปลอดภัยครับโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า
2: หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
1: ร่วมกับประจำจังหวัดนราธิวาสครับติดตามกลุ่มคนร้ายบนเทือกเขาตะเวตำบลจวบ
2: อำเภอเจาะไอ้ร้องนี่แหละ
1: ระหว่างปฏิบัติการกลุ่มคนร้ายใช้วุธปืนยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ครับ
2: ยิงปังปังใส่เจ้าหน้าที่แล้วสองฝ่ายเกิดการยิงปะทะกัน
1: ทำให้เกิดการยิงโต้ตอบจากการตรวจสอบเบื้องต้น
2: พบว่าคนร้ายเสียชีวิต1คนเนี
1: ่
2: ย
1: ในส่วนเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยดีครับ
2: ดีแล้ว
1: ขณะนี้เจ้าหน้าที่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและพิสูจน์ทราบพื้นที่เบื้องเติม
2: เพื่อประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
1: รวมถึงดำเนินการตามขั้นตอนเกี่ยวกับข้องโดยจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป
2: ก็คนร้ายเสียชีวิต1คนนะ
1: ครับผม
2: ก็นานๆจะได้ยินสักทีนะ
1: ส่วนใหญ่เราก็ตายตลอดนะ
2: นั่น
1: ไม่ตายก็เจ็บไม่เจ็บก็ตายอย่างเงี้ยนะ
2: ตามตูบตามเนี่ยนะ
1: ครับผมดื่มโกโก้ดีก็เครื่องดื่มชูกำลังตรงไหนรู้ไหม
2: ไม่รู้อ่ะ
1: ก็เนี่ยอายุก็เยอะแล้วดื่มเครื่องดื่มชูกำลังนอนหงายเงิบไปเลย
2: ชายวัย12ปี62เนี่ยนะ
1: ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังก็ไป
2: เป็นไง
1: ตาย
2: อาการผิดปกติเนี่ยนะ
1: ไม่รู้เป็นอะไร
2: โอ้
1: ตายซะละ
2: น่าสงสารแกเนาะ
1: ตุยตุย
2: แกไม่น่าดื่มเลย
1: เพื่อนบอกอาการมันผิดปกติไงเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยมันชูเกินไปหรือเปล่า
2: วัย62เนี่ยนะ
1: แต่ถ้าเครื่องดื่มชูชูโกโก้ชูนะทีเนี้ยดื่มไปเถอะคนแก่คนเฒ่าชอบใจอ่ะ
2: ได้ประโยชน
1: ์ใครดื่มแล้วบอกแม่มันต้องอย่างนี้วิที่ทับทันอุทัยธานีเนี่ย
2: จังหวัดอุทัยไง
1: ใช่เนี่ยร้านยาบุญชัยอยู่ทับทันเนี่ยมีสินค้าเราขายนะ
2: มีที่ไหนบ้างครับอุทัยเนี่ย
1: ร้านยาบุญชัยอยู่ทับทัน
2: อ่า
1: แล้วก็ร้านผู้สีศูนย์หนังสืออยู่หนองฉาง
2: โอ
1: หรือจะขยับมาทางโกกพระก็ได้ร้านเจตุกลิมเปงหวดนี่ก็มี
2: โรคพระเนี่ยนะ
1: ครับผ
2: ม
1: ต ำรวจจากสภ.ตลุกดูได้รับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตนะหน้าโรงเรียนท่าชะอมท่าชะอมบนถนนสายท่าชะอมตลุกดู
2: ภายในรถกระบะเนี่ย
1: หมู่11เนี่ยในรถกระบะเสียชีวิตในรถอ่ะ
2: อ้ออ
1: ำเภอทับทันนี่แหละ
2: จังหวัดอุทัยจุดหนองฉางเนี่ยนะ
1: ไปตรวจดูหน่อยสิ
2: รถกระบะยี่ห้อนิสสันทะเบียนอุทัยธานี
1: จอดอยู่ข้างถนนบริเวณหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวพบร่างของนายพยัพ
2: อายุ62ปีเสียชีวิตเน
1: ี่ยไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงละจากการสอบถามนายบุญส่งเจ้าของรถกระบะเล่าว่าตนเองได้บรรทุกลำละเอียดจากอุทัยธานี
2: จะไปส่งให้กับผู้ใหญ่บ้านชื่อว่าบ้านสายยันด้วยนะ
1: ผู้ใหญ่สายยันน่ะผู้ใหญ่สายยันแกเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่14ตำบลวังเตยมากัน2คน
2: กับคนตายนี่แหละพอมาถึงบ้านผู้ใหญ่สายยันแล้ว
1: ไอ้ผู้ชีวิตก็แบกกระสอบลำละเอียดลงมาที่บ้านผู้ใหญ่จนหมด
2: พอหมดแล้ว
1: ผู้ใหญ่สายยันก็หยิบเครื่องดื่มชูกำลังให้ขวดนึงเอาไปกินกัน
2: เครื่องดื่มชูกำลัง
1: หลังจากนั้นผู้ชีวิตก็ดื่มเอื้อกทีเดียวหมดขวดเลย
2: ดื่มจนหมดขวด
1: ตัวก็ชวนผู้เสียชีวิตกลับบ้านเนื้อกลับอุทัย
2: ไปบ้านเรา
1: ขับรถมาได้แป๊บหนึ่งประมาณสัก4กิโลเท่านั้นแหละ
2: ตนเองก็เห็นเอ๊
1: ไอ้นี่มันนั่งมาเอ๊ะร้องเฮือก
2: เฮือก
1: หลายครั้งแล้วตัวแข็งทื่อ
2: ตัวเริ่มแข็งแล้ว
1: มีอาการลำตัวเกร็งผิดปกติก็จอดรถอยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยว
2: แล้วก็จอดอยู่ริมทางเนี่ย
1: หน้าโรงเรียนยังร้องให้ชาวบ้านช่วยด้วยช่วย
2: ชาวบ้านมาช่วยหน่อยทีเล่า
1: พบว่าเดซมอลเล่เท่งถึงเสียชีวิตซะแล้ว
2: อ้าว
1: ซึ่งก่อนหน้านี้ตนเองก็เคยเห็นผู้เสียชีวิตเนี่ย
2: บ่นว่าแสบหน้าอก
1: ได้กินยาลมเออมันเบาไปบางทีกดไหลย้อนได้นะ
2: แล้วไปขนของด้วย
1: หนักเหมือนกันจะเป็นกดไหลย้อนกินน้ำกินไปเนี่ยกินแล้วสะดุดเนี่ยเคยได้ยินข่าวว่าดื่มน้ำไม่ลงคอเนี่ยเห็นหน้าเจ้ากินข้าวไม่ลงคอเนี่ย
2: อันนี้ดื่มน้ำไม่ลงคอ
1: ใช่ทางด้านแพทย์เวชโรงพยาบาลทับพันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ร่วมกันชันสูตร
2: พลิกศพเบื้องต้นก็ให้กู้ภัยอุทัยธานีจุดหนองฉาง
1: นำผู้เสียชีวิตส่งไปยังโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ
2: ์ไปนครสวรรค์เนี่ยนะ
1: เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป
2: เออ
1: ดูสินะใครจะไปรู
2: ้
1: อยู่ดีๆเนาะ
2: หนักงานไปทำงานหนัก
1: เราไม่ได้ว่าเครื่องดื่มชูกำลังเขาไม่ดีหรอกเราก็ต้องดูตัวเองด้วย
2: สภาพร่างกายไม่ไหว
1: ใช่แต่ที่แน่ๆเนี่ยไม่ต้องเช็คตัวเองเลยดื่มโกโก้ลุงช้างเนี่ย
2: โกโก้นะ
1: ชูเนี่ยกล่องนึง300ซื้อ2กล่องอ่ะ500บาท
2: 2กล่องได้ประหยัดไป100อย่าง
1: นั้นประหยัดแล้วก็ประโยชน์เยอะ
2: ครับ
1: นะครับนี่เอาอีกแล้วพระรุ่นพี่กับรุ่นน้องฉลองกันฉลองศรัทธากัน
2: เปิดศึกกันรุนแรง
1: หวังชัดฉันข้าวด้วยกันที่ไหนได
2: ้เจิงแตกแล้วว
1: งข้าวกระเจิงเลย
2: วงฉันแตกฉุนเจิง
1: ฉุนโดนว่าปมสัปดนอะไรกันไม่รู
2: ้
1: พระรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
2: มีว่ากันสัปดนด้วย
1: เออพูดพระพูดสัปดนไม่ได้หรอก
2: เอาแล้วทำไมไม่ได้ใส่ชุดพระไงเนี่ย
1: เอาศึกสิ
2: แล้วสองคนเลยไง
1: ที่สตึกบุรีรัมย์เนี่ยไม่ใช่แถวบ้านเราหรอก
2: อ๋อไม่ใช่พระลพบุรี
1: เออพระธีวา53นะพัฒนาอายุ33
2: โอ้
1: ไปสงบสติอารมณ์หน่อยตำรวจสตึกนะไปจัดการ
2: หลังจากก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันที่วัดแห่งหนึ่งเนี่ย
1: จากนั้นตำรวจทำการตรวจปัสสาวะทั้งสองรูป
2: ปรากฏว่า
1: ฉี่ม่วงทั้งสองรูป
2: หลังจากนั้น
1: จับศึกทั้งสองรูป
2: ดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะ
1: เห็นไหมเขาไม่ให้ฉันในพวกเนี้ย
2: พระธิวา
1: สอบถามพระธิวาอายุ53ปีเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นพระอาตมา
4: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ082591 2591
6: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิด ดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
9: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
10: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
11: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
12: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
13: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
14: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
9: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
15: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
9: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะสำลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุด
11: ออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
16: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่าเฟคนิวสามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70% จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนรวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมที่หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
17: ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะไปข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกอะ23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
6: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 081-290-1691 081-290-1691
9: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงนี้ทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
14: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไททิปโอสด
15: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
14: เพชรลิ้นจืดสม
15: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
14: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
9: 081-290-1691 081-290-1691
16: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าว

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โคศกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โคศกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
0: สวัสดีครับชั่วโมงที่3ครับลุงโชเล่
1: มาฟังกันเลย
0: ชั่วโมงนี้เรามาอยู่กันที่
1: ยทล.1197จังหวัดลพบุรี
0: จสหนึ่งยังอยู่ด้วยกันจ้า
1: ฟังกันนะจ้า
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลยังอยู่ด้วยกันนะจ้า
1: สตูลก็ยังฟังกัน
0: เสียงจากค่ายจักรพงษ์ไม่มีแล้ววันนี
1: ้
0: ไปมี2ชั่วโมงไปแล้วเนาะ
1: ครับ
0: นี่เลยครับจบรอครับ
1: จบรอ
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจากโรงเรียนในร้อยจุลจอมเข้านครนายก
1: 89.75 เนี่ย
0: ตำรวจตระเวนชายแดนจากกาญจนบุรีครับ
1: 97.75 เนี่ย
0: ครับผม
1: ฟังกัน
0: แล้วก็อย่าลืมนะจดเบอร์โทรให้ดีบางคนโทรมาต่อว่าโอ้ยฟังตั้งหลายวันกว่าจะจดได้ก็บอกเร็วจังบอกเร็วแต่อาศัยบอกบ่อยนะ
1: ครับ
0: อ้าวอย่างเบอร์ลุงช้างก็
1: 0812901691
0: ครับผม
1: อ
0: โอ้โหเป็นไงเล่าวะบางบอดสมุทรปราการเหรอเนี่ยว่าไงจ๊ะ
2: จะสั่งยาตาหน่อยค
0: ่
2: ะ
0: โอ้นึกว่าจะเอาปุ๋ยอีก
2: ปุ๋ยยังใช้ไม่หมดเลยนะไม่มีจะทำเลย
0: อ่ะเดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวโทรกลับนะ
2: ไม่ฉันไม่อยู่บนถนนที่อยู่ในคลองนี่มาบ้านหลาน
0: เดี๋ยวผมโทรกลับผมกำลังออกอากาศอยู่ไง
1: ทางอะไรอ่ะ
2: แ
1: พ
2: ร่สองกระปุก
0: อ่าเดี๋ยวผมโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับนะเดี๋ยวผมจะโทรหานะเพราะว่าเดี๋ยวไปบอกที่อยู่ใหม่ก็ตายเลยแต่เอาปุ๋ยไปเนี่ยอยู่บางบ่อนะ
1: สมุทรปราการเนี่ย
0: โอ้โหต้องขนปุ๋ยลงเรืออีกนะแล้วก็จากเรือไปถึงนาใช้ไม่หมดเลยน้ำขึ้น บางบ่อสมุทรปราการนะฮะจะเอาดีแคร์ดีแคร์เขาคุณภาพเขาดีต่อตานี
1: ่ราคาดีต่อใจเนี่ย
0: ครับผม
1: 2กระปุกก็650บาท
0: ช่วงนี้มาแต่ดีแคร์บอกมันถูกตั้งยาหญ้าบิงก็ดีไม่ใช่ไม่ดีว่างั้น
1: แบบซอฟเยลเนี่ย
0: ครับผมต้องเอายาหญ้าบิงไปกินก็ได้ดีแคร์ก็ได้เหมือนกันนะครับดูแลสายตาเหมือนกันสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้แรงใจสู่ยังรายการข่าวคนคู่หมูกระช้างกันนะแล้วก็ยังให้ความเชื่อมั่นในการ สั่งผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพกันครับวันนี้ต้องชุดประชาสัมพันธ์ไทยที่โพสต์สัญจรก็หยุดมา2วันแล้วนะฮะเพราะว่าสภาวะท่านก็รู้อยู่แล้วเนาะเป็นอย่างไรช่วงนี้ถึงวันที่13เลยนะฮะแต่ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังที่ฟังรายการกันเป็นประจำเลยเดินทางมานะฮะมาเช้านี้ก็คุณลุงมาจากบ้านหนองหอยก็มารับน้ำมันงาแล้วก็ไทยแคลพัดไปบอกปวดหัวเข่ามากเลย
0: ครับ
3: นะฮะก็ไปคู่หนึ่งชุดหนึ่งเลยแล้วเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณนะคุณแม่ฟ้อยแม่ค้าตลาดหน้าตลาดสดโคกตูมนะให้สามีขับรถมาเอาปุ๋ยไปโรยขนุนเหมือนกันไปโรยใช้กับขนุนนะ
0: ครับ
3: รับไปแล้วก็ผมก็แบกให้เป็นที่เรียบร้อยขึ้นไปที่เรียบร้อย
0: แบกไหวเลยหนู
3: แม่ยังเรายังไม่แก่นี่นะตอนเนี้ย ได้ปุ๋ยนี่แหละกระชุ่มกระชวยดีออกกำลังกายไปในตัว
0: ครับ
3: ขอบคุณทุกท่านที่ฟังรายการแล้วก็มารับกันที่บ้านเลยนะตอนนี้มารับกันที่บ้านได้เลยครับที่บ้านโคกตูมเยื้องโรงเรียนบ้านโคกตูมนะบางท่านจะวนหาป้ายเราอาจจะมองตัวเล็กไปหน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรสังเกตโลโก้มีกาแฟลิฟไซน์เห็นถุงสีแดงๆสะดุดตาอยู่นั่นแหละจอดได้เลยครับหรือโทรมาที่หมายเลขของดีเจปิดาก็ได้นะมารับได้เลยครับ2สัปดาห์นี้มารับได้เลยที่สภาวะค่ะที่ยังแปรปรวนนี่มาติดต่อรับที่บ้านสมุนไพรลุงช้างได้เลยนะเยื้องโรงเรียนบ้านโคกโตมอ่ะคงจะรบกวนเวลาผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะเดี๋ยวโชเล่จะนั่งหลับซะก่อนดิ
0: ครับ
3: อย ยังไงก็ฟังข่าวกันเพราะข่าวตอนนี้มันมีอะไรแปลกๆเยอะเลยยิ่งข่าวที่น่าฟังน่าสนใจคือพระนะฉันอาหารกันไม่รู้ฉันยังไงวงแตก
0: ไปกันกลางวงเลยวงกระจุยเลย
3: แม่จริงๆเลยผมว่าวัยรุ่นเนี่ยใจว่ากันไปนะ
0: เมื่อกี้เขาก็ไปจับไปอีกแล้วนะพระไปโดนจับอีกแล้วนะ
3: คร
0: ับ พระเถระชั้นผู้ใหญ่เลยที่ยุทธยาเมื่อกี้เนี่ย
3: แล้วก็ส่งข่าวถึงทัวร์อำเภอท่าเรือนะวันนี้ชุดประจำน้ำมันเราไม่ได้ไปเดี๋ยวไว้เจอคนพระหัตถ์หน้ากันแล้วกัน
0: ครับผม
3: ปากทางเข้าเวียงแล้วอีกหลายพื้นที่ที่กันสุพรรณบุรีดอนปูพรุ่งนี้ก็ยังไม่แน่ไม่นอนยัง50-50อยู่นะครับเพราะว่าถ้าไปตอนนี้แล้วมันอย่างว่าไปได้ขายไปส่งถึงมือท่านยังไม่เท่าไหร่ถ้าไปแล้วลงไม่ได้เลยนี่เดี๋ยวมันแหมเสียดายน้ำมันเลย
0: โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: โอเคครับเจ้าข่าวเลยสวัสดีครับ
0: ครับผม
1: ตกข่าวกันแล้ว
0: ที่สตูลฝนไม่ตกนะมาตกลพบุรี 70-80%
1: ลพบุรีเยอะเอาวะเนี่ย
0: เนี่ยมาเช้านี้เขาไปจับพระราชาคณะวัดดังที่อยุธยาคลิปมัวสีกาเสพเมถุนในกุฏิ
1: โอ้ที่อยุธยาไง
0: เออ
1: โ
0: อ้6 นาฬิกามาเช้าวันเนี้ย
1: ช่วงเช้าเนี่ย
0: ชุดสืบสวนกองบังคับการตำรวจปราบปรามลงพื้นที่พระนครศรีอยุธยาไปควบคุมตัวพระวชิระยานหรือว่าหลวงพ่ออาทิโชติอาทิโชติธรรมวโรเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงพระนครศรีอยุธยาเนี่ย
1: วัดดังซะด้วย
0: ตามหมายจับข้อหาฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
1: พระมีฟอกเงินด้วย
0: หลังปรากฏคลิปพยานหลักฐานร้องเรียนมีการเสพเมถุนกับศรีกาในกุฏินะ
1: ในกุฏิด้วยเนี่ยนะ
0: ขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจคนวัดเพื่อทำการควบคุมตัวมาสอบปากคำนะครับ
1: ในกุฏิเลยไ
0: งมีเพจตำรวจสอบสวนกลางได้โพสต์ข้อความด้วยว่
1: า
0: CIB บุกจับเจ้าวาดวัดดังยุทธยา
1: ต้นตำรับ
0: เหรียญเหนือดวงครับ
1: เหรียญนี้ใครมีบ้าง
0: พบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดไปเป็นของตนเอง
1: ม
0: อบไปศรีกาคนสนิทแปลงสภาพความเสียหายประมาณ
1: 92 ล้านบาทเนี่ย
0: นี
1: ่โอ้โห
0: เป็นอย่างนั้นครับ
1: มีคดี
0: ทีนี้เองเมื่อกี้ก็จับผู้หญิงด้วยเนี่ยชั่วโมงที่แล้วเราก็อ่านไปทีนึงแล้ว
1: นาน
0: ใช่ไหมล่ะมีข่าวเรื่องไฟไหม้อีก
1: ไฟไหม้ก็มีไง
0: บางไซไฟไหม้เผาวอดไปถึง30 ไร่เป็นโรงงานที่นอนนะ
1: โอ้เป็นโรงงานเนี่ย
0: ครับ
1: ไฟไหม้อีกแล้ว
0: เมื่อเช้าเนี่ย
1: บางไซเนี่ยนะ
0: ข่าวมาเมื่อกี้เนี่ยแต่บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดเมื่อคืนตอน4 ทุ่ม
1: อ๋อตอน4 ทุ่มของเมื่อคืนที่บริษัทแห่งหนึ่งนะ
0: ตำรวจจากสภ.บางไซรับแจ้งเพลิงไหม้ภายในบริษัทแห่งหนึ่งตำบลบางไซอำเภอบางไซอ
1: ยุธยานี่แหละ
0: เป็นโรงงานผลิตหมอนแล้วก็ที่นอนยางพารา
1: ก็ไปสำรวจตรวจสอบพร้อมในรถ ดับเพลิงเนี่ย
0: ครับ
1: ของท้องถิ่นนี่แหละ
0: ครับที่เกิดเหตุพบกลุ่มควันดำขนาดใหญ่เลยนะ
1: ไฟไหม้เนี่ยนะ
0: ขึ้นไปบนท้องฟ้าสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล
1: มองไกลเห็นเลย
0: ไม่จะเป็นเวลากลางคืนนะแต่ก็ยังเห็นเปลวไฟ
1: อ๋อพื้นที่นี่มีตั้ง30 กว่าไร่เนี่ย
0: ภายในมีโกดังขนาดใหญ่ใช้สำหรับผลิตและเก็บวัสดุทั้งยางพาราทั้งโฟมแล้วก็ผ้า
1: เชื้อเพลิงอย่างดีนะ
0: ทำให้ไฟโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงครับ
1: เจ้าหน้าที่ก็เร่งฉีดน้ำดับเพลิงเนี่ย
0: โดยเฉพาะด้านหลังโรงงานติดอยู่กับชุมชนซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือน
1: เพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามไปใช้เวลา3 ชั่วโมง
0: ก็สามารถควบคุมเพลิงให้ได้อยู่ในวงจำกัดนะ
1: เหลือเพียงบริเวณโกดัง
0: ตรงกลางนะ
1: ซึ่งเป็นสารที่เก็บสารเคมีเนี่ย
0: อยู่ตรงกลางยังต้องใช้โฟมเขาดับอยู่นะ
1: ต้องใช้โฟมด้วยเนี่ยนะ
0: จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบความเสียหายหนักครับ
1: ที่โกดังขนาดใหญ่ถูกไฟไหม้เสียหายไปทั้งหลังเนี่ย
0: ครับโครงสร้างยุบตัว
1: นะ
0: ทีนี้รวมถึงโกดังขนาดเล็กอยู่ข้างๆด้วย
1: แล้วก็รถบรรทุก4 คัน
0: วัตถุดิบยางพาราอุปกรณ์ประกอบที่นอนและก็หมอน
1: เครื่องจักรแล้วก็ถูกไฟไหม้เสียหายจนหมดนะ
0: สอบถามนายสมภพอายุ59 ปีเนี่ยคนนี้เป็นรองปลัดอำเภอ
1: รองปภ.
0: อ้าวไม่ใช่รองปลัดอำเภอ
1: รองปภ.
0: เป็นของโรงงานนี่นะขณะเกิดเหตุไม่มีใครอยู่ในโกดังแล้วครับ
1: ตนนั่งอยู่ที่ป้อมคนเดียวเนี่ยนะ
0: เห็นเปลวมันลุกไหม้เปลวไฟลุกไหม้หลังโรงงานก็เป็นจุดที่นำเศษโฟมวัสดุไปใช้เนี่ยผลิตกามากองรวมกันเลยนะ
1: จากนั้นไฟก็ลุกลามอย่างรวดเร็ว
0: ผมก็กระดิ่งเก่งกังกองกังกองกังตะโกนไฟไหม้ไฟไหม
1: ้
0: แล้วก็จากนั้นก็โทรศัพท์แจ้งเจ้าของโรงงาน
1: แจ้งให้ได้ทราบแล้วมาทำการช่วยเหลือเนี่ยนะ
0: ครับด้านนางปวีณาทองสกุลพันธ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพระนครศรีอยุธยาบอกว่า
1: เปิดเผยบอกว่าสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วนะ
0: แต่ยังคงต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงไว้
1: เพื่อไม่ให้มันปะทุนะ
0: ครับส่วนจุดที่เป็นเก็บสารเคมีจะใช้โฟมฉีดควบคุ
1: ม
0: บางจุดที่ยังมีไฟคุกกุ่นใต้กองวัสดุจะใช้แบ็คโฮขนาดใหญ่เข้าเกลี่ยกองวัสดุแล้วก็ฉีดน้ำดับครับ
1: ต้องเกลี่ยต้องเอาน้ำฉีดให้ดับให้หมดนะ
0: มีรายงานว่าโรงงานดังกล่าวเคยไฟไหม้มาแล้ว2ครั้งนะ
1: แล้วก็เสียหายไม่มากนะ
0: ครั้งนี้ครั้งที่3เสียหายอย่างรุนแรงเลย
1: ไฟไหม้รุนแรงเนี่ยครั้งที่3เนี่ยนะ
0: มันวางเพลิงก่อนกลับบ้านมันหรือเปล่าพวกเขมรนะ
1: 69
0: คนไป69คนนะทำไมไอ้66คนที่เรากลับมาทำไมไม่เผาบ้านมันมั่งไว้นะเอางานกฐินหน่อยเขาคอยฟังอยู่
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
0: ครับ
1: วันที่31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกพรมลงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามองอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี29 30 31ตุลาคมงานก็มี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กคณะโชคดีมีสุขกัน
0: ครับผม
1: การแสดง
0: หมวดโอที่ไปยิงภรรยา
1: เป็นไงอ่ะ
0: ซึ่งเป็นครูที่โรงเรียนอนุบาลเนี่ยตอนนี้จับได้แล้วล่ะ
1: จับได้แล้วไง
0: ครับเมื่อเช้านี้ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีร้อยตำรวจตีทัศพงศ์หรือว่าหมวดโอรองสวัสดิ์ปราบปรามสภ.บางละมุง
1: ก่อเหตุไปยิงนางไพลินหรือครูเปิ้ล
0: เสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับ
1: ก่อนจะขับรถเก๋งหนีไปกบหลบดานที่บ้านพักเน
0: ี่
1: ย
0: ในเขตอำเภอบางละมุงนั่นแหละครับตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวเป็นข่าวกันมาเนี่ย
1: ตลอดทั้งคืนนะ
0: ทางครอบครัวและคนรู้จักจึงลูกชายเป็นตำรวจจงภาคใต้เน
1: าะอุตส่าห์มาจากภาคใต้มาเรียกร้องให้พ่อมอบตัวเนี่ย
0: ครับ
1: แต่ไม่เป็นผลนะ
0: ครับทางด้านหมวดโอที่ออกจากบ้านกลับมามอบตัวกับตำรวจที่ปิดล้อมจับกลุ่มบริเวณรอบบ้านตั้งแต่เมื่อวานเนี้ยไม่ยอมออกมาล่าสุด6นาฬิกาเมื่อเช้านี้นะครับ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ตำรวจสามารถควบคุมตัวหมวดโอไว้ได้แล้วหลังพยายามปิดล้อมเกลี้ยกล่อมนานกว่า20ชั่วโมง
1: ตอนนี้ก็จับไว้ได้แล้วล่ะ
0: ครับผม
1: มอบตัวนะ
0: ครับ
1: ดีแล้ว
0: ดีแล้วมา
1: ได้ไม่เกิดความรุนแรงนะ
0: ใช่ลูกโอ้บอกว่าพกรักพ่อนะนี่แหละ
1: อุตส่าห์มาจากภาคใต้นะน่าเห็นใจนะ
0: ครับนาทีที่จับเนี่ยหมวดโอมรู้สึกว่าอิดโรยตำรวจหนุ่มลูกชายเกลี้ยกล่อมข้ามคืนสอบว่ายิงครูสาวหรือเป็นภรรยาเสียชีวิตเนี่ยคุยกันเพราะอะไรอ่ะ
1: ยิงเสียชีวิตไปหาที่โรงเรียนและเด็กเล็กเยอะ
0: ถือว่าสิ้นสุดกันแล้วการกับการปิดล้อมยาวนานข้ามคืนเพราะหมวดโอแกก็รู้อยู่แล้วนะฮะว่าตำรวจเขาไม่ ทำอะไรแกหลอกถ้าแกไม่ยิงออกมาเนี่ย
1: นั่นสิ
0: แกก็รู้ยุทธวิธีอยู่แล้วแหละ
1: เจ้าหน้าที่
0: แล้วก็เป็นถึงรองสวัสดิ์ปราบปรามใช่ไหม
1: เจ้าหน้าที่เขากลัวจะนั่นตัวเองอะนะ
0: ครับเขากลัวจะปิดชีพตัวเองอะไร
1: เขามีปืนอยู่แล้ว
0: ใช่นะที่โรงเรียนก็ปิดการเรียนการสอนเลยเมื่อวานเนี่ย
1: พ่อแม่ต้องไปรับลูกหลานกลับบ้านนะ
0: ครับถ้ายอมเดินออกมามามอบตัวประมาณหกโมงนิดๆเนี่ยมาเช้าเนี่ยบุตรชายถึงเป็นตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมตลอดทั้งคืนแล้วก็ถูกควบคุมตัวไปสอบสวนสภ.บางละมุงทันที
1: เกลี้ยกล่อมไปจับกุมกัน
0: ก่อนหน้านี้นะตอนประมาณตีห้าเนี่ยสิบตำรวจเอกรัชตะหรือว่าน้องโฟก
1: ลูกชาย
0: นะซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่ภาคใต้เฝ้าอยู่หน้าบ้าน
1: ตลอดทั้งคืนน่ะ
0: ยังคงพยายามติดต่อและพูดคุยกับพ่ออย่างต่อเนื่อง
1: ลูกก็เป็นห่วงพ่อนะ
0: ลูกใช้โทรศัพท์มือถือและลำโพงพูดเกลี้ยกล่อมนานกว่า1ชั่วโมง
1: ขอให้บิดาออกมาพูดมาคุยแล้วก็ยอมมอบตัว
0: ยืนยันว่าไม่มีใครทำร้ายหรอกพ่อก็รู้อยู่แล้วเนี่ยขอให้ไว้วางใจกันแล้วพ่อโฟกรักพ่อนะช่วงหนึ่งที่น้องโฟกพูดกับพ่อว่
1: า
0: ทั้งสองเนี่ยเพิ่งจากกันเมื่อช่วงเช้าก่อนเกิดเหตุนี่นะหลังทราบข่าวตนเดินทางไปไม่ถึงฐานที่ตั้งเลยนะ
1: ไปภาคใต้
0: ต้องรีบกลับมาหาพ่อทันทีครับช่วงแรกเนี่ยหมวดโอเนี่ยจะรับสายและพูดคุยกับลูกชายเป็นงานส่วนตัวแต่ยังไม่ยอมเดินออกมาจากบ้าน
1: ไม่ออก
0: ลูกชายก็ตัดสินใจเข้าไปพูดคุยกับพ่อด้วยตัวเองโดยมีกำหนดจุดให้พ่อลูกเดินคุยพบกันคนละครึ่งทางภายใต้การควบคุมสถานการณ์ของตำรวจนะครับ
1: ตำรวจก็ต้องดูแล
0: การจัดการพูดคุยกันพ่อใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง
1: ก่อนจะมีการเจรจาแล้วก็ประสบความสำเร็จนะ
0: หมวดโอก็ยอมเดินออกมาจากบริเวณบ้านในสภาพอ่อนเพลีย
1: แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปควบคุมตัวไว้
0: ไม่มีเหตุรุนแรงหรือสูญเสียเพิ่มเติมครับ
1: ดีแล้วดีแล้วมอบตัว
0: จากนั้นก็นำไปยังสภ.บางละมุงเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวน
1: ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: ทางด้านผู้กำกับสภ.บางละมุงพันธุ์ฤกษ์สราวุฒนุชนาธเนี่ยนะท่านบอกว่าหลังจากลูกชายพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมอย่างต่อเนื่องกระทั่ง 6:20 นาทีหมวดโอก็ยอมมอบตัวแต่โดยดีครับ
1: ออกมามอบตัว
0: ขณะมามอบตัวเนี่ยแกก็ไม่มีอาวุธติดตัวมานะและได้แจ้งเจ้าหน้าที่จุดที่นำอาวุธไปวางไว้เพื่อตำรวจจะเข้าไปตรวจสอบและเก็บเป็นหลักฐานครับ
1: อ๋อวางไว้
0: รู้หมดอ่ะ
1: บอกตำรวจไว
0: ้ทิ้งก็ไม่ได
1: ้
0: ทิ้งก็ต้องไปหามาเพื่อเป็นหลักฐานอะไรอย่างเงี้ย
1: ของกลางนะ
0: อ่อนเปรี้ยเพลียแรงแล้วก็เครียดหลังควบคุมตัวก็ทำตามขั้นตอนของทางระเบียบของสำนักงานตำรวจนั่นแหละครับการมอบตัวครั้งนี้ถือเป็นการยุติสถานการณ์ปิดล้อมดำเนินมาตั้งแต่หลังเกิดเหตุช่วงสายของเมื่อวานนี้
1: ก็จบกันไป
0: ครับจนถึงเช้าวันนี
1: ้
0: เจ้าหน้าที่ใช้การเจรจาเป็นแนวหลักนะครับก่อนที่พยายามความพยายามของลูกชายจะทำให้พ่อยอมออกมามอบตัวในที่สุดครับ
1: มอบตัวกันไปแล้ว
0: ครับ
1: ก็เข้าสู่กระบวนการของกฎหมาย
0: น้องโฟกน้องโฟก
1: อุตส่าห์เดินทางมาจากใต้เลยนะ
0: ไปไม่ถึงฐานเลยเพิ่งกลับจากบ้านไปเนี่ย
1: นั่นก็เขาเพิ่งมาแต่งงานกันลูกแต่งไม่ใช่เหรอ
0: ครับลูกพี่ลูกน้องบอกว่าแม่เคยโทรคุยกัน
1: โทร
0: แล้วแกก็ไม่รับสายแกพูดถึงปัญหาก็หัวเราะก่อนจะตัดสายทิ้งไปนะพยายามคุยด้วยอะไรด้วยเครียดนะ
1: ก็เป็นได
0: ้
1: ไม่รู้เครียดเรื่องอะไรนะ
0: ครับเครียดเรื่องหวยไม่ออก5-2หรือเปล่าหรือไม่ออก7-7อีกเลย
1: ไม่รู้นะ
0: เป็นไงวะเนี่ยอ่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะครับ
1: ไบโอดีนะไบโอดี
0: เดี๋ยวผมโทรกลับนะเมื่อกี้ไบโอดี1ราย
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับซื้อวันนี้1กระปุก690บาท100แคปซูลนะ
1: 100ครับ
0: 2กระปุก 1,300 ครับ4กระปุก1คาราเบลก
1: ็2,000บาทนะแถม1กระปุกเนี่ยนะ
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จรับประทานเลยครับยาย่าบริง
1: บำรุงสายตาดวงตาต้องยาย่าบริง
0: อันนี้เป็นแคปซูลนะกระปุกละ800
1: 2กระปุก 1,500 บาท
0: หรือจากจะทานแบบเป็นซอฟเยลก็มีไทย
1: ด
0: ี
1: แค่ดีแค่
0: ดีแค่
1: คุณภาพดีต่อตา
0: ราคา
1: ดีต่อใจนะ
0: 2กระปุก650บาทถึงจะได้60เม็ดนะ
1: แต่ถ้าซื้อ4กระปุกเนี่ย
0: 1,300 บาทแถมฟรีกระปุกหนึ่งนะ
1: ซื้อ4แถม1กระปุกนะ
0: ราคาเดียวกันเลยครับ
1: ทางด้านของ
0: โปรมิกออยล
1: ์โปรมิกออยล์นะ
0: ครับผม
1: อันดีรับประทานเค็มมากๆนะ
0: ครับ
1: ระวังนะ
0: ไตจะแย่นะ
1: ไตจะพังนะนึกถึงโปรมิกออยล์เอาไว้
0: ครับขอบคุณพี่สาวจากอ่างทองได้รับแล้วจ้าโกโก้โกโก้ชูของลุงช้างอร่อยสมคำล่ำลือนี่
1: รับประทานแล้วรีบโทรมาแจ้งเลย
0: ชั่วโมงนี้นะใครรับประทานใครดื่มโกโก้ได้รับแล้ว ชงน้ำร้อนๆดื่มแล้วโทรมาเล่าให้ฟังออกอากาศหน่อยสิน
1: าน
0: เออจริงอย่างลุงช้างพูดไม่เล่า มันแซ่บๆนะ อร่อยอร่อย
1: โกโก
0: ้ครับนี่เปิดพฤติกรรมของบรรพชาคณะเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์น่ะเป็นไง
1: อยุธยาอยุธยาย
0: ักยอกเงินไป92ล้านบาทคุณผู้ฟัง
1: ไม่ใช่ได้น้อยอ่ะนะ
0: เมื่อเช้านี้นะครับทางตำรวจพร้อมกับทางด้านผู้บังคับการกองปราบก็ได้ทำการไปบุคคลที่วัดเนี่ยนะ
1: น่าจับกุม
0: พระวชิรยานหรือว่าหลวงพ่ออติโชตธรรมวโรเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์
1: พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ตามหมายจับศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบภาคหนึ่งลงวันที่8กันยา69เนี่ยนะ
1: วันสองวันเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ขอหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังเอาทรัพย์แล้วก็เป็นพนักงาน
0: ครับพี่ตะลุ่มครับว่าไงจ๊ะแหมวางหูซะแล้วแล้วเป็นพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบ
1: แล้วก็ครบฟอกเงิน
0: สมคบฟอกเงินแล้วก็ร่วมฟอกเงิน
1: ฟอกเงินด้วย
0: ครับมากำลังฉันพัตตาหารเลยพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดไปเป็นของตน
1: โอ้โหอาหาร
0: มอบไปสิกาคนสนิทแปลงสภาพความเสียหาย
1: 92 ล้านบาท
0: จับคุมได้ที่กุฏิวัดนั่นแหละ
1: หากุฏิเลยนะ
0: แม่ยังไม่ได้ฉันกี่คำเลยเนี่ยปลายังเหลือเป็นตัวๆอยู่นั่นน่ะ
1: น่าจะได้ปลาเนาะ
0: ปลาทับทิมลาบพริก
1: อร่อย
0: อร่อยต้มเลือดหมู
1: ม
0: ีรายงานว่าตำรวจกองปราบได้รับแจ้งเบาะแสพฤติกรรมของพระรูปดังกล่าว
1: ก่อนจะนำไปสืบสวนทางลับเนี่ย
0: กระทั่งพบพฤติกรรมเป็นจริงตามที่ร้องเรียนโดยในห้วงเวลากว่า2ปีมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยมีชอบกว่า20รายการ
1: มูลค่าความเสียหายประมาณ92ล้านบาท
0: ก็รวบรวมพยานหลักฐานเข้าตรวจสอบพร้อมติดตามจับกุมครับ
1: แล้วก็จับกุมอย่างไรก็ตามเนี่ย
0: จับในช่วงการจับกุมได้ทำการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดในกุฏิวัด
1: สามารถจับภาพของเจ้าวาดกำลังหยอกล้อ
0: เกี่ยวพาราพาสี
1: เกี่ยวพาราสี
0: กับสีกาคนสนิทเนี่ยนะมีการเสพเมถุนแบบจ่องคลื่นด้วย
1: นาน
0: ทั้งนี้อยู่ในระหว่างการตรวจค้นหาหลักฐานเพิ่มเติม
1: แล้วก็นำเข้าไปสอบปากคำที่กองปราบต่อไปเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องของข่าวเนี่ยนะ
0: โอ้โหเจ็บใจเหลือเกิน
1: เจ็บใจอะไรเหรอ
0: เป็นคารวาสยังไม่ได้ขนาดนี้เลย
1: เกี่ยวพาราสีเนี่ย
0: นะ
1: คนสนิทเนี่ย
0: คนก็จริงๆนะเล่นก็ใครไม่เล่นเล่นก็พระหมูก็ช้างอยู่ว่า

0: สำหรับไอ้เจ้าโปรมิกออยล์เนี่ยกินก่อนนอนนะบำรุงฟื้นฟูไตนะครับใครที่กินเค็มมากๆก็เบาๆหน่อย
1: เบาเค็ม
0: เบาเค็มหน่อย
1: งดได้งด
0: ได้งดเลยแต่ไม่กินไม่ได้นะกินได
1: ้
0: จะไปกินเยอะโดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยนะครับ
1: เดี๋ยวไตจะพัง
0: ไตมันจะพังซะหันมาจะกินของเค็มมาดื่มโคโค่ดีกว่าดื่มกาแฟก็ได
1: ้
0: กาแฟนี่ก็รู้กันอยู่เป็น10กว่าปีแล้วใครก็รู้จัก
1: กาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกเนี่ยนะ
0: ครับแต่โกโก้เนี่ยพูดตรงๆอ่ะอร่อยกว่ากาแฟตรงช้างแล้วกันเพราะกาแฟตรงช้างมันไม่หวาน
1: ไม่หวานเนี่ยนะ
0: ไม่ได้ใส่น้ำตาลใส่ซูโครสตัดความขมของโส
1: ม
0: ทางเช่าเก่ากี้
1: เห็ดลิ้นจือกระชายดำเนี่ยนะ
0: ครับแต่โกโก้นี่ก็ใส่เหมือนกันนะใส่ซูโครสเหมือนกันแต่เราไม่มีวัสดุที่มันขมไงมันถึงได้หวานเพราะฉะนั้นชงกาแฟลิซ่าเอ็มหรือลิซ่าเอ็มโกก็ได้แล้วตักโกโก้สักช้อนสองช้อนอร่อยอ่ะ
1: ไป
0: ไม่อยากเล่าให้ฟังเลยนะเนี่ย
1: เล่าให้เขาฟังเลยนะของดี
0: อ่ะร้อนงี้มาเหอะยิ่งชงยิ่งร้อนเป่าไปจิบไปดูแซ่บว่าสัน ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ครับแถลงผลการจับกลุ่มยาเสพติดรายใหญ่
1: เลยหรือไง
0: กี่ล้านเม็ดแล้วนะ
1: โอ้โหงาเนี่ยนะ10ล้านเม็ด
0: สิบล้านเม็ดนะครับ6ล้อมาคนเดียวด้วย
1: มา

0: คนเดียวไม่พึ่งใครเลย
1: ตำรวจก็ให้เข้าอุโมงค์เอ็กซเรย์ดิภาพนี้ชัดเจนเลยแดงแจ๋เลยเจอแท่งสี่เหลี่ยมจำนวนมากอัดแน่นอยู่ในตะกร้าไม้ไผ่อะนะ13นาฬิกาเมื่อวานนี้ตำรวจจากจังหวัดแพร
0: ่
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ท่านสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์เนี่ย
0: ผู้ว่าราชการเนี่ยนะ
1: พร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่
0: แล้วก็สารวัตรใหญ่สภ.ห้วยลายจังหวัดแพร่
1: ท่านร่วมแถลงจับกุมนายทิตินันอายุอนาม38ปี
0: เป็นคนอำเภอคงจังหวัดโคราชเนี่ยนะ
1: พร้อมของกลางยาบ้า10ล้านเม็ดรถยนต์บรรทุก6ล้อ Isuzu
0: ทะเบียนราชบุรี
1: ครับการจับกุมยาบ้าล็อตใหญ่ครั้งนี้สืบเนื่องมาจากว่า
0: เจ้าหน้าที่ประจำด่านสายตรวจยาเสพติดห้วยไร่
1: สภ.ห้วยไร่รับแจ้งจากสายข่าวว่า
0: จะมีการลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ
1: ่โดยใช้รถบรรทุก6ล้อขนมาจากพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
0: ก็จึงได้เฝ้าระวังจนกระทั่งเวลา 12:45 นาที
1: ที่ผ่านมานี่มีรถบรรทุก6ล้อขับเข้ามาที่ด่านก็เรียกตรวจค้นนะเด้
0: ขออนุญาตตรวจค้นนำรถเข้าอุโมงค์เอ็กซเรย์หน่อยครับ
1: พบแท่งสี่เหลี่ยมจำนวนมากอัดแน่นอยู่ในตะกร้าไม้ไผ่อะนะ
0: อยู่ในนั้นเนี่ยนะ
1: เจ้าหน้าที่ก็ทำการตรวจค้นอย่างละเอียดพบว่าเป็นกระสอบปานตีติดกระสอบ
0: ภายในก็บรรจุยาบ้าเนี่ยนะ
1: นับแล้วได้
0: 10ล้านเม็ดเด็
1: จากนั้นก็นำตัวของพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.ห้วยไร
0: ่ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการ
1: แล้วก็ยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไป
0: ยึดไปให้หมดเนี่ยรถด้วยเนี่ย
1: เขาไม่ได้เอาไปฝังนะพ่อนะก็เอาไปเผา
0: เขาต้องเผาหรือไง
1: เราจะได้ไปยืนกันใต้ลมกันไง
0: ไปทำไม
1: ประหยัดไม่ต้องซื้อ
0: เดี๋ยวก็บ้ากันแล้วนะ
1: เดี๋ยวบ้ากันใหญ่เลยนะ
0: ไม่ดีไม่ดี
1: ครับผม
0: อ้
1: าวโทรหาลุงช้างครับ
0: 0812901691
1: 091291691อ้าวโทรหาโชเล่ชาติรักพงนริน
0: 0819244377
1: 0819244377
0: นะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: จากที่ไหนจากที่ไหนล่ะจ๊ะ
2: นครสวรรค์จ้าน
1: ครสวรรค์กำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ
2: จ้าจ
1: ้าอยู่อำเภออะไรอ่ะ
2: อำเภอต
1: า
2: คีจ
1: ้ะจะซื้ออะไรเนาะนี่เนาะ
2: ซื้อยามาละที่เคยสั่งอ่ะ
1: โอ้ได้ได้ได้เดี๋ยวโทรกลับนะอยู่หนองม่อปะเนี่ย
2: ไม่ใช่จ้า
1: เดี๋ยวโทรกลับนะเดี๋ยวโทรกลับอยู่ช่องแค
0: ช่องแค
2: ช่องแค
0: พ่อพรมเนี่ยนะ
1: อ๋อทำไมไม่ไปร้านจีวันจันทร์ล่ะจริงวันจันทร์ก็มีนะมาละนะ
2: เหรอ
1: หรือจะให้ลุงช้างส่งไปฮะไปร้านจริงวันจันทร์มีขาย
2: ไม่รู้ก็เขาสั่งที่นี่2เที่ยวแล้วอ่ะ
1: โอเคได้ๆเดี๋ยวโทรกลับนะ
0: โทรกลับนะ
1: ครับผมครับผมสวัสดีจ้ะ
0: ช่องแค
1: ช่องแคช่องแค
0: พ่อพรมนี
1: ่โอ้ตัวแทนเราเนี่ยจริงๆนี่ในวัดป่าเลไลเนี่ยนะจังหวัดสุพรรณบุรีนี่ร้านปลาพาสมุนไพรอย่างนี้ร้านสุธีสมุนไพรอย่างเงี้ย
0: ในวัดป่าเลย
1: บ้านหมี่ก็รีแซโอสดเดี๋ยววันนี้ผมไปบ้านหมี่เนี่ย
0: ไปไง
1: จัดรายการเสร็จไปบ้านหมี่ครับ
0: บอกเก๋ด้วยบอกคิดถึง
1: เจ๊ที่ไหนเราหลานแล้ว
0: หลานด้วยคิดถึง
1: น้องเก๋เนี่ยนะ
0: น้องเก๋คิดถึงนะ
1: คิดถึงเขาทำไมอ่ะ
0: เอาก็
1: เขาเคยหาลิเก
0: เอาของไ
1: ปสั่งเยอะสั่งเยอะ
0: เออ
1: นะครับเดี๋ยวต้องถามนะจริงวันจันทร์อย่าอะไรเพิ่มเปล่า
0: จริงวันจันทร์
1: ก็ได้เลยก็ได้เลย
0: ก็ได้เลยไปได้อะนะ
1: มันมีร้านเดียวครับแต่โคมโรงไม่ได้เยอะ
0: โคมโรงมีร้านไหนบ้าง
1: โคมโรงฟาร์มาซีและสยามฟาร์มาซีแล้วก็บัวเพศัตว์อู่ยาฟาร์มาซีคังยาชุมชน
0: หลายร้านเนี่ย
1: คุณนครนายกอย่าตกใจผมนะ
0: เป็นไงตกใจอ่ะ
1: ผมฟังได้สองสามวันนี่ไอ้นี่ฟังคนบ้าจัดรายการมาวันเนี้ย
0: ก็ไปรูปแบบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะนะ
1: ครับ
0: อืม
1: ส่วนที่สตูลเนี่ยก็ขอบคุณบ้างเดี๋ยวของคุณพี่ที่อยู่ที่อยู่สตูลเมื่อวานนี้นะที่เมื่อเช้าเนี่ยบอกว่ายังไม่ได้รับเลยผมทีมงานผมส่งมาวันที่8เนี่ยเนาะ
0: ส่งไป
1: วันนี้วันที่10ก็น่าจะถึงวันนี้แหละ
0: 2วันก็ประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: รอหน่อยนะจ๊ะ
1: ก็ฟังอยู่นี่อ้าวนี่มาอีกแล้วครับร้านทะคงเซ็นเตอร์เฮียคิด
0: เฮียคิดว่าไงเฮียคิด
1: ส่งไลน์มาเดี๋ยวอ่านก่อนเดี๋ยวอ่านที่สตูลก่อนนะสตูลนี่พี่ปั้นเดี๋ยวก็ทงถึงวันนี้แหละ
0: พี่ปั้น
1: อยู่อุดัยเจริญนะสั่งโกโก้มานะครับป้าเล็กบอกว่าวิทยุได้รับแล้ว2เครื่องเลยนะ
0: คุณชำนาญไม่สั่งเมื่อไงชำนาญเขาหมอกคอนเนี่ย
1: ไม่สั่งที่อำเภอมะนังน่าจะถึงวันนี้ถ้าได้รับแล้วโทรบอกด้วยนะพี่สาวอยู่อำเภอมะนังไหมครับนะเอาเดี๋ยวร้านเฮียคิดก็สั่งอะไร
0: เฮียคิดไง
1: ครับ
0: อาโขงเซ็นเตอร์เนี่ยคิดถึงนะเจ
1: ๊เอาสั่งโฟกัสกับงาดำโอเคครับผมนี่อ้าวได้เลยนะที่ระยองครับผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับออกมาติวเข้มอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
0: เป็นไง
1: ล่ะสแกนละเอียดขยะนี่
0: ขยะเยอะไง
1: ขยะกากอุตสาหกรรมขีดเส้นขนย้ายเร่งด่วนกำจัดในบทตามกฎหมายบ้านช้างเริ่มแล้ว
0: เริ่มแล้ว
1: จัดการเอาผิดเจ้าของที่
0: เจ้าของที่มีขยะเยอะ
1: ครับท่าน
0: มาจากไหนขยะ
1: ท่านไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
0: ได้เปิดเผยจากปัญหาเรื่องของการ
1: ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง
0: จังหวัดระยองจึงได้มีกำหนดมาตรการป้องกัน
1: แก้ไขปัญหาแบบเต็มรูปธรรมนะครับล่าสุดได้สั่งการในสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
0: และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป
1: ดำเนินการเร่งตรวจสอบสถานการณ์ขยะอุตสาหกรรมและกากอุตสาหกรรมในโรงงานรีไซเคิลทุกจุดอย่างละเอียด
0: แล้วก็ครอบคลุมทุกชนิดด้วย
1: ปริมาณแหล่งกำเนิดพื้นที่จัดเก็บเส้นทางการขนย้าย
0: แล้วก็ขีดเส้นให้ดำเนินการขนย้าย
1: และกำจัดกากอุตสาหกรรมตกค้างในทุกพื้นที่ให้แล้วเสร็จตามกฎหมายมันอันตรายนะ
0: นี่เป็นคำสั่งของผู้ว่านะ
1: ไม่ใช่คำสั่งของสมาคมลิเกนะ
0: ไม่ใช่
1: คนละคนกันนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ผู้ว่าจังหวัดเขาสั่งมา
1: ครับผม
0: อ
1: ผู้ว่าก็สั่งมาแล้วก็ต้องสั่งไปดิเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อวานนี้ทางอำเภอเมืองลพบุรีก็มีการฝึกอบรมชรบนะกิตติพงศ์อยู่รอดบอกเล่ากาติดมาไงครับผมยังเคยบอกเลยชรบเนี่ยต้องมีการฝึกอบรมด้วยไม่ใช่อยู่ๆไปเอาทหารเก่ารุ่นเก่ามาใช้งานลืมไปแล้วถ้าขับนุ่นจับนี
0: ่
1: เอาแค่เป็นจราจรมาเป็นผู้ช่วยจราจรเนี่ยผมว่าก็ต้องไปฝึกกันหน่อยโดยเฉพาะเจ้าของตลาดนัดเนี่ยส่งไปฝึกเลยผมว่าภูมิกับทุกสภ.ยินดีที่ส่งจราจรมาฝึกให้อยู่แล้วไม่ใช่มาโบกมือตรงเอวเนี่ยมาไม่ได
0: ้
1: ต้องยกมือให้เหนือไหล่เสมอไหล่เนี่ย
0: อย่างนั้นหรือไง
1: ใช่เป็นจราจรก็ต้องอย่างนั้น
0: เขาก็มีเทคนิคของเขาบ้าง
1: สารวัตรทหารหน่วยสารวัตรทหารทุกหน่วยเขาก็ไปช่วยอยู่แล้วนะครับมาเปิดประวัติหลวงพ่อกันหน่อยได้ไหมหลวงพ่อโชติเจ้าวาดวัดพุทธไทยตะวันเนี่ย
0: เป็นไงอ่ะ
1: แกเป็นคนสร้างเหรียญเหนือดวงนะวันนี้ดวงไม่เหนือซะแล้วโดนจับซะแล้ว
0: มีไหมล่ะ
1: เขาเรียกว่าโดนจับคาเลยนะ
0: คาพระเหลืองคาโต๊ะเลย
1: ไม่ใช่คาพระเหลืองคาปลาทับทิมลาดพริก
0: คาโต๊ะอาหารเนี่ยนะ
1: ประวัติไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ
0: เป็นยังไงอ่ะ
1: ลุงประโชนเนี่ยอายุเพียง66ปีเกิดวันที่21พฤศจิกา2502อุปสมบทเมื่อปี40นี่เอง
0: 30พรรษาแล้วนี
1: ่ครับที่วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยปี2559เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระรามหลวงปี64เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงปี65เป็นเจ้าวาดเลยครับนะสมณศักดิ์28กรกฎาคม62เป็นพระครูสัญญบัตรผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงชั้นเอกนะครับนอกจากนี้หลวงพ่อเนี่ยนะยังเป็นผู้จัดสร้างเหรียญเหนือดวงหรือว่าเหรียญยกฐานะที่เป็นยอดนิยมอย่างมากในวงการพระเครื่องโดยจัดสร้างในวาระวัดพุทธไทยสวรรค์ได้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงครับ
0: เหรียญเหนืออะไรเหนือดวง
1: เหรียญเหนือดวงอะนะ
0: เขาขากันง่าย
1: เวลาหมดแล้วผมนึกสัญลักษณ์เวลาหมดแล้ว
0: ต้องลำล้าง
1: สงสัยเขาไม่หาแล้วหมดราคาแล้วมั้ง
0: เ
1: ดี๋ยวใครดูกันแล้วกันนะคุณสุนทรีลิมทองคุณกำลังจะนำมวลชนบุกสถานทูตอิหร่านยื่นหนังสือปราบทุนต่างชาติกวาดล้างมารมินีครับ
0: มาตามนัดเนี่ย
1: พอมาเช้านี้
0: หายไปนัดแกแล้วเนี
1: ่
0: ย
1: แกไปที่หน้าอาคารโอเชียนทาวน์นะครับ
0: ไปมาไง
1: แกไปมาเมื่อเช้านี้ตอน9นาฬิกาเนี่ย
0: โอ
1: ้ไปกันเยอะนะไปทวงคืนประเทศไทย
0: สถานทูตอิสราเอลเนี่ยนะ
1: นายกบอกประเทศไทยเป็นหนี้ใครเราจะมาทวงได้ไงอ่ะอ่ะ
0: ว่ากันไป
1: อย่าไปยุ่งกับเขาเลยเราอยู่บ้านนอกดีแล้วอยู่ในกรุงเทพวุ่นวาย
0: ก็มีท่อน้ำมันไหลมาจากไหนก็ไม่รู
1: ้ตอนนี้เขาจับได้ไอ้คนนี้ก็จะตรวจเจอแล้วพระรามสามพระรามสาม
0: ถนนอะไรนะถนนน้ำมัน
1: ถนนเชื้อเพลิง
0: ถนนเชื้อเพลิงอ้าวไป
1: อย่าลืมไปทอดกฐินกันนะครับวัดที่บอกไปตอนข้างต้นรายการ
0: ทุกวัดนะนะ
1: ส่วนใครจะร่วมทำบุญกับลุงช้างนี่ก็สบายบือเลยซื้อไทยทิพย์โอสถ1กระปุก300บาท
0: นาน
1: เราไปทำบุญซื้อที่ดิน5บาท
0: แล้วก็ทำบุญด้วย
1: 295บาทคืนบริษัทเข้าไปวันนี้โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับ

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

0: าแฟลิซ่าเอ็มไม่มีน้ำตาลสำหรับท่านใดที่เป็นเบาหวานแล้วก็ความดันนะครับลองดื่มดูครับกาแฟลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพครับนะฮะมีส่วนผสมของโสมถั่งเช่าเตากี้เห็ดลิ้นจือและก็กระชายดำไม่มีน้ำตาลรสชาติอร่อยนะฮะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพที่มีปัญหาความดันแล้วก็เบาหวานแล้วก็ทานยาโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำก็สามารถดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มควบคู่กันไปได้เลยครับลองดื่มดูนะครับสักวันละแก้ว2แก้วดื่มแล้วสดชื่นไม่เหนื่อยง่ายทำให้เรา
1: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
11: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการ มีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
6: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
13: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
14: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
15: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้าง คือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวส์เนื่องจากเป็นข่าว
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
2: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0818-517-9025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: เลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง

สวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังค่ะนอนฟังเสียงฝนค่ะคุณตายอรทัยข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีเวลาขณะนี้ตีสามสิบหกนาทีนะคะปุ้มสันธนีดำเนินรายการข่าวรับอรุณมิสเตอร์เอควบคุมเสียงค่ะคุณผู้ฟังค่ะนอนฟังเสียงฝนคุณตายอรทัยฝนตกลพบุรีตกแรงด้วยในช่วงประมาณสักตีสามนะคะตกมาแรงทีเดียวค่ะสู้ใหญ่ๆแล้วก็เบาๆลงเบาๆลงอากาศสบายทีเดียวเชียวแต่ว่าเดือดร้อนพ่อค้าแม่ค้าดิที่เขาจะวางแผงตั้งแผงขายตลาดเช้าเนี่ยเนาะแล้วจะให้ฝนตกตอนไหนอะตกตอนเย็นแม่ค้าตลาดนัดก็เดือดร้อนตกตอนดึกๆพ่อค้าแม่ค้าที่จะออกตลาดเช้าก็เดือดร้อนไม่ตกเลยยิ่งร้อนเลยค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามกัน3ช่วงเวลาค่ะตี3ถึงตี4แบบนี้ที่นี่จทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีและเดี๋ยวสักครู่หนึ่งใครพลาดตอนตี3ก็ไปเก็บตกฟังตอนตี5ที่วสป612ได้นะคะแล้วก็6โมงถึง7โมงเช้าอีกช่วงหนึ่งที่จทล AM 1197มี11โมงถึงเที่ยงด้วยกับข่าวเด็ด11โมงติดตามกันนะคะฟังข่าวกับปุ้มแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำนะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปุ้มฝากไว้เลยค่ะฉีดวัคซีนไรก่อนเก็บให้หมดกันเพลียกันนอนกันราฮอร์โมนจับใบเก็บไปก่อนฉีดวัคซีนไรก่อนวันปุ๋ยละกันนะคะ10วัน15วัน20วันฉีดได้เลยค่ะฉีดวัคซีนอย่างเดียวเลยไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นอัตราส่วน50 cc น้ำ20ลิตรถ้าเป็นโดรน100 cc น้ำ100 cc ต่อน้ำ10ลิตรนะคะฉีดไปเลยค่ะแล้วคุณผู้ฟังดูข้าวเขียวแตกกอใบตั้งจะไม่มีแมลงมาบินคราวนี้พอเราหว่านปุ๋ยข้าวเขียวอยู่แล้วเราประหยัดปุ๋ยลงไปค่ะอย่าใช้เยอะยิ่งหว่านปุ๋ยเยอะแมลงยิ่งชอบฉีดวัคซีไรต์ไม่ต้องใช้ยูเรียนะคะเอาไว้ใกล้ๆท้องเราฉีดวัคซีไรต์กับวีซ่าเร่งรวงอีกช่วงหนึ่งแล้วก็หว่านปุ๋ยรับท้องไปปิดท้ายวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นคุณผู้ฟังจะรู้ได้เลยค่ะว่าผลผลิตดีที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองเป็นยังไงนะคะวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มนี่เพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไม่มีความชื้นก็ไม่โดนหักเมล็ดเต่งใส่น้ำหนักก็ดีส่วนทางด้านของพืชไร่ไม้ผลอยากให้งามอยากเก็บยอดเก็บใบฉีดวัคซีนได้หนึ่งแต่ถ้าอยากให้ดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนก็มีวัคซีนได้สองกับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะส่วนปราบหนอนปราบหนูปราบราผู้มีให้ทุกอย่างมีปัญหาเมื่อไหร่เรียกใช้ได้เลยส่วนคุณผู้ฟังที่จะใช้ปราบหนูในบ้านในนาในบ้านในโรงรถโกดังยุ้งฉางได้หมดสมุนไพรปราบหนูของปุ้มฉีดที่ไหนก็ได้มีหนูที่ไหนไปไล่หนูตรงนั้นยกเว้นตลาดตลาดนี่หนูจะดุหน่อยไม่ค่อยกลัวอะไรเราก็ดูแลแผงของเราฉีดในตู้เราทุกวันแต่ถ้าจะไม่อยู่หลายๆวันเก็บให้ดีค่ะเพราะตลาดเนี่ยฉีดพ่นกันได้ทุกวันรักษาเฉพาะบริเวณที่เป็นของเราเท่านั้นค่ะไม่เหม็นไม่เป็นอันตรายไม่มีอะไรตายทั้งสิ้นเพราะถ้ามันตายเดี๋ยวเราเหม็นต่อให้หลายท่านบอกว่าบางอย่างที่ฉีดไปแล้วมันแห้งไปเลยแต่กว่ามันจะแห้งมันก็มีกลิ่นด้วยธรรมชาติมากน้อยต่างกันค่ะถ้าดักคุณผู้ฟังก็ต้องไปเก็บทิ้งกล้าปะล่ะ
เวลาเอาถาดไปทิ้งเอากรงดักหนูไปทิ้งเนี่ยมันทำใจลำบากนะนั่นแหละสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีเจอบนฟ้าฉีดบนฟ้าเจอโรงรถก็ฉีดที่รถเจอในยุ้งฉางก็ฉีดพ่นเป็นฝอยละอองรอบๆโดนกระสอบข้าวโดนข้าวไม่เป็นไรค่ะไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นประสิทธิภาพเด็ดสุดติดต่อปุ้มสันธนีละกันนะ0855179025 0855179025ส่วนสมุนไพรจิราดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ที่มีภาวะเบาหวานไขมันความดันแล้วก็ BGM Soft Gel บำรุงสายตาตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์ติดต่อปุ้มสันธนีนะคะ0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังวันนี้วันที่11เดือน9ย้อนหลังกลับไป25ปีค่ะวินาศกรรม911เหตุการณ์วันที่11เดือน9ปี2544เหตุการณ์911ปี2001เป็นเหตุการณ์วินาศกรรมกลุ่มผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินแล้วพุ่งชนอาคาร World Trade Center อาคารสูงตระหง่านตึกแฝดคู่แสดงความยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตึกเพนทากอนความสูญเสีย 3,000 คนผู้เสียชีวิต 3,000 คนในวันที่เกิดเหตุรวมถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยอีกจำนวนมากการเปิดเผยเอกสารล่าสุดมหานครนิวยอร์กเพิ่งเปิดเผยเอกสารลับกว่าแสนฉบับบ่งชี้ว่ารัฐเคยปกปิดข้อมูลเรื่องสารพิษและฝุ่นควันอันตรายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์มีผลกระทบด้านสุขภาพที่คร่าชีวิตผู้คนอีกมากมายตามหลังไปอีกจำนวนมากแล้วก็มีพิธีไว้อาลัยและรำลึกถึงผู้เสียชีวิตและฮีโร่ผู้เสียสละอย่างต่อเนื่องทุกๆปีเป็นเหตุการณ์ช็อกโลกวันที่11เดือนกันยายนปี2001ทั่วโลกยังกล่าวขานมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะส่วนพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้นะคะลักษณะอากาศทั่วไป11กันยายนบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงนะคะขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มแล้วก็มีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกทำให้มีฝนในช่วง11ถึง13กันยายนวันนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ60ค่ะฝนตกหนักที่พิจิตรตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ปริมาณฝนที่ชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนตกหนักกว่าร้อยละ80ค่ะชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีปริมาณฝนตกหนักมากที่นครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะส่วนภาคตะวันออกก็มีฝนร้อยละ80ฝนตกหนักที่ปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราส่วนนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดรับบทหนักฝนตกหนักมาก
ภาคใต้ทั้ง2ฝั่งฝนร้อยละ70กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสฝนตกหนักมากถึงร้อยละ80นะคะทั้งนี้ให้เฝ้าระวังในภูมิภาคนี้ภาคกลางภาคตะวันออกในช่วง11ถึง13กันยายนค่ะคุณผู้ฟังฝนตกหนักๆแบบนี้นะคะชุมชนเมืองนี่แป๊บเดียวค่ะน้ำท่วมไปแล้วพัทยานี่ตกอยู่2ชั่วโมงพัทยาจมน้ำไปเลยค่ะแล้วก็โคราชฝนกระหน่ำติดต่อกัน2ชั่วโมงโคราชก็อ่วมไปเลยเหมือนกันชุมชนเมืองมักเป็นแบบนี้ระบายไม่ทันพื้นที่บางละมุงชลบุรีช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้ฝนตกหนักลมกระโชกแรง2ชั่วโมงพัทยาน้ำท่วมสูง10ถึง60เซนส่วนใหญ่ก็เป็นจุดเดิมๆนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังน้ำท่วมไม่มีทีท่าว่าจะลดเนื่องจากปริมาณฝนก็ตกลงมาเรื่อยๆประชาชนที่สัญจรไปมาก็ได้รับความเดือดร้อนแหละต้องชะลอตัวการจราจรติดขัดน้ำทะลักเข้าไปในเครื่องยนต์ได้รับความเสียหายไปต่อไม่ได้เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาก็ดำเนินการช่วยเหลือจุดไหนพอไปได้ก็ประชาสัมพันธ์ยานพาหนะที่มีความสูงสามารถผ่านไปได้รถเล็กต้องจอดเลยค่ะพัทยาฝนตกแป๊บเดียวน้ำระบายไม่ทันส่วนที่โคราชก็เหมือนกันค่ะช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาฝนตกหนักน้ำก็ระบายไม่ทันท่วมเจิ่งนองไปหมด2ชั่วโมงรถเล็กจอดมอเตอร์ไซค์จอดน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่เมืองโคราชส่วนใหญ่ในชุมชนเมืองนี่คือน้ำรอระบายแล้วตามท่อระบายน้ำต่างๆขยะเพียบประมาณนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศแล้วก็มีเหตุการณ์บุกเดี่ยวไอ้โมงควงปืนบุกเดี่ยวแบงค์ย่านตลาดไทยชิงเงินล้านห้าควบเก๋งหนีก่อนเผาทำลายหลักฐานทิ้งเนียนมากพื้นที่คลองหลวงปทุมธานีค่ะเมื่อวานนี้มีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกชิงทรัพย์ธนาคารทหารไทยสาขาตลาดไทยตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงปทุมธานีได้เงินสดไปล้านห้าแรงงานผู้บังคับบัญชาพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพีรพลโชติกัสเถียรผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบตรวจกล้องวงจรปิดพบคนร้ายเป็นชายรูปร่างผอมสูงประมาณ170ซมสวมหมวกไอ้โม่งเสื้อแดงถุงมือขับ Toyota Vios สีเทาขอไข่มอม้า8353สงขลามาจอดหน้าธนาคารช่วงที่ใกล้จะปิดทำการแล้วก็เดินมากลับป้ายข้อความปิดประตูคือเขายังไม่ปิดเขาเปิดอยู่เดินมาถึงกลับป้ายก่อนเลยค่ะแล้วใช้ท่อนเหล็กขัดประตูไว้ไม่ให้คนภายนอกเข้ามาจากนั้นใช้อาวุธปืนข่มขู่พนักงาน5คนและผู้ตรวจการ1คนชิงเงินที่เคาน์เตอร์ไปได้ 500,000 และบังคับให้เปิดตู้เซฟเอาเงินมาเพิ่มได้ไป 1,541,704 บาทแล้วก็หลบหนีไปภาพจากกล้องวงจรปิดปรากฏรถคันนี้ขับมาวนดูลาดราวตั้งแต่7กันยายนแล้วค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองท่าโขลงรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถยนต์บริเวณป่ารกร้างตรงข้ามสถาบัน AIT ถนนพหลโยธินขาเข้าเป็นรถเก๋ง Toyota สีเทาขอไข่มอม้า8353สงขลาคันที่ใช้ก่อเหตุถูกไฟไหม้วอดวายทั้งคันพลตำรวจตรีพีรพลโชติกัสเถียรเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบแล้วป้ายทะเบียนเป็นป้ายปลอมอันนี้เป็นธรรมดาค่ะเตรียมการมาล่วงหน้าเป็นอย่างดีพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1เดินทางมาตรวจจุดที่เกิดเหตุและสั่งการให้ชุดสืบ
เร่งเช็คกล้องวงจรปิดตามเส้นทางการหลบหนีและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเลขตัวถังและเลขเครื่องยนต์เพื่อหาชื่อผู้ครอบครองรถแล้วก็ลากตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วนี่ค่ะอุกอาจมากเปลี่ยนเป้าหมายจากร้านทองมาเป็นธนาคารน่ะคุณผู้ฟังดูดิมีเรื่องของคนร้ายแล้วก็มี ขออภัยค่ะคุณผู้ฟังรอฟังข่าวเด็ดใช่ไหมล่ะปุ้มรู้อยากฟังเรื่องราวของอัศวินโต๊ะกลมมาดิขย่าศรัทธาคารวะญาติโยมซะจริงๆป่ะเล่าให้ฟังจริงๆก็ไม่อยากเล่าเลยเอื่อมคุณผู้ฟังขาเงินทองมากมายมหาศาลมันทำให้คนกิเลสนะตัณหาเยอะล้างไม่หมดจริงๆผ้าเหลืองนี่คลุมกริดแต่กิเลสตัณหาไม่ได้เนาะหลังจากเกิดเหตุสั่นสะเทือนวงการสงฆ์อีกแล้วเราก็ได้เห็นคลิปได้ฟังข่าวกันมาขอแนะนำสีกาคนสวยให้ได้รู้จักประวัติไม่ธรรมดาสีกาเอสาวคนสนิททิดโชตเนี่ยโปรไฟล์ไม่ธรรมดานะยอมรับจริงว่าเขาสวยอวบอันแต่ไม่ได้อวบด้วยไขมันนะสวยแหละสีกาสาวคนสนิทถลกจีวรอัศวินโต๊ะกลมแล้วทำไมรู้ป่ะกองปราบเนี่ยเข้าไปยกโต๊ะกลมของกลางเนี่ยคือจริงแล้วของกลางมันไม่ได้มีโต๊ะกลมโต๊ะเดียวนะบูม่ามันน่าจะมีโต๊ะเหลี่ยมมีเตาแก๊สมีตู้เย็นไปกล้องวงจรปิดบันทึกภาพมาได้แจ่มชัดทุกท่วงท่าลีลาเลยทีเดียวเชียวสีกาเอปุณณวีนี่ก็โปรไฟล์ไม่ธรรมดานะคะปุณณวีอายุ47แต่เป็นสาวใหญ่ที่แบบสวยอ่ะอวบอันอดีตบัณฑิตมหาวิทยาลัยชื่อดังเคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของมหาวิทยาลัยทำธุรกิจขายของไหว้บูชาแก้บนสะเดาะเคราะห์เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะเคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์มหาวิทยาลัยเมื่อ30ปีที่แล้วเจ้าหน้าที่ไปค้นบ้านของสีกาเอเนี่ยนะพระเครื่องเนื้อทองคำเนื้อทองคำนะคะ35องค์ทองคำแท่งและทองรูปพรรณรวมกว่า90บาทคิดเป็นเงิน 6,37,470 บาทเงินสดสด3,592,300 บาทโฉนดที่ดินเอกสารการลงทุนเพียบเลยค่ะคุณผู้ฟังพระเครื่องเนื้อทองคำ35องค์เนี่ยน้ำหนักทองก็ต่างกันนะคะเงินสดสดมัดรวมกันเป็นปึกปึกข้าวของมีค่ามูลค่ามหาศาลขณะที่กองปราบก็ลุยกุฏิอดีตหลวงพ่ออติโชตตรวจดับของกลางได้แค่ 70% ประเมินค่ามากกว่า20ล้านขณะที่กองปราบลุยกุฏิอดีตหลวงพ่ออติโชตหลังจากขึ้นรับตำแหน่งเจ้าวาด
อดีตกรรมการวัดพุทธไทยสวรรค์ก็ถูกบีบให้ออกจากกรรมการวัดแล้วก็เอาพรรคพวกคนรู้จักและคนสนิทเข้ามาแทนทีมข่าวมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ชิดเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่8เป็นอดีตคณะกรรมการวัดพุทธไทยสวรรค์เปิดเผยว่าตนเองเคยเป็นคณะกรรมการวัดมาตั้งแต่ปี42สมัยหลวงปู่หวนเป็นเจ้าวาดและท่านมรณภาพแล้วก็แต่งตั้งทิชโชตนี่แหละมารักษาการเจ้าวาดชั่วคราวอดีตพระอติโชตเนี่ยเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินทางมาที่วัดพุทธไทยสวรรค์มานุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมได้1เดือนก็บวชเป็นพระลูกวัดตอนนั้นน่ะ

การปรับเปลี่ยนกรรมการวัดชุดเดิมออกหมดโดยไม่มีเหตุผลนำพรรคพวกคนสนิทเข้ามาเป็นกรรมการวัดชุดใหม่นี่ค่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบก็นำตัววัยวัจกรวัดพุทไทยสวรรค์มาสอบปากคำที่กองบังคับการกองปราบตั้งแต่บ่าย3นะ4ชั่วโมงค่ะวัยวัจกรบอกว่าไม่ได้รู้เรื่องเงิน92ล้านไม่ได้รู้เรื่องเลยแถมไม่ตอบคำถามใดๆให้กับผู้สื่อข่าวด้วยล่าสุดเจ้าหน้าที่กองปราบระดมกำลังไปตรวจนับของกลางและเงินทรัพย์สินที่ในกุฏิของทิชโชเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยตรวจนับไป 70% ละประเมินค่าไม่ต่ำกว่า20ล้านน่ะแล้วก็จะนำตัวมากองปราบเพื่อสอบปากคำต่อขณะที่ไปอีกส่วนหนึ่งก็ไปค้นบ้านของสีกาเอนางสาวปุญญวีรุ่งเรืองสีกาเอวัย47ปีของกลางก็อย่างที่ปุ้มบอกไปเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะแล้วก็แจ้งข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดทำหรือรักษาทรัพย์ใดๆเบียดบังทรัพย์นั้นไปเป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริตสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่งสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบก็ตอนสุขก็สุขด้วยกันตอนทุกข์ก็รับไปด้วยกันและกันนะสีกาเนี่ยค่ะแล้วก็มีกรณีความคืบหน้าลูกศิษย์เนี่ยทนไม่ไหวแอบส่งข้อมูลลับให้ตำรวจเปิดโปงมัวสีกาอมเงินวัดพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการกองปราบก็ได้เปิดเผยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบเนี่ยบุกเข้าจับกุมอดีตหลวงพ่ออติโชธธรรมวโรอดีตเจ้าวาดวัดพุทไทยสวรรค์พระรามหลวงที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาได้รับเบาะแสจากลูกศิษย์รายหนึ่งซึ่งเขาไม่เปิดเผยชื่อนะคะประสานข้อมูลมายังตำรวจเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานำข้อมูลแล้วก็พฤติกรรมรวมไปถึงคลิปหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวกับการเบียดบังทรัพย์มาให้ตำรวจก่อนที่จะนำไปสู่การสืบในทางลับแล้วก็นำไปสู่การออกหมายจับผู้แจ้งเนี่ยให้ข้อมูลมาหลายประเด็นทั้งพฤติกรรมส่วนตัวของอดีตเจ้าวาดกับสีกาคนสนิทการจำหน่ายวัตถุมงคลรวมถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางการเงินโดยเฉพาะเงินที่ควรนำเข้าบัญชีของวัดแต่พบว่ามีความผิดปกติจึงต้องขยายผลแล้วก็ตรวจสอบอย่างละเอียดตามหลักการเงินที่ได้จากการทำกิจกรรมต่างๆของวัดเนี่ยก็จะต้องเข้าสู่บัญชีวัดและนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์แต่จากการตรวจสอบคดีนี้พบความพยายามเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเงินบางส่วนโอนไปยังบุคคลแล้วต่อมาก็มีการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาแต่ว่าออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางการเงินทั้งหมดอยู่ในสำนวนการสอบสวนแล้วก็ยังต้องตรวจสอบด้วยนะคะว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องไหมคาดว่าน่าจะมีอีกอย่างน้อยๆก็ 2-3 คนส่วนประเด็นความสัมพันธ์ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่เข้าไปยุ่งนะคะแต่ว่าจะตรวจสอบพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตและเส้นทางการเงินตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมากับการเข้าตรวจค้นกุฏิอดีตเจ้าวาดก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะนอกจากที่กุฏิแล้วเนี่ยก็ยังมีอีก3จุดปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาแล้วก็กรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเอกสารเงินสดวัตถุพยานต่างๆใช้เวลาสืบกว่า2เดือนแล้วนะคะเนื่องจากผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นพระชั้นผู้ใหญ่และมีชื่อเสียงมีลูกศิษย์จำนวนมากที่ให้ความเคารพศรัทธาต้องมีหลักฐานอย่างเพียงพอถึงจะดำเนินการได้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบเนี่ยทำทุกวิธีทางนะคะก่อนหน้านี้ก็มาเป็นลูกศิษย์วัด

0: มาเป็นชาวบ้านมาแฝงอยู่ในวัดเป็นเดือนมีข่าวหนึ่งปุ้มจำได้พร้อมเป็นลูกศิษย์วัดมาอยู่หลายเดือนด้วยค่ะซุ่มอยู่อย่างนั้นเป็นลูกศิษย์วัดเป็นคนเร่ร่อนแล้วก็มาอาศัยพักพิงอยู่ในวัดที่ไหนได้เป็นตำรวจทุ่มเทมากเลยค่ะเมื่อวานนี้ประมาณบ่าย 3 โมงนะคะเจ้าหน้าที่ก็เชิญวัยวัจกรไปสอบปากคำ4ชั่วโมงสื่อถามอะไรก็ไม่ตอบในขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะลูกศิษย์คนสนิทย่องมากลางดึกมาทำไมดึกๆดื่นๆเจ้าหน้าที่ชาร์จเลยส่งกองปราบสอบสวนไปเลยบรรยากาศในวัดพุทธไทยสวรรค์ช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้ก็ยังตึงเครียดกองปราบก็ยังเข้าตรวจค้นรวบรวมหลักฐานในกุฏิช่วงค่ำนี่ก็ทยอยนำหลักฐานบางส่วนออกมาตรวจสอบนำไปประกอบสำนวนคดีมีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลโดยรอบสื่อก็อยู่กันเพียบเลย2ทุ่มครึ่งค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังค้นหาหลักฐานในกุฏิปรากฏมีชายคนหนึ่งสมมุติชื่อนายเอละกันเป็นลูกศิษย์คนใกล้ชิดเป็นคนสนิทมีภาพปรากฏอยู่ในกล้องวงจรปิดขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโผล่มาที่วัดกลางดึกเจ้าหน้าที่รวบไปด้วยเลยค่ะนายเอมาทำไมเขาก็บอกว่าไม่สามารถจะจำรายละเอียดใดๆได้ไม่รู้ไม่ระแคะระคายพฤติกรรมของอดีตเจ้าวาดแต่อย่างใดไม่เคยรู้ว่ามีเหตุการณ์แบบนี้ในกุฏิเจ้าหน้าที่ก็นำตัวในเอขึ้นรถเก็บรวบรวมหลักฐานประมาณ4ทุ่มออกจากวัดแล้วก็ขึ้นรถตราโล่ของกองปราบอดีตมีทิศโชตนั่งเบาะหลังตำรวจประกบแล้วก็รถตู้ที่บรรทุกของกลางเมื่อวานนี้ถึงขนาดที่ว่านำเอาเครื่องนับเงินเนี่ยเข้าไปด้วยเลยค่ะคุณผู้ฟังสื่อก็ไปถามเลยสมีจะขอโทษพระพุทธศาสนาไหมจะขอโทษชาวบ้านไหมไม่ตอบค่ะขึ้นรถไปเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจนำกล่องสิ่งของ1ห่อส่งให้ประกบซ้ายขวาออกจากวัดพุทธไทยสวรรค์ไปกองปราบค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ยังอยู่เก็บหลักฐานค่ำมืดดึกดื่นก็ยังไม่ได้ไปไหนตรึงกำลังกั้นไว้กุฏิมีของสำคัญห้ามเข้าคณะสงฆ์พระนครศรีอยุธยาตั้งพระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธานรักษาการเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์คือต้องบอกว่าไม่ว่าจะเข้ามารักษาการหรือมาดำรงตำแหน่งเจ้าวาดก็ลำบากใจเหมือนกันแหละเนี่ยค่ะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงก็มีพระเทพวัชระจริยาจารย์เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าวาดพระอารามหลวงคำสั่งแต่งตั้งก็สวยงามนะคะเนื่องด้วยพระวชิรญาณอภิโชตธรรมวโรเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ได้ลาสิกขาสวยค่ะข้อความสวยนะก็แต่งตั้งพระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธานหรือประยูนสิทธิบุญโยเจ้าวาดวัดท่าการร้องรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยารักษาการแทนเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์นี่ค่ะแล้วก็มีข้อมูลนะคะว่าทองคำและเงินสดมากกว่า100ล้านที่อยู่ในกุฏิค่ะอันนี้เป็นหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะส่วนภาพจากกล้องวงจรปิด ไม่ว่าจะเป็นมุมในครัวข้างเตาแก๊สเจอหน้ากันปุ๊บก็จูบกันอย่างดูดดื่มกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันนัวเนียจุดติดทุกที่โต๊ะกลมข้างของมุมกราบแหมคุณผู้ฟังขาเจ้าหน้าที่ก็โยกโต๊ะกลมขึ้นรถไปกองปราบเป็นไงล่ะเนี่ยค่ะเอาเขย่าศรัทธาคารวะญาติโยมกันไปแล้วร้านเช่าพระเครื่องชื่อดังก็ประกาศรับคืนเงินเต็มจำนวนสำหรับลูกค้าเหรียญเหนือดวงนะคะมีการประกาศรับคืนเต็มจำนวนโดยไม่หักเปอร์เซ็นต์ลูกค้าที่เคยเช่าเหรียญรุ่นเหนือดวงจากทางร้านไปหลังจากที่เกิดเหตุตามที่เป็นข่าวร้านเช่าพระชื่อดังอาริสอามูเลตโพสต์ประกาศข้อความว่าสำหรับลูกค้าที่เคยเช่าเหรียญรุ่นเหนือดวงหากมีความไม่สบายใจทางร้านยินดีรับคืนเงินเต็มจำนวนโดยไม่หักเปอร์เซ็นต์คืนได้อย่างสบายใจเลยค่ะก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากนะคะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะยังมีอีกหลายข่าวที่อยากจะเล่าเดี๋ยวมาติดตามฟังกันตอน 6:00 นแล้วกันคุณผู้ฟังขาไปดูเรื่องอื่นกันบ้างมองเวลาขายยาได้แป๊บนึงเนาะเดี๋ยวบุ้มขายยาแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวส่งท้ายคุณผู้ฟังคะปลูกอะไรอยู่แล้วร่วงหมดวัคซีนเอสองกับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีนเอสองกับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีนเอสองกับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ50-60ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7-10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีนเอ2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: คุณผู้ฟังขามาปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวของมิจฉาชีพเตือนภัยให้ระวัง SMS จากมิจฉาชีพอ้างว่ามีใบสั่งจราจรค้างชำระ หลอกให้กดลิงก์แล้วกรอกข้อมูลบัตรพลตำรวจโทนิติธรจินตกานนท์ผู้บัญชาการการศึกษาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจรศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าปัจจุบันพบการส่ง SMS ปลอมเกี่ยวกับการอ้างใบสั่งจราจรค้างชำระขอเตือนให้ประชาชนระมัดระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งว่ามีใบสั่งแบบ e-ticket ค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไปเพื่อตรวจสอบชำระค่าปรับข้อความดูน่าเชื่อถือค่ะเช่นอ้างว่าชำระภายใน15วันลด 50% เราก็มีใบสั่งตื่นตระหนกกดลิงก์โดยไม่ทันได้ตรวจสอบค่ะมิจฉาชีพจะส่ง SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยและข้อความลักษณะที่ว่าท่านมียอดค้างชำระโปรดชำระที่จุดๆๆแล้วก็แนบลิงก์ย่อพอกดเข้าไปก็จะเป็นเว็บไซต์ปลอมที่จัดตั้งให้มีหน้าตาคล้ายกับระบบใบสั่งจราจรแสดงรายละเอียดเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับสร้างความน่าเชื่อถือก่อนหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตแล้วก็ชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมขอให้ประชาชนระมัดระวังค่ะซึ่งคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอย้ำว่าไม่มีนโยบายเรียกเก็บผ่าน SMS หรือ QR code แต่อย่างใดสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้เลยค่ะเข้าไปที่เมนูบริการทั้งหมดเลือกยานพาหนะเลือกตรวจสอบใบสั่งจราจรแล้วก็สามารถชำระค่าปรับได้นะคะระมัดระวังคุณผู้ฟังค่ะตรวจสอบผ่านทางรัฐได้แล้วก็แอปพลิเคชัน Police Care ได้เลยอย่าไปกดลิงก์อย่าไปกรอกข้อมูลใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณผู้ฟังค่ะด้วยความห่วงใยส่งท้ายรายการตรงนี้เลยค่ะแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งตี5ไปเก็บตกฟังต่อได้ที่วสป .612 นะคะแล้วก็6โมงเช้าพบกันที่นี่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณมิสเตอร์เอช่วยควบคุมเสียงพบกัน6โมงนะคะสวัสดีค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
2: เลียกระโดดสีน้ำตาล
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ082591 2591
5: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก สภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
7: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงกำลังได้
12: ผมร
11: ู
12: ้สึกว่าตัวคนแก่
13: เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได้
14: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
15: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
8: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน
10: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909
16: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอเรียหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเลียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google Newsจะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Search โดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัปโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไป Search ใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่6แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูล

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือหญ้าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยิ่งจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูลข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมสัน

รากหาไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขาก็เอาไปเผาไฟเมื่อเจ้ามามีอะไร

0: จ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาควรเร่งสร้างกรรมดีหนีกรรมชั่วไม่พาตัวพาใจใฝ่ตัณหามันเจริญศีลสมาธิรับปัญญาจึงจะพาให้พ้นทุกข์สุขนิรันดร์สาธุกัมมุนาวัตติโรโกสัตว์โรคย่อมเป็นไปตามกรรมธรรมะสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ท่านผู้มีบุญทั้งหลายตื่นหรือยังคะพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะเป็นผู้รู้ตื่นกันตื่นทั้งตาตื่นทั้งใจตื่นทั้งสติปัญญาอรุณสวัสดิ์ยามเช้าท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านเสียงนี้มาก็ได้ยินแล้ววันนี้วันพระบางคนบอกไม่อยากทำบุญแล้วเมื่อวานเห็นข่าวอ้าวนะท่านผู้มีบุญก็จะมั่นคงในพระรัตนตรัยนะฮะเรามีพระธรรมคำสั่งสอนเป็นผู้แทนเป็นตัวแทนพระศาสดานะฮะวันนี้ก็เป็นเช้าวันศุกร์ที่11กันยายน2569ตรงกับแรม14ค่ำเดือน9เอาเดือนขาดนะปกติขาดไม่ขาดไม่รู้อ่ะแต่ฝนตกจุ๋มยังคิดว่าเอ๊ะถ้ามีฟ้าเนี่ยเราจะจัดไม่ได้นะเพราะจุ๋มจัดสดนะมันก็ทำให้เครื่องส่งอาจจะเสียหายได้นะแต่คือตกตอนนี้ก็ยังตกอยู่แต่แบบจะพรำมั้ยมันหนักกว่าพรำนะฮะแต่ไม่มีฟ้านะตกแบบเรียบร้อยนะมาสักครู่นะมีท่านผู้ฟังโทรมานะสั่งของน้องวันเพ็ญบอกอ่างทองก็ตกนะคุณสำราญบอกเมื่อวานตกอย่าตกเลยวันนี้ไปฉีดยาฉีดยาฆ่าหญ้าอะไรต่ออะไรฆ่าแมลงต้องระวังเนาะนะพยายามใส่แมสใส่อะไรป้องกันเยอะๆนะสารเคมีอันตรายนะกลับมาบ้านก็รีบอาบน้ำชำระล้างร่างกายซักไม่ใช่ซักสะศีรษะด้วยเอามันฟุ้งไปหมดเนาะนะสบู่แซมซันเอาอยู่นะนั่นขายซะแล้วนะอรุณสวัสดิ์ท่านผู้มีบุญและท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายนะก็คงจะแยกแยะออกนะอย่างเมื่อวานนี้นะคือเห็นแล้วก็บางคนถึงกับหลั่งน้ำตานะนะเมื่อวันก่อนแต่จุ๋มไม่ได้ดูข่าวนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยจุ๋มไปทำธุรกรรมทั้งนอกนะไปซื้อของแล้วก็ไปธนาคารด้วยนะฮะแต่ก็รู้ข่าวนะก็แชร์กันว่อนในโลกโซเชียลนะเพราะนั้นเนี่ยเวลามีข่าวเก็บกับพระภิกษุสงฆ์ประพฤติตนไม่เหมาะบางทีก็ทำให้ชาวพุทธสะเทือนใจศรัทธาธรรมผิดหวังเกิดความหม่งหมองในใจในจิตใจเพราะนั้นเนี่ยนะหลักธรรมและแนวทางเนี่ยก็ต้องช่วยเตือนสติให้เราไม่เศร้าโศกเศร้าแล้วก็ไปยึดติดที่ตัวบุคคลนะเราก็ต้องแยกแยะนะอย่างที่จุ๋มบอกนะก็คือเราอย่ายึดติดที่ตัวบุคคลนะเราก็ต้องมีพระธรรมนะเป็นผู้ชี้นำนะเพราะแก่นแท้เนี่ยในพระพุทธศาสนาก็ยังไม่ได้เสื่อมถอยนะเพราะว่าอาจจะเป็นการกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคงเป็นจริงนะแท้จริงแล้วก็ยังคงนำไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้เสมอท่านผู้ฟังเชื่อไหมว่านะตั้งแต่ได้มาศึกษาพระอภิธรรมนะแบบจริงจังนะถึงกับลงเรียนแล้วก็จะลงสนามสอบนะบางคนเขาก็ไม่สอบนะฮะมีเพิกแม่ชีรักษาอุโบสถศีลหลายคนนะมาบางทีมาเรียนคารวาสก็มีค่ะมานั่งแต่ว่าไม่อยากฟังนะบางคนเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะแต่เราเนี่ยเราคิดว่าเราอยากเต็มที่กับตรงนี้นะเชื่อไหมว่าแค่ได้ฟังพระธรรมของที่พระองค์ได้ตรัสรู้นะมา 2,000กว่าปีอะนะตอนนี้มันเริ่มขมวดขึ้นนะสำหรับตัวจุ๋มซึ่งเรียนเบื้องต้นแค่เบื้องต้นก็เบื้องต้นนี่สำคัญนะฮะเหมือนเราหัดเขียนกอไก่อะเหมือนเรายังเป็นเด็กน้อยอะนะไม่ว่าคุณจะจบด็อกเตอร์จบนายแพทย์จบเป็นอะไรก็ตามมาเริ่มที่ตรงเนี้ยเหมือนทุกคนเริ่มต้นใหม่หมดเพราะเราอยู่ดีๆเราไม่ได้อยู่ตรงนี้เนาะไม่ได้บวชเป็นสามเณรหรือคือมันต้องเรียนรู้อะนะเหมือนเราปลูกต้นไม้อะค่ะนะกว่าจะโตเนี่ยต้องเพาะบ่มเมล็ดก่อนเพราะฉะนั้นคนที่มานั่งเรียนกับจุ๋มเนี่ยมีด็อกเตอร์นะมีน้องคนหนึ่งจบด็อกเตอร์สองใบนะอ่อนกับจุ๋ม2ปีนะมานั่งเรียนด้วยนะมีทั้งคุณครูมีคุณหมอนี่ก็เป็นผู้สอนนะอย่างรองศาสตราจารย์นายแพทย์ทองคำเนี่ยโอ้โหจุ๋มแบบท่านเก่งมากท่านผู้ฟังนะทุกวันนี้ท่านก็เป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลแล้วก็เป็นอาจารย์สอนพระอภิธรรมซึ่งเป็นธรรมะขั้นสูงสุดลึกซึ้งนะยากด้วยคือแต่ถ้าเราเข้าใจเนี่ยโอ้โหแบบน้ำตาไหลอะนะอย่างเมื่อสองวันที่จุ๋มฟังตลอดนะฟังพระอาจารย์พระอาจารย์ในที่นี้ก็คือรองศาสตราจารย์นายแพทย์ทองคำนะซึ่งเป็นคารวาสและท่านสอนพระอภิธรรมตั้งแต่จุระอภิธรรมตรีจนจบมหาเอกเลยมหาเอกกับมหาแบบในทางปริญญาไม่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวคนจะคิดว่าอ๋อเป็นมหาปริญญาไม่ใช่นะอย่างทางพระที่มีปริญญา3เป็นมหาปริญญา4 5 6จนถึงปริญญา9อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือตัวในตัวอัตธรรมล้นรั้วเลยนะโอ้แบบคือท่านก็เป็นหมอน่ะนะแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่ะตรัสรู้ไว้ 2,000 กว่าปีอ่ะในเรื่องร่างกายเราทั้งหมดน่ะนะดวงจิตแม้กระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างน่ะแม้กระทั่งในหูเราเนี่ยชั้นนอกชั้นในมีขนสีไหนคือคนที่เป็นเปลี่ยนแพทย์วิทยาศาสตร์เนี่ยนะส่องกล้องจุลทรรศน์แล้วยังอึ้งอ่ะว่าพระองค์รู้ได้ยังไงอ่ะจิตไงจิตของท่านบรรลุแล้วนะทุกอย่างนะบางทีกล้องจุลทรรศน์เนี่ยหรือกล้องขยายเนี่ยยังไม่สามารถมองเห็นไอ้ตัวที่เขาเรียกว่าแบ่งเป็นหมวดหมู่ตอนนี้จุ๋มเรียนเรื่องรูปแล้วนะกลาบเขาเรียกกลาบกอไก่ลอลิงสระอาบอเบปอปาอ่านว่ากลาบไม่ใช่กราบนะฮะกลาบนะกระดกเล่นนิดนึงนะบอกโอ้โหแบบเชื่อไหมว่าฟังไปน้ำตาซึมอ่ะโอ้แบบคือหมดจากพระองค์ไปแล้วเนี่ยก็จะมีพระธรรมเป็นตัวแทนพระพุทธศาสนายังไม่สูญสิ้นนะสมมุติสงฆ์ก็ยังลูกชาวบ้านนะท่านผู้ฟังท่านอาจจะสอบไม่ผ่านหลายๆอย่างนะฮะนะกรรมก็ได้สนองนะบางครั้งทุกคนเคยทำผิดอ่ะแต่เราไม่ได้ปล่อยให้มันผิดใหญ่ไปกว่านั้นเนาะเราก็ต้องกลับอ่ะทุกอย่างถ้าเรากลับมีสติมันก็จบหยุดแค่นั้นจุ๋มเชื่อว่าทุกคนไม่มีใครไม่เคยทำความผิดแม้กระทั่งจุ๋มเองมันเกิดจากดวงจิตนะไม่ว่าจะเป็นจิตทั้งโมหะความหลงความไม่รู้หลายๆอย่างนะและยิ่งสมัยเนี้ยเครื่องมือต่างๆเนี่ยมันยั่วยวนมากอย่างโทรศัพท์มือถือเนี่ยจริงๆพระภิกษุสงฆ์ไม่น่ามีนะมันเป็นตัวกิเลส ที่หลอกล่อแล้วมีตัณหานะมือถือเนี่ยสำหรับจุ๋มเนี่ยมีประโยชน์นะเพราะมันมีข้อมูลอะไรที่เขารวบรวมไว้แต่เราก็ต้องอิงหนังสือหลักด้วยครูบาอาจารย์ได้ศึกษามาแต่มันเหมือนดาบสองคมนะมือถือเนี่ยมันเข้าเราไปถึงในห้องนอนบางคนเนี่ยปิดไฟและหน้ายังฟ้าน่ากลัวเลยเนาะเข้าห้องไปตกใจปิดไฟแต่ดูโทรศัพท์มือถือบางคนดูสิ่งที่ดีบางคนดูสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นอมงคลนะเป็นเอาแบบมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ที่ใจเราอะว่าเราจะบังคับมันได้ขนาดไหนเพราะไอ้สิ่งที่เป็นเครื่องมือแห่งการล่อหลอก เราในจิตดวงจิตเนี่ยมันเยอะนะพอเรามาศึกษาอย่างจริงจังเนี่ยเราไม่อยากว่าใครท่านผู้ฟังมันเป็นกรรมอ่ะมันเป็นกรรมนะเขาก็เคยทำอย่างนี้มาแต่เชื่อไหมว่าถ้าเป็นกรรมดีก็สนองดีก็คือวิบากเกิดมาดีแต่ถ้าเกิดทำกรรมไม่ดีเนี่ยวิบากออกมาก็ไม่ดีนะฮะไม่ต้องกลัวนะเรื่องของกรรมยุติธรรมเสมอนะไม่ต้องไปเสียใจนะว่าโอ้ไปกราบอย่างเมื่อวานไปถวายของอย่างเลิศนะเวลาเราไปถวายพระเนี่ยแล้วมันมีข่าวโอ้โหแบบสะเทือนใจเนี่ยแปลเขายึดติดตัวบุคคลไม่ได้ยึดเอาธรรมพระธรรมเนาะจริงๆในอัตธรรมต่างๆเนี่ยมันมีเรื่องราวเยอะมากในตามพระวินัยสงฆ์เนี่ยเขามีนะต้องถามหลวงพ่อว่าอย่าคลุกคลีกับญาติโยมมากคือถ้าคลุกคลีมากเนี่ยบางทีมันก็เป็นเหตุนะอย่างพระนะมีอยู่รูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลนะที่คลุกคลีสนิทสนมกันกับช่างทำเครื่องแก้วอะนะหลวงพ่อก็เคยเทศเรื่องนี้นะเข้าออกที่บ้านเป็นประจำนะเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังคือรู้ได้แต่อย่าไปสนิทสนมคลุกคลีมากนะบางทีอาจจะไม่ได้มีอะไรแต่เวลามันมีเหตุเนี่ยมันก็เดือดร้อนนะมันก็เดือดร้อนนะเพราะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งเสื่อมศรัทธาธรรมเราเป็นผู้ที่มีปัญญานะฮะนะเราก็จะเลือกฟังแต่สิ่งดีๆนะฟังแต่สิ่งดีๆดูแต่สิ่งดีๆนะฮะอะไรที่ไม่ดีเราอย่าไปดูนะจักขุวิญญาณนังเราเนี่ยมันก็จะเสพสิ่งไม่ดีนะไอ้ช่องทางที่ทำให้เราเห็นเนี่ยจริงๆมันก็แค่ถ้าพูดภาษาอภิธรรมเนาะเราเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยมันคือรูปารมณ์เน่ก็จะไม่มีตัวคนแล้วไม่มีแล้วไม่มีพระราชาคณะไม่มีโยมสิกาแก้วอะไรไม่มีค่ะไม่มีนะเราเห็นสิ่งสวยๆเขาเรียกรูปารมณ์เน่นะใครเรียนพระอภิธรรมแหมวันนี้แต่งตัวสวยนะคนเรียนพระอภิธรรมจะบอกว่ารูปารมณ์ก็ตอบภาษาธรรมะรูปารมณ์ก็คือไอ้ที่ท่านเห็นเนี่ยไม่ใช่ฉันรูปารมณ์คือสีต่างๆนะในที่เราเห็นนะอะนะจุ๋มก็แจมอย่างนิดละหน่อยนะมีความสุขท่านผู้ฟังทุกวันเลยนะเนี่ยจัดรายการเสร็จจุ๋มออกกำลังกายในเนี้ยจุ๋มก็เปิดฟังนะในแพทย์ทองคำท่านโอ้โหแบบเก่งมากนะท่านละเอียดยิบเลยนะแล้วก็ทำให้เราได้ปัญญาสตินะมันถือว่าเราเป็นบุญจริงๆนะที่เราได้มาเจอเนี่ยไม่มีคำว่าสายนะฮะบางคนเกิดมาจนเสียชีวิตแล้วก็ยังไม่ได้เรียนเลยก็มีนะในเรื่องธรรมะที่เป็นแก่นที่พระองค์ได้ตรัสรู้ในพระอภิธรรมนะถือว่าถึงน้อยถึงอย่างน้อยเราจะหัดเขียนกอไก่ก็ตามนะเราก็จะมุ่งมั่นโหปัญญาเอกยังมานั่งเรียนกับเรายังทำท่างงๆอยู่เลยเราปริญญาตรีต๊อกต่อยอ้าวนะอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะคะอย่างเป็นทางการนะธรรมะสวัสดีวันนี้วันพระธรรมสวนะนะเอาแจ้งข่าวเรื่องงานนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะนะกราบนมัสการหลวงพ่อด้วยเมื่อวานนี้เตไปส่งของนะร้านเดทอยู่ตรงกันข้ามธนาคารกรุงเทพอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเขาจะมีสินค้าจุ๋มนะทั้งทุกอย่างค่อนข้างครบมีครบเมื่อวานเขาเพิ่มดวงตาไปอีก2โหลนะดวงตากระดูกอ่อนบำรุงสมองเคซี่ดีท็อกร้านเดทมีครบสบู่ครบกาแฟแล้วก็เลยถามร้าน TKL TKL บอกอ้าวมันไปได้กันได้โคกสำโรงบ้านหมี่ลพบุรีร้าน TKL ซูเปอร์นะใครอยากทานดวงตาไปได้ดีท็อกเคซี่มีแฟกซิตออยไม่มีนะแล้วก็เมื่อวานก็ซื้อกาแฟเพิ่มไปอีก1ลังแล้วก็มีสบู่ครั้งที่แล้วเขาซื้อไปแล้วก็มีกาแฟมี ยาสีฟันแชมพูชื่นใจเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ร้านสุขสถาพรเจ๊หมวยนะที่พรมที่ตลาดเจ้าพรมวันก่อนก็ส่งเคซี่วีเต้เพิ่มไปให้หนึ่งโหลอันนี้แจ้งข่าวนะนะเผื่อท่านผู้ฟังหรือฟังจุ๋มมันไม่ทันอะไรก็โทรมาได้นะอยู่ตรงไหนถ้ามีตัวแทนก็ไปซื้อถ้าไม่มีโทรหาจุ๋มนะ0818235281นะก็ง่ายมากนะต่างประเทศยังส่งได้เลยนะจะเป็นบริการแต่อุ้มโอนเงินหรือจะเก็บเงินปลายทางก็แจ้งจุ๋มมานะนะอาถึงเวลาแล้วก็ขอกราบนมัสการท่านพระศรีประจันตคณาภิบาลเจ้าอาวาสวัดดอนบุพผารามเจ้าคณะอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเพราะว่าหลวงพ่อทักมาดีเจผู้มีใจใฝ่ธรรมจุ๋มว่าอ้าวหลวงวันนี้หลวงพ่อมานะฮะนะฮะกราบนมัสการค่ะ
1: เจริญพรคุณครับอีกวงสุวรรณและเจริญพรอีกเพื่อนท่านทุกท่านก่อนอื่นผมก็ต้องขออนุโมทนาสาธุกับครอบครัวของผมทองอีกวงสุวรรณที่ต่อที่ได้ถวายเวลาให้กับพระพุทธศาสนาในช่วงนี้และญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่เปิดรายการฟังรายการของคุณกรองทิพย์นะญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็จะได้ฟังธรรมะจากคุณกรองทิพย์ที่เขาไปเรียนอภิธรรมมาญาติโยมก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้สนใจฟังธรรมะจากคุ

ธรรมทานังทินาติการให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวงนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายที่คุณกรองทิพย์เขาตั้งใจไปศึกษาเล่าเรียนพระพิธรรมเนี่ยเพราะเขาซึ้งในคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัพพทานังธรรมทานังทินาตินี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อได้ฟังแล้วก็จงอนุโมทนาสาธุกับท่านด้วยและญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายคนหนึ่ง

0: สุวรรณนั่นแหละนะ
1: ชื่ออะไรคะลุงตู่
0: คุณสุรศักดิ์สุรศักดิ
1: ์หนูก็เตือนความจำหลวงพ่อกับพ่อ
0: คุณสุรศักดิ์วงสุวรรณเนี่ยเขาขับรถไปให้คุณกรองทิพย์ตั้งแต่เช้าแล้วก็กลับมาแล้วกินใกล้ๆ4 โมงก็ไปรับนี่แหละถ้าไม่ได้คนนี้นะคุณกรองทิพย์ก็ไม่สามารถ
1: ไม่ไม่ได้คนนี้หนูก็ขับไปเองได้ไง
0: แต่มันก็ไม่เหมาะสม
1: มีราชรถไปส่งไปรับนะงั้นใช่ไหมคะหนูขับรถเป็นนะหลวงพ
0: ่
1: อ
0: ใช่ใช่ตอนหลวงพ่อไปเรียนนะฮะที่บางฝากเนี่ยหลวงพ่อต้องเดินกลับนะเวลาไปนี่ไปรถขากลับเดินกลับรถไม่มี
1: เรียนที่ไหนคะ

0: ขั้นเดิมของหลวงพ่อนะมันจบป.สี่ใช่ไหมล่ะ
1: ไม่หนูคิดว่าหลวงพ่อบวชเนนมาตลอดเลยไม่ได้เรียนทางโลก
0: อ๋อบวชเนรบวชพระนี่แหละไปเรียนทาง
1: โลกด้วยหนูก็เลยงงว่าเออหลวงพ่ออ๋อก็คือเทียบเท่ากับจบม.สาม
0: ใช่
1: จ้ะเจ้าค่ะ
0: แต่ก็ไอ้ปริญญานี่เขาก็ให้ระดับม.สามด้วย
1: อ๋อก็คือปริญญาสามประโยคนะคะได้เป็นมหาเจ้าค่ะ
0: ใช่หลวงพ่อเดินโอ้โหกลางค่ำกลางคืนเนี่ยเวลาเลิกมันหกโมงเย็นใช่ไหมล่ะเด
1: ิน
0: ก่อนจะถึงวัดนะสองสามทุ่มเนี่ย
1: โอ้โหสาธุ
0: นั่นแหละก็เราก็ตั้งใจฝึกฝนแล้วก็เดินเรียนกันไปทั้งหมดหกองค
1: ์
0: แต่พอเรียนไปเหลือสององค์
1: นอกนั้นศึกเหรอเจ้าคะ
0: ศึกกันไปแล้วก็เลิกเรียนกันไป
1: ไม่ไหว
0: มีอาจารย์สวิตคนหนึ่งที่เรียนกับอยู่กับหลวงพ่อนะนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วเขาก็ศึกไปเป็นครูเรียบร้อยเวทก็และตอนนี้เขาตายไปแล้ว
1: แต่ที่หนูเรียนก็มีคนหายไปเยอะเหลือไม่กี่คนแล้วค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเราเรียนเพื่อเอาความรู้นะคะ
0: ถูกต้องจะแม้จะไม่ได้สอบ
1: ก็ได้บุญน่ะได้มาฟังก็ได้บุญแล้วอ่ะหลวงพ่อ
0: ใช่
1: ค่ะมีแม่ชีหลายคนมานะมาเข้าห้องเรียนมาบ้างไม่มาบ้างนั่นบอกว่ามาฟังแล้วรู้สึกมันเพิ่มพูนปัญญานะคะ
0: นั่นแ
1: หละเจ้าค่ะสาธุค
0: ่ะนั่นแหละดีที่สุดแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: เราแข่งกับตัวเองไม่ต้องไปแข่งกับใครทั้งสิ
1: ้
0: น
1: แต่หนูลงสอบค่ะหนูอยากรู้ว่า
0: เราสอบเมื่อไหร่จ๊ะ
1: สอบหนูงงว่ะเมื่อกี้ทางปลายกลุ่มเขาแจ้งมาไม่ตรงกันวัดบัวนะฮะวัดอุบลนะวัดบัวที่อยู่กรุงเทพนะคะหลวงพ่อ
0: จ
1: ้ะสอบวันที่14พฤศจิกแต่ของหนูทำไมเป็น20ที่วัดมเหยคือแล้วแต่ว่าเราจะเลือกสอบสนามใหม่สนามไหนเนี่ยวัดบัวสอบวันที่14แต่ของจุ่มเนี่ยวันที่22พฤศจิกค่ะ
0: มันอาจจะไม่ตรงกันจ้ะ
1: โอ้เหรอคะแต่ก็มีสอบเอาสาธุเจ้าค่ะ
0: แต่ละสำนักเขากำหนดอย่างนั้น
1: แต่ว่าข้อสอบออกมาจากที่เดียวกันนะคะอชวอชวข้อสอบมาจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิไลวิไลสงฆ์ที่เดียวกันเจ้าค่ะ
0: ใช่จ้ะ
1: เจ้าค่ะมาจากส่วนกลางก็อยากจะลองดูนะก็ฟิตหน้าดูหลวงพ่อหนู
0: อะอ่านเขียน
1: อ่านแล้วก็ท่องด้วยค่ะแล้วก็ฟังครูบาอาจารย์ฟังไปก็น้ำตาไหลซึ้ง
0: ความจำของหนูยังดีมากเลยเนี่ย
1: หนูเออหนูคือโชคดีอย่างนึงคือหนูว่าอ่านธรรมะมาตั้งแต่พระสูตรนะคะแต่ตอนนั้นเราอ่านอย่างเดียวเรามันยังเข้าใจง่ายกว่าพระอภิธรรมใช่ไหมคะ
0: ถูกต้อง
1: ยังสับบางตัวเนี่ยเรารู้อ่ะ
0: ถ้าพิธามเนี่ยมันยากบางองค์ประโยคเก้ายังไม่ได้เรียนเลย
1: ใช่สาธุไปเขาไม่ค่อยมีใครเรียนนะเพราะไปเดี๋ยวหลวงพ่อตอนนี้หนูเรียนถึงเรื่องว่าทำไมจะเกิดมาเป็นมนุษย์น่ะแบบโหน้ำตาซึมเลยว่าทำไมพระองค์ได้ตรัสรู้ขนาดนายแพทย์และคนที่มาเรียนเป็นหมอทั้งนั้นนะคะหมอยังอึ้งอ่ะว่าทำไมพระองค์รู้คือ 2,000 กว่าปีรู้ด้วยยานวิถีท่านเนาะด
0: ้
1: วยโอ้โหแบบมันซาบซึ้งมากๆเลยค่ะหลวงพ่อท่านรู้แม้กระทั่งว่า อุตุอาหารธาตุต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแบบโอ้โหแบบหนูแบบซาบซึ้ง
0: ปัจจุบันและอดีตชาติ
1: เนี่ยอย่างเราเป็นโรคนี้เนี่ยมันเกิดไม่ใช่เกิดจากอุตุคือการกินอย่างเดียวไม่ได้เกิดจากความร้อนความเย็นมันเกิดจากกรรมด้วย
0: นั่นแหละโอ้แบบมันเกิดจากกรรมนี่แหละ
1: ใช่แบบ
0: ข้อแรกที่พวกเราต้องกำหนดรู้กันอย่างนี้
1: หนูแบบนะยังว่าโอ้โหแบบรู้สึกโชคดีจังเลยที่ได้มาฟังในได้ศึกษาคือถึงได้หนังสือไปถ้าไม่เรียนก็อ่านไม่รู้เรื่องเพราะมันจะเป็นตัวเลขมันเป็นตัวเลขอย่างเดียวอะค่ะหลวงพ
0: ่
1: อ
0: และถ้าเกิดว่าอีหนูไม่ได้เรียนอภิธรรมอีหนูจะไม่ได้อ่านภาษาบาลีไม่คล่องเลย
1: โหตอนนี้เนี่ย

0: พอได้นะหลวงพ่อถ้าเต็ม10หนูให้ตัวเองแปด
1: ก็เออได้ได้ได
0: ห
1: ้
0: ให้
1: ต
0: ส
1: อ
0: ัน ก
1: นี้
0: แปดยังมีบางอันก็ยังยากๆอยู่นะถ้าจะบอกว่า10เลยก็จะเก่งไปนะคะ
1: ได้จานนั่นแห
0: เ
1: ล
0: อา
1: ะ
0: หลวงพ่อวันนี้เราจะได้เทศไหมคะ
1: วันนี้มันเหลืออีกแค่45แล้วนี่
0: เอา
1: จะ
0: เป็
1: ต
0: น
1: ิด
0: ว่าเมื่อกี้ท
1: ว
0: ี
1: ่
0: ่
1: า
0: เกิน
1: ว
0: ม
1: ัน
0: าน
1: ี้มันฝากกันก็แล้วกัน
0: อย่างวัดหลวงพ่อเนี่ยวันที่1นะคะทอดกฐิน
1: จ้ะ
0: วัด
1: ต
0: ม
1: อน
0: เห
1: นี้หลวงพ่อ
0: วัด
1: เขาม
0: เ
1: ก
0: ห
1: ำลัง
0: ยงก็วันที่1เหมือนกัน
1: เขา
0: แต่
1: กำลัง
0: หนูก็คงจะร่วมทําบุญแต่ว่าจุ๋มจะไปที่วัดนิวดอนนี่แหละค่ะ
1: จ้า
0: บอกว่าตั้งใจแล้วจ้ะ
1: มารอรูปหลวงพ่อกันด้วย
0: รูปอะไรเจ้าคะ
1: รูปเหมือนหลวงพ่อสิ
0: อ๋อคือยังไงคะ
1: นี่จะรอรูปใหญ่ที่สุดหน้าตัก2.5 เมตร
0: ไม่อ๋อหล่อหลวงพ่อเข้าใจอันเนี้ยต้องมาหล่อแน่นอนหนูนึกว่ามีรูปจำลอง
1: ไม่
0: อ
1: ใช่
0: อ๋
1: น
0: อ
1: ะ
0: คือเอามาหล่อ
1: ตรงเนี้ยกำลังปั้นรูปจำลองของหลว
0: อง
1: พ่อ
0: หนูแล้วตอนที่หล่อเนี่ยจะต้องทำเหมือนพิธีต่างๆไหมคะที่มีพระ
1: ตามต้อง
0: โอ
1: เ
0: ้
1: ท
0: โห
1: กันจริงๆเลย
0: ไม่ที่เคย
1: รูป
0: ไป
1: ไหน
0: กับ
1: มี
0: หลวง
1: พร
0: พ่อ
1: ะ
0: อะค่ะ
1: อะไรก็เอาใส่ไปที่ศีรษะหลวงพ่อนี่แหละ
0: ไม่คือหนูจะถามว่าต้องมีพระสวดพุทธมนต์ไหม
1: มี
0: ที่ว่า4 มุมมันนะเจ้าคะ
1: จ้า4 องค์นั่นแหละจ้
0: อ
1: า
0: ๋อโอ้โหงั้นใหญ่นะงานใหญ่เลยนะหลวงพ่อ
1: ก็นั่นแหละก็
0: ครบเลยเพราะว่า
1: พ่อนั้นมรณะมา38-37 ปีแล้ว
0: อ้าว
1: ผม
0: แล้
1: ก็
0: ว
1: อยากจะทำสักที
0: แล้วพระที่มานั่งปลุกนี่คือที่ไหนคะ
1: ก็มีหลวงพ่อสมบูรณ์ที่คิดไว้นะ
0: จะอ๋อยังไม่ได้เนาะยังอ๋อ
1: หลวงพ่อ
0: เจ้
1: ส
0: าม ค
1: บ
0: ู่ ะ
1: รณ์ก็105 ปีแล้วก็เอาท่านมาด้วย
0: ท่านจะไหวไหมคะ
1: ไหวสิต้องไหวว
0: ัดไหนคะ105 ปี
1: วัดลำพันกองจ้ะ
0: อยู่จังหวัดไหน
1: อำเภอสามชุก
0: อ๋ออ
1: ำเภอหนองยะไทอำเภอหนองยะไท
0: อ๋อ105 ปีท่านสวดได้นะเจ้าคะ
1: โอ้ยังเก่งยังเดินเหินสบาย
0: โอ้
1: นี่แหละจ้า
0: โอ้อันนี้
1: องประธานล่ะ
0: ใช้เวลานานไหมคะตอนเราสวด
1: ก็
0: ประมาณ
1: ใช้บทธรรมจักรจ้ะ
0: โอ้ธรรมจักรกับนรสูตรนะคะ
1: จ้าให้นิมนต์พระอีก9 องค์สวดบทธรรมจักร
0: เริ่มตั้งแต่กี่โมงเจ้าคะหลวงพ่อ
1: แล้วก็กฐินจะทอดภายใน
0: ก่อนเพล
1: ง
0: ฮะ
1: นะ
0: ทอดกฐินก่อนเหรอเจ้าคะ
1: ใช่ใช่จะพอทอดกฐินแล้วก็ลงไปหล่อรูปหลวงพ่อเลย
0: โอ้9 โมง
1: 9.30 โมงพระสวดมนต์แล้ว
0: ก่อนจะทอดก็ก่อนเพลงไหมคะ
1: ทอด3.30 โมง
0: โอ้ญาติโยมจะไปกันทันไหมคะ
1: ก็ปกติเขาก็มากันแล้วนี่
0: แต่หนูอยู่ไกลกับเขาหน่อยเนาะก็คือ3.30 โมงนี่ทอดเลยเหมือนครั้งก่อนแล้วก็มาทำพิธีเพราะต้องสวดมนต์นะเจ้าคะ
1: ใช่ใช่จะทำหน้าโรงเรียนเท่าเลย
0: โอ้ตกลงก็คือทอดสามเราก็ไปก่อน3.30 โมงแล้วกันนะ
1: ใช่ได้ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: ก็ให้มาถึงวัดประมาณ3 โมงกัน
0: อ๋อเจ้าค่ะส่วนกฐินนี่เจ้าภาพหลักก็ไม่มีแต่เราเป็นกฐินสามัคคีใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่กฐินสามัคคี
0: โอ้ดีจังเลยสาธุ
1: รูปหล่อหลวงพ่อเนี่ยนะพระท่านประพัฒน์ท่านออกประมาณล้านหก
0: คือเป็นต้นทุนให้1,600,000 บาท
1: ใช่ใช่แล้วก็หลวงพ่อกำลังทำมาแท่นที่จะตั้งรูปหลวงพ่อเนี่ยนะอีกประมาณ3-4 แสนเนี่ยตอนเนี้ย
0: ก็คือพวกเราก็ไปร่วมบุญกันนะม
1: ี
0: ต้นบุญแล้วโอ้อนุโมทนาสาธุ
1: ปีนี้จะเอาสร้างรูปหลวงพ่อทั้งหมดนะใครร่วมก็กระติดด้วยก็เหม
0: ือ
1: นว่าได้ร่วม
0: ห
1: ล่อร
0: ู
1: ปหลวงพ่อด
0: ้
1: วย
0: อ๋อสาธุใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือกำหนดการวันที่1 พฤศจิกายนนะคะ
1: ใช่แล้วก็ตอนเนี้ยเราก็นิมนต์ท่านมาเป็นประธานด้วยสมเด็จพระวชิระรัตนโมลี
0: พ ของพ่อพรหมโมลีเหรอคะวัดป
1: ใ
0: า
1: ช
0: ก
1: ่
0: น้
1: ใช่
0: ำอืม
1: แล้วก็ท่านร่วมกับพ่ออีก100,000 บาท
0: โอ้สาธุเพ
1: แ
0: ร
1: ล
0: า
1: ้
0: ะ
1: ว
0: ว
1: ก
0: ่า
1: ็ท่านจอเฉลียงคนนายตลับอีก100,000 บาท
0: โอ้
1: ที่
0: ส
1: ได้
0: าร
1: ับไปแล้ว
0: ธุโอ้นี่เพราะว่าอย่างท่านเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวัดปากน้ำพ่อโมลีเราก็เรียกแต่โมลีเนาะ
1: ใช่
0: ส
1: ใ
0: ม
1: ช่
0: เด็จเนี่ยท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสมด้วยอ่ะใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: อืมน
1: แล้
0: ะ
1: วส่วนหลวงพ่อพรหมบดินทร์นั่นนะเป็นลูกศิษย์ที่หลวงพ่อสมบวชเลย
0: โอ้โอ้อนุโมทนาสาธุกับท่านด้วยแล้วท่านก็มาด้วยใช่ไหมเจ้าคะ
1: ปีนี้จะมาเป็นประธานที่เนี่ย
0: โอ้สาธุเจ้าค่ะเออได้เลยเดี๋ยวจะได้รีบรู้แพลนว่าเออต้องไปไวหน่อยนะเจ้าคะ
1: ใช่ใช่ต้องมากันไวหน่อยปีนี้ก็บอกกับญาติโยมแล้วว่าโยมปีนี้เราทอดกฐินกันช่วงเช้านะไม่ใช่
0: แต่
1: วัน
0: ครั
1: ใ
0: ้
1: น
0: ง
1: ปี
0: ตอนนั้นครั้งนั้นหนูไปเขาก็ทอดกันแล้วเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะก็ตามถวายไปได้
1: นั่นแหล
0: ได
1: ะ
0: ้ค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะนะ
1: เพราะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้ฟังรายการนี้นะหลวงพ่อขอประกาศตรงนี้เลยว่างานหล่อรูปเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อประภูศรีคณานุรักษ์อดีตเจ้าคณะอำเภอศรีประจันเจ้าวาดวัดดอนบุปผารามจะหล่อในวันที่1 พฤศจิกายนเวลาไม่เกิน10:30
0: อืมพอต้องสวดมนต์ด้วยแล้วก็พระก็ต้องฉันเพลงด้วย
1: ใช่
0: นะ
1: พอเ
0: ถ
1: สร็
0: อ
1: จแล้วก็ฉันเพลงกันเลย
0: หลวงพ่อสมมรณภาพตอนอายุเท่าไหร่90เท่าไหร่นะคะ
1: 91จ้ะ
0: โอ้91
1: วั
0: ส
1: น
0: า
1: ท
0: ธุ
1: ี่5 เมษายน252032
0: 2532
1: จ้ะ
0: นะคือจุ๋มว่าไม่ทันพระหลวงพ่อหรอกนะแต่หลวงพ่อก็อยู่ในใจจุ๋มแหละเพราะว่าคิด
1: ก็
0: อะไร
1: เรา
0: ก็ได
1: ก
0: ้
1: ็พ
0: ส
1: ัฒ
0: มปร
1: น
0: า
1: า
0: ถน
1: ขอ
0: า
1: ให้มันนะ
0: คิดอะไรก็สมปรารถนาแต่เราก็ต้องทำความดีด้วยนะคะ
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: ไม่
1: ค
0: ใช
1: ร
0: ่
1: ับ
0: ไปขอเลื่อยไปเลยนะฮะเราก็ต้องปฏิพฤติปฏิบัติด้วยหลวงพ่อเจ้าขาขอบพระคุณเจ้าขาวันนี้เลยเดี๋ยววันพระหน้าค่อยมาเทศเรื่อง
1: ชุมบัณฑิต
0: วิยุทธชุทธาบาชาดกใช่ไหมคะบัณฑิตช
1: ใช
0: า
1: ่
0: ดก
1: ใช่
0: เจ้าขาสาธุ
1: ทราบ
0: เจ้าค่ะ
1: วันนี้เราก็คุยกันเรียกว่าสัพเพเหระ
0: ปกิณกะเขาเรียกตอนนี้หนูเรียนเรื่องปกิณกะพอดีเลยนะปกิณกะเขาเรียกว่าจิตเลี่ยราย
1: จิตมันตา
0: จิตเลี่ยรายปกิณกะประกอบได้กับจิตหลักได้กี่ดวงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
1: โอ้หลวงพ่อไม่รู้เลย
0: ไม่รู้เห็นไหมเห็นไหมล่ะอุ้ยสาธุ
1: ว่าจิตที่กระสับกระส่ายดิ้นรนเนี่ยมันกี่ดวงก็ไม่รู้
0: เออใช่เจ้าค่ะจิตที่หัวเราะก็มีได้8 ดวงนะหลวงพ่อ
1: โอ
0: ้
1: นี่สามารถรู้ได้อย่างนี้ก็ดีเลย
0: โอ้โหหนูว่าหนูนะแบบนั่งทั้งอ่านทั้งเขียนหนูแบบซึ้งใจมากเลยค่ะหลวงพ่อหนูไม่สนตัวบุคคลเลยล่ะตอนเนี้ยหนูยึดพระธรรมเลย
1: เราอย่าไปสนใจเลยบุคคลนั่นน
0: ่ะ
1: อย่าไปยึดมั่นถือมั่นต่อไปเราเรียนเรื่องจิตเนี่ยมันจะไม่มีรูปไม่มีเราแล้วนี่นะ
0: ใช่ใช่ใช่เจ้าค่ะสาธุค่ะ
1: ย
0: ัง
1: ไม่มีตัวตนแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: พวกเราจะทำใจได้มาพระองค์ต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเมื่อท่านมรณภาพไปสวรรคตไปแล้วเนี่ยก็ธรรมะของท่านนั่นแหละจะเป็นตัวแทนของท่าน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้ววันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุกับคุณกรองทิพย์วงสุวรรณและเป็นเพลงแต่สั้นทุกท่านที่ได้ฟังรายการนี้แล้วก็ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็มาร่วมทำบุญใส่บาตรการวันนี้เป็นวันพระใหญ่14 ค่ำก็จะมีการสวดปาติโมกข์ในวัดดอนพะรามเมื่อวันที่แล้วก็200 องค์
0: โอ้สาธุเท่าไหร่
1: ก็มาประชาชนทั้งหลายก็ร่วมอนุโมทนาสาธุเลี้ยงน้ำปานะกันก็ขออนุโมทนาด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: จ้าเอาละหลวงพ่อก็ขออนุโมทนาสาธุไว้แต่เพียงเท่านี้นะ
0: เจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุ
1: จ้า
0: เวลาหมดเวลาขอให้ท่านผู้ฟังเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานบุญรักษา เทวดาคุ้มครองสวัสดี

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
10: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10คอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิต ปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
7: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะสำลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่สำลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย
11: 0983299909โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
12: บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ
13: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
14: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงควรระวัง
15: รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีนบายเป็นเอก
16: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
17: มีเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
18: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
19: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
18: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
19: ข้าว89
18: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
20: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
21: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสีย มันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
0: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
18: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
20: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
21: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
0: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
18: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
20: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
21: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
20: กระสอบสีเขียว
0: ผมมารวยทีวี
18: ใช่
21: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม
2: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
22: 0812901691081-290-1691
23: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
24: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
25: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่เนี่ยดีหมดเลยใช้ดีจริง
26: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
27: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
23: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691อะมิโนดูเข้มข้นเม็ดกู้ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดตู้ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
22: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
28: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวโกสิระสาอะหังกรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และ คุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
1: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัฒน์ซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัฒน์เป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมารายงานตัวกันแล้วครับผมวันนี้แฟนรายการเยอะเลยมากันอย่างมากมายให้กำลังใจลุงช้างเยอะมากขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะโอ้โหขอบคุณโกโก้เครื่องดื่มโกโก้ชูอร่อยเลิศประเสริฐศรีมาได้โกโก้กันไปแล้วชื่นใจชูครับเป็นโกโก้คุณภาพอีกหนึ่งแก้วนะผสมกาแฟก็อร่อยเมื่อสักครู่พี่ปั้นโทรมาจากอุดัยเจริญควรกาหลงบอกอร่อยมากน้องช้างพี่ผสมกาแฟด้วยเช้านี้ลุงช้างยังไม่ได้ผสมกาแฟโกโก้ล้วนๆเลยชื่นใจชื่นใจนะฝนตกมาตั้งแต่เมื่อวานจนช่วงค่ำๆนะฮะฝนตกดีมากเลยนะขอบคุณคุณพี่จากโพนางดำตกด้วยนะครับเมื่อวานนี้ทีมงานเอาปุ๋ยไปส่งให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือครับขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับการใช้ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างนึกถึงปุ๋ยนึกถึงลุงช้างครับไม่ผิดหวังแน่นอน0812901691ลุงจงใช้ดึงรวงดึงเร็วคราวนี้ร่ำรวยแน่ปีนี้แน่นอนที่สุดครับดึงรวงของมารวยทีวีรวมไปถึงเม็ดฟู่กดอะมิโนจากพี่สาวตะลึงชันนะฮะใช้สองอย่างเลยเนาะตะลึงชันสุพรรณบุรีใช้ทั้งเม็ดฟู่ใช้ทั้งดึงรวงวันนี้ร่ำรวยแน่นะจ๊ะ0812901691สวัสดีหน้า Facebook ไลฟ์ด้วยนะครับยอดกวีมณีชัยวันนี้แนะนำเพลงเข้ามาแล้วไปฟังพระทูลทองใจร้องครับไกลน้อง

ร้านอํานวยบิวตี้ขอมาครับบอกให้ผู้ชายเจ้าชู้ทุกคนเลยให้กลับไปถามเมียซะส่งให้น้องอีฟส่งให้พี่ทองใบให้ลุงช้างประแชมและก็แฟนรายการทุกท่านเลยนะครับขอบคุณยอดกวีมณีชัยฟังอยู่ที่นนทบุรีบอกว่าจทร1197ชัดเจนแจ่มใสขอบพระคุณนะกลางคืนใครนอนไม่หลับเที่ยงคืนถึงตีสามนะฟังที่จทร1197ลพบุรีจส1กรุงเทพครับ AM 657จ้ะนอนไม่หลับฟังได้ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีห้าสามทุ่มเที่ยงคืนวสป711ครับทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังทางตำรวจภูธรภาคเก้าจังหวัดสตูลนะครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691
2: รักไตห่วงใยไตนะครับมีปัญหาเรื่องไตก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูครับ2กระปุก650ครับ
3: ที่สัตโตอาคันติมายะ
2: พี่สาวจากอุดัยเจริญควรการหลงสตูลครับวันนี้แนะนำงานเพลงหลวง

โคโพลุงช้างไปกราบมาแล้วส่งมอบให้จากรายการทั่วประเทศไทยครับโรมศรีธรรมราช

าพี่สาวจากสุพรรณบุรีส่งไลน์มาส่งดอกไม้สวยๆมาให้ดอกเช้านี้ดื่มโกโก้ชูของลุงช้างแล้วแม่มันอร่อยชื่นใจเดี๋ยวสายๆจะลองผสมกาแฟลิต้าเอ็มโกดูหน่อยสิ

0: พี่มนิษฐ์ขันทับน้ำครับพี่สาวจากอำเภอมะนังครับลุงช้างรับสายไม่ทันเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่จ้า
1: พี่เป็นคนจน
0: ข้าไม่มีขายไม่ใช่ปุ๋ยลุงช้างนี่ขอบคุณพี่สาวจากอำเภอมะนังด้วยครับ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยนะการดูแลสายตาด้วยยาย่าบริงครับหรือจะเป็นดีแคร์ก็ได้คุณภาพก็ดีต่อตาราคาก็ดีต่อใจครับไม่คาลิปโซครับนักร้องหนุ่มหน้าตาดียอดกวีมานีชัยครับ
3: แม่ไม
2: ้ไม้คาลิปโซ
3: ยามทำทองยัง
2: แล้วก็มาสามชา
3: ส
2: แล้วก็ชาชาชา

คุณผู้ฟังที่มีอาการปวดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องเการุมาตอยกระดูกทับเส้นสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทานคู่กันเลยกับไทยแคลพัท

ช่องทาง YouTube ก็ยอดกวีมณีชัยนะครับไม่คาลิปโซฝนตกฟ้าร้องครับพี่สาวจากท้ายตลาดลพบุรีครับส่งมาให้แฟนเพลงทุกท่านเลยบอกฝนตกทั้ง

0: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: สาวสวนนกชัยนาทมาแล้วจ้าไปซื้อได้เลยนะที่ร้านสุภชัยฟาร์มาซีนะปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงเมื่อไหร่ก็

ี่ทองใบแจ่มแจ้งแล้วก็พี่สาวจากอำเภอมะนังจังหวัดสตูลใจตรงกันเลยครับขอฟังเพลงชวนน้องทำบุญพี่สมางสามจุกสายทวีศรีประจันถนอมสักแก้วท่าเสด็จสาววังเวินสาวสวนนกร้านอำนวยบิวตี้น้องแดงน้องมานิดกันทับน้ำพี่จ่าพนมชมวงพี่หมดประสิทธิ์มุ้ยไทยและก็แฟนรายการทั่วประเทศนะครับชวนน้อง

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691
1: มีปัญหาเรื่องกระดูกผุกระดูกพุ่นกระดูกเสื่อมนะรับประทานไทยแคลพลัสครับขี้ข้าอยากบอกลาผู้ดี
2: เกิดมาทำไมเกิดมาทำไมสวยจริงจริง
1: พี่ชายจากช่องสาริกาครับ
2: มาสวย
1: บุปผาไก่สดสาวสวยจากป่าซางลำพูนเนี่ยฟังอยู่ที่พระพุทธบาทสระบุรีขอฟังเพลงหน่อยได้ไหมฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องบ้านพี
2: ่ว่าจะนอนกอดหมอนนิ่งๆเสือกละม
1: ั้งเสียงร้องของพรพิฆเนศครับ
2: ขี้ข้าเปรียบเหมือน
1: ขี้ข้าบอกยาผู้ดี

สาวสวยจากมหาสอนบะหมี่แนะนำเข้ามาครับพี่เรดดนรักขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับเราจะส่งท้ายกับเสียงร้องของฝนธนาสุนทรพี่เรดดนรักแล้วก็พ่อชายมึงสิงนะครับฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องบ้านพี่

นี่แล้วเราจะมาเจอกันในช่วงของข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูวันนี้ลาไปแล้วครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีโฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
8: มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัย

0: 2570เตรียมส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขา
2: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: สำนักงานกสทช.ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประจำปี2569ครับโดยเปิดรับสมัครพร้อมชำระค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่14-21 กันยายน 2569ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ oss.nbtc.go.th และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ announcer.nbtc.go.th ทั้งนี้การทดสอบจัดขึ้นที่สนามสอบกรุงเทพมหานครจำนวน100คนสอบระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2569 ณสำนักงานกสทช.ภาค1อาคารสำนักงานกสทช.หลัก4ถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครครับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักกำกับผังเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกา

0: 271-7600ต่อ5714หรือทางอีเมล oss.announcer@nbtc.go.th
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขา
3: สภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570มติเห็นชอบ338ต่อ144เสียงงดออกเสียง2เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงส่งผลให้วุฒิสภาพิจารณาต่อวันนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระ2พิจารณารายมาตราหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณามาตรา32งบประมาณองค์กรอิสระที่มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับประเด็นงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เสร็จสิ้นแล้วเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ก็มีการพิจารณาต่อหลังจากนั้นตั้งแต่มาตรา33ถึงมาตรา41ซึ่งการพิจารณาเป็นไปอย่างรวดเร็วและการอภิปรายเป็นไปอย่างราบรื่นซึ่งหลังจากพิจารณารายมาตราครบทั้ง41มาตราแล้วที่ประชุมลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ในวาระ3ด้วยคะแนนเห็นชอบ338เสียงไม่เห็นชอบ144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงจากนั้นนายโสพลสาลัมประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งปิดประชุมในเวลาประมาณ 20:38 นและวันนี้จะมีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณต่อซึ่งจะเริ่มประชุมในเวลาประมาณ 10:00 น.ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: นายวุฒิศักดิ์ศรีโทผู้จัดการสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังในเขื่อนลำปาวจำกัดเผยว่าการพบปลาหมอคางดำในพื้นที่สร้างความสงสัยว่าปลาชนิดนี้มาปรากฏในพื้นที่ได้อย่างไรเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีรายงานการพบในภาคอีสานมาก่อนและเชื่อว่าปลาหมอคางดำที่พบไม่ได้ปนเปื้อนมากับพันธุ์ปลาที่เกษตรกรนำมาเลี้ยงในกระชังอย่างแน่นอนจึงตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีผู้ลักลอบนำมาปล่อยหรือไม่ดังนั้นจึงต้องการให้กรมประมงเร่งหาที่มาพร้อมวางมาตรการป้องกันการระบาดขณะที่กรมประมงเตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่วางแนวทางป้องกันโดยจะทำการเอ็กซเรย์ตรวจสอบปลาในเขื่อนลำปาวแบบครอบคลุมทั้งระบบแบ่งเป็นจุดต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำรวม5จุดพร้อมประสานความร่วมมือกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนและชาวบ้านชาวประมงพื้นบ้านเพื่อปฏิบัติการเร่งด่วนในการสกัดกั้นการระบาดสภาพอากาศวันนี้ค่ะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงฝนตกหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
5: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบ

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายใน1เดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0858

0: 1-7-9-0-2-5 วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100%ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นทุก7 หรือ 10 วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
0: เคลียร์กระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเข ขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคบาดโรครามดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่า

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะ 6:16 นปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณจอทร AM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์เอควบคุมเสียงนะคะมาตรงเวลาพอดีเลยตอน 3:00 ก็มา 3:15 แบบนี้แหละ16:16 เหมือนกัน 6:00 ก็ 6:16 มันช่างตรงเวลาดีแท้นะคะติดตามฟังข่าวกับปุ้มสันธนีค่ะ3ช่วงเวลา 3:00 ถึง 4:00 นะคะแล้วก็ 6:00 ถึง 7:00 เช้าแบบนี้นะคะแล้วก็วันเนี่ย 5:00 ถึง 6:00 เช้า 5:00 ที่วสป .612 แล้วก็ 6:00 ถึง 7:00 เช้าที่นี่นะคะมีเรื่องราวข่าวสารเหตุบ้านการเมืองมานำเสนอวันนี้11กันยายนวันนี้วันพระเนาะใช่ไหมวันนี้วันพระโอถือว่าปุ้มเปิดเพลงวันนี้ทำดีหรือยังถ้ายังจะทำเมื่อไหร่พูดถึงวันพระไปใส่บาตรทำบุญก็เป็นวันพระแหละจะคิดอะไรมากมายเราเป็นพุทธศาสนิกชนทำบุญตามประเพณีทำด้วยความเคารพศรัทธาในบวรพุทธศาสนาคนไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่ต้องไปเสียดายว่าโอ้โหทำไปตั้งเยอะตั้งแยะลงหม้อหมดเลยอย่าไปเสียดาย คิดอะไรกันอยู่ใช่ไหมถึงมันจะละเหี่ยใจแต่ก็แบบบาปกรรมก็ไม่ต้องรอกันชาติหน้าเนาะคุณรู้ฟังว่าไหมเรามาเมาเรื่องพระสององค์เจ้ากันดีกว่ามาแล้วก็เวลาคนทำมาหากินแทบเป็นแทบตายเนาะกว่าจะหาได้กว่าจะเก็บได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์กว่าจะเป็นเงินเก็บหมุนไปหมุนมาหอบเงินไปทำบุญโอ้โหนั่งอยู่เฉยๆชีวิตประจำวันจุดประทัดขายของในวัดชีวิตสุขสบายหรูหราเงินทองอู้ฟู่มันก็รู้สึกสะเทือนหัวใจศรัทธาที่ทำบุญกำลังจะเล่าเรื่องของประเด็นสีกาเอแล้วก็เรื่องของสมีโชติข่าวขายยาไว้ขายที่หลังเมาส์ก่อนมาเมื่อคืน 5:00 นกว่าที่กองปราบเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบก็ควบคุมตัวสมีโชติอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระรามหลวงไปสอบปากคำต่อที่กองปราบผู้สื่อข่าวก็ถามเลยสมีชราอยากจะขอโทษอยากจะพูดอะไรไหมสมีโชติสมีชราบอกว่าไงวะเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวนะเรื่องธรรมดาที่ขึ้นโต๊ะเนี่ยนะเรื่องธรรมดาแล้วเจ้าหน้าที่ก็ยังขนทรัพย์สินของสมีโชติมาด้วยต้องใช้รถตั้ง4คันน่ะขนของมาจากกุฏิอ่ะรถ SUV 1คันรถเก๋งคันหนึ่งกระบะคันหนึ่งรถตู้คันหนึ่งดูสินทรัพย์มหาศาลตำรวจบอกที่เดินทางมาช้านะเพราะว่ามัวแต่ขนของนี่แหละใช้เครื่องนับธนบัตร4เครื่องไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคุณตำรวจบอกว่าเงินมากมายทำให้เครื่องนับธนบัตรเนี่ยมันพังไป2เครื่องมันปั่นไม่หยุดจนเครื่องช็อตอะต้องเปลี่ยนใหม่เงินเยอะขนาดนั้นก็พิจารณาเอาตำรวจไม่ได้โม้นะ
ในกุฏิน่ะมีเป็น100ล้านเนี่ยแล้วเมื่อวานน่ะไปถึงกองปราบกว่าจะไปถึง5ทุ่มกว่าตำรวจก็ไม่หลับไม่นอนคือไม่ต้องนอนน่ะแล้วเห็นใจเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเดี๋ยวจะบอกว่าเห็นใจเรื่องอะไรแล้วเมื่อคืนก็ลูกศิษย์คนสนิทโผล่มากลางดึกกลางวันไม่มามากลางคืนในเอเป็นลูกศิษย์คนสนิทมีภาพปรากฏในกล้องวงจรปิดก็เลยเรียกมาสอบถามในเอว่ารู้จักสีกาคนนี้ไหมในเอตอบแค่ว่าก็เป็นลูกศิษย์ในวัดนั่นแหละส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้แล้วก็ไม่เคยระแคะระคายพฤติกรรมของอดีตเจ้าว่าเลยแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขามีการฟิชเชอร์ลิงกันในกุฏิด้วยเนี่ยค่ะอีกฝากฝั่งหนึ่งบอกว่าสีกาเอเนี่ยอยู่ตรงจุดประทัดตรงที่จำหน่ายของแก้บนน่ะก็ต้องมาซื้อบัตรนำปัจจัยมาจ่ายประทัดแล้วก็ถือไปจุดเห็นหน้าก็รู้กันหมดทั้งวัดแหละนี่อ๋อคนนี้นี่เองประมาณนี้ค่ะแต่ถึงว่าอยู่ใกล้ไฟเนาะอยู่ขายประทัดมันต้องจุดติดง่ายๆหน่อยใช่ปะแล้วก็สวยนะเนาะเห็นข่าวแล้วแบบบางสื่อไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดปิดทำไมเราก็รู้อยู่แล้วว่าหน้าตาแบบนี้สมีก็ไม่ต้องปิดอีทวนที่จะปิดเขายังเห็นกันจงครึ้มตำรวจนี่ที่ปุ้มบอกว่าสงสารเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ไม่รู้ว่าล้างตาไปกี่รอบแล้วดูแล้วดูอีกมันน่าดูตรงไหนดูแล้วดูอีกสมีชรากับสีกาอวบอิ่มดูไปเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แบบคือเจ้าหน้าที่บอกว่าลูกศิษย์เนี่ยเขาเอื้อมรู้ระแคะระคายมาแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ปกติก็มีหลักฐานแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เวลาเป็นเดือนนะคะแล้วก็น่าจะมีการซ่อนกล้องแหละเพราะว่าตัวเจ้าวาดเองเนี่ยตัวสมีโชติเนี่ยเขาก็ถือกล้องอยู่ตลอดเวลานะเหมือนกับดูมุมจากกล้องวงจรปิดว่าตอนนี้สีกาอยู่หน้าเตาแก๊สนะคะมากอดจูบรูปคำจุ๊บจิ๊บก็มีการถือโทรศัพท์มือถืออยู่ตลอดเวลาดูเหมือนกับดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่โทรศัพท์แต่โทรศัพท์ที่ดูอยู่เนี่ยไม่น่าจะมีมุมกล้องที่ได้คลิปมาอีกกล้องสำคัญเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังขาได้มาทั้งหมดเลยเป็นภาพที่แบบทำเอาคารวะญาติโยมเสื่อมไปเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัศวินโต๊ะกลมเมื่อวานนี้เขาขนโต๊ะไปกองปราบขนโต๊ะขึ้นรถกระบะมาทุกคนก็สงสัยว่าไม้อะไรเนาะแข็งแรงขนาดนี้รับน้ำหนักคนสองคนสบายสบายโต๊ะไม่กระดกบ้างหรือไงก็ไม่รู้เนาะคุณผู้ฟังว่าไหมโอ้ยไม่รู้จะบอกว่ายังไงจ้ะนี่แหละมันก็เป็นภาพคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกุฏิแล้วก็แชร์สนั่นลั่นโลกเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงจะต้องนั่งดูคลิปจนแบบอาเจียนกันไป7รอบ8รอบหรือเปล่าก็ไม่รู้เครียดไม่ได้คิดอย่างอื่นอย่าไปคิดมากอาเจียนเพราะความเครียด
สมีชราที่ไม่ใช่เทียนพรรษาแน่นอนนะคะสมีชรากับเทียนบูชาแล้วก็สีกาเอ็มเปลี่ยนชื่อเหอะนะไม่ใช่สีกาเอเป็นสีกาเอ็มแล้วกันค่ะเพราะว่าความสามารถพิเศษสรุปว่าโต๊ะอาหารเนี่ยบางทีก็เป็นโต๊ะฉันเนาะนอกจากฉันเช้าแล้วก็ยังฉันบวบอะไรประมาณเนี้ยฉันมีฉันบวบอะไรก็ว่ากันไปทุกอย่างก็ขนไปกองปราบรวมทั้งโต๊ะตัวนี้ด้วยนะคะนี่วันพระนะที่เล่าอยู่เนี่ยเนาะก็สรุปว่าเครื่องนับเงินพังไปใช้ถึง4เครื่องแล้วก็บุกไปที่บ้านสีกาเอ็มดีกว่าเพราะว่าความสามารถพิเศษทำตัวเอ็มได้ที่บ้านสีกาเอ็มเนี่ยมีพระเครื่องเนื้อทองคำเนื้อทองคำนะ35องค์คิดดูพระเครื่องที่เป็นเนื้อทองคำอ่ะแต่ละเหรียญนั้นน้ำหนักเท่าไหร่ทองคำแท่งและทองรูปพรรณอีกประมาณ90กว่าบาทรวมมูลค่าแล้วประมาณ 6,37,470 บาทเงินสด 3,592,300 บาทโฉนดที่ดิน2ฉบับสัญญาซื้อขายที่ดิน1ฉบับเอกสารที่ดินและบัญชี10รายการสมุดบัญชีธนาคาร7เล่มสลากออมสินอีก4ใบนี่ยังไม่บอกมูลค่านะเอกสารการลงทุน18รายการกรมธรรม์1ฉบับใบประกันทองคำ6ใบใบซื้อขายทองคำ7ใบคาดความเสียหายและของกลางเนี่ยประมาณเกือบร้อยล้านน่าจะได้นะนี่ค่ะแล้วที่ค้นกุฏิไปนับกันจนเครื่องนับเงินพังเนี่ยเพิ่งนับไปได้ 70% นะคาดว่ายังจะมีอีกหลายรายการแล้วก็ประเมินค่าเนี่ยเฉพาะในกุฏิเนี่ยเกินกว่า20ล้านแน่นอนสองผัวเมียระดับเศรษฐีเลยนะเบื้องหน้าให้ผู้คนกราบไหว้บูชาด้วยศรัทธามันน่าเสียใจสำหรับคนที่เคารพศรัทธาจริงๆพฤติกรรมก็ได้เห็นตามคลิปไปแล้วแหละลีลาท่ายากท่าง่ายก็ว่ากันไปตามเรื่องเมาจากนี้ไปก็ว่ากันด้วยเรื่องของคดีความแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะไปดูเรื่องอื่นกันอ๋อความคืบหน้ากรณีหมวดโอนะคุณผู้ฟังจำได้เนาะเหตุการณ์ที่ร้อยตำรวจตรีทัศพงษ์ทองทัศน์หรือหมวดโอรองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบางละมุงก่อเหตุยิงนางไพรินทองทัศน์ภรรยาหรือครูเปิ้ลครูอนุบาลเสียชีวิตในโรงเรียนเข้าไปยิงในโรงเรียนแล้วไปกบดานที่บ้านพักกล่อมอยู่20ชั่วโมงถึงยอมมอบตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจคิดดูตรึงกำลังอยู่20ชั่วโมงได้ตัวไปสอบปากคำอีก6ชั่วโมงญาติและลูกชายมาร่วมรับฟังแล้วก็แจ้ง3ข้อหาเลยค่ะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกอาวุธปืนไปในเมืองในหมู่บ้านในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนโดยใช่เหตุในเมืองในหมู่บ้านและในที่ชุมชนเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวหมวดโอก้มหน้าก้มตาคอตกตลอดเวลามีผ้าขนหนูคลุมศีรษะสีหน้าเครียดนำไปฝากขังผัดแรกที่ศาลจังหวัดพัทยาค่ะผู้ต้องหาปฏิเสธที่จะตอบคำถามต่อสื่อมวลชนประเด็นมาจากความหึงหวงในครอบครัวยืนยันได้ว่าที่ผ่านมาหมวดโอไม่เคยใช้ความรุนแรงกับเพื่อนร่วมงานจากนี้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงให้ออกจากราชการตามขั้นตอนของกฎหมายกำชับผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันเหตุสลดซ้ำรอยค่ะขณะเดียวกันมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยานำร่างครูเปิ้ลส่งชันสูตรวิเคราะห์วิถีกระสุนที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็รอญาติมารับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีค่ะสงสารคนที่ยังมีชีวิตอยู่โดยเฉพาะลูกชายค่ะเพิ่งแต่งงานได้5วันแล้วก็เดินทางกลับไปประจำการไปยังไม่ถึง
กลับใต้ยังไม่ถึงหน่วยเลยกลับขึ้นมาอีกเพราะว่าได้ทราบเหตุไปกล่อมพ่ออยู่อีกหลายชั่วโมงยกแม่น้ำทั้ง10 15 20มาเลยค่ะหลังจากที่อารมณ์ชั่ววูบผ่านไปความเครียดก็มาเยือนละทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ต้องดูแลอย่างดีนะคะเพราะกลัวว่าจะมีเหตุสลดใจซ้ำซ้อนคุณผู้ฟังวันนี้มาแน่51จังหวัดทั่วไทยฝนตกหนักถึงหนักมากรายงานเมื่อช่วงประมาณ6โมงเช้านี่เองค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายค่ะนะคะเหนือตอนบนกับอีสานตอนบนก็เริ่มหนาวแล้วนะเพราะว่าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็แผ่ปกคลุมลงมาดันร่องมรสุมลงมาทางภาคกลาง11ถึง13กันยายนหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางจะทวีกำลังแรงเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าชายฝั่งเวียดนามตอนบนประมาณ 13-14 กันยายนนี้ติดตามพยากรณ์อากาศกันด้วยวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ส่วนภาคกลางร้อยละ80เลยค่ะชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีส่วนฝนหนักจะอยู่ที่นครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ฝนตกหนักที่ปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราหนักมากที่นครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดภาคใต้2ฝั่งฝนร้อยละ70กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสฝนตกร้อยละ80กันเลยค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยค่ะสำหรับวันนี้เมื่อตอนตี3นี่ก็ลพบุรีตกแรงเลยแต่แป๊บเดียวแล้วก็พรำๆมาอากาศเช้านี่ก็เลยแบบสบายๆเนี่ยค่ะแล้วก็มีเมื่อวานนี้ค่ะจากกรณีที่ศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่ากระทรวงอว.เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดพื้นที่การจัดการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายคือปัญหาการตีกันของสองสถาบันก็คืออุเทนถวายกับเทคโนปทุมวันเนี่ยมีปัญหาทะเลาะวิวาทกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานแก้ปัญหาไม่ได้สักทีขณะที่การประชุมหารือการจัดพื้นที่การจัดการศึกษาการประชุมกำหนดปิดสถาบัน3เดือนเลยค่ะไม่ต้องสอนไม่ต้องเรียนกัน2สถาบันปิดจนกว่าพื้นที่ใหม่จะแล้วเสร็จหากสถานที่ยังไม่พร้อมปิดไปเรื่อยๆงดการเรียนการสอนไปก่อนนี่ค่ะคือมันต้องเด็ดขาดสักทีบุ้มชอบนะที่คุณยศชนันท์มาเป็นรัฐมนตรีอุดมศึกษาด้วยคุณวุฒิคุณสมบัติทุกอย่างเลยพร้อมหมดนะคะท่านเป็นจบปริญญาเอกเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยแล้วก็รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอ่ะชอบนะเนาะแล้วก็มีมาตรการเด็ดขาดสักทีหยุดปิดไปเลยทั้งสองสถาบันตีกันทีเนี้ยชาวบ้านด้านถิ่นเขาก็เดือดร้อนไปด้วยฝากฝั่งเทคโนปทุมวันก็หาสถานที่ใหม่เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนฝั่งอุเทนถวายอธิการบดีไปหาสถานที่ใหม่ให้เสร็จภายใน3เดือนสถานที่ใหม่ยังไม่แล้วเสร็จก็ไปหาสถานที่อื่นเพื่อรองรับการเรียนการสอนไม่ใช้ที่เดิม
แล้วนอกจากนี้ก็มอบหมายให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำพื้นที่เดิมที่เป็นของอุเทนถวายกลับมาแล้วห้ามใช้ในพื้นที่ทางการค้าให้ใช้เป็นพื้นที่สำหรับนวัตกรรมและประโยชน์ของคนไทยโดยจะมีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ขึ้นมาและดึงทุกสถาบันเข้ามามีส่วนร่วมเปิดให้ประชาชนสามารถใช้พื้นที่ได้ทุกคนผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกอุเทนถวายอะค่ะติดตามบรรยากาศก็พบว่าโดยรอบเนี่ยเงียบเหงามีเจ้าหน้าที่รปภ.ดูแลประตูหน้าสถาบันห้ามไม่ให้นักศึกษาเข้าพื้นที่แต่ก็สอบถามถึงเจ้าหน้าที่รปภ.ที่อุเทนถวายนะคะก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีนักเรียนมาแล้วนะเขาเปิดเรียนเปิดสอนแบบออนไลน์แล้วก็ตั้งแต่ที่เฝ้าดูมาก็ไม่มีนักเรียนมาเลยนะในส่วนของอุเทนถวายเนี่ยปิดประตูรั้วสนิทติดป้ายไวนิลห้ามเข้าออกก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่ภาพด้านหน้าอุเทนถวายนะคะพร้อมกับปรากฏข้อความว่าอุเทนถวายไม่เลือกเพื่อไทยถ้าทำกับอุเทนถวายแบบนี้เอาเหอะชาวบ้านชาวช่องเขายินดีด้วยจะไม่เลือกก็แล้วแต่มันแก้ปัญหาไม่ได้ถ้าไม่ดำเนินการใดๆจากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้เนี่ยบริเวณดังกล่าวก็ไม่มีข้อความอีกแล้วนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่รปภ.เขาก็บอกว่าไม่มีการติดป้ายแบบนี้แล้วเอาออกไปหมดอาจจะมีแหละแต่เขาคงเก็บไปหมดแล้วแหละย้ายไปเลยตีกันดีนะย้ายไปอยู่ที่อื่นแยกกันไปคนละที่คนละทางจะได้ไม่ต้องเจอกันนี่แหละภายใน3เดือนตอนนี้เรียนออนไลน์ไปก่อนจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะสำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์อ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาตอนโควิดนี่เราก็แบบเป็นปีนะเป็นเทอมปีการศึกษาไปเลยอ่ะนี่แหละจะได้จบสักทีเป็นไม้แข็งตอนนี้ไม่งั้นก็ตีกันอย่างนี้

แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังต้องลงพื้นที่แล้ววันดีคืนดีก็วิ่งไล่กัน BTS สยามเนี้ยชาวบ้านตื่นตระหนกตกใจเจ้าหน้าที่ควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญสถานีรถไฟฟ้า BTS สยาม Skywalk หน้า BTS สนามกีฬาแห่งชาติแล้วก็ลาดตระเวนในจุดเสี่ยงรอบศูนย์การค้า MBK หรือว่ามาบุญครองเนี่ย MBK นั่นแหละสยามสแควร์เอ่ยโลตัสเอ่ยพระราม1แล้วก็ภายในสถาบันด้วยทุกอย่างก็เรียบร้อยไม่พบการรวมกลุ่มของนักศึกษาไม่มีอะไรผิดปกตินะอ่ะทำไมเงียบเรียบร้อยได้ล่ะทีเนี้ยตามนี้แหละไปดูบรรยากาศหน้าวัดพุทธไทยสวรรค์กันไหมสื่อก็ไปนั่งเฝ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังต้องวางกำลังไว้ก่อนแต่ก็ยังเก็บหลักฐานทั้งหลายทั้งปวงต้องยกความดีความชอบให้ตำรวจจริงเนาะเขาคาดว่าเจ้าหน้าที่รู้มานานแล้วแหละแล้วก็ต้องแบบหาหลักฐานให้แบบว่าดิ้นไม่หลุดจริงๆเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยมันเขย่าศรัทธาชาวบ้านญาติโยมเนาะแต่ก็โหเจ้าหน้าที่ก็เก็บหลักฐานแบบกริบจริงๆเนาะทุกอย่างนี่คือแบบไม่ต้องพูดมีภาพให้ดูแล้วก็เจอทองแท่งนะแท่งละ10บาท7แท่งอะเป็นเงินเท่าไหร่คูณสิทองคำแท่งละ10บาท7แท่งเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่7แท่งสิ12แท่งเงินสดจำนวนมากอยู่ในลังพลาสติกหลาย10ล้านทองคำแท่งละ10บาท12แท่งมูลค่า7ล้านในกุฏิเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ล้านนะประมาณนั้นแหละแล้วตอนนี้ก็มีการแต่งตั้งพระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธานเจ้าวาดวัดท่าการร้องดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ในคำสั่งเขาก็สวยหรูดูดีแหละเนื่องด้วยพระวชิรญาณอติโชตธรรมวโรเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ลาสิขาตามนี้แต่งตั้งพระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธานหรือประยูนสุทธิปุญโญเจ้าวาดวัดท่าการร้องรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ไปก่อนนี่ค่ะแล้วก็ใครที่มารับตำแหน่งหน้าที่เนี่ยกดดันนะคุณผู้ฟังค่ะเนาะทีนี้ก็อยากจะรู้ว่าจะมีความผิดอะไรใช้อำนาจหน้าที่มาตรา157โดนแน่ๆฟอกเงินก็โดนแน่ๆเจ้าอาวาสฟอกเงินเนี่ยระวังโทษ3เท่าเลยนะเบิกจ่ายงบประมาณโดยทุจริตเนี่ยเขามีตัวอย่างคดีความที่ศาลพิพากษาแล้วเมื่อจำเลยเป็นเจ้าวาดวัดรวมกับลูกศิษย์เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินโดยทุจริตฟอกเงินมีโทษนะคะเจ้าอาวาสก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจหน้าที่ทางที่ผิดเนี่ยโทษหนักกว่า3เท่าคดีนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า26ปีอะ

0: จะด้วยประเด็นใดๆมารวมกันก็เหอะตอนนี้อายุเท่าไหร่จ๊ะสมี66สมียังแข็งแรงนะคะปีนโต๊ะปีนเก้าอี้ได้เนี่ยอายุ66บวกกับ26ปีอันนี้แค่อย่างต่ำนะอาจจะมากกว่านี้ก็จะยาวนานนั่นแหละค่ะบวกไปแล้วกันตามนี้แหละขายยาแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อจะสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์โทรหาปุ้มสันธนี0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
0: มาติดตามเรื่องราวข่าวนี้ชาวบ้านเอื้อมแจ้งจับดาบตำรวจตั้งตัวเป็นพ่อค้ายาบ้าซะเองขายเองเสพเองนักเลงพอเมื่อวานนี้พันตำรวจเอกพฤฒบุญปกภูมิกับสถานีตำรวจภูธรภูสิงห์รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ร้อยโทณรงค์ฤทธิ์โสชาลีหัวหน้าชุดปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจที่3แจ้งมาว่ามีนายตำรวจมีพฤติกรรมจำหน่ายยาบ้าให้กับผู้จำหน่ายรายสำคัญในพื้นที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษมายาวนานเป็นเวลาหลายปีแต่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับการเสพต่อมาก็สั่งการเจ้าหน้าที่ชุดสืบสถานีตำรวจภูธรภูสิงห์นำกำลังร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจทหารหน่วยเฉพาะกิจที่3วางแผนและลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณกระท่อมกลางสวนยางพาราหลังหนึ่งพบดาบตำรวจรังสิตผู้บังคับหมู่ปฏิบัติหน้าที่งานวิทยุสื่อสารโรงพักแห่งหนึ่งท่าทางลุกลี้ลุกลนมีพิรุธก็เลยขอตรวจค้นดาบตำรวจรังสิตเห็นท่าไม่ดีโยนสิ่งของบางอย่างลงใต้กระท่อมตรวจพบเป็นยาบ้า17เม็ดควบคุมตัวไปขยายผลสุดท้ายยอมรับว่าเป็นยาบ้าของตัวเองจริงๆเสพไปเมื่อเช้าเนี่ยเม็ดหนึ่งนี่ตำรวจนะ จ้าหน้าที่ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายผลปรากฏว่าเป็นบวกมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งคือยาบ้าไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายแล้วก็เสพยาโดยผิดกฎหมายนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรภูสิงห์ดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปเป็นตำรวจค่ะขายเองเสพเองเนี่ยอันนี้ต้องซื้อไหมอ่ะอันนี้ถามเฉยๆว่าเขาต้องซื้อไหมเอามาจากไหนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็ไปสอบเองแหละแล้วก็มีไปดูเรื่องของข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดคุณผู้ฟังอย่าลืมนะวีโต้ปราบนอนชีวภาพปราบราแล้วก็สมุนไพรปราบหนูเด็ดสุดในยุคนี้มีเรื่องพิลึกพิลั่นเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทุ่งสองห้องค่ะนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบจับกลุ่มตัวนายสุดที่ชัยหรือในโต้งอายุ51ปีมนุษย์วิถานรายนี้จับปลาคาร์ฟในบ่อปลามาทำอนาจารเจ้าของลุงมาเจอวิ่งไล่จับแต่ไม่ทันเจ้าของล้มได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าบ้านซอยวิภาวดี66เหตุการณ์เกิด2ทุ่มวันที่7กันยายนไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าประมาณ2ทุ่มครึ่งนายคนนี้ในโต้งนี่ในสุดที่ชัยเนี่ยปั่นจักรยานมาจอดข้างบ่อปลาแล้วก็เดินสำรวจบริเวณบ่อจากนั้นก็ควักปีกระจู้ออกมาโชว์ปลาในบ่อแล้วพยายามจับปลาคาร์ฟที่ว่ายน้ำในบ่อมากระทำชำเราประมาณ2ทุ่ม38นาทีนายโต้งหรือนายสุทธิชัยเนี่ยแก้ผ้าล่อนจ้อนแล้วก็ข้ามขอบลงไปนั่งอยู่ในบ่อจับปลามากระทำอนาจารสำเร็จความใคร่แล้วก็ปล่อยปลาลงบ่อน้ำตามเดิมค่ะก่อนที่แม่บ้านและเจ้าของบ้านจะลงมาพบแล้วก็ปั่นจักรยานหลบหนีโดยมีเจ้าของบ้านเนี่ยวิ่งไล่ตามแต่ว่าล้มบาดเจ็บซะก่อนภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกไว้ทั้งหมดคุณผู้ฟังคนหรือเปล่าเนี่ยเขาก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สน.ทุ่ง2ห้องหลังจากฝ่ายสืบติดตามตัวคนร้ายซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนในละแวกนั้นแหละเพราะว่าปั่นจักรยานในการหลบหนีช่วงบ่ายก็เจอตัวเลยชุดเดิมที่อยู่ในกล้องเป็นภาพนั้นเลยเดินอยู่บริเวณเชียงกงหลัก4ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุพอเจอเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะหลบหนีเจ้าหน้าที่ก็ต้องวิ่งไล่จับนะนี่อายุก็50กว่าแล้วยังวิ่งไวสอบถามก็ตามนั้นแหละตั้งใจจะมาอาบน้ำเห็นปลาว่ายอยู่ก็เลยเกิดอารมณ์พิสดารวิจฐานจับปลามาสำเร็จความใคร่เนี่ยแฟนก็ไม่มีเคยทำแบบนี้ใช้ปลาเนี่ยนะตำรวจบอกเอาไม่เอาช็อกเกอร์เลยล่ะช็อกเกอร์มันมีหนามแต่ถ้าเป็นปลาคาร์ฟอ่ะไม่มีหนามความวิถีฐานของในโต้งยังไม่จบเท่านี้นะคะสุนัขตุ๊กตาที่เก็บมาจากกองขยะเสพยาดิคุณบ๊อบบี้เป็นเจ้าของบ่อปลาบอกเลี้ยงมา 7-8 ปีอ่ะก็เห็นเดินไปเดินมาอยู่บ่อปลาแถวบ้านบางทีแวะมาอาบน้ำเห็นพื้นเปียกก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่รู้สึกแปลกที่ปลาทยอยตายไปทีละตัว2ตัวทุกตัวจะมีอาการงอคิดว่าปลากัดกันแล้วก็ว่ายชนบ่อคงจะไปจับปลาจนตัวงอปลาก็เลยตายที่บ้านติดกล้องมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ค่อยได้ดูอะไรเพราะคิดว่าไม่มีเหตุอะไรจนเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมานั่นแหละและแถมผู้ก่อเหตุนำอวัยวะเพศเทียมมาทิ้งไว้ข้างบ่อด้วยนะแม่บ้านเห็นพอดีก็เลยปรับมุมกล้องมาแล้วก็มาดูเห็นความวิถีฐานของนายคนนี้หลายอย่างเลย จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้นี่แหละค่ะข้อหาเหรอภัยสังคมนะเสพยาพกมีดใช่ปะแต่ทารุณกรรมสัตว์ได้ไหมอะแต่ทำให้เสียทรัพย์กระทำอนาจารแล้วก็บุกรุกยามวิกาลนะได้แน่ๆทารุณกรรมปลาคาร์ฟได้ไหมไม่รู้นี่คนนะเนี่ยโตมาด้วยอะไรเนี่ยเวลาหมดคุณผู้ฟังขาติดตามฟังข่าวกับปุ้มอีกช่วงหนึ่ง11โมงนะคะขอบคุณมิสเตอร์เอช่วยควบคุมเสียงแล้วอย่าลืมโทรหาปุ้ม0855179025ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
4: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
6: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
6: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 081
10: เตรียมฝากขังวันนี้พร้อมค้านประกันสักครู่มาติดตามค่ะ
11: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
12: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
13: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
12: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
14: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
15: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
16: เสียวฟันอะ
17: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
18: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจกองปราบปรามควบคุมตัวสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาสอบปากคำเพิ่มเติมหลังจากตกเป็นผู้ต้องหาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการยักยอกเงินวัด92ล้านบาทก่อนโอนให้กับสีกาคนสนิทโดยพบหลักฐานมัดแน่นขณะเสพเมถุนในกุฏิโดยสื่อได้ถามสมีโชติว่าอยากจะพูดอะไรหรือไม่สมีโชติตอบเพียงสั้นๆว่าเป็นเรื่องธรรมดาก่อนจะถูกควบคุมตัวขึ้นไปด้านบนอาคารทั้งนี้จากการบุกค้นกุฏิเจ้าหน้าที่ตรวจพบทองคำแท่งและเงินสดซุกซ่อนอยู่มีมูลค่ารวม100ล้านบาทขณะเดียวกันได้เชิญตัววิทยาวัจกรวัดมาสอบปากคำเครียดนานกว่า4ชั่วโมงเกี่ยวกับการตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งนี้ตำรวจเตรียมนำตัวสมีโชติส่งฝากขังศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ในช่วงเช้าวันนี้โดยพนักงานสอบสวนเตรียมยื่นคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากสร้างความเสียหายมูลค่ามหาศาลขณะที่ตำรวจเตรียมแถลงรายละเอียดในคดีต่อไปและมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: สโมสรโคโมแห่งซึกาโจเซเรอาอิตาลีได้สร้างความประทับใจให้กับบรรดากองเชียร์ผู้สูงวัยก่อนลงฟาดแข้งนัดแรกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกจันทร์ดับซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์119ปีของสโมสรโดยการเปิดบ้านพบกับอาบาราซิกกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากสโมสรยอมเสียสละตั๋วเข้าชมการแข่งขันเพื่อเพิ่มโควต้าให้กับแฟนบอลผู้สูงวัยได้รับสิทธิ์เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสตาดิโอจูเซปเป้ซินิกาญาซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบโคโมที่มีความจุ 12,000 ที่นั่งแต่ต้องลดจำนวนที่นั่งลงอีก 1,000 ที่นั่งจากข้อกำหนดด้านการถ่ายทอดสดและการดำเนินงานของสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกจันทร์ดับนัดแรกคู่ที่น่าสนใจเฟเนเบเช่เสมอแอสโรม่า1-1 PSV ไอโอเฟนเสมอซักต้าโดเนต1-1แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะซาบา4-0สลาเวียปรากที่เหลือ10คนแพ้บลองค์2-3บาเยมินิกชนะโบโดกิมที่เหลือ10คน5-0โคโมชนะอาบาราซิก4-1ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลาลีก้าโปรตุเกสเอสเตรล่าชนะสปอร์ติ้งบราก้า2-1ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศทีมผู้ที่จับคู่กับเควินคราวิทคู่มือ6ของรายการจากเยอรมนีชนะราจิปแรมนักถึงหัวของเจ้าถิ่นซึ่งจับคู่กับโจซาวิชบิลลี่จากสหราชอาณาจักร2เซตรวด6-3และ6-4สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ